มาเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมโดยระบุเวลานะคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาบอกเวลาในการทำกิจกรรมกับคุณครูก่อนค่ะเริ่มจากกิจกรรมนี้เลยตั้งแต่เราตื่นนอนนักเรียนตื่นนอนในเวลาใดคะ6นาฬิกาบางคนตื่นนอนเวลา5นาฬิกาเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทน1คนออกมาเขียนบอกเวลาค่ะเริ่มจากกลุ่มที่5ก่อนออกมาเขียนบอกเวลาเลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเชฟเขียนเวลาตื่นนอนของเขาเรียบร้อยแล้วอ่ะเชฟกลับไปนั่งทีได้ค่ะเชฟตื่นนอนเวลา6นาฬิกานะคะต่อไปเป็นเวลาอะไรเอ่ยรับประทานอาหารเช้าเวลาใดนะคะกลุ่มที่4ไปแล้วใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวมากลุ่มที่3อ่ะกล้าออกมาเขียนนะคะมีหลายกิจกรรมนะคะเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆออกมาเขียนเวลาที่ตนเองนะคะทำกิจกรรมรับประทานอาหารเช้าเวลาใดกล้ากล้ารับประทานอาหารเช้าเวลาใดคะเด็ก
1: ๆ
0: 7นาฬิกานะคะต่อไปนอกจากกิจกรรมตื่นนอนแล้วรับประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราทำอะไรต่อคะนักเรียนออกจากบ้านมาถึงโรงเรียนเวลาใดกลุ่มที่3ต่อมากลุ่มที่2ค่ะใครเอ่ยสเนลยกก่อนให้สเนลเขียนบอกเวลาเลยออกจากบ้านถึงโรงเรียนเวลาใดเดี๋ยวให้สเนลเขียนบอกเวลาก่อนนะแล้วให้เพื่อนอ่านเวลาของสเนลนะคะสเนลออกจากบ้านถึงโรงเรียนเวลาใดคะลูก7นาฬิกา10นาทีสเนลกลับไปนั่งที่ได้ต่อไปค่ะเมื่อมาถึงโรงเรียนแล้วเราก็ทำกิจกรรมอะไรต่อเข้าแถวเคารพธงชาติเรียนหนังสือใช่ไหมคะหลังจากเรียนเสร็จแล้วเด็กๆรับประทานอาหารกลางวันเวลาใดเดี๋ยวมากลุ่มที่หนึ่งนะโมค่ะนะโมรับประทานอาหารกลางวันเวลาใดออกมาเขียนเวลาเลย

0: พวกเรารับประทานอาหารกลางวันเวลาใดคะเด็กๆ11:30 น.นั่นเองนะคะต่อไปค่ะต่อไปนักเรียนบางคนหรือว่าบางโรงเรียนนะคะอาจจะรับประทานอาหารกลางวันเวลาเท่าไหร่คะลูก12:00 น.นะคะแต่ว่าอนโมเขารับประทานอาหารกลางวันเวลา11:30 น.ต่อไปค่ะกลับบ้านเวลาใดกลุ่มให้ไม่มีใครออกใช่ไหมคะเดี๋ยวน้ำหนาวออกมาเขียนเลยค่ะกลับบ้านเวลาใดเดี๋ยวจะเริ่มต้นใหม่แล้วนะตอนนี้ออกมาเขียนครบทุกกลุ่มแล้วนะคะนักเรียนปลายทางสามารถบอกเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆได้เลยนะคะและพิจารณาเวลาด้วยว่านักเรียนทำกิจกรรมนี้เวลาเดียวกับเพื่อนหรือไม่นะคะน้ำหนาวกลับบ้านเวลาใดอันนี้เป็นเวลากลับบ้านนะคะลูกถึงบ้านหรือยังตอนนี้ยังนะเป็นเวลากลับบ้านนะคะ15:00 น.เรียบร้อยเด็กๆคะน้ำหนาวกลับบ้านเวลาใด15:00 น.เลิกเรียนหรือยังน้ำหนาวน่าจะบอกเวลาผิดแน่เลยลูก15:00 น.กี่นาทีคะ
1: 30 นาที
0: เดี๋ยวปิ่นออกมาแก้ไขให้เพื่อนหน่อยเร็วเด็กๆคะอันนี้น้ำหนาวเขาอาจจะกลับบ้านก่อนเวลาเพราะฉะนั้นเวลาปกติที่เด็กๆกลับบ้านเป็นเวลาใดเดี๋ยวให้ปิ่นแก้ไขเลยค่ะลูกลบเลยลบตัวไหน

เรียบร้อยแก้ไขเป็น15นาฬิกา30นาทีเรียบร้อยต่อไปค่ะต่อไปนะหลังจากกลับบ้านแล้วนักเรียนกลับถึงบ้านเวลาใดเอาเริ่มใหม่กลุ่มที่1เดี๋ยวให้ไอติมออกมาเขียนเวลาเลยกลับถึงบ้านเวลาใดตอนนี้เริ่มกลุ่มหนึ่งใหม่แล้วนะคะนักเรียนปลายทางสามารถบอกเวลาให้กับคุณครูปลายทางแล้วกับเพื่อนๆได้เลยเขียนถึงไหมลูกถึงไหมคะเวลาใดถึงบ้าน17แล้วนะแล้วก็อะไรต่อคะบ้านเวลาใดคะเด็กๆ17นาฬิกา30นาทีไอติมกลับไปนั่งที่ได้นะคะต่อไปค่ะกลับถึงบ้านเสร็จปุ๊บเด็กๆทำอะไรกันต่อบางคนอาบน้ำบางคนทำการบ้านเลยคำถามต่อไปนักเรียนรับประทานอาหารเย็นเวลาใดกลุ่มที่2กลุ่มที่2แสดงออกมาหรือยังเมื่อสักครู่นี้ออกมาแล้วเดี๋ยวให้ลูกปัดออกมาบ้างนะคะรับประทานอาหารเย็นเวลาใดเมื่อสักครู่ปิดออกมาแก้ไขเวลาให้น้ำหนักแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวคราวนี้เป็นลูกปัดบ้างนะมาช่วยกันบันทึกเวลารับประทานอาหารเย็น18ลูกปัดรับประทานอาหารเย็นเวลาใดคะเด็กๆ18นาฬิกามาดูคำถามต่อไปหลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จเด็กๆทำอะไรต่อบางคนนอนเลยนะคะบางคนอาบน้ำต่อไปทำการบ้านนักเรียนทำการบ้านเวลาใดกลุ่มที่3เมื่อสักครู่ใครออกมาแล้วกล้าออกมาแล้วใช่ไหมคะกลุ่มที่3ใครยังออกมาบันทึกเวลาทำการบ้านค่ะข้าวหอมข้าวหอมออกมาบันทึกเวลาทำการบ้านเลยทำการบ้านเวลาใดต่อไปกลุ่มที่4และกลุ่มที่5เตรียมตัวนะเดี๋ยวก่อนเรียบร้อยข้าวหอมรับประทานอาหารเย็นเสร็จข้าวหอมก็ทำการบ้านเลยข้าวหอมกลับไปนั่งที่ได้ค่ะเด็กๆข้าวหอมทำการบ้านเวลาใดคะ18นาฬิกา30นาทีต่อไปหลังจากทำการบ้านเสร็จแล้วก็เข้านอนใช่ไหมคะเด็กๆเข้านอนเวลาใดลูกเข้านอนเวลาใดเดี๋ยวจะให้เซอร์กิตนะคะออกมาเขียนเมื่อสักครู่นี้เซอร์กิตเขาอยากออกมาเขียนมากเลยเขายกมือค้างไว้ตั้งแต่แรกเลยนะคะเข้านอนเวลาใดเด็กๆมาดูเซอร์กิตเข้านอนเวลาใดคะเวลาเท่าไหร่ลูกกี่นาฬิกากี่นาทียี่สิบเอ็ดนาฬิกา30นาทีใครนอนเร็วกว่านี้ใครนอนดึกกว่านี้เด็กๆอย่านอนดึกนะคะเด็กๆมือลงเพราะว่าถ้าเด็กๆพักผ่อนไม่เพียงพอเดี๋ยวตื่นมาตอนเช้าเป็นยังไงง่วงนอนเรียนไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นใครที่หลับดึกกว่าเวลา21นาฬิกา30นาทีเด็กๆต้องนอนให้เร็วขึ้นนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2 3 4และกลุ่มที่5อันนี้เป็นการเขียนบันทึกเวลาในการทำกิจกรรมของเด็กๆนะคะซึ่งเป็นหลายๆคนเลยใช่ไหมคะลูกห้องเรานะคะมีใครกลับถึงบ้านเวลา17นาฬิกา30นาทีแบบเพื่อนบ้าง

เอ๊ะเมื่อกี้คนบันทึกอยู่ไหน17:30 ใครนอนหลับ21:30เหมือนเพื่อนบ้างแล้วใครนอนหลับเร็วกว่านี้เมื่อสักครู่คุณครูถามไปแล้วใครที่นอนหลับดึกกว่านี้มือลงนะคะเด็กๆใครที่หลับดึกกว่านี้เด็กๆต้องปรับเวลานอนของตัวเองนะซึ่งเวลาในการทำกิจกรรมของเด็กๆแต่ละกิจกรรมเป็นยังไงคะลูกเหมือนกันไหมของเด็กๆแต่ละคนเวลาในการทำกิจกรรมเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนและกิจกรรมต่างๆพวกนี้เด็กๆเรียงลำดับเหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมทั้งอ่านกิจกรรมที่ระบุเวลาของเพื่อนๆและเขียนกิจกรรมและระบุเวลาของตนเองด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะคือนักเรียนสามารถอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลาได้ 2. แก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้มีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่านบันทึกกิจกรรมของคนอื่นและเขียนบันทึกกิจกรรมของตนเองเริ่มจากการอ่านบันทึกกิจกรรมกันก่อนเด็กๆมาดูนี่เป็นบันทึกกิจกรรมของใครนี่นะคะเป็นบันทึกกิจกรรมของเด็กหญิงน้ำตาลใจแข็งนั่นเองเขาบันทึกกิจกรรมเมื่อวันที่เท่าไหร่ลูกเขาบันทึกกิจกรรมนะคะในวันอังคารที่9 กรกฎาคม 2567นั่นเองนะคะบันทึกในวันอังคารที่9 กรกฎาคม 2567เด็กๆคะเด็กหญิงน้ำตาลเนี่ยเขาตื่นนอนเวลาใด6 นาฬิกาเหมือนกับใครเลยนะเมื่อสักครู่นี้เหมือนกับเชฟเลยใช่ไหมคะแล้วเวลา19 นาฬิกาเด็กหญิงน้ำตาลเขาทำอะไรคะเวลา19 นาฬิกาลูก19 นาฬิกาเขาทำอะไรลูกเขาทำการบ้านใช่ไหมคะจากบันทึกกิจกรรมของเขานะคะมีเวลาบอก19 นาฬิกาแล้วมีกิจกรรมบอกคือทำการบ้านต่อไปเด็กหญิงน้ำตาลเขาไปเล่นในสนามเวลาใดคะ19 นาฬิกาเด็กๆก็มาดูกิจกรรมใช่ไหมคะลูกไปเล่นในสนามอยู่ไหนนะอยู่นี่ใช่ไหมคะก็ไปดูเวลาเวลาคือ12 นาฬิกานั่นเองนะคะกลุ่มที่5หนูทำกิจกรรมเหมือนเด็กหญิงน้ำตาลหรือเปล่าเล่นในสนามอันนี้เขาเล่นเวลา12 นาฬิกาใช่ไหมคะลูก12 นาฬิกาเราก็เตรียมตัวขึ้นมาเรียนในวิชาถัดไปแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเรารับประทานอาหารตั้งแต่เวลา11:30ถ้าหากว่าเด็กหญิงน้ำตาลคนนี้เขาใช้เวลาในการเล่นในสนาม40 นาทีเขาใช้เวลาในการเล่นในสนาม40 นาทีแสดงว่าเขาเล่นเสร็จเวลาใดคะลูก12 นาฬิกา 40 นาทีใช่ไหมคะเขาเริ่มเล่นเวลา12 นาฬิกาถ้าใช้เวลาเล่น40 นาทีแสดงว่าเขาก็เล่นในสนามเสร็จเวลา12:40นั่นเองต่อไปถ้าหากว่าเด็กหญิงน้ำตาลคนนี้ทำการบ้านเสร็จเวลา19:50แสดงว่าเด็กหญิงน้ำตาลเขาใช้เวลาในการทำการบ้านกี่นาทีลูกกี่นาทีคะ50 นาทีใช่ไหมคะเขาเริ่มทำเวลา19 นาฬิกาทำเสร็จเวลา19:50เพราะฉะนั้นเขาก็ใช้เวลาในการทำการบ้านทั้งหมด50 นาทีถูกต้องเป็นยังไงบ้างการอ่านบันทึกกิจกรรมยากไหมคะลูกไม่ยากนะแล้วบันทึกกิจกรรมของเด็กหญิงน้ำตาลคนนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างคะเริ่มจากข้างบนสุดเลยลูกมีอะไรคะลูกมีชื่อผู้บันทึกกิจกรรมก็คือเด็กหญิงน้ำตาลนั่นเองต่อไปมีอะไรอีกคะวันที่ในการ

0: ามกิจกรรมนะคะวันที่ที่เราบันทึกต่อไปมีอะไรอีกลูกมีชื่อผู้ทำกิจกรรมและมีวันที่แล้วมีอะไรอีกก็จะมีเวลาใช่ไหมคะเวลาที่เราทำกิจกรรมอยู่ทางนี้เลยทางด้านซ้ายใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกก็จะมีกิจกรรมที่เขาปฏิบัตินั่นเองซึ่งกิจกรรมที่น้ำตาปฏิบัติก็ตั้งแต่นี้เลยตื่นนอนรับประทานอาหารเช้าไปจนถึงเข้านอนเลยนี่เป็นการเขียนบันทึกกิจกรรมของเด็กหญิงน้ำตาลใจแข็งเด็กๆสามารถบันทึกกิจกรรมของตนเองได้ไหมเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ลองบันทึกด้วยตนเองด้วยนะคะซึ่งในการเขียนบันทึกกิจกรรมนะคะกิจกรรมที่เราเขียนนี้อาจจะแตกต่างไปอาจจะแตกต่างกันออกไปอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมลูกและเวลาในการทำกิจกรรมก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะบันทึกการทำกิจกรรมของเด็กหญิงน้ำตาลนี้เขาระบุเวลาเวลาที่เขาระบุนี้เป็นเวลาเริ่มต้นหรือเวลาสิ้นสุดกิจกรรมคะเวลาเริ่มต้นกิจกรรมนะเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆ เขียนบันทึกกิจกรรมของตนเองให้เด็กๆ เขียนบันทึกเวลาเริ่มต้นในการทำกิจกรรมนะคะเราเขียนเป็นเวลาเริ่มต้นในการทำกิจกรรมนะต่อไปมาดูตัวอย่างต่อไปเป็นบันทึกกิจกรรมของใครคะเนี่ยเป็นบันทึกกิจกรรมของเด็กชายการเก่งเรียนนั่นเองนะคะเด็กชายการนี้เขาบันทึกเด็กชายการเก่งเรียนใช่ไหมเด็กชายการนี้เขาบันทึกกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรคะลูกกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือนั่นเองนะคะบันทึกกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเห็นไหมเขาบอกกิจกรรมและบอกคนบันทึกด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เราอ่านได้ง่ายขึ้นต่อไปนะคะเด็กชายกันเนี่ยเขาทำกิจกรรมฐานความรู้ในวันที่เท่าไหร่เวลาใดกิจกรรมฐานความรู้อยู่ตรงไหนเอ่ยเด็กๆก็ต้องไปดูบันทึกของเขาใช่ไหมคะกิจกรรมฐานความรู้อยู่ไหนคะตรงนี้ใช่ไหมคะลูกกิจกรรมฐานความรู้ทำในวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่7ธันวาคมวันพฤหัสใช่ไหมคะ2566แล้วทำเวลาใดทำเวลาใดเอ่ยนี่นะเราก็ไปดูเวลา10:30นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็สามารถตอบคำถามได้ว่าเด็กชายกันนะคะทำกิจกรรมฐานความรู้ในวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคม2566เวลา10:30ยากไหมคะลูกการอ่านบันทึกกิจกรรมไม่ยากถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูให้ยกมือตอบดีกว่าเนาะแล้วก็ให้นักเรียนปลายทางนะคะถ้าใครทราบคำตอบนักเรียนยกมือและตอบให้คุณครูได้เลยนะต่อไปมาดูคำถามต่อไปค่ะคำถามต่อไปคือเด็กชายกันทำกิจกรรมเดินทางไกลในวันที่เท่าไรเวลาใดใครรู้แล้วเชฟยกมือคนแรกเลยเดี๋ยวให้เชฟตอบอีกครั้งหนึ่งนะคะกลุ่มที่3ส่งไมค์ไปให้เชฟเลยทำกิจกรรมเดินทางไกลเดินทางไกลวันที่เท่าไหร่คะลูก
1: วันที่8ธันวาคมครับ
0: เดี๋ยวตรวจสอบสักครู่นะคะกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ไหนนะอยู่นี่ใช่ไหมคะวันที่8ธันวาคมวันศุกร์นะคะแล้วก็เวลาใด
1: 9:15ครับ
0: 9:15ถูกต้องเลยนะคะคำตอบคือวันศุกร์ที่8ธันวาคม2566เวลา9:15ทุกคนปรบมือให้เชฟหน่อยค่ะตอบได้อย่างถูกต้องรวดเร็วคุณครูให้ดาวเพิ่ม1ดาวนะเดี๋ยวมารับดาวกับคุณครูหลังจากจบชั่วโมงนี้นะคะกลุ่มที่4ต่อไปค่ะคำถามต่อไปวันศุกร์ที่8ธันวาคม2566เด็กชายกันทำกิจกรรมใดบ้างเดี๋ยวให้ตอบกลุ่มละ1กิจกรรมดีไหมคะเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนกลุ่มที่1ใครจะตอบตอบ1กิจกรรมวันที่8ธันวาคมทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
2: ออกกำลังกายครับ
0: กิจกรรมที่1ได้แล้วออกกำลังกายถูกต้องต่อไปกลุ่มที่2ใครดี

0: ได้เลยค่ะ
1: เข้าแถวเคารพธงชาติค่ะ
0: เข้าแถวเคารพธงชาติถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยอยู่ในวันศุกร์ที่8ธันวาคมต่อไปกลุ่มที่3
2: เดินทางไกลครับ
0: เดินทางไกลถูกต้องไหมคะมาดูสิถูกต้องเดินทางไกลอยู่ในวันศุกร์ที่8ธันวาคมต่อไปกลุ่มที่4
3: พิธีปิดค่ายครับ
0: ทำกิจกรรมเป็นพิธีปิดค่ายถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยกลุ่มที่4ต่อไปกลุ่มที่5มีอีกไหมหมดหรือยังยังไม่หมดใช่ไหมกลุ่มที่1ส่งไมค์ให้กลุ่มที่5ตอบคำถามหน่อยค่ะวันศุกร์ที่8ธันวาคมเด็กชายการทำกิจกรรมใดบ้างเพื่อนตอบมา4กิจกรรมแล้ว
4: เดินทางกลับบ้านครับ
0: เดินทางกลับบ้านถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้ตนเองหน่อยนะคะถึงเราจะไม่ได้เป็นตัวแทนในการตอบคำถามแต่เราก็ส่งตัวแทนกลุ่มในการตอบคำถามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะลูกทุกคนคุณครูให้ดาวเพิ่มกลุ่มละ1ดาวนะคะต่อไปมาดูกันว่าคำตอบของเด็กๆนั้นนำมาจากไหนเด็กๆไปดูบันทึกกิจกรรมข้อควายลูกเสือมีอยู่ด้วยกัน2วันใช่ไหมคะลูกวันที่7ธันวาคมคือวันพฤหัสนะคะแล้วก็วันศุกร์ที่8ธันวาคมคำถามถามถึงวันศุกร์ที่8ธันวาคมทำกิจกรรมใดบ้างเด็กก็มาดูกิจกรรมในวันที่8ธันวาคมนั่นเองถูกต้องเลยนะคะต่อไปมาดูคำถามต่อไปทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนยกมือตอบเป็นรายบุคคลนะคะมาดูคำถามต่อไปถ้าเราจัดกิจกรรมรอบกองไฟเป็นเวลา3ชั่วโมงค่ะกิจกรรมรอบกองไฟจะเสร็จสิ้นในเวลาใดกลุ่มที่2ยกมือคนแรกสแตมเดี๋ยวสแตมนะคะนำเสนอแนวคิดและตอบคำถามนี้ให้เพื่อนๆฟังเลยค่ะนักเรียนปลายทางคิดตามเพื่อนไปด้วยนะคะถ้าใครได้คำตอบแล้วตรวจสอบความคิดเห็นแนวคิดของเพื่อนได้เลยสแตมหนูคิดอย่างไรได้คำตอบเท่าไหร่คะ
3: 21นาฬิกา45นาทีครับ
0: กิจกรรมรอบกองไฟเสร็จสิ้นเวลา21นาฬิกา45นาทีหนูทราบได้อย่างไรลูก
3: นับต่อครับ
0: นับต่อจากเวลาอะไรคะ
3: 18นาฬิกาครับ
0: 18นาฬิกาของวันที่เท่าไหร่คะลูก
3: วันที่7ครับ
0: นั้นคุณครูไปดูวันที่7นะคะวันพฤหัสที่7ธันวาคมเวลา18นาฬิกา45นาทีใช่ไหมคะเป็นเวลาเริ่มต้นใช่ไหมลูกต่อไปทำกิจกรรมเป็นเวลา3ชั่วโมงถ้าทำเป็นเวลา3ชั่วโมงหนูนับต่ออย่างไรลูกนับต่ออย่างไรคะ
3: 18นาฬิกาถึง19นาฬิกาครับ
0: 18นาฬิกาถึง19นาฬิกา45นาทีใช่ไหมคะ18นาฬิกา45นาทีถึง19นาฬิกา45นาทีเป็น1ชั่วโมงต่อไป
3: 19นาฬิกาถึง20นาทีครับ
0: 19นาฬิกา45นาที
3: 19นาฬิกา45นาทีถึง20นาฬิกา45นาทีครับ
0: ถึง20นาฬิกา45นาทีไปอีก1ชั่วโมงใช่ไหมคะต่อไปค่ะ
3: 20นาฬิกา45นาทีถึง21นาฬิกา45นาทีครับ
0: ถึง21นาฬิกา45นาทีนับต่อไป3ชั่วโมงใช่ไหมคะทีละ1ชั่วโมงก็จะได้ว่าเมื่อนับครบ3ชั่วโมงเวลาสิ้นสุดคือ21นาฬิกา45นาทีถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องเลยนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมรอบกองไฟเสร็จสิ้นเวลา21นาฬิกา45นาทีทุกคนปรบมือให้สแตมป์หน่อยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคำถามนี้ยากไหมคะลูกไม่ยากเพราะว่าอะไรเราเรียนรู้มาแล้วใช่ไหมคะนี่เป็นการทบทวนที่เราได้เรียนรู้มานะคะเอามาใช้ในการอ่านกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือที่เด็กชายกันได้บันทึกไว้ต่อไปมาดูคำถามต่อไปค่ะวันศุกร์ที่8ธันวาคมพ.ศ. 2566เด็กชายกันตื่นนอนเวลา6นาฬิกาแสดงว่าเขาใช้เวลาในการนอนกี่ชั่วโมงนักเรียนปลายทางช่วยเพื่อนๆคิดด้วยนะคะถ้าหากว่าเด็กชายกันตื่นนอนเวลา6นาฬิกาเด็กๆ6นาฬิกามีเขียนในบันทึกกิจกรรมไหมลูก วันที่8วันศุกร์ที่8ธันวาคม6นาฬิกามีเขียนบันทึกไว้ไหมคะเขาไม่ได้บันทึกไว้ใช่ไหมคะแต่คำถามของคุณครูคือถ้าเขาตื่นนอนเวลา6นาฬิกาแสดงว่าเขาใช้เวลาในการนอนกี่ชั่วโมงแสดงว่าเด็กๆจะต้องไปดูเวลาที่เวลาเริ่มต้นคือเวลาที่เด็กชายกันเขาทำอะไรเขานอนใช่ไหมคะเด็กๆก็ไปดูกิจกรรมเวลาที่เขานอนเขานอนเวลาใดลูกเขานอนวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมนี้เขานอนเวลา22นาฬิกามีหลายคนได้คำตอบแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันตอบคำถามนี้ดีไหมคะมาช่วยกันตอบคำถามนี้เด็กชายกันเขานอนในวันที่7ธันวาคมนี้นอนเวลา22นาฬิกาแล้วเขาตื่นนอนเวลา6นาฬิกาแสดงว่าข้ามวันใช่ไหมคะมีการข้ามวันดังนั้นเราอาจจะนับเวลาก่อนขึ้นวันใหม่เขานอนก่อนขึ้นวันใหม่กี่ชั่วโมงคะจาก22นาฬิกาไปขึ้นวันใหม่อีกกี่ชั่วโมงลูก22นับต่อไป23นาฬิกา24นาฬิกาขึ้นวันใหม่หรือยังขึ้นวันใหม่แล้วแสดงว่าเขานอนก่อนขึ้นวันใหม่เป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วหลังขึ้นวันใหม่ล่ะเขาตื่นนอนหลังขึ้นวันใหม่กี่ชั่วโมงตื่นนอน6นาฬิกานะแสดงว่าตื่นนอนหลังขึ้นวันใหม่กี่ชั่วโมงลูก6ชั่วโมงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาตื่นนอนหลังขึ้นวันใหม่6ชั่วโมงเราจะได้ว่าเด็กชายการใช้เวลานอนทั้งหมดกี่ชั่วโมงเราก็นำ2ชั่วโมงมารวมกับ6ชั่วโมงก็จะเป็น8ชั่วโมงนั่นเองยากไหมคะเด็กๆถ้าหากว่ามีการบันทึกเวลาที่ข้ามวันแบบนี้เราจะนับระยะเวลาเราอาจใช้วิธีการนับระยะเวลาก่อนขึ้นวันใหม่และระยะเวลาหลังขึ้นวันใหม่แล้วนำมารวมกันก็ได้นะคะต่อไปคำถามต่อไปคือถ้าเด็กชายกันทำกิจกรรมเดินทางไกลเสร็จเวลา12นาฬิกาทำกิจกรรมเดินทางไกลเสร็จเวลา2นาฬิกาแสดงว่าเขาใช้เวลาในการเดินทางไกลนานเท่าไหร่ใช้เวลานานเท่าไหร่คะเราต้องไปดูเวลาอะไรก่อนลูกเวลาเริ่มต้นในการเดินทางไกลใช่ไหมคะเวลาเดินทางไกลเดินทางไกลวันที่เท่าไหร่วันศุกร์ที่8ธันวาคมเดินทางไกลเวลา9นาฬิกา15นาทีแสดงว่าเวลาเริ่มต้นคือเวลา9นาฬิกา15นาทีเด็กๆนับทีละเท่าไหร่คะนับทีละ1ชั่วโมงก็ได้หรือนับให้เต็มชั่วโมงก่อนดีไหมนับให้เต็ม10นาฬิกาก่อนจาก9นาฬิกา15นาทีเดี๋ยวเราจะนับต่อไปเป็น10นาฬิกาเพื่อที่ว่าเราจะได้นับต่อไปเป็น11นาฬิกาและ12นาฬิกาเป็นเวลาที่เดินทางไกลเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาช่วยคุณครูนับจาก9นาฬิกา15นาทีจนถึง10นาฬิกาเป็นเวลากี่นาทีคะ15นาทีเท่าไหร่ลูก45นาทีเราก็สามารถคิดได้จาก15นี้บวกอะไรนะถึงจะได้60ซึ่งก็คือ45นาทีนั่นเองต่อไปจาก10นาฬิกาถึง11นาฬิกานับง่ายไหมคะลูกนับง่ายเป็นเวลากี่ชั่วโมง1ชั่วโมงและจาก11นาฬิกาถึง12นาฬิกาเป็นเวลาอีก1ชั่วโมงแสดงว่าเด็กชายกันนี้ใช้เวลาเดินทางไกลนานเท่าไหร่คะ นี่ไงเรานับแล้ว1ชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมง45นาทีนั่นเองนะคะเวลาที่เขาใช้ในการบันทึกกิจกรรมนี้นะคะจะเป็นเวลาเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเราก็นำเวลาในบันทึกกิจกรรมนี้มาเขียนเป็นเวลาเริ่มต้นแล้วนับไปจนถึงเวลาสิ้นสุดก็จะได้ระยะเวลาในการทำกิจกรรมนั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นอีกหนึ่งคำถามถ้าหากว่าเด็กชายกันนะคะใช้เวลาในการเดินทางกลับเป็นระยะเวลา2ชั่วโมง30นาทีเด็กชายกันจะถึงโรงเรียนเวลาใดถ้าเขานะคะ ไปเข้าค่ายลูกเสือแล้วเขาใช้เวลาในการเดินทางกลับ2ชั่วโมง30นาทีแสดงว่าเขาจะถึงโรงเรียนเวลาใดอันดับแรกเด็กๆต้องไปดูเวลาเริ่มต้นก่อนเวลาเริ่มต้นคือเวลาอะไรคะลูกบางคนได้คำตอบแล้วนะเวลาเริ่มต้นที่เขาเดินทางกลับนะคะก็จะเป็นเวลา 14:20 นาทีเราก็ต้องนับต่อไปอีกกี่ชั่วโมง2ชั่วโมง30นาทีนั่นเองจากเวลา 14:20 นาทีผ่านไป1ชั่วโมงกลายเป็น 15:20 นาทีนับต่อไปอีก1ชั่วโมงจะกลายเป็นเวลา16นาฬิกา20นาทีเรานับต่ออีก1ชั่วโมงไหมคะ
5: ไม่
0: นับแล้วนะเพราะว่าแค่2ชั่วโมง30นาทีตอนนี้ได้2ชั่วโมงแล้วต้องเพิ่มอีก30นาทีจะกลายเป็นเวลาใดคะ16นาฬิกา50นาทีนั่นเองแสดงว่าเด็กชายกันถึงโรงเรียนเวลา16นาฬิกา50นาทียากไหมคะเด็กๆการอ่านการอ่านกิจกรรมที่ระบุเวลาแบบนี้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมลูกเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ลองหัดเขียนบ้างตอนแรกเด็กๆได้เริ่มเขียนระบุเวลาไว้แล้วใช่ไหมคะลูกซึ่งการเขียนกิจกรรมระบุเวลานี้นะคะเราก็จะมีเวลาระบุไว้ทางด้านซ้ายใช่ไหมลูกแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆระบุไว้ทางด้านขวาใช่ไหมคะทางด้านบนจะมีบันทึกกิจกรรมบันทึกกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรก็เขียนไว้ของใครวันที่เท่าไหร่ซึ่งส่วนประกอบของบันทึกกิจกรรมนี้เราก็ได้ร่วมกันสรุปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆนะคะทำใบกิจกรรม 4.6 กิจกรรมนี้เราจะทำกันเป็นคู่นะคะขอให้เด็กๆปลายทางจับคู่กันได้เลยคุณครูปลายทางแจกใบกิจกรรมให้ใบกิจกรรม 4.6 ให้เด็กๆคู่ละ1ชุดนะคะนักเรียนต้นทางจับคู่กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกนำใบกิจกรรมขึ้นมาเลยเมื่อนำขึ้นมาแล้วมาดูขั้นตอนการทำกิจกรรมค่ะตอนนี้เด็กๆยังไม่ทำกิจกรรมนะคะทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเวลาปรบมือวางอุปกรณ์ลงก่อนนะคะปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งแล้วมาฟังขั้นตอนการทำกิจกรรมใบกิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนเลือกเขียนกิจกรรมที่คุณครูกำหนดให้นะคะและเขียนเวลาลงในช่องว่างเด็กๆดูใบกิจกรรมของคุณครูดูที่จอตรงนี้ค่ะคุณครูมีเวลากำหนดไว้ให้กับเด็กๆแล้วใช่ไหมแล้วมีบางเวลาที่ขาดหายไปขอให้เด็กๆนะคะเติมเวลาลงไปอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็มีกิจกรรมไว้ให้เด็กๆหรือยังกลุ่มที่2สแตมคุณครูมีกิจกรรมไว้ให้หนูหรือยังคะมีแล้วใช่ไหมแต่มีบางกิจกรรมที่คุณครูไม่ได้เขียนไว้ให้นักเรียนเลือกกิจกรรมที่คุณครูกำหนดไว้ให้ด้านบนตรงนี้ได้ลูกให้นักเรียนเลือกกิจกรรมนะคะมาเขียนลงในช่องว่างกิจกรรมที่หายไปใครยังไม่เข้าใจกิจกรรมไหมคะใครเข้าใจแล้วยกมือยังมีคนไม่เข้าใจไหมลูกไม่มีนะนักเรียนปลายทางถ้าเข้าใจกิจกรรมแล้วทุกคนลงมือทำได้เลยค่ะคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของใบกิจกรรมด้วยนะคะ

0: ตอนนี้นะคะมีนักเรียนบางคู่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เพื่อนออกมานำเสนอกิจกรรมของเขานะคะอ่ะเริ่มจากใครออกมานำเสนอดีใครเสร็จแล้วอ่ะกลุ่มเชฟแล้วก็ไข่มุกค่ะเดี๋ยวออกมานำเสนอนะคะถือ1คนแล้วก็นำเสนอ1คนไข่มุกเป็นคนถือใช่ไหมคะอ่ะไข่มุกถือดีๆเลยนะคะเชฟนำเสนอเลยค่ะหนูเริ่มออกเดินทางเวลาได
1: ้7นาฬิกา30นาทีครับ
0: และถึงท้องฟ้าจำลองเวลาใดคะ
1: 8นาฬิกาครับ
0: 8นาฬิกาแสดงว่าใช้เวลาในการเดินทางเท่าไหร่คะเนี่ย
1: 30นาทีครับ
0: กลุ่มนี้คู่นี้ใช้เวลาในการเดินทางแค่30นาทีนะคะเด็กๆแล้วต่อไปเวลา9นาฬิกาเชฟไปทำกิจกรรมอะไรคะ
1: โลกใต้น้ำครับ
0: โลกใต้น้ำนะคะต่อไปเวลา10นาฬิกาทำกิจกรรมอะไร
1: ไดโนเสาร์ครับ
0: กิจกรรมไดโนเสาร์ไปดูไดโนเสาร์นะต่อไปเวลา11นาฬิกาทำกิจกรรมอะไรคะ
1: ชีวิตพิศวงครับ
0: ชีวิตพิศสวงนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมอย่างไรเราไม่ทราบเดี๋ยวถ้าหากว่าเชฟไปทำกิจกรรมมาแล้วมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยนะคะแล้วคู่ของเชฟรับประทานอาหารเวลาใดคะ
1: 12นาฬิกาครับ
0: 12นาฬิกาใช่ไหมคะจากนั้นเวลา13นาฬิกาเราไปดูโชว์วิทยาศาสตร์14นาฬิกาเราไปชมท้องฟ้าจำลองใช่ไหมคะและสุดท้ายเดินทางกลับเวลาใด
1: 15นาฬิกา3นาทีครับ
0: 15นาฬิกา3นาทีนะคะอันนี้เป็นกลุ่มของเชฟนะคะที่เขาวางแผนในการทำกิจกรรมนี้นะคะเป็นการบันทึกกิจกรรมทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลองที่กรุงเทพมหานครทุกคนปรบมือให้คู่นี้หน่อยค่ะเดี๋ยวกลับไปนั่งที่ได้เลยนะคะส่วนคู่อื่นนะคะเดี๋ยวคุณครูตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเนื่องจากเวลาของเราใกล้จะหมดลงแล้วจริงๆครูอยากให้เพื่อนๆต้นทางนะคะออกมานำเสนอกิจกรรมหลายๆกลุ่มเลยแต่ว่าเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะคะสรุปเนื้อหาบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องของอะไรคะการอะไรลูกการเขียนและการอ่านบันทึกกิจกรรมที่เราระบุเวลาด้วยใช่ไหมคะลูกซึ่งการอ่านและการเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลานะคะจะเป็นการบันทึกเหตุการณ์หรือกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันหรือแต่ละช่วงเวลานั่นเองนะคะซึ่งส่วนประกอบของบันทึกกิจกรรมก็จะมีอะไรบ้างคะส่วนประกอบของบันทึกกิจกรรมมีอะไรบ้างลูกก็จะมีชื่อเรื่องที่เราบันทึกใช่ไหมคะชื่อผู้บันทึกแล้วก็วันเดือนปีที่เราบันทึกซึ่งส่วนนี้จะอยู่ในส่วนไหนลูกอยู่ส่วนบนของบันทึกกิจกรรมส่วนรายละเอียดต่างๆนะคะของกิจกรรมที่เราบันทึกจะอยู่ในส่วนจะอยู่ในส่วนล่างนั่นเองนะคะแล้วบันทึกกิจกรรมนะคะรายละเอียดของกิจกรรมที่เราบันทึกนี้ทางด้านซ้ายจะระบุอะไรทางด้านซ้ายจะระบุเวลาทางด้านขวาระบุอะไรคะทางด้านขวาระบุกิจกรรมที่เราปฏิบัตินั่นเองนะคะด้านซ้ายจะระบุเวลาและเป็นเวลาเริ่มต้นของกิจกรรมด้วยนะส่วนทางด้านขวาจะระบุกิจกรรมที่เราปฏิบัติในเวลานั้นนั่นเองต่อไปนะคะเด็กๆคุณครูมีแบบฝึกหัด 4.9 ให้เด็กๆได้ทำซึ่งแบบฝึกหัด 4.9 นี้นะคะในข้อที่1และข้อที่2จะเป็นการอ่านบันทึกกิจกรรมให้เด็กๆอ่านบันทึกกิจกรรมของใครคะเนี่ยของเด็กชายรักชาติและเด็กชายสุภาพจากนั้นนำมาเขียนตอบคำถามที่คุณครูถามไว้ข้างล่างในใบกิจกรรมนะคะส่วนข้อที่3ให้เด็กๆทำอะไรข้อที่3ให้เด็กๆบันทึกกิจกรรมประจำวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ซึ่งถ้าหากว่าวันนี้นะคะยังไม่ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ใช่ไหมลูก เราก็อาจจะยังไม่ได้ทำนะรอให้ถึงวันเสาร์อาทิตย์ก่อนแล้วเด็กๆก็มาบันทึกลงในแบบฝึกหัดนี้เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นในวันถัดไปเด็กๆนำการบ้านมาส่งเพียงแค่2ข้อคือข้อที่1และข้อที่2เรื่องการอ่านบันทึกกิจกรรมเด็กๆทำได้ไหมลูกทำได้นะคะขอให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนแล้วนำมาส่งให้คุณครูตรวจสอบในวันถัดไปค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลานะคะซึ่งเป็นชั่วโมงที่1สิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะได้แก่บัตรบอกเวลาบัตรโจทย์แถบโจทย์ปัญหาใบกิจกรรม 4.7 และแบบฝึกหัด 4.10 ค่ะซึ่งใบกิจกรรมและแบบฝึกหัดนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ป.3หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดของครู

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
1: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
2: แตกตีโป้โอ้ตำบลปลอดไฟไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออ่ะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหากระผมเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออ่ะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหากระผมเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทเอาไว้หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้งั้นเธอช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าแชท GPT คืออะไร แชท GPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ OpenAI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 แชท GPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: การบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างหรออ
1: ๋อครูให้เราทำใหม่นะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนในแชท GPT มากเกินไปหน่อยอะ
0: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่างแชท GPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนะของจริงก็ต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังใหญ่ดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงไหมคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆ เคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะครับคุณปู
0: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
1: อื้อไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: แหมคราวนี้ปากกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับใส่เข้าของขวักไขว่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่แม่จำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมาศแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนล่ะคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊ตั้งใจฟังกราบเห่เรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิพี่เขาอินน่าดู
0: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
1: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
0: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: ษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนแล้วล่ะเมย
0: ์ครับ

0: ู้ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดี

0: วัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นเดิมวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่ก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่ลูกหน่วยการเรียนรู้ที่5แล้วชื่อหน่วยว่าอะไรชื่อเพราะมากแล้วก็ชื่อยาวมากถ้าอ่านจากชื่อหน่วยคิดว่าหน่วยการเรียนรู้นี้จะต้องเจอเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับอะไรบ้างลูกตั้งแต่วาจาไพเราะนี่คืออะไรลูกวาจาคือแปลว่าอะไรการพูดวาจาไพเราะคือหมายถึงอะไรพูดที่ไพเราะต้องมีทักษะการพูดแน่นอนและก็สองสนอเสียงอักษรสูงกลางต่ำก็คืออะไรลูกสนอเสียงมีอักษรมีเสียงอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำแน่นอนเราต้องได้เรียนในเรื่องของไตรยางค์แต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาดูเรื่องราวของวันนี้ก่อนเราเริ่มต้นเรื่องแรกของหน่วยนี้ก็คือในเรื่องของการอ่านจับใจความเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพเป็นอย่างไรอาหารเพื่อสุขภาพเด็กๆปลายทางและต้นทางคงจะกลับไปอ่านหนังสือภาษาพาทีมาแล้วใช่หรือไม่ใครอ่านมาบ้างแล้วยกมือขึ้นยกสูงสูงแบบมั่นใจใครยังไม่ได้อ่านยกมือขึ้นทำไมถึงไม่อ่านจ๊ะเพราะว่าลืมใช่ไหมแสดงให้เห็นว่าเด็กๆขาดความอะไรความรับผิดชอบใช่ไหมขาดความรับผิดชอบแสดงว่างานที่คุณครูสั่งเด็กๆไม่ได้กลับไปทำไม่ได้กลับไปอ่านแสดงว่าเรายังต้องฝึกในเรื่องของอะไรเพิ่มเติมความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายนะเด็กๆปลายทางด้วยคนไหนที่กลับไปอ่านแล้วเหมือนเด็กๆต้นทางคุณครูก็ให้ไปเลยนิ้วโป้ง2นิ้วแบบขึ้นแบบนี้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแต่ถ้าใครไม่อ่านนิ้วโป้งก็ต้องหักลงเป็นไม่รู้นะเยี่ยมตรงข้ามกับอะไรล่ะนะก็ต้องกลับไปพัฒนาปรับปรุงเรื่องของความรับผิดชอบด้วยนะครับแต่ถ้าใครอ่านมาแล้วก็จะได้กำไรกว่าเพื่อนเพราะว่าเรารู้เรื่องได้เรียนรู้เรื่องล่วงหน้าแต่ถ้าใครยังไม่ได้อ่านวันนี้เราต้องมาอ่านพร้อมๆกับคุณครูกันอีก1รอบโดยที่วันนี้เรื่องของเรายังอยู่ในเรื่องของการจับใจความแต่ว่าก่อนอื่นเราเคยจับใจความสำคัญไปแล้วจากเรื่องอะไรบ้างพึ่งกับนกพิราบใครยังพอจำเรื่องราวได้บ้างลูกอีคิวจำได้ไหนอีคิวลองเล่าสิลูกเอามาให้คิวหน่อยสิเราจับใจความสำคัญไปแล้วอีคิวลองเล่าให้คุณครูฟังหน่อยอีคิวเรื่องนี้เป็นอย่างไรลูกเรื่องพึ่งกับนกพิราบเรื่องราวเป็นอย่างไร
1: มีวันหนึ่งมีพึ่งตัวหนึ่งจมน้ำนกพิราบตัวหนึ่งมาเห็นพอดีก็เลยมาช่วยเอาใบไม้ให้พึ่งไต่ขึ้นมาวันถัดมามีนายพรานมาล่านกพิราบนกพึ่งเห็นนกพิราบกำลังจะถูกยิงก็เลยเข้าไปต่อยนายพรานทำให้นายพรานยิงพลาดนกพิราบก็เลยรอดครับ
0: เย้นะอีคิวจับใจความสำคัญได้เยี่ยมมากคนอื่นหวังว่าคงจะจำได้นะเด็กปลายทางจำได้ไหมนะยอดเยี่ยมเลยลูกอีคิวต่อไปเรื่องนี้ล่ะจำได้ไหมหมาป่ากับนกกระสาใครพอจำเรื่องราวได้บ้างสแตมเดี๋ยวจะให้แตงกวาสแตมก่อนนะสแตมเด็กๆไปทาง

0: จำได้ไหมจับใจความสำคัญจากเรื่องนี้ได้ว่าอย่างไรบ้าง
1: หมาป่ากินปลาแล้วก้างติดคอเลยให้นกกระสามาช่วยเอาก้างออกครับแล้วก็บอกว่าจะให้สมบัติรางวัล
0: จ้ะ
1: แล้วนกกระสาก็ช่วยครับแต่ก็ไม่ได้รางวัล
0: ทำไมถึงไม่ได้รางวัลล่ะลูกสแตมป์ยอดเยี่ยมแต่ใครพอช่วยสแตมป์จบเรื่องนี้ให้หน่อยลูกออโต้ให้ออโต้จบเรื่องนี้ให้หน่อยลูกสแตมป์เยี่ยมแล้วเยี่ยมแล้วเราได้มานิดหนึ่งแล้วตอนจบเรื่องนี้เป็นอย่างไรลูกถึงตอนที่แล้วหมาป่าก็ไม่ให้รางวัลละ
2: เพราะว่าหมาป่าบอกว่าดีแล้วนะข้าไม่กัดคอเจ้างับคอเจ้าอย่างนั้นหมาอย่างนั้นนกกระสาก็เดินกลับบ้านด้วยความเสียใจเพราะไม่ได้รางวัลครับ
0: เนี่ยเรียบร้อยช่วยกันเอาของสแตมป์กับของออโต้มารวมกันเพอร์เฟกต์เลยแน่นอนจับใจความสำคัญได้และหวังว่าเด็กปลายทางและต้นทางคงจะจำเรื่องราวนี้ได้แต่การอ่านจับใจความของเราคุณครูบอกว่ามีคำถามนำคำถามนำในการจับใจความสำคัญมีคำถามว่าอะไรบ้างตอบพร้อมกันลูกใครปรบมือตัวเองหน่อยจ้าอู้ชื่นใจจำได้ยอดเยี่ยมใครทำอะไรที่ไหนแล้วผลเป็นอย่างไรคำถามนำมีแค่นี้ถ้าเราจะจับใจความตอบคำถาม4ข้อนี้ให้ได้เราก็จะจับใจความสำคัญได้แน่นอนดังนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ข้อที่1เด็กๆจะต้องอธิบายความหมายของการอ่านจับใจความสำคัญได้2บอกหลักการอ่านจับใจความได้3อ่านและจับใจความสำคัญได้โดยการเขียนลงมานะครับในใบงานและ4มีมารยาทในการอ่านและการเขียน5มีนิสัยรักการอ่านและเจตคติที่ดีต่อการอ่านดังนั้นมาทบทวนความรู้กันก่อนขอตัวแทนคุณครู1คนพี่ๆช่วยดูหน่อยใครที่ยังไม่เคยอ่านเลยขอเป็นไอขอให้ไอซ์นะคุณครูไอซ์ยืนที่เหลืออ่านตามใครที่กำลังก้มๆเงยๆอยู่ใต้โต๊ะอยู่มองไปที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วอ่านความรู้ตามคุณครูไอซ์พร้อมแล้วไป
3: การอ่านจับใจความสำคัญ
4: การอ่านจับใจความสำคัญคือการอ่านที่มีมุ่งค้นหาสาระของเรื่องหรือของหนังสือแต่ละเล่มที่เป็นส่วนใจความสำคัญและส่วนขยายใจความสำคัญของเรื่อง
0: ปรบมือให้ครูไอหน่อยจ้ามารยาทของผู้ฟังที่ดีแน่นอนการอ่านจับใจความสำคัญต้องหาว่าสาระสำคัญของเรื่องคืออะไรโดยการตั้งคำถามดังนั้นตั้งคำถามว่าอย่างไรดูหน้าต่อไปให้สเนลอ่านครับรอบนี้สเนลบอกผมรอมานานแล้วนะอ่ะคุณครูสเนลพร้อมนะพร้อมนะครับเด็กๆไปทางและต้นทางมองมาที่หน้าจอถ้าพร้อมแล้วคุณครูสเนลอ่านได
5: ้หาใจความสำคัญจะต้องหาคำสำคัญหรือคำหลัก
6: หรือคำหลัก
5: โดยการ

0: ตั้งคำถาม
1: แล้วตอบคำถาม
0: ข้อความในย่อหน้านั้น
2: เอามาอีกหนึ่งรอบลูกอ่านตกคำว่าอะไรลูกข้อความในย่อหน้านั้น
0: ว่าข้อความในย่อหน้านั
2: ้
0: น
2: ตาม
3: ว่าข้อความในย่อหน้านั้น
0: ตัวละครมีใครบ้าง
3: ตัวละครทำอะไร
0: และผลเป็นอย่างไรจากนั้นนำคำสำคัญหรือคำหลักมา
2: จากนั้นนำคำสำคัญหรือคำหลักมาทำอะไร
0: เรียบเรียงให้เป็นประโยคใจความสำคัญด้วยสำนวนภาษาของตนเอง
2: ยอดเยี่ยมมากเลยทั้งเด็กๆเพื่อนๆทุกคนและปลายทางด้วยถ้าตั้งใจอ่านก็ถือว่าได้ฝึกการอ่านเก่งมากๆดังนั้นการอ่านจับใจความสำคัญของเราต้องตั้งคำถามนำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนผลเป็นอย่างไรซึ่งเราได้ฝึกเรื่องนี้ไปแล้วตั้ง1เรื่อง2เรื่องคิดว่าเด็กๆคงจะต้องพัฒนาในเรื่องของการจับใจความได้แล้วดังนั้นวันนี้การจับใจความของเราจะแปลกประหลาดไปนิดนึงเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงเพราะว่าการอ่านจับใจความของเราครั้งนี้จะต้องระบุให้ได้หรือบอกให้ได้ว่าอยู่ตอนต้นย่อหน้าหรือตอนกลางหรือตอนท้ายหรือตอนต้นและตอนท้ายมาดูซิประโยคจากความสำคัญที่เขียนไว้อย่างชัดเจนจะอยู่ที่ตอนต้นย่อหน้าใช่ไหมหรืออยู่ตอนท้ายย่อหน้าหรือประโยคใจความสำคัญนี้จะอยู่ทั้งตอนต้นและตอนท้ายย่อหน้าเด็กอาจจะงงว่าเราจะต้องหาอย่างไรคุณครูก็มีตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูด้วยจากตัวอย่างนี้ตัวอย่างประโยคใจความสำคัญที่อยู่ตอนต้นย่อหน้านะคุณครูจะอ่านเรื่องนี้ให้ฟัง1ครั้งในการบันเทิงและการกีฬาไม่มีส่วนสำคัญร่วมอยู่ด้วยเป็นอันมากโดยเฉพาะในการทำเครื่องดนตรีอันได้แก่ลูกระนาดอังกะลุงขลุ่ยเกราะและส่วนประกอบต่างๆของการแสดงการเต้นรำเช่นรำกระทบไม้รำต่างๆที่ต้องใช้เครื่องมือทำจากไม้ไผ่ทำให้การเต้นรำนั้นๆงดงามน่าดูเป็นอันมากสำหรับการกีฬาไม้ไผ่ใช้ทำโครงว่าวได้ดีจากความรู้เรื่องไม้ไผ่ของกรมป่าไม้ถ้าเด็กเห็นตัวที่ทำตัวหนาเด็กพอเดาได้ไหมว่าใจความสำคัญของย่อหน้านี้อยู่ตอนต้นตอนท้ายหรือต้นและท้าย
3: ตอนต้น
2: แน่นอนเพราะใจความสำคัญของเรื่องนี้บอกเพียงว่าในการบันเทิงและการกีฬาไม้ไผ่มีส่วนสำคัญร่วมอยู่ด้วยเป็นอันมากส่วนเนื้อความที่เหลือหลังจากนี้เป็นแค่พลความหรือเนื้อความที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือใจความสำคัญของเรื่องนั้นนะครับต้องดูดีๆว่าข้อความที่เหลือด้านล่างเขาเขียนย่อยมาจากข้อความบรรทัดแรกเพียงบรรทัดเดียวเท่านั้นว่าในการกีฬาและการบันเทิงใช้ไม้ไผ่ทำไมลูกอยู่ด้วยเป็นประโยชน์อย่างมากใช้อะไรบ้างเขาก็บรรยายไปแต่ส่วนที่เป็นใจความสำคัญคืออยู่แค่ส่วนแรกเท่านั้นต่อไปไปดูตัวอย่างใจความสำคัญที่อยู่ตอนท้ายย่อหน้าบ้างจากเรื่องนี้ขอตัวแทนอ่านหนึ่งคน อายเชิญจ้าเริ่ม
4: ในป่าที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ในไพศาลนั้นนอกจากมีต้นไม้น้อยใหญ่จำนวนมากขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นนั้นยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิดรวมทั้งนกแมลงและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กซึ่งมองไม่เห็นด้วยตา เปล่าเรียกว่าจุลินทรีย์พืชและสัตว์ในป่าต้องพึ่งพิงอาศัยกันและกันป่าจึงอุดมไปด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมากมายจากหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องทรัพยากรที่มีค่าของเราของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาก
2: ระทรวง
4: ศึกษาธิการ
2: จ้าเยี่ยมมากอ่านได้ยังไม่คล่องเท่าไหร่ต้องพัฒนาเรื่องของการอ่านบ่อยๆนะจะได้อ่านคล่องมากกว่านี้แต่มาดูเนื้อหาของเราลูกการอ่านจับใจความสำคัญอยู่ที่ตอนท้ายย่อหน้าใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่เพราะว่าเนื้อความทั้งหมดเนี่ยใจความสำคัญที่ผู้เขียนต้องการจะบอกให้เราทราบว่าใจความสำคัญของย่อหน้านี้เพียงต้องการจะบอกว่าป่าอุดมไปด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมากเป็นประโยชน์อย่างไรล่ะก็มีทั้งอาหารมีทั้งสัตว์ป่ามีทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ต่างๆอาศัยอยู่ในป่าดังนั้นป่าเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากดังนั้นใจความสำคัญจึงมีแค่นี้ว่าป่าจึงอุดมไปด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมากมายต่อไปตัวอย่างใจความสำคัญที่ประโยคใจความสำคัญอยู่ทั้งตอนต้นและตอนท้ายย่อหน้าตัวแทนอ่านหนึ่งคนขอผู้หญิงบ้างพี่เอาใครดีให้พี่เลือกสิคนที่ไม่ค่อยได้อ่านเลยเป็นมือลงเลยชะเอมยืนจ้าเด็กหญิงกลัวไมค์เธอไม่กลัวไมค์อีกต่อไปเพื่อนๆไปทางฟังและอ่านในใจไปด้วยนะชะเอมอ่านจ้า
5: การอ่านหนังสือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทุกคนโดยเฉพาะนักเรียนต้องถือว่าการอ่านหนังสือเป็นสิ่งสำคัญมากกว่างานอื่นๆเพราะวัยนักเรียนจะต้องแสวงหาความรู้เพื่อเตรียมสำหรับชีวิตในวัยผู้ใหญ่การอ่านหนังสือจะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้กว้าง

0: ตัดสินใจได้ถูกต้องและแก้ปัญหาต่างๆได้ทำให้ชีวิตประสบผลสำเร็จนอกจากนั้นการอ่านหนังสือยังทำให้นักเรียนได้รับความเพลิดเพลินและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ถ้านักเรียนต้องการเป็นคนรอบครอบรู้ก็ต้องเป็นนักอ่าน
1: เก่งมากเก่งมากให้กำลังใจแต่การอ่านแบบนี้คำง่ายๆไหมลูกง่ายๆแต่ว่าเด็กหญิงชะเอมก็ยังอ่านไม่ค่อยคล่องแสดงว่าครูก็อนุมานหรือเดาได้ว่ากลับไปบ้านแทบที่จะไม่เคยจับหนังสืออ่านเลยใช่ไหมใช่ไหมคะพยักหน้าคือใช่ใช่ไหมยอมรับเขายอมรับว่าไม่อ่านหนังสือเลยเหมือนกับเด็กเหมือนกันถ้าเกิดว่าออกมาอ่านหน้าห้องวันไหนที่ครูสุ่มขึ้นมาอ่านแล้วอ่านไม่ค่อยคล่องคำง่ายๆว่ากลับบ้านไปแทบที่จะไม่เคยจิบหนังสือการ์ตูนขึ้นมาอ่านเลยไม่เคยหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาอ่านเลยไม่เคยหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านเลยใช่ไหมต้องฝึกอ่านบ่อยๆเจอหนังสืออะไรก็ฝึกอ่านเรื่อยๆจะได้อ่านได้คล่องและเก่งขึ้นนะจ๊ะมาดูใจความสำคัญกันลูกจากเรื่องการอ่านหนังสือนี้ใจความสำคัญเขาบอกว่าอยู่ทั้งตอนต้นและตอนท้ายก็คือการอ่านหนังสือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทุกคนถ้านักเรียนต้องการเป็นคนรอบรู้ก็ต้องเป็นนักอ่านนี่คือใจความสำคัญที่เขาต้องการจะสื่อสารว่าถ้านักเรียนอยากเป็นนักอ่านก็ต้องทำไงลูกอ่านหนังสือเยอะๆนะครับก็จะได้มีอะไรเขาก็จะบอกต่อมีประโยชน์อย่างไรมีสติปัญญาเฉียบแหลมการอ่านทำให้มีความรู้มากทำให้แก้ปัญหาได้ดีตัดสินใจได้ดีตรงนั้นมันเป็นแค่ส่วนประกอบของใจความสำคัญแต่ใจความสำคัญหลักเขาต้องการจะบอกแค่ว่าการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะสำหรับทุกคนเพราะว่าถ้านักเรียนต้องการเป็นคนรอบรู้ก็ต้องเป็นนักอ่านก่อนนั่นเองดังนั้นถ้าเกิดว่าครั้งนี้ครั้งแรกยังไม่เข้าใจครูก็ต้องมีแบบฝึกฝนฝึกทักษะในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพมาให้เรียนได้อ่านและลองหาใจความสำคัญกันมาอ่านเรื่องตามคุณครูลูกนั่งตัวตรงหรือว่าเด็กๆปลายทางจะเปิดในหนังสือภาษาภาทีก็ได้นะลูกหน้าที่53นะเปิดไปหรือถ้าไม่อยากเปิดอยากจะดูที่หน้าจอพร้อมๆกับเพื่อนๆก็ได้พร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วอ่านความรู้ตามครูกันจะดูหน้าจอก็ได้นะจะอ่านหนังสือก็ได้พร้อมไหมเอ่ยต้นทางพร้อมไหมลูกต้นทางพร้อมไหมตอบด้วยพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วอ่านตามครู
2: ปัจจุบัน
1: การกินอาหารของคนไทยส่วนมาก
2: ได้รับสารอาหาร
1: ไม่เพียงพอต่อร่างกาย
2: ไม่เพียงพอต่อร่างกาย
1: หรือมากเกินไป
2: ทำให
1: ้
2: เก
1: ิ
2: ดโรคภ
1: ั
2: ยไข
1: ้
2: เจ็บ
1: เช่นโรคหัวใจและหลอดเลือด
2: เบาหวาน
1: ความดันโลหิตสูงมะเร็ง
2: และโรคอ
1: ้
2: วน
1: ดังนั้นถ้ารู้จักเลือกอาหารที่มีคุณค่า
2: จ
1: ะช่วยให้มีสุขภาพดีไม่เจ็บป่
2: วย
1: การกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
2: ท
1: ุ
2: กม
1: ื
2: ้อควรม
1: ี
2: ผ
1: ัก ถ้าเป็นเนื้อสัตว
2: ์
1: ต้องมีไขมันต่ำ
2: เช่น
1: ปลาและเนื้อไม่ติดมัน
2: และ
1: การปรุงอาหาร
2: การปรุงอาหาร
1: ควรใช้วัตถุดิบที่สะอาด
2: ควรใช้วัตถุดิบที่สะอาด
1: ปลอดภัยจากสารพิษ
2: ปลอดภัยจากสารพิษ
1: รสชาติไม่มันจัด
2: รสชาติไม่มันจัด
1: เค็มจัด
2: หร
1: ือ
2: หวานจ
1: ั
2: ด
1: เน้นการต้ม
2: น
1: ึ่ง
2: ย
1: ่
2: าง
1: ยำ
2: อบ
1: และทำเป็นน้ำพริก
2: ท
1: ำผัดและแกง
2: ก
1: ็ใส่น้ำมันและกะทิแต่พอควร

0: กรมอนามัย
1: ก
0: ระทรวงสาธารณสุข
1: แบ่งกล
0: ุ่
1: มอาหารเป
0: ็
1: น
0: 4
1: กล
0: ุ่
1: ม
0: ตามสารอาหาร ซึ่งคนไทยยังกินไม่เพียง
1: พอ
0: หรือกินมากเกินไป
1: จนทำให
0: ้
1: เก
0: ิ
1: ดป
0: ั
1: ญหาส
0: ุ
1: ขภาพได
0: ้ดังนี้กลุ่มที่1
1: ก
0: ลุ่มที่ให้ใยอาหารสูง
1: ช
0: ่
1: วยให
0: ้
1: ข
0: ับ
1: ถ่ายสะดวกข
0: ึ้
1: น
0: ป้องกันโรคท้องผู
1: ก
0: และฤทธิ์สีดวงทวาร
1: เช
0: ่
1: น
0: ข้าวยำปักใต
1: ้
0: ยำผักรวมน้ำพริกต่างๆ
1: โจ
0: ๊
1: กข
0: ้
1: าวกล
0: ้
1: อง
0: ข้าวกล้องผัดรวมมิตร
1: ขนมจ
0: ี
1: นน
0: ้
1: ำยาป
0: ่
1: า
0: ขนมจีนแกงป่า
1: และอ
0: ื่
1: น
0: ๆกลุ่มที่2
1: กล
0: ุ่
1: มที
0: ่
1: ให
0: ้
1: แคลเซ
0: ีย
1: มส
0: ู
1: ง
0: ช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง
1: ป
0: ้
1: องก
0: ัน
1: โรคกระด
0: ู
1: กพร
0: ุ
1: น
0: เช่
1: น
0: น้ำพริกกะปิ
1: ปลาท
0: ู
1: ยำยอดคะน
0: ้
1: า
0: ลาบ
1: เต
0: ้
1: าห
0: ู
1: ้
0: น้ำพริกปลาร
1: ้า
0: ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าและอ่านเองว่า
1: และ
0: อื่นๆเก่งมากต่อไปกลุ่
1: มที่3
0: กลุ่มที่ให้วิตามิน A และธาตุเหล็กสูง
1: ช
0: ่
1: วยให
0: ้
1: ดวงตาสดใส
0: เพิ่มความต้านทานโรค
1: เ
0: จริญเติบโตเร็วเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
1: เช
0: ่
1: น
0: เกาเหลาเลือดหมู
1: แกงจ
0: ื
1: ดตำล
0: ึ
1: ง
0: ซุปฟักทอง
1: ซ
0: ุ
1: ป
0: ข้าวโพดขนมจีนน้ำเงี้ยว
1: ข้าวผ
0: ั
1: ดรวมม
0: ิ
1: ตร
0: ก๋วยเตี๋ยวต้มยำอ่านพร้อมกันว่าก
1: ล
0: ุ่มที่มีไขมันต่ำ
1: ช
0: ่
1: วยป
0: ้
1: องก
0: ัน
1: โรคห
0: ั
1: วใจและหลอดเล
0: ือ
1: ด
0: โรคอ้วน
1: โรค
0: เบาหวาน
1: เช
0: ่
1: น
0: ปลากระพงลวกจิ้ม
1: ปลาช
0: ่
1: อนเผา
0: ส้มตำ
1: ส
0: ุ
1: กี
0: ้
1: น
0: ้
1: ำ
0: ต้มยำ
1: ก
0: ุ
1: ้ง
0: ลาบปลา
1: ก
0: ๋
1: วยเต
0: ี๋
1: ยวปลา
0: อ่านพร้อมกันว่าประเมินตัวเองหน่อยจ้าหิวหรือยังครูก็หิวเหมือนกันแต่ก่อนที่เราจะต้องไปหาอะไรทานกันเย็นนี้วันนี้เราต้องมาสรุปความรู้จากเรื่องนี้ก่อนโดยที่คุณครูมีคำถามมาถามว่าจากเรื่องนี้มีกี่ย่อหน้าจากเรื่องนี้มีกี่ย่อหน้ากลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่ม3กลุ่มที่15ได้เด็กปลายทางลูกทำมือขึ้นมาซิกี่ย่อหน้ากี่ย่อหน้าทำมือขึ้นมา1 2 3 4 5 6 7 8ใครว่า8ย่อหน้ายกมือยกมือเลยใครว่า7ย่อหน้ายกมือใครว่า9ย่อหน้ายกมือใครได้แตกต่างจากนี้ไม่มีนะส่วนใหญ่ตอบ8ย่อหน้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าย่อหน้าที่1อยู่ตรงนี้ย่อหน้าที่2นี่ย่อหน้าที่3อยู่ตรงไหน ตรงการใช่ไหมการปรุงอาหารย่อหน้าที่4อยู่ตรงคำว่ากรมอนามัยย่อหน้าที่5อยู่กลุ่มที่1ย่อหน้าที่6อยู่ที
1: ่
0: ย่อหน้าที่7อยู่ตรงที
1: ่
0: และย่อหน้าที่8อยู่ตรงที
1: ่
0: เวลานักเรียนจับใจความสำคัญว่าอยู่ย่อหน้าใดอยู่ตอนต้นตอนท้ายหรือต้นและท้ายให้ดูไปทีละย่อหน้าโดยที่ใบงานที่1ก็คือในเรื่องของการอ่านจับใจความเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพครูมีข้อมาให้ทั้งหมด8ข้อ8ข้อนี้ข้อละ1ย่อหน้าเลยโดยที่วิธีการทำเด็กๆดูนะเราจะต้องดูจากย่อหน้าที่1ตอบคำถามและเขียนประโยคใจความสำคัญย่อหน้าที่1และ2คุณครูกันจะทำให้ดังนั้นฟังนะฟังทำไปพร้อมๆกันครูก็ต้องดูที่ย่อหน้าที่1เห็นไหมย่อหน้าที่1อยู่แค่ตรงนี้เท่านั้นเราก็ต้องไปอ่านปัจจุบันในการกินอาหารของคนไทยส่วนมากได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อร่างกายหรือมากเกินไปทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานความดันโลหิตสูงมะเร็งและโรคอ้วนดังนั้นถ้ารู้จักเรื่องอาหารที่มีคุณภาพจะช่วยให้มีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยคุณครูถามว่าใจความสำคัญอยู่ส่วนใดต้นย่อหน้าท้ายย่อหน้าหรือต้นและท้ายย่อหน้าตรงคำว่าอะไรใครตอบครูได้บ้างลูกยกมือใครมาลองดูก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกอ่ะมาออโต้ลูกมาซี่มันมาข้างหน้าเลยชี้ให้เพื่อนๆดูด้วยลูกหนูคิดว่าตรงไหนคือใจความสำคัญของย่อหน้านี้ชี้แล้วก็ลากยาวมาเลยอ่ะปัจจุบันก็หนูไม่ต้องแตะหนูอย่าแตะสิลูกอย่าแตะโดนมันอ่ะชี้ปัดปัจจุบันการกินอาหารของคนไทยส่วนมากได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อร่างกายหรือมากเกินไปแค่นี้ใช่ไหมอ่ะโอเคใครอยากจะเพิ่มเติมไหมอ่ะผมให้กับออโต้หน่อยลูกโอเคมีส่วนถูกอ่ะหนูมาเพิ่มใช่ไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งมาเลยลูกอย่าล้มก็พอนะคุณครูห้องพยาบาลไม่อยากทำแผลให้จ้าอ่ะโรคอ้วนตรงไหนอ่ะตรงไหนตรงนั้นใช่ไหมจะเอาโรคอ้วนด้วยหรือไม่จะเอาหรือไม่เอาเอานะอ่ะโรคอ้วนดังนั้นถ้ารู้จักเลือกอาหารที่มีคุณค่าจะช่วยให้มีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยโอเคนี้ใช่ไหมโอเคแค่นี้โปรโมทให้กับนาวาหน่อยผิดนิดเดียวลูกตรงนี้แสดงถ้าออโต้บอกว่าใจความสำคัญอยู่ตรงถึงคำว่ามากเกินไปส่วนนาวาเริ่มตั้งแต่คำว่าโรคอ้วนดังนั้นใช่ไหมแสดงว่าใจความสำคัญนี้อยู่ตอนต้นตอนท้ายหรือต้นและท้าย
1: ต
0: ้
1: นและท
0: ้ายถูกต้องลูกแต่ของนาวาคำว่าโรคอ้วนเนี่ยมันยังเป็นแค่พลความของโรคต่างๆที่เขาบรรยายมาอยู่ดังนั้นถ้าเริ่มคำว่าถ้ารู้จักเนี่ยจะโอเคกว่านี้แต่ถือว่าเริ่มต้นได้ดีเมื่อเด็กๆขีดเส้นใต้แล้วว่าย่อหน้าที่1ใจความสำคัญอยู่ต้นและท้ายให้นำมาเขียนในใบงานคำถามช่องนี้คือใจความสำคัญอยู่ย่อหน้าใดก็ต้องเขียนว่าอยู่ทั้งตอนต้นและตอนท้ายย่อหน้าแล้วนำข้อความที่เราขีดเส้นใต้มาเขียนเห็นไหม1ตอนนี้ดูนะลูกนะดู1การกินอาหารของคนไทยส่วนมากได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อร่างกายหรือมากเกินไปต่อไป2ถ้ารู้จักเลือกอาหารที่มีคุณค่าจะช่วยให้มีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยเสร็จข้อที่1ต่อไปข้อที่2มาดูที่ย่อหน้าที่เท่าไหร่ลูกต่อพร้อมกันว่า2ย่อหน้าที่2ก็ดูแค่ตรงนี้เราก็ไปอ่านสิการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีทุกมื้อควรมีผักถ้าเป็นเนื้อสัตว์ต้องมีไขมันต่ำเช่นปลาและเนื้อไม่ติดมันใครออกมาชี้ใจความสำคัญได้บ้างอ่ะแตงกวาเชิญไปชี้สิลูกส่วนไหนคือใจความสำคัญเพื่อนอ่านพร้อมๆกันอยู่ยาบางเพื่อนทุกมื้อควรมีผักถ้าเป็นเนื้อสัตว์ต้องมีไขมันต่ำถ้าหนูเริ่มตรงนี้แสดงว่าเนื้อความหนูอยู่ตรงใจความอยู่ตรงกลางสิมันมีไหมตรงกลางไม่มีมีแค่ต้นท้ายกับต้นและท้าย ใครมาเพิ่มเติม

ได้บ้างเชฟมาแตงกวาทั้งที่ดีมากเยี่ยมเยี่ยมแล้วแต่ต้องสังเกตดีๆนะเราไปชี้สิลูกอ่านพร้อมกันการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีทุกมื้อควรมีผักได้ทุกมื้ออ่ะต้องมีไขมันต่ำเช่นปลาและเนื้อไม่ติดมันของเชฟน่าสนใจเชฟบอกว่าไม่เอาผักได้ไหมครูจะให้ข้อสังเกตคือตั้งแต่คำว่าเช่นเป็นต้นมาอันนี้ไม่ใช่ใจความสำคัญแต่เป็นการยกตัวอย่างดังนั้นตั้งแต่คำว่าเช่นต่างๆหนูไม่ต้องเอามาเลยนะหนูต้องดูว่าย่อหน้านี้การกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีทุกมื้อควรมีผักแน่นอนเขากำลังบอกเราว่าต้องมีผักแต่ถ้ามันไม่มีผักล่ะถ้าเป็นเนื้อสัตว์ก็ต้องมีไขมันต่ำแค่นี้ก็พอแล้วเอาผมให้เชฟหน่อยดังนั้นครูถามว่าใจความสำคัญของย่อหน้านี้อยู่ส่วนต้นส่วนท้ายหรือต้นและท้ายต้นและท้ายเหรอต้นอย่างเดียวนี่ไงเห็นไหมลูกแค่ตอนต้นอย่างเดียวก็คือการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีทุกมื้อควรมีผักถ้าเป็นเนื้อสัตว์ต้องมีไขมันต่ำก็นำมาเขียนในข้อที่2ว่าใจความสำคัญอยู่ย่อหน้าใดต่อพร้อมกันว่าตะวูตอนต้นอยู่ตอนต้นและนำข้อความที่ขีดเส้นใต้มาเขียนแบบนี้เป็นต้นเมื่อได้ครบทั้ง8ข้อแล้วนี่สมมุติครูได้แค่2ข้อนะหากครบทั้ง8ข้อแล้วนำมาเขียนเรียบเรียงเอาข้อที่1มาเขียนใส่ข้อที่2มาเขียนใส่แบบนี้นะอันนี้ข้อที่2เอามาเติมตรงนี้และดูที่ตัวสีฟ้าครูใช้คำเชื่อมครึ่งคำว่าอะไรซึ่งมาเขียนต่อเรียงประโยคทั้ง8ประโยคทั้ง8ใจความสำคัญที่หาได้ให้เป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็วาดภาพประกอบแค่นั้นนะครับดังนั้นขอให้เด็กๆทุกคนตั้งใจทำงานลองขีดเส้นใต้หาใจความสำคัญไปทีละย่อหน้าแล้วก็ลงมือทำงานด้วยความตั้งใจถ้าไม่เข้าใจถามครูได้นะลูกลงมือทำงานได้เลยครับ

เวลาหมดเวลาแล้วครับต้นทางและปลายทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติกิจกรรมแล้วก็หันมาที่หน้าจอโทรทัศน์เพื่อมาสรุปความรู้และดูซิว่าเด็กๆต้นทางและปลายทางทำงานยากนี้ได้สักกี่คนนะฮะแต่เชื่อว่าทุกคนไม่เกินไปกว่าความพยายามของเด็กๆทุกคนแน่นอนใครคิดว่าตัวเองกลับไปทำได้ที่บ้านยกมือขึ้นใครคิดว่าต้องถามคุณพ่อคุณแม่สักนิดนึงยกมือขึ้นใครคิดว่าต้องถามครูอีกสักนิดนึงยกมือขึ้นคิดว่าทำไม่ได้แน่ฉันไม่มีนะต้องฝึกฝนมาถามคุณครูได้เสมอนะลูกถามพ่อแม่ของหนูก็ได้นะหรือกลับไปอ่านความรู้เพิ่มเติมได้แต่มาดูกันจากย่อหน้าที่1 2คุณครูทำให้แล้วย่อหน้าที่3ที่4ลองกลับไปทำเองและย่อหน้าที่5ดูซิอันนี้ในเรื่องของย่อหน้าที่5เด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตรงไหนตอนต้นย่อหน้าท้ายย่อหน้าหรือทั้งต้นและท้ายย่อหน้าใครทำแล้วลองตอบซิต้นย่อหน้าแต่ตอนต้นย่อหน้าถูกต้องแต่ต้นถึงไหนล่ะมีแค่นี้ลูกใครทำเหมือนกับคุณครูบ้างยกมือมีเซอร์กิตนโมใช่ไหมแล้วก็สเนลนะมีแค่นี้ก็คือใจความสำคัญอยู่ที่ว่ากลุ่มที่1

0: กลุ่มที่มีอาหารสูงช่วยให้ขับถ่ายสะดวกขึ้นป้องกันโรคท้องผูกและฤทธิ์สีดวงทวารแต่หลังจากนั้นที่เป็นเมนูอาหารหลังจากคำว่าเช่นมันเป็นแค่ส่วนประกอบของใจความสำคัญแล้วใช่ไหมลูกต่อไปย่อหน้าที่7ไม่ใช่ย่อหน้าที่6ย่อหน้าที่6คิดว่าใจความสำคัญอยู่ตอนต้นย่อหน้าท้ายย่อหน้าหรือทั้งต้นและท้ายย่อหน้าต้นย่อหน้าเหมือนกันเห็นไหมลูกเพราะหลังจากคำว่าเช่นเราไม่เอาแล้วเพราะว่ามันเป็นการขยายว่ามีอาหารอะไรบ้างมันไม่ใช่ส่วนสำคัญนะก็มีแค่นี้ต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่4ก็เหมือนกันใจความสำคัญจะอยู่ที่ตอนไหนต้นย่อหน้าหมดเลยแต่หลังจากคำว่าเช่นเราเอาไหมไม่เอาเพราะว่ามันเป็นแค่ส่วนประกอบของใจความสำคัญดังนั้นมีแค่นี้ให้กลับไปทำงานให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ส่งคุณครูของหนูนะครับส่วนคุณครูและนักเรียนจะต้องเตรียมอะไรบ้างในชั่วโมงถัดไปก็คือในเรื่องของใบความรู้ที่2เรื่องการคาดคะเนเหตุการณ์ใบงานที่2เรื่องการคาดคะเนเหตุการณ์และมีบทอ่าน2เรื่องคือบทอ่านเรื่องผึ้งสารพัดนึกกับยักษ์กินน้ำตาเรื่องจะเป็นอย่างไรลองกลับไปอ่านมานะครับเพราะว่าครั้งถัดไปเราจะเรียนในเรื่องของการอ่านเพื่อคาดคะเนเหตุการณ์ถ้าอยากจะรู้ว่ายักษ์กินน้ำตาอย่างไรทำไมยักษ์ถึงต้องกินน้ำตาไปอ่านความรู้มาล่วงหน้าหรือทำไมผึ้งต้องสารพัดนึกมันนึกอะไรได้ก็ลองไปอ่านความรู้มาล่วงหน้าแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้คุณครูทุกท่านและนักเรียนโชคดีสวัสดีครับ
1: เรียนทั้งหมดของปอกรบ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะเอาละค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะเราก็ได้เดินทางมาถึงในชั่วโมงสุดท้ายนะคะของหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะในเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับวัยของเรานั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนก็ได้ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายของเรามาแล้วใช่ไหมคะในครั้งที่ผ่านมานะคะเราก็ได้รู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเราในตอนนี้เนี่ยมีสมรรถภาพทางกายเป็นอย่างไรนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะทดสอบได้ผ่านนะคะทุกการทดสอบเลยหรือบางคนก็อาจจะมีบางการทดสอบที่อาจจะไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าถ้าหากว่าร่างกายของเราเนี่ยนะคะมีสมรรถภาพที่อาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเราจะมีวิธีใดได้บ้างที่จะเป็นการสร้างเสริมสมรรถภาพของเรานะคะให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เหมาะสมกับวัยของเรามากยิ่งขึ้นก่อนอื่นเลยนะคะในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่บอกไปนะนักเรียนก็ได้ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายไปแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะที่เราทดสอบสมรรถภาพทางกายในชั่วโมงเนี่ยเราทดสอบกันไปกี่อย่างจำได้ไหมมี4อย่าง4อย่าง

0: ันนะคะ4การทดสอบนี้นะคะอย่างแรกเลยนั่นก็คือการดันพื้น30วินาทีนะแล้วก็อย่างที่2ค่ะซิทอัพหรือลุกนั่งนั่นเอง30วินาทีเช่นกันนะคะอันที่3ก็จะเป็นการนั่งงอตัวไปด้านหน้านะคะเพื่อเป็นการทดสอบความอ่อนตัวของเรานะคะการนั่งงอตัวแล้วก็อันที่4เลยก็คือการยืนกระโดดไกลนั่นเองเพื่อจะดูว่าตอนนี้เนี่ยเรามีพลังกล้ามเนื้อขาเป็นอย่างไรนะคะเราก็ได้ทำการทดสอบกันไป4รายการทีนี้ค่ะก็จะเหลืออีก2รายการที่เราจะต้องไปทำการทดสอบกันในนอกชั่วโมงเรียนนะคะนั่นก็คือการวิ่งเก็บของแล้วก็วิ่งระยะ50เมตรนะคะก็จะเป็นการครบนะคะการทดสอบสมรรถภาพทางกายของเราทีนี้ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้3ข้อของเราในวันนี้ค่ะข้อที่1นักเรียนจะสามารถบอกวิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะคะเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีได้นะคะข้อที่2ค่ะนักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัตินะคะเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพที่ดีให้เหมาะสมกับวัยของเรานะคะและในข้อที่3นักเรียนจะได้เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพทางร่างกายของตนเองนะคะให้มีพัฒนาการที่สมวัยนั่นเองนี่ก็เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ค่ะทีนี้นะคะมาเข้าสู่กับคำถามนี้เลยนะคำถามแรกของเราในวันนี้นะคะนักเรียนมีวิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับวัยของเราเนี่ยเรามีวิธีอย่างไรได้บ้างหรือว่ามีกิจกรรมไหนที่เราทำกันเป็นประจำมีไหมเอ่ยมีไหมตอนนี้เนี่ยวัยของนักเรียนคือวัยอะไรคะเป็นวัยเรียนนะคะเป็นวัยเรียนนะวัยเรียนเนี่ยเราจะมีกิจกรรมหรือว่าวิธีการที่จะสร้างเสริมให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยเราจะใช้กิจกรรมอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวคนที่จะตอบเดี๋ยวขอตอบโดยใช้ไมค์เนาะเพื่อที่จะให้นักเรียนปลายทางของเรานะคะได้ยินคำตอบไปด้วยและรวมไปถึงนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่านักเรียนมีวิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับวัยของเราเนี่ยเราสามารถทำอย่างไรได้บ้างหรือปฏิบัติอย่างไรได้บ้างตอนนี้มีหลายกลุ่มมีตัวแทนหลายกลุ่มเลยนะคะที่จะเป็นไงตอบคำถามนะคะของเราในวันนี้นะเดี๋ยวขอเป็นกลุ่มตรงกลางแล้วกันเนาะเป็นกลุ่มตรงกลางกลุ่มนี้ขอหนึ่งคำตอบตัวแทนค่ะขอตัวแทนหนึ่งคนกิจกรรมอะไรดีคะที่จะเป็นการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับวัยของเรา
1: เล่นกีฬาครับ
0: เล่นกีฬานะคะแน่นอนว่ากีฬาก็มีหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทขอบคุณมากเลยค่ะนะการเล่นกีฬานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้สมรรถภาพทางกายของเราเนี่ยเป็นไงมีความแข็งแรงแล้วก็เหมาะสมกับวัยของเราเราก็อาจจะเลือกชนิดกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองทีนี้เด็กๆนอกจากกีฬาแล้วกิจกรรมอื่นตอนนี้มีหลายกลุ่มที่ยกมือนะคะเดี๋ยวขอเป็นกลุ่มนี้แล้วกันเนาะกลุ่มนี้ใกล้ๆนะคะส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยเร็วหยิบไมค์ส่งให้เพื่อนหน่อยเรามีกิจกรรมอะไรคะที่คิดว่าเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของเรา
1: ออกกำลังกายค่ะ
0: ออกกำลังกายเหมือนกับของเพื่อนเลยใช่ไหมคะทีนี้มีใครมีกลุ่มไหนอีกบ้างที่มีกิจกรรมที่แตกต่างจากเพื่อนทั้งสองกลุ่มที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการเล่นกีฬาเดี๋ยวกลุ่มด้านหลังนะกลุ่มด้านหลังแล้วกันกลุ่มที่เท่าไหร่คะด้านหลังกลุ่มที่5ใช่ไหมกลุ่มที่5เชิญค่ะ
2: วิ่งเล่นครับ
0: วิ่งเล่นบางคนเนี่ยนะคะอาจจะทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยอาจจะมีการวิ่งเล่นหรือเล่นตามสนามเด็กเล่นที่เราเล่นกันเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะหลังเลิกเรียนอันนั้นก็ได้นะคะแต่ที่สำคัญเลยเราก็ต้องเป็นไงต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญนะคะทีนี้นะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะมาเป็นการทบทวนกันก่อนว่าการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนั้นคืออะไรทำไมเด็กๆต้องสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายของตัวเราด้วยนะคะเพราะว่าการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนั้นก็จะเป็นการปรับปรุงพฤติกรรมของเราหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราเนี่ยให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นไงสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ดี

ิ่งขึ้นนะคะเป็นการฝึกนะคะร่างกายตนเองเนี่ยนะคะในการทำสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะคะจนทำให้ร่างกายของเราเป็นไงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะทีนี้นะคะหลักการในการสร้างเสริมกิจกรรมในครั้งที่แล้วเนี่ยคุณครูสกิได้เคยบอกไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเน้นย้ำอีกครั้ง

0: ภัยเวลาที่เด็กๆจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬานะคะหรือว่าการทำกิจกรรมนันทนาการทั่วไปเราก็ควรจะคำนึงถึงความปลอดภัยอันนี้เป็นสำคัญเลยนะเพราะว่าหากเราไม่คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเวลาที่เราปฏิบัติกิจกรรมนั้นอยู่เนี่ยบางครั้งมันอาจจะเป็นไงมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเราควรที่จะป้องกันไว้ก่อนนะอย่างที่สองเลยการรู้จักประมาณตนเองรู้จักว่าร่างกายของเราตอนนี้เนี่ยมีขีดจำกัดเท่าไหร่เราสามารถทำไหวได้แค่ไหนนะเวลาที่เราเล่นหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆนะคะถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยไม่ไหวจริงๆร่างกายไม่ไหวให้เด็กๆบอกคุณครูเลยนะคะไม่ว่าจะกำลังเรียนอยู่หรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็ตามนะคะให้รีบบอกคุณครูว่าตอนนี้เราไม่ไหวแล้วนะอย่าไปฝืนร่างกายตนเองนะมันอาจจะเป็นไงส่งผลอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของการเสียสุขภาพได้นะคะหรือว่าอาจจะทำให้เราเป็นไงอาจจะบาดเจ็บได้นั่นเองนะในข้อที่3ค่ะมีความรู้ความเข้าใจนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเห็นไหมว่าเวลาที่เด็กๆ ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องมีการเรียนรู้กันก่อนนะคะถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้เราก็จะไม่สามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้นะการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมันจะสามารถทำให้เราเนี่ยทำในสิ่งนั้นได้อย่างดีแล้วก็ถูกต้องนั่นเองในข้อที่4การเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมอันนี้ก็สำคัญนะอย่างที่บอกไปถ้าหากว่าเราจำเป็นจะต้องทำกิจกรรมที่มันต้องมีการเคลื่อนไหวนะถ้าหากว่าตอนนั้นเราเป็นไงร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอเลยวันนี้รู้สึกว่าเหนื่อยมากเมื่อคืนนอนน้อยแล้วอยู่ๆเป็นไงต้องไปทำกิจกรรมที่มันต้องออกแรงเยอะเราก็อาจจะทำไงอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเราได้แล้วอาจจะไม่ไหวอาจจะเหนื่อยนะคะได้นะหรือว่าตอนนั้นเด็กๆอาจจะเพิ่งกินข้าวเสร็จใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็มาวิ่งเล่นเนี่ยอันนี้ก็ส่งผลเสียต่อร่างกายเหมือนกันนะอาจจะเป็นไงอาจจะจุกหรืออาเจียนได้สำหรับบางคนหรือบางคนอาจจะปวดท้องได้นะอะไรแบบนี้ดังนั้นนะคะหลักการในการที่เราจะสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายของเราให้แข็งแรงเนี่ยเราสามารถใช้หลักการทั้ง4ข้อนี้เนี่ยไปปฏิบัติได้นะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากิจกรรมการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยเนี่ยนะคะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างแล้วในช่วงวัยของนักเรียนเนี่ยเหมาะสมกับกิจกรรมแบบไหนนะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยอ่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมที่จะไปเรียนรู้กันแล้วใช่ไหมพร้อมหรือเปล่าเอ่ยมีรู้สึกได้ยินเหมือนเสียงมีใครพูดแทรกหรือเปล่าไม่มีนะห้องเราทุกคนตั้งใจกันหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมแรกกันนะกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยเด็กและวัยเรียนกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยเด็กและวัยเรียนตอนนี้เนี่ยเด็กๆทุกคนอยู่ในวัยไหนคะ
1: วัยเรียน
0: แน่นอนเราอยู่ในวัยเรียนนะคะวัยเรียนนะคะก็จะมีกิจกรรมที่เหมาะสมเนี่ยควรจะเป็นกิจกรรมที่มีความสนุกสนานเน้นการใช้ความสัมพันธ์ของตามือนะคะแล้วก็เท้าโดยควรที่จะมีการเคลื่อนไหวเยอะๆนะคะควรเป็นกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวเยอะๆอาจจะเป็นการวิ่งนะคะการวิ่งหรือการทำกิจกรรมกายบริหารการกระโดดเชือกว่ายน้ำแบบนี้นะคะโดยเราควรที่จะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เป็นการออกกำลังกายที่แบบว่ามีความหนักมากๆนะคะอันไหนที่เป็นการออกกำลังกายที่ใช้เวลานานๆนะอันนี้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเพราะว่าบางทีร่างกายของเด็กๆเนี่ยเป็นไงอาจจะรับไม่ไหวนะคะหรือว่าเป็นกิจกรรมที่มีการปะทะกันรุนแรงนะเป็นกีฬาที่ต้องปะทะกันกีฬาที่ต้องปะทะกันยกตัวอย่างอาจจะเป็นพวกกีฬาบาสเกตบอลแบบนี้นะคะฟุตบอลแบบนี้นะที่ต้องมีการวิ่งอาจจะมีการเป็นไงปะทะกันนะคะวิ่งชนกันแบบนี้เพราะว่าในวัยของนักเรียนตอนนี้ค่ะพวกเนื้อหรือว่ากระดูกต่างๆเนี่ยเป็นไงมันเริ่มที่จะกำลังเริ่มที่จะพัฒนาอาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นัก นะดังนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยง

0: กิจกรรมเหล่านี้ที่มีการปะทะนะคะหรือว่ามีความหนักจนเกินไปนั่นเองนะทีนี้ค่ะต่อมากิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยรุ่นวัยรุ่นคือวัยของใครคะ
1: พี่มัธยม
0: นะคะพี่ป .6 เริ่มเข้าม .1 เนี่ยอันนี้เริ่มเข้าสู่เป็นวัยรุ่นแล้วนะคะในวัยนี้นะคะสามารถเล่นกีฬาได้เกือบทุกประเภทเลยได้เกือบทุกรูปแบบเลยนะคะเพราะว่าเป็นไงในวัยนี้เนี่ยร่างกายเขาเริ่มเป็นไงเริ่มเจริญเติบโตแล้วนะคะร่างกายก็จะต้องเป็นไงสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะหรือว่าสร้างความแข็งแรงในส่วนต่างๆของร่างกายของเราดังนั้นเนี่ยในวัยรุ่นก็ควรที่จะเน้นกิจกรรมที่มันมีความคล่องแคล่วมีการเคลื่อนไหวนะคะอย่างเช่นกีฬาฟุตบอลแบบนี้ได้นะแบดมินตันบาสเกตบอลแบบนี้หรือบางคนอาจจะไปเล่นเวทเข้าฟิตเนสก็จะมีเครื่องเล่นมีอุปกรณ์เล่นหลากหลายเลยนะคะในวัยนี้ก็เหมาะสมนะแต่ในวัยของเราเนี่ยแน่นอนว่ากล้ามเนื้อกระดูกต่างๆมันยังเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่นะคะเราจึงจะต้องเลือกกิจกรรมที่เป็นไงมีความสนุกสนานไม่มีการปะทะหรือว่าไม่มีความหนักจนเกินไปนะคะและต่อมากิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่เป็นวัยของใครเอ่ยของใครคะของพ่อแม่ของเราของผู้ปกครองหรือว่าเป็นวัยของคูซากิด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งในวัยนี้นะเป็นไงสามารถออกกำลังกายได้ทุกรูปแบบเหมือนกันแต่ว่าควรจะเน้นนะคะกิจกรรมหรือว่ากีฬาที่เป็นไงสร้างความแข็งแรงของอะไรคะของอะไรเอ่ยไม่ได้ใบเลยไม่ได้ใบเลยของหัวใจและปอดนะคะในการสร้างความแข็งแรงของหัวใจและปอดเนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ในองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายในด้านไหนจำกันได้ยังจำกันได้ไหมทำไมเงียบหมดเลยแสดงว่าเด็กๆกำลังใช้สมองอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆยังจำกันได้ไหมว่าองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายนั้นที่มี5ด้านด้วยกันนะที่มี5ด้านนะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความแข็งแรงของหัวใจหรือว่าระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยมันอยู่ในด้านไหนมันก็อยู่ในความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตนั่นเองนะคะในเรื่องของหัวใจและปอดตรงนี้นะในวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็ควรที่จะเลือกกิจกรรมที่เป็นไงเป็นกิจกรรมที่มีการใช้หัวใจเยอะๆการหายใจเข้าหายใจออกเยอะๆเพื่อที่จะให้ระบบนะคะระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยมันทำงานได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะเพราะว่าวัยนี้เนี่ยร่างกายเป็นไงเจริญเติบโตเต็มที่แข็งแรงแล้วนะคะก็ควรที่จะไปเสริมสร้างความแข็งแรงในด้านอื่นนะคะโดยเฉพาะด้านหัวใจแล้วก็ปอดนะคะกิจกรรมที่เหมาะสมเลยนะคะเช่นการวิ่งวิ่งนี้เป็นวิ่งแบบไหนวิ่งระยะสั้นหรือระยะไกลไกลนะคะถ้าอยากให้หัวใจและปอดเนี่ยแข็งแรงจะต้องวิ่งระยะไกลวิ่งนานๆนะคะเพื่อที่จะเป็นไงให้ปอดให้หัวใจเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นมีการสูบฉีดเลือดได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็รวมไปถึงการว่ายน้ำการว่ายน้ำก็เหมือนกันแน่นอนว่าเวลาที่เราว่ายน้ำอยู่เราหายใจไหม
1: ไม
0: ่หายใจเปล่า
1: ไม่
0: หายไหมต่อมาค่ะต่อมาเรายังไม่หมดนะคะเมื่อกี้เป็นกิจกรรมสำหรับวัยผู้ใหญ่ทีนี้กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุกันบ้างนะกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุตรงนี้นะคะควรจะเป็นกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวน้อยๆนะมีการเคลื่อนไหวน้อยๆหรือว่าสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างง่ายๆนะคะไม่มีการเปลี่ยนจังหวะที่กระทันหันไม่หันซ้ายหันขวาแบบกระทันหันเป็นไงเพราะว่าวัยนี้เป็นไงร่างกายเริ่มเสื่อมแล้วนะคะเริ่มเสื่อมโทรมแล้วเริ่มเสื่อมสมรรถภาพแล้วดังนั้นเนี่ยก็ควรที่จะเป็นกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวง่ายๆเคลื่อนไหวช้าๆนั่นเองนะคะกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุยกตัวอย่างอย่างเช่นการเล่นโยคะลำไทยเก๊กรู้จักไหมคะจะเป็นการฝึกกำลังภายในของคนจีนก็จะมีการเคลื่อนไหวแบบช้าๆแบบนี้

0: เคลื่อนไหวช้าๆนะคะหรือว่าการเต้นลีลาดนะคะแต่ว่าต้องเป็นจังหวะที่ไม่เร็วมากนะคะทีนี้ค่ะสิ่งที่สำคัญนะคะในวัยผู้สูงอายุเนี่ยที่เราต้องคำนึงถึงเลยนั่นก็คือขีดจำกัดของตนเองแล้วก็โรคประจำตัวเพราะว่าวัยผู้สูงอายุบางคนเนี่ยก็อาจจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากันนะคะอาจจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากันหรือบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวก็ได้ใช่ไหมดังนั้นเวลาที่เราจะทำกิจกรรมอะไรเนี่ยต้องดูด้วยว่าตัวเองเนี่ยสามารถทำได้ดีแค่ไหนมีโรคประจำตัวหรือเปล่านะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มันอาจจะเป็นอันตรายหรือว่าส่งผลกับตัวเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะที่เหมาะสมกับช่วงวัยต่างๆเด็กๆก็ได้เห็นแล้วนะคะว่ามีกิจกรรมที่หลากหลายเลยเราสามารถเนี่ยนำความรู้ที่เราได้ตรงนี้เนี่ยอาจจะนำไปเป็นไงแนะนำหรือบอกกล่าวให้กับครอบครัวของเราที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะมีสมาชิกหลายๆคนใช่ไหมคะมีคุณพ่อคุณแม่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเราก็สามารถแนะนำกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยของท่านได้นะทีนี้ค่ะต่อมานะในคำถามต่อมาเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเนี่ยนะคะกันไปหลายครั้งแล้วใช่ไหมทีนี้ค่ะแล้วประโยชน์ล่ะประโยชน์ของการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายอ่ะมันมีประโยชน์กับตัวเราอย่างไรได้บ้างมีไหมใครสามารถตอบคำถามอ่ะตอนนี้เรามีตัวแทนคำตอบจากกลุ่มที่5ใช่ไหมครับตัวแทนคำตอบตัวแทนการตอบคำถามจากกลุ่มที่5เชิญได้เลย
1: เพื่อให้เราแข็งแรงครับ
0: อะไรนะคะ
1: เพื่อให้เราแข็งแรงครับ
0: เพื่อให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถตอบคำถามนะคะให้กับคุณครูปลายทางได้เลยถ้าหากว่าใครที่มีคำตอบนอกเหนือจากคำตอบของเพื่อนในห้องเรียนของเรานะแน่นอนว่าการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายก็จะทำให้ร่างกายของเราเป็นไงแข็งแรงนั่นเองทีนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าประโยชน์นะคะของการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนั้นเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็จะช่วยให้น้ำหนักตัวของนักเรียนทุกคนในตอนนี้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเราได้ทำการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงกันไปแล้วใช่ไหมคะเรารู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยน้ำหนักส่วนสูงของเราเนี่ยนะคะอยู่ในเกณฑ์ไหนเรารู้แล้วทีนี้ค่ะการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายหรือกิจกรรมที่เด็กๆจะนำไปใช้เนี่ยไปฝึกปฏิบัติเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยให้น้ำหนักตัวของนักเรียนเนี่ยในเกณฑ์ที่เหมาะสมยิ่งขึ้นถ้าหากว่าใครที่น้ำหนักตัวน้อยเกินไปเป็นไงเราก็สามารถเพิ่มได้นะคะออกกำลังกายให้แข็งแรงรับประทานอาหารที่มันมีประโยชน์หรือใครที่น้ำหนักตัวเป็นไงเกินแล้วน้ำหนักตัวมากน้ำหนักตัวเกินอย่างเงี้ยเราก็สามารถปรับให้ร่างกายของเราเป็นไงมีน้ำหนักที่เหมาะสมตามเกณฑ์ของเราได้โดยการใช้กิจกรรมการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่เราได้เรียนรู้กันไปนั่นเองนะคะต่อมาค่ะแน่นอนว่าจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตของเราเนี่ยนะให้สามารถเป็นไงทำงานหรือว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราจะทำได้โดยที่เราไม่เหนื่อยเลยนะทำได้ดีและทำได้โดยไม่เหนื่อยนะคะต่อมาแน่นอนว่าก็จะช่วยในการป้องกันแล้วก็ควบคุมอาการของโรคบางอย่างบางทีเนี่ยนะคะเด็กบางคนหรือว่าคนบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยแตกต่างกันบางคนบอกว่าผมเป็นโรคหอบหืดครับแบบนี้หรือบางคนแบบว่าหนูรู้สึกว่ากล้ามเนื้อหนูไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเราสามารถนำวิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพที่เราได้เรียนไปเนี่ยนะคะฝึกปฏิบัติอยู่เรื่อยก็จะช่วยในการลดแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคต่างๆได้นะใครที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยสบายบ่อยภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีเนี่ยแน่นอนว่าควรที่จะออกกำลังกายเยอะๆนะคะต่อมาค่ะอันนี้สิ่งนี้สำคัญเลยนอกจากร่างกายของเราจะแข็งแรงแล้วนะคะจิตใจสุขภาพทางจิตใจของเราเป็นไงก็จะแข็งแรงด้วยนะการออกกำลังกายก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นสังเกตเห็นว่าเวลาที่เด็กๆวิ่งเล่นกันอะ

0: เรามีความสุขไหมมีความสุขมากเลยได้เคลื่อนไหวร่างกายได้มาวิ่งเล่นได้มาออกกำลังกายได้มาเล่นฟุตบอลได้มาเล่นกีฬาอย่างเงี้ยเรามีความสุขเราแฮปปี้มากนะคะแน่นอนว่าการปฏิบัติเหล่านั้นเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยทำให้เป็นไงกระตุ้นสารสื่อประสาทในสมองของเราเนี่ยมันหลั่งสารชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าสารแห่งความสุขเด็กๆรู้จักสารแห่งความสุขไหมมีชื่อภาษาอังกฤษว่าสารเอนโดฟินรู้จักไหมเอนโดฟินบางคนอาจจะเคยได้ยินหรือบางคนอาจจะเคยไม่ได้ยินไม่เป็นไรนะคะอันนี้เป็นการเพิ่มเติมให้นะเวลาที่เราได้เป็นไงได้มีการเคลื่อนไหวได้เหงื่อออกได้รู้สึกว่าปลดปล่อยร่างกายผ่อนคลายเนี่ยนะคะก็จะหลั่งสารเอนโดฟินออกมานะคะทำให้เรามีความสุขนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายของเรานะหลายคนอาจจะยังงงว่าเอ๊ะแล้วเราเรียนเกี่ยวกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายไปทำไมนี่แหละค่ะก็จะเป็นประโยชน์นะคะที่เด็กๆได้เรียนไปเราสามารถนำไปปฏิบัติได้นะทีนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมของเราแล้วหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่ะในกิจกรรมของเราต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นการทำกิจกรรมกายบริหารใจบริสุทธิ์แน่นอนว่าทั้งกายนะคะจะแข็งแรงแล้วก็เป็นไงจิตใจก็แข็งแรงด้วยนะในกิจกรรมกายบริหารใจบริสุทธิ์นี้นะคะจะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยนะคะร่วมกันฝึกกายบริหารไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะโดยคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะก็จะนักเรียนปลายทางนะคะฟังคำชี้แจงแล้วก็ร่วมฝึกกายบริหารไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะและรวมไปถึงคุณครูปลายทางนะคะชี้แจงการทำกิจกรรมและร่วมฝึกไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็ดูแลควบคุมนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมตอนนี้นะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมฝึกกายบริหารใจบริสุทธิ์กันได้เลยค่ะค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราจะไปทำการทำกิจกรรมกายบริหารใจบริสุทธิ์กันนะคะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นการฝึกให้นักเรียนเนี่ยได้ทำการมีกายบริหารแล้วก็มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อของตัวเองนะคะซึ่งท่าการยืดเหยียดกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยทำไปพร้อมๆกับคุณครูซากิเลยนะคะตอนนี้เด็กทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมนะคะตอนนี้ทุกคนยืนเป็นแถวเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในท่าที่1เลยเวลาที่เด็กๆจะทำกิจกรรมหรือว่าออกกำลังกายต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าก็จะต้องมีการฝึกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆเพื่อที่จะเป็นการช่วยให้เวลาที่เราทำกิจกรรมนั้นเนี่ยไม่เกิดการบาดเจ็บนั่นเองนะหรือบางคนเนี่ยถ้าหากว่าไปเล่นกีฬาเนี่ยเราไปเล่นเลยโดยที่เราไม่มีการวอร์มร่างกายไม่มีการอบอุ่นร่างกายหรือว่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยเราก็อาจจะเป็นไงเกิดอาการบาดเจ็บได้นะคะดังนั้นในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาฝึกปฏิบัติกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ท่าแรกนะคะท่าแรกเนี่ยเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะหันไปทางขวานะคะไปทางขวาของเรานะคะขวาของนักเรียนอยู่ฝั่งไหนคะฝั่งนี้ใช่ไหมคะให้นักเรียนหันศีรษะไปทางขวาได้เลยเดี๋ยวคุณครูสกิจะหันไปทางฝั่งเดียวกับนักเรียนนะคะหันไปทางขวานะคะแล้วหันกลับมาทางซ้ายหันไปเฉพาะศีรษะของเรานะคะค่อยๆหันไปหันกลับไปทางขวาหันกลับไปทางซ้ายหันกลับไปทางขวาหันกลับไปทางซ้ายค่ะหันกลับไปทางขวาอีกหนึ่งรอบแล้วหน้าตรงค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นการเป็นไงให้เราเป็นการวอร์มหรือการอบอุ่นกล้ามเนื้อบริเวณส่วนลำคอของเราก่อนทีนี้ในท่าต่อไปนะคะในท่าต่อไปให้นักเรียนนะคะใช้มือขวาค่ะมือขวาของเราอยู่ฝั่งไหนมือขวาของนักเรียนอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวครูสกิจขอยกฝั่งเดียวกับของนักเรียนเลยนะคะให้ใช้มือขวานะคะจับบริเวณศีรษะของเราค่ะยืดกล้ามเนื้อคอแบบนี้นะคะนับค้างไว้1ถึง10ให้นักเรียนนับพร้อมกันค่ะ1

0: 3 4 5 6 7 8 9 10และทำข้างต่อไปฝั่งต่อไปได้เลยฝั่งซ้ายได้เลยเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เยี่ยมมากนะคะในท่าต่อไปนะคะท่าต่อไปเราจะใช้นิ้วโป้งของเรานะคะนี่ดันบริเวณใต้คางของเราดันให้ศีรษะเราเงยขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วนับเหมือนกันเลยค่ะ10ครั้งค่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: ต่อไปค่ะใช้ทั้ง2มือนะคะประสานตรงบริเวณหลังศีรษะของเราแล้วค่อยๆก้มศีรษะลงมานะคะให้รู้สึกว่าตึงกล้ามเนื้อบริเวณคอของเรานะคะแล้วนับ1ถึง10พร้อมกันเริ่มได้เลยค่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: เยี่ยมมากจากบริเวณลำคอบริเวณศีรษะลำคอลงมาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปยืดตรงบริเวณแขนกันบ้างบริเวณแขนนะคะให้เด็กๆยืดแขนด้านซ้ายของเราแขนด้านซ้ายเราฝั่งไหนฝั่งนี้ใช่ไหมคะยืดแขนด้านซ้ายครูสกิจะทำทิศทางนี้ให้เราดูใช่ไหมคะแล้วใช้มือขวามือขวาจับบริเวณปลายนิ้วนะคะดึงเข้าหาลำตัวนะให้รู้สึกว่าแขนของเราเนี่ยมันตึงนะคะกล้ามเนื้อมันตึงนะนับ1ถึง10พร้อมกัน
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: และทำอีกข้างนึงค่ะสลับฝั่งกันทำอีกข้างนึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เยี่ยมมากทีนี้ต่อไปใช้2มือใช้2มือประสานกันทำด้านหน้าก่อนเป็นไงตึงไหมตึงไหมบางคนอาจจะตึงนะคะเวลาที่เด็กยืนนะให้เด็กกางขาออกเล็กน้อยนะคะบางคนยืนตัวตรงอย่างนี้เลยนะอาจจะเป็นไงล้มได้นะยืนกางขาออกหน่อยนับพร้อมกัน1ถึง10ค่ะเริ่ม
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: ลงด้านล่างค่ะก้มลงไปเลยก้มตัวลงไปเลยให้รู้สึกว่าขาของเราตึงนะคะขาตึงนะก้มลงไปเลยพร้อมแล้วนับ1ถึง10ค่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: เยี่ยมมากต่อไปค่ะยืดชูแขนขึ้นมายืดแขนขึ้นมาให้ตึงนะคะแขนให้ตึงเลยแขนให้ตึงเลยลูกยืดแขนไปให้ตึงเลยนะคะพร้อมแล้วนับ1ถึง10ค่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: เยี่ยมมากทีนี้ท่าต่อไปนะคะก็ยังคงเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแขนอยู่นะคะให้เด็กๆใช้แขนขวาเหมือนเดิมแขนขวาฝั่งไหนขวาของเราอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นฝั่งขวาของนักเรียนนะคะให้นักเรียนพาดแขนไปด้านข้างแบบนี้แล้วใช้แขนซ้ายเป็นไงประคองแบบนี้ค่ะพับลงมาให้มันรู้สึกว่าตึงนะถ้าใครที่แบบว่าทำแบบนี้เนี่ยวางไว้เฉยแบบนี้อันนี้ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะให้วางไปแล้วรู้สึกว่าแขนของเราเนี่ยนะคะแขนฝั่งขวาของเราเนี่ยที่พาดไปเนี่ยมันตึงนะคะนับ1ถึง10พร้อมกันเริ่มค่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: ทำอีกฝั่งหนึ่ง
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: เยี่ยมมากท่านี้มันจะช่วยในการยืดกล้ามเนื้อแขนนะคะของเราถ้าใครที่แบบว่าปวดแขนบ่อยๆเมื่อยแขนไปเล่นมาไปทำกิจกรรมอะไรมาแล้วเมื่อยแขนท่านี้ก็จะช่วยได้นะคะทีนี้ต่อไปค่ะเราจะมายืดกล้ามเนื้อบริเวณแขนด้านหลังตรงนี้ทำแบบนี้นะคะมือ

0: ฝั่งซ้ายของเราใช่ไหมคะฝั่งซ้ายพับไปอย่างนี้แล้วก็ใช้มือขวาจับบริเวณตรงข้อศอกของเรานะคะดันขึ้นมาให้แขนเรารู้สึกตึงถ้าพร้อมแล้วนับได้เลยค่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0: แล้วทำอีกฝั่งหนึ่งทีนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมายืดกล้ามเนื้อบริเวณขาของเราในกิจกรรมที่จะให้เด็กมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะให้ทำนะคะจะใช้ขาด้วยนะดังนั้นเดี๋ยวเราจะทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อขาด้วยนะคะท่าแรกจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณหน้าขานะคะให้เราพับขาด้านหลังเริ่มกันที่ขาฝั่งซ้ายของนักเรียนก็ได้นะคะฝั่งซ้ายของนักเรียนจะได้ทำไปฝั่งเดียวพร้อมกับครูซากินะคะบางคนอาจจะทรงตัวไม่ค่อยได้นะคะไม่เป็นไรนะพับไปมาเราจะรู้สึกตึงหน้าขานะคะเริ่มแล้วนับ1ถึง10ค่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: เพื่อเป็นการฝึกการทรงตัวของเราด้วยทำอีกข้างนึงพร้อมแล้วนับได้เลย
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: โอเคเยี่ยมมากนะคะบางคนอาจจะเป็นไงการทรงตัวอาจจะยังไม่ค่อยดีไม่เป็นไรนะคะเราสามารถนำกลับไปฝึกทำที่บ้านได้และท่าต่อมาค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณขาด้านหลังลงมาถึงน่องเลยนะคะให้เราใช้ท่านี้เด็กๆดูครูสกินะถ้าเราชิดกับเพื่อนมากนะคะก็กระจายแถวออกมาได้นะให้เรารู้สึกว่าขาด้านหลังเนี่ยมันตึงนะคะขาด้านหลังตึงพร้อมแล้วนับได้เลยค่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: แล้วทำอีกฝั่งหนึ่งยืดไปอีกเข่าด้านข้างงอออกมาอย่างนี้นะงออย่างนี้เลยนะคะบางคนอาจจะอยู่อย่างนี้ผิดนะคะงออย่างนี้เลยพร้อมแล้วนับได้เลยค่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: เป็นไงรู้สึกขาตึงๆไหมรู้สึกกล้ามเนื้อได้มีการยืดเหยียดแล้วใช่ไหมคะทีนี้นะคะให้เราสะบัดมือสะบัดเท้าสะบัดข้อมือสะบัดข้อเท้าสะบัดข้อมือสะบัดข้อเท้าเพื่อเตรียมพร้อมที่จะทำกิจกรรมของเราต่อไปนี้นะคะกิจกรรมในกิจกรรมนี้จะให้เด็กๆเนี่ยเล่นเกมนะคะแข่งกันทั้งสองฝั่งเดี๋ยวคุณครูจะแบ่งทีมให้นะจะแบ่งทีมให้โอเคค่ะเรียบร้อยนะคะเราแบ่งทีมแล้วนะคะเดี๋ยวกติกาง่ายๆนะคะสำหรับเกมนี้นะเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวครูสกิจะมีกลวยไว้ให้ทั้งสองฝั่งอันนี้จะเป็นกลวยของฝั่งทีมนี้อันนี้ให้ทีมนี้เป็นทีมที่1นะทีมที่1และทีมนี้เป็นทีมที่2นะคะกลวยของเราจะอยู่ฝั่งนี้และกลวยของทีมที่2จะอยู่ฝั่งนี้กลวยของทีมที่2จะอยู่ฝั่งนี้นะคะวิธีการเล่นก็คือเดี๋ยวจะให้ทั้ง2ทีมนะคะต่อแถวนะคะต่อแถวตอน1แถวนะคะฝั่งละ1แถวนะคะวิธีการเล่นก็คือให้แต่ละแถวนะส่งตัวแทนมาแถวละ1คนใช่ไหมคะแถวละ1คนทำท่ากบกระโดดทำท่ากบกระโดดกบกระโดดยังไงอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะกระโดดกระโดดเดี๋ยวให้แต่ละทีมนะคะทำท่ากบกระโดดนะคะคนแรกของแต่ละทีมนะกระโดดตามเส้นที่คุณครูสกิได้ทำไว้ให้กระโดดตามเส้นที่ครูสกิได้ทำไว้ให้เจอกับเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งตรงไหนเจอกับเพื่อนอีกฝั่งตรงไหนให้เป่ายิงฉุบถ้าใครที่ชนะก็กระโดดต่อไปกระโดดต่อจนมาหยิบกลวยอันเล็กนี้ไปได้

0: คะอันนี้เป็นกรวยของทีมที่1สีฟ้ากรวยของทีมที่2จะเป็นสีขาวนะให้มาชิงกรวยอันนี้ให้ได้นะคะนะแล้วคนที่แพ้ล่ะสมมุติว่าเราเป่ายิงฉุบเราแพ้ใช่ไหมคะเราแพ้ปุ๊บเรารีบวิ่งไปต่อแถวเลยแล้วให้เพื่อนคนต่อไปเนี่ยรีบออกมานะมีใครไม่เข้าใจไหมมีไหมเอ่ยไม่มีนะเดี๋ยวเรามาลองฝึกเล่นกันดูนะคะในกิจกรรมอบกระโดดกบพิชิตใจเธอเดี๋ยวจะดูซิว่ากลุ่มไหนจะพิชิตนะคะใจของอีกกลุ่มหนึ่งได้นะกลุ่มนี้นะคะเข้าแถวเลยค่ะเข้าแถวเลยฝั่งนี้ค่ะเข้าแถวได้เลยใครจะเริ่มก่อนเข้าแถวได้เลยเข้าแถวเลยเริ่มใครเริ่มก่อนก็ได้นะคะเข้าแถวหนึ่งแถวเข้าแถวรอเลยค่ะเข้าแถวรอเลยใครก่อนแถวนี้ก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวให้ผู้ชายนะคะเดี๋ยวไปยืนสลับกับผู้หญิงข้างหน้าผู้ชายจะยืนสลับกับผู้หญิงข้างหน้าได้เลยค่ะตรงนี้เหมือนกันแถวนี้เหมือนกันยืนสลับกับผู้ชายเลยค่ะยืนสลับกันชายหญิงยืนสลับกันชายหญิงมาค่ะยืนสลับกันเข้าใจยังเข้าใจนะยืนสลับกันยืนสลับกันไม่เป็นไรแถวนี้ด้วยยืนสลับกันค่ะผู้ชายผู้หญิงเห็นไหมนุ่งเขายืนสลับกันเห็นป่ะชายหญิงผู้หญิงเลือกได้เลยนะใครจะก่อนหลังเลือกได้เลยยืนสลับกันตอนนี้เด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วให้เตรียมท่ากระโดดเลยที่จุดเริ่มต้นของกลุ่มตัวเองถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะกระโดดมาเลยเจอกันตรงไหนเป่ายิงชุบตรงนั้นใครชนะเอาออกเลยเด็กๆในรอบแรกนี้เห็นไหมถ้าเป็นแบบนี้เป็นไงทีมนี้ชนะไหมทีมนี้ชนะไปเลยเพราะว่าเราไม่รีบออกเห็นไหมคะถ้าเพื่อนเป่าแพ้ตรงไหนนะคะเห็นว่าเพื่อนเป่าแพ้ปุ๊บให้เรารีบออกไปเลยเพราะว่าถ้าเราไม่รีบออกเนี่ยอีกทีมนึงเนี่ยเขาก็จะมาเป็นไงพิชิตใจของเราไปได้เขาก็ชนะไปเลยนะเข้าใจแล้วนะถือว่ารอบเมื่อกี้เป็นรอบสาธิตนะคะคนต่อไปเตรียมพร้อมนะคะคนต่อไปเตรียมพร้อมคนต่อไปเตรียมพร้อมถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะใครแพ้ไปใครแพ้ลุกขึ้นเลยเอาคนต่อไปออกมารีบออกรีบออกเนี่ยดีมากเอาคนต่อไปเตรียมพร้อมในรอบแรกนะคะกลุ่มที่2นะคะได้ไป1คะแนนพิชิตใจได้แล้วในรอบแรกนะคะได้ไป1คะแนนตอนนี้คะแนนเป็น1-0อยู่นะคะ1-0ในรอบต่อมาค่ะในรอบต่อมาถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะกระโดดให้ไวเร็วรีบออกเลยไม่ทันรีบออกรีบออกเยี่ยมมากคนเดียวเหมาเลยนะคะคนเดียวเหมาเลยตอนนี้กลุ่มที่2นะคะนำไปแล้ว2-0คะแนนไม่เป็นไรดวงเราอาจจะไม่ดีไม่เป็นไรนะคะต่อมาในรอบที่3คนต่อไปพร้อมนะคะพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะรีบกระโดดรีบออกเลยชนะกระโดดต่อเร็วชนะเฮ้ยชนะเดี๋ยวเป่ายิงชุบก่อนอั เดี๋ยวแป๊บนึงนะมันเป็นจังหวะที่เพื่อนกำลังลงมาพอดีเพื่อนกระโดดมาปิดพอดีเรากำลังเข้าพอดีทีนี้ค่ะถ้าสมมติว่าฝั่งนี้เป่ายิงฉุบแล้วชนะเราจะได้คะแนนในรอบนี้ไปเลยโอเคนะถ้าเราเป่าชนะนะฝั่งนี้สู้นะสู้นะอยู่ที่เราแล้วนะคะเป่าได้เลยชนะชนะกระโดดต่อกระโดดต่อชนะชนะเร็วเร็วเร็วเร็วมาเร็วออกเร็วออกเลยออกเลยตามเส้นตามเส้นเตรียมออกเลยเป็นไงเตรียมออกเลยได้ยังกระโดดต่อกระโดดต่อกระโดดต่อต่อค่ะพิชิตใจของกลุ่มที่2ได้นะคะในรอบนี้ก็จะกลุ่มที่1ได้ไป1คะแนนนะคะเยี่ยมมากเลยนะตอนนี้นะคะกิจกรรมของเราเนี่ยถือว่าเป็นไงสนุกมากเลยนะคะทุกคนนอกจากที่จะได้บริหารร่างกายแล้วเป็นไงใจเราก็เป็นไงคะได้สนุกสนานมีความสนุกสนานนะคะจิตใจแจ่มใสตอนนี้ให้ทุกกลุ่มนะคะกลับไปนั่งกลับไปยืนตามแถวของตัวเองเหมือนเดิมไปยืนตามแถวของตัวเองเหมือนเดิมค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมกายบริหารใจบริสุทธิ์แล้วก็กิจกรรมอบกระโดดกบพิชิตใจเธอกันแล้วนะซึ่งเด็กๆสามารถนำกิจกรรมเกมหรือว่าการฝึกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริหารร่างกายของเราเนี่ยสามารถนำกลับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองได้เลยเวลาที่เด็กเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าเรียนในวิชาพละศึกษาหรือว่าเล่นกีฬาเนี่ยนักเรียนสามารถเอากิจกรรมตรงนี้เนี่ยนะคะไปเล่นได้เลยนะเดี๋ยวต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ากิจกรรมที่เราจะทำต่อไปนั้นนะคะวันนี้จะให้ทำอะไรนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกิจกรรมต่อไปได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนเราก็ได้ไปทำกิจกรรมกายบริหารใจบริสุทธิ์กันมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยนักเรียนทุกคนนะคะก็เป็นไงมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วนะคะรวมไปถึงมีจิตใจที่เป็นไงที่แจ่มใสแล้วเพราะเราได้ทำการฝึกปฏิบัตินะคะกิจกรรมที่เป็นการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนซึ่งนักเรียนก็จะสามารถนำวิธีการกายบริหารการยืดเหยียดกล้ามเนื้อต่างๆที่คุณครูสกิได้สอนให้เนี่ยเราสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยในเวลาที่เด็กๆเล่นกีฬาหรือว่าเวลาที่เราเรียนในวิชาพละศึกษานะคะทีนี้ต่อไปนะคะกิจกรรมต่อไปที่เราจะทำกันต่อนะคะก็คือเป็นการทำแบบประเมินตนเองนั่นเองเนื่องจากในวันนี้นะคะเป็นชั่วโมงสุดท้ายในหน่วยการเรียนรู้ที่1 นะคะเรื่องสุขภาพดีชีวิตมีสุข นะคะแบบประเมินตนเองอันนี้นะคะคุณครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะและรวมไปถึงนะคะแบบบันทึกการเรียนรู้ด้วยนะคะคุณครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์เดียวกันเลยนะคะซึ่งตอนนี้ทุกคนได้เตรียมแบบประเมินตนเองแล้วก็แบบบันทึกการเรียนรู้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ให้เด็กๆทุกคนนะคะนำแบบประเมินตนเองและแบบบันทึกการเรียนรู้ขึ้นมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำการทำแบบประเมินตนเองและแบบบันทึกการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้ทุกคนหยิบขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลงมือปฏิบัติทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะในแบบประเมินตนเองอันนี้นะคะใบแรกนะคะเป็นแบบประเมินตนเองใช่ไหมให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะเขียนเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะในแบบประเมินตนเองเนี่ยนะคะก็จะมีช่องอยู่ใช่ไหมคะมีช่องสิ่งที่ฉันทำได้นะคะระดับที่ฉันทำได้หรือสิ่งไหนที่ฉันจะตั้งใจทำให้ดียิ่งขึ้นนะคะเด็กๆสามารถเป็นไงระบายสีลงในดาวได้เลยนะเด็กๆสามารถระบายสีลงในดาวได้เลยนะคะกรรมไหนที่เราทำได้ดีนะถ้าเราทำได้ดีเนี่ยเราก็ระบายสีเยอะๆหน่อยได้นะคะสิ่งที่ฉันทำได้เนี่ยจะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันใช่ไหมคะในหน่วยการเรียนรู้นี้ในข้อแรกก็จะเป็นอธิบายลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์เราได้เรียนกันไปแล้วในชั่วโมงแรกๆนะคะเกี่ยวกับร่างกายตนเองนะคะเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของร่างกายในช่วงวัยต่างๆนะการชั่งน้ำหนักการวัดส่วนสูงพวกนี้เนี่ยนะคะนักเรียนสามารถประเมินตนเองได้เลยว่านักเรียนทำอยู่ในระดับไหนดาวจะมีทั้งหมด3ดาวด้วยกันถ้าใครที่คิดว่าตัวเองทำได้ดีมากนะคะมีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเป็นไงระบายสีดาวครบทุกดวงได้เลยนะคะ
1: มีสีดาวเหรอ
0: ไหนมีทั้งหมด3ดาวด้วยกันลูก3ดาว3ดวงอ่ะในแต่ละช่องอ่ะเห็นไหมจะมีดาวทั้งหมด3ดวงใช่ไหมคะในข้อที่1ถ้าเราคิดว่าเราทำได้ดีเราก็ระบายสีได้เลยนะในข้อที่2ค่ะเรื่องของการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานก็คือเป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนั่นเอง
1: ครูสอนข้อสอบให้สองคร
0: ูนะคะเราทำได้ดีไหมถ้าเราทำได้ดีเราก็ประเมินตนเองได้เลยว่าจะเป็นดาวกี่ดวงในข้อที่3เกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกายการดื่มน้ำการรับประทานอาหารอะไรพวกนั้นนะคะและในข้อที่4ก็จะเป็นการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเราคิดว่าเราทำได้ดีไหมถ้าเราคิดว่าเราทำได้ดีก็เด็กๆก็ระบายสีดาวไปได้เลยนะระบายให้ครบทุกดวงได้เลยส่วนในช่องสุดท้ายนะคะช่องสุดท้ายเนี่ยเด็กๆคิดว่าสิ่งที่เด็กๆจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นเนี่ยข้อไหนทั้ง4ข้อนี้คิดว่าเราอยากจะทำข้อไหนให้ดีขึ้นถ้าใครคิดว่าทุกอย่างก็ขีดถูกทุกช่องได้เลยหรือใครที่คิดว่าเราทำดีแล้วนะคะก็ไม่ต้องขีดก็ได้ต่อมาในแบบบันทึกการเรียนรู้ด้านหลังค่ะในใบที่2นะแบบบันทึกการเรียนรู้นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะในข้อที่1ค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ฉันชอบในการเรียนวิชานี้เด็กๆชอบเรียนวิชานี้ไหมถ้าชอบชอบอะไรในการเรียนวิชานี้ก็เด็กก็เขียนมาได้เลยนะคะต่อมาในข้อที่2ค่ะสิ่งที่ฉันไม่ชอบในการเรียนวิชานี้คืออะไรก็เขียนมาอันนี้เขียนตามความคิดของนักเรียนเลยนะคะเขียนตามความคิดของนักเรียนเลยและในข้อสุดท้ายสิ่งที่ฉันจะทำให้ดีขึ้นคืออะไรบางคนอาจจะบอกว่าผมจะตั้งใจเรียนขึ้นจะพูดให้น้อยลงจะเล่นให้น้อยลงอะไรแบบนี้ก็ได้นะอันนี้สิ่งที่เราชอบในวิชานี้สิ่งที่เราไม่ชอบในวิชานี้สิ่งที่เราจะทำให้ดีขึ้นอะไรบ้างก็เขียนมานะ เด็กๆอาจจะเขียนเป็นข้อความสั้นๆ นะคะตามความเข้าใจของเรานะไม่ต้องกลัวว่ามันจะถูกหรือมันจะผิดนะอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองด้วย

0: ในวิชานี้ชอบไม่มีเลยเหรอแล้วเราชอบเรียนวิชาอะไร
1: ภาษาไทยคณิต
0: ชอบเรียนภาษาไทยอ่ะดีแล้วดีแล้วจะได้เรียนจะได้อ่านหนังสือออกได้วาดรูปใช่ไหมสมัยเด็กครูสกิก็ชอบเรียนศิลปะเหมือนกันไหนแล้วไม่ชอบอะไรไหมไม่มีเหมือนกันหรือยังไงไม่ชอบอะไรครูดุมากครูสกิดุมากเลยแบบนี้เหรอเอาตามความคิดของเราตามความคิดของเราตอนนี้มีใครยังไม่เสร็จไหมคะมีไหมเอ่ยส่วนใหญ่เหลือหน้าสุดท้ายใช่ไหมคะส่วนใหญ่เหลือหน้าสุดท้ายอ่ะไม่เป็นไรนะคะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะคิดว่าหลายหลายคนเนี่ยน่าจะทำแบบประเมินตนเองแล้วก็แบบบันทึกการเรียนรู้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากว่าใครที่ยังบันทึกไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้เรานำกลับไปทำในชั่วโมงว่างได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันเลยในวันนี้ค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะคะให้เหมาะสมกับวัยของตนเองไปแล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นการฝึกฝนที่จะทำให้ร่างกายของเรานั้นเนี่ยแข็งแรงสามารถทำงานหรือทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งกิจกรรมที่เป็นการสร้างเสริมสมรรถภาพทางร่างกายเนี่ยก็จะมีหลากหลายกิจกรรมหรือหลากหลายวิธีเลยนักเรียนก็สามารถเลือกในสิ่งที่ตนเองถนัดแล้วก็เลือกในกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของเรานะคะเพื่อที่จะทำให้สามารถสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายของเราเนี่ยให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในวันนี้นะคะนักเรียนก็สามารถนำกิจกรรมที่คุณครูได้ฝึกปฏิบัติเนี่ยนะคะนำกลับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองหรือว่านำกลับไปปฏิบัติได้เลยนะคะในครั้งต่อไปค่ะครั้งต่อไปเรื่องที่เราจะเรียนเนี่ยนะคะก็จะเป็นหน่วยใหม่นะคะเป็นในเรื่องของความสำคัญและลักษณะของครอบครัวซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะเตรียมใบความรู้ที่หนึ่งนะคะเรื่องความสำคัญและลักษณะของครอบครัวและ2นะคะใบงานที่1ค่ะเรื่องครอบครัวอบอุ่นของฉันทั้งใบงานและใบความรู้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้ทำการฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถภาพทางร่างกายของเรานะคะให้เหมาะสมกับวัยของเราไปแล้วนักเรียนอย่าลืมนะคะนำกลับไปปฏิบัติแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองเพื่อที่จะทำให้เรานั้นมีสุขภาพดีนะคะแข็งแรงทั้งกายและใจนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คุณครูสากิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอ

าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น

ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกลุ่มด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

ัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องการแข่งขันทางการค้าค่ะนักเรียนในวันนี้นักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสบายดีกันไหมคะนักเรียนสบายดีกันใช่ไหมคะส่วนนักเรียนปลายทางก็ยังสบายดีกันนะคะในช่วงนี้ให้นักเรียนช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพของตนเองด้วยนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการแข่งขันทางการค้านะคะการแข่งขันทางการค้าในทุกวันนี้นักเรียนเคยไปตลาดซื้อของไหมคะเคยแล้วเราอาจจะเห็นร้านขายผักขายผลไม้มีจำนวนหลายร้านไหมคะนักเรียนมีหลายร้านใช่ไหมคะนักเรียนแล้วแต่ละร้านก็จะต้องมีการแข่งขันทางการค้ากันนะคะเพื่อให้ร้านของตนเองเนี่ยขายสินค้าได้ดีใช่ไหมคะนักเรียนแล้วในวันนี้เรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนในชั่วโมงนี้กันนะคะนักเรียนจุดประสงค์ในข้อที่1 นักเรียนจะอธิบายความหมายของการแข่งขันทางการค้าได้นะคะจุดประสงค์ในข้อที่2 นักเรียนวิเคราะห์เหตุผลของการแข่งขันทางการค้าที่มีผลทำให้สินค้านั้นมีราคาลดลงนะคะนักเรียนและจุดประสงค์ในข้อที่3 นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าในการนำทรัพยากรมาใช้ในการผลิตอย่างเหมาะสมซึ่งมีผลทำให้เกิดการแข่งขันทางการค้าขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนแล้วในวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูมีสถานการณ์ที่กำหนดให้เกี่ยวกับการขายผลไม้จำนวน2ร้านด้วยกันนะคะนักเรียนแล้วเราถ้าเราพร้อมแล้วเรา

0: ดูร้านขายผลไม้ทั้ง2ร้านนี้ถ้าหากว่านักเรียนเป็นผู้ซื้อวันนี้เราอยากทานผลไม้มากเลยเราจะเลือกซื้อผลไม้จากร้านไหนนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเราไปดูสถานการณ์จำลองร้านผลไม้จำนวน2ร้านไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางเลยนะคะอ้าวร้านที่1 นักเรียนดูสิคะเขาขายส้มกิโลละเท่าไหร่คะนักเรียน
1: 60บาท
0: กิโลละ60บาทขายแตงโมกิโลละเท่าไหร่คะ
1: 30
0: บาทขายเงาะค่ะกิโลละเท่าไหร่คะ30บาทและร้านที่1ขายทุเรียนด้วยค่ะนักเรียนกิโลละเท่าไหร
1: ่
0: 80บาทอันนี้คือราคาผลไม้ของร้านที่1นะคะทีนี้มาดูร้านที่2ค่ะนักเรียนขายส้มกิโลละเท่าไหร่คะ
1: 60
0: บาทนักเรียนสังเกตดูเหมือนกันกับร้านที่1ไหมเอ่ยส้มเหมือนกันไหมกิโลละเท่าไหร่60เหมือนกันไหมเหมือนกันต่อไปขายอะไรอีกแตงโมกิโลละเท่าไหร่คะ30บาทเหมือนกับร้านที่1ไหมคะเหมือนกันเลยต่อไปขายเงาะค่ะกิโลละเท่าไหร่เอ่ย35บาทเหมือนกับร้านที่1ไหมคะนักเรียนไม่เหมือนเพราะว่าอะไรคะนักเรียนเพราะว่าราคาแพงกว่าใช่ไหมคะต่อไปขายทุเรียนเหมือนกันเลยกิโลละเท่าไหร่คะ
1: 95
0: บาทซึ่งเหมือนกับร้านที่1ไหมคะนักเรียนไม่เหมือนแพงกว่าหรือถูกกว่าคะ
1: แพงกว
0: ่าแล้วสิ่งที่เพิ่มมาของร้านที่2เขาขายอะไรด้วยคะนักเรียนใช่ค่ะเขาขายมังคุดด้วยกิโลละเท่าไหร่เอ่ย75บาทนะคะนักเรียนถ้าในฐานะที่นักเรียนเป็นผู้ซื้อสินค้าอยากทานผลไม้ผลไม้ร้านที่1และผลไม้ร้านที่2นักเรียนต้องมีคำตอบอยู่ในใจแล้วว่าถ้าหากว่าเช้าวันนี้เราอยากกินทุเรียนเราจะเลือกซื้อจากร้านไหนคะนักเรียน
1: ร้านที่1
0: เพราะว่าอะไรคะนักเรียน
1: เ
0: พราะว่ามีราคาที่ทำไมคะ
1: ถูกกว
0: ่าร้านที่2แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะถ้าสมมุติว่านักเรียนอยากทานมังคุดนักเรียนจะเลือกซื้อจากร้านไหนคะร้านที่2เพราะว่าร้านที่1มีมังคุดขายไหมไม่มีแล้วถ้าสมมุติว่าร้านที่1เห็นว่าร้านที่2เนี่ยขายมังคุดดีใช่มั้ยคะแล้วร้านที่1ต้องทำอย่างไรคะต้องทำไมต้องไปหามังคุดมาขายใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้ขายสินค้าได้ดีเหมือนกับในร้านที่2นั่นเองนะคะนักเรียนจำราคาของร้านที่1และร้านที่2ไว้ให้ดีนะคะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยถ้านักเรียนจำได้นะคะเราลองไปดูคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนในข้อที่1ตั้งใจฟังให้ดีนะคะถ้านักเรียนเป็นผู้บริโภคจะเลือกซื้อผลไม้จากร้านที่มีราคาผลไม้เท่ากันอย่างไรเรามีวิธีการเลือกซื้อผลไม้อย่างไรถ้าสมมุติว่าร้านที่1ก็ราคาเท่ากันกับร้านที่2เราจะมีวิธีเลือกซื้อดูจากอะไรคะนักเรียนตัวแทนกลุ่มที่5ถือไม้แล้วตอบคำถามให้คุณครูหน่อยสิคะว่าถ้าหากว่านักเรียนอยากทานเงาะใช่ไหมคะแล้วเงาะราคาร้านที่1เท่ากันกับร้านที่2นักเรียนจะดูจากอะไรคะ
2: ประโยชน์ครับ
0: ดูจากประโยชน์ของผลไม้แล้วดูที่อะไรอีกคะความทำไม
2: ความเหมาะสมกับตัวเราครับ
0: ความเหมาะสมแล้วถ้าเราจะซื้อผลไม้เราต้องดูที่อะไรคะดูอะไรคะ
2: คุณภาพครับ
0: ดูคุณภาพด้วยดูความสดใหม่ของผลไม้ด้วยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเชิญนั่งค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะถ้าสมมุติว่านักเรียนเป็นผู้บริโภคจะเลือกซื้อผลไม้จากร้านที่มีราคาผลไม้เท่ากันอย่างไรเราก็ต้องดูที่อะไรคะคุณภาพของสินค้าเหมือนกับที่เพื่อนตอบไปเมื่อสักครู่นะคะต้องดูที่คุณภาพของสินค้าดูที่ความสดใหม่ของ

0: ผลไม้แล้วก็ดูผลไม้ที่ไม่เน่าใช่ไหมคะทั้งที่ราคาทำไมคะราคาเท่ากันทั้ง2ร้านนะคะนักเรียนต่อไปเลยนะคะในข้อที่2ถ้านักเรียนต้องการซื้อทุเรียนนักเรียนจะซื้อจากร้านใดเพราะอะไรเมื่อสักครู่นี้ร้านที่1มีทุเรียนขายไหมคะ
1: ม
0: ีร้านที่2มีทุเรียนขายไ

0: ที่2แล้วถ้านักเรียนต้องการซื้อทุเรียนค่ะนักเรียนจะซื้อจากร้านใดเพราะเหตุใดคะขอเลขที่6ค่ะขอไมค์ส่งให้เพื่อนด้วยค่ะถ้านักเรียนต้องการซื้อทุเรียนนักเรียนจะซื้อจากร้านใดเพราะเหตุใดคะ
1: ร้านที่1ครับ
0: ร้านที่1เพราะอะไรคะนักเรียน
1: ถูกกว่าครับ
0: เพราะว่าราคาถูกกว่าร้านที่2นั่นเองเก่งมากนะคะนักเรียนเชิญนั่งค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าว่าเราเลือกซื้อผลไม้ที่ร้านที่1เพราะว่ามีราคาที่ทำไมคะนักเรียนถูกกว่านั่นเองเราเลือกซื้อร้านที่1เพราะว่าราคาของทุเรียนถูกกว่าในร้านที่2ใช่ไหมคะเรามาดูคำถามต่อไปเลยนะคะนักเรียนในข้อที่3พร้อมไหมคะนักเรียนถ้ามังคุดในร้านที่2ขายดีมากร้านที่1ควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้ดูไปแล้วร้านที่1มีมังคุดขายไหมคะนักเรียนไม่มีร้านที่2มีมังคุดขายไหมคะ
2: ม
0: ีแล้วถ้ามังคุดร้านที่2ขายดีมากเลยแล้วร้านที่1ควรปฏิบัติอย่างไรนักเรียนทราบไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบไหมคะถ้าหากว่ามังคุดในร้านที่2ขายดีมากแล้วร้านที่1ควรปฏิบัติอย่างไรขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะลองตอบคำถามให้คุณครูและเพื่อนๆฟังสิคะว่าถ้ามังคุดในร้านที่2ขายดีมากร้านที่1ควรปฏิบัติอย่างไรคะนักเรียน
3: ไปหามังคุดมาใหม่แล้วก็เอามาขายครับ
0: ไปหามังคุดมาขายเหมือนกับร้านที่2ใช่ไหมคะลองมาดูคำตอบของคุณครูส่วนนักเรียนปลายทางมีคำตอบนอกเหนือจากนักเรียนต้นทางหรือเปล่าคะถ้ามีคำตอบนอกเหนือจากนี้นักเรียนสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้นะคะคำตอบของคุณครูก็คือการนำมังคุดมาขายนั่นเองเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นร้านที่1ใช่ไหมคะเราเห็นแล้วว่าร้านที่2ขายดีไหมมังคุด
2: ขายด
0: ีแต่ร้านเราไม่มีมังคุดมาขายเราก็ต้องไปรับมังคุดมาขายเพื่อที่เราจะได้ขายสินค้าได้ดีเหมือนกับร้านที่เท่าไหร่เหมือนกับร้านที่2นั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปนะคะคำถามในข้อที่4ถ้าร้านที่1อยากขายมังคุดดีกว่าร้านที่2ต้องปฏิบัติอย่างไรคะนอกจากการนำมังคุดมาขายแล้วในเรื่องของราคาใช่ไหมคะนักเรียนต้องมีการกำหนดราคาอย่างไรคะให้ทำไมคะขอตัวแทนกลุ่มที่2ถือไมค์และตอบคำถามให้คุณครูหน่อยสิคะว่าถ้าร้านที่1อยากขายมังคุดดีกว่าร้านที่2ควรปฏิบัติอย่างไรคะนักเรียน
3: ตั้งราคาที่ถูกกว่าครับ
0: ตั้งราคาที่ถูกกว่าร้านที่2ใช่ไหมคะแล้วเราจะได้ขายดีเหมือนกับร้านที่2อาจจะขายดีกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเรามีราคามังคุดที่ถูกกว่าใช่ไหมคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะส่วนคำตอบของครูนั่นก็คือตั้งราคาของมังคุดให้ทำไมคะให้ถูกกว่าร้านที่2เหมือนกับที่เพื่อนตอบเลยนะคะนักเรียนเก่งมากปรบมือดังๆให้ตัวเองด้วยนะคะยังไม่หมดนะคะนักเรียนในข้อที่5นักเรียนคิดว่าการค้าขายในลักษณะของการลดราคาให้สินค้าต่ำกว่าร้านอื่นเพื่อดึงดูดลูกค้าเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าการอะไร
2: การ
0: แข่งการแข่งขันทางการค้านะคะคือการที่เราตั้งราคาสินค้าให้ทำไมคะให้ถูกลงกว่าร้านอื่นเพื่อให้ร้านของเราขายสินค้าได้ดีแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าในร้านของเราในลักษณะนี้เป็นการดึงดูดลูกค้าซึ่งเรียกว่าการอะไรนะคะนักเรียน
2: การแข่งข
0: ันทางการแข่งขันทางการค้านั่นเองนะคะซึ่งการแข่งขันทางการค้านี่นะคะก็หมายถึงตลาดที่มีผู้ขายสินค้ามาก

0: ากี่ชนิดคะมากกว่า2ชนิดหรือมากกว่า2รายขึ้นไปจึงต้องมีการแข่งขันเพื่อให้ผู้ที่มาซื้อสินค้าเนี่ยมาซื้อสินค้าของตนเองมากขึ้นนะคะแล้วในตลาดก็จะมีสินค้าและบริการหลายชนิดร้านค้าบางร้านก็จะนำสินค้าชนิดเดียวกันเพื่อมาจำหน่ายเหมือนกันเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นร้านผลไม้2ร้านใช่ไหมคะมีเงาะขายเหมือนกันไหมคะเหมือนกันมีส้มขายเหมือนกันไหมคะเหมือนกันมีทุเรียนขายเหมือนกันไหมคะเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนคือราคาที่แตกต่างกันนะคะแต่ละร้านก็จะตั้งราคาที่ถูกลงเพื่ออะไรคะเพื่อดึงดูดอะไรเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาซื้อสินค้าของร้านตนเองนั่นเป็นการแข่งขันอะไรคะนักเรียนเป็นการแข่งขันทางการค้านะคะแล้วก็จะมีการที่มีผู้ขายสินค้าชนิดเดียวกันหลายรายนะคะทำให้ผู้ซื้อในฐานะที่เราเป็นผู้ซื้อเรามีโอกาสที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการตามความพึงพอใจของตนเองไหมคะมีไหมคะเรามีโอกาสที่จะเลือกสินค้าไหมคะมีนะคะเหมือนอย่างเมื่อสักครู่นี้ว่าร้านผลไม้ร้านที่1กับร้านที่2เราก็สามารถเปรียบเทียบราคาได้ใช่ไหมคะว่าร้านไหนที่มีราคาถูกกว่าหรือร้านไหนที่มีราคาแพงกว่าหรือถ้าราคาเท่ากันเราจะต้องดูที่อะไรคะประโยชน์คุณภาพสินค้าที่มีคุณภาพดีมีความสดใหม่ใช่ไหมคะซึ่งเราเป็นผู้บริโภคเรามีโอกาสที่จะเลือกซื้อสินค้าได้ทำไมคะหลากหลายใช่ไหมคะตามพึงพอความพึงพอใจของตนเองอะอย่างเช่นการลดราคาอะนักเรียนสังเกตในร้านที่1และร้านที่2ขายอะไรคะนักเรียนขนมขนมอะไรขนมเค้กนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะการลดราคาในร้านที่1ราคาเท่าไหร่คะ45บาทลดเหลือกี่บาทลดเหลือ35บาทแล้วร้านที่2ขายกี่บาทคะ45บาทร้านที่2ลดราคาไหมคะนักเรียนไม่ลดราคาในฐานะที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเป็นผู้บริโภคนักเรียนจะเลือกซื้อขนมจากร้านไหนคะนักเรียนร้านที่1เพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าทำไมคะมีราคาถูกกว่าเพราะว่าเจ้าของร้านที่1เนี่ยมีการลดราคาเพื่อให้สินค้าถูกลงแล้วก็ให้ผู้บริโภคมาซื้อสินค้าของร้านตนเองนะคะอันนี้เป็นการอะไรคะนักเรียนเป็นการลดราคาามาดูต่อไปเป็นการเพิ่มคุณค่านักเรียนสังเกตดูร้านที่1ขายอะไรคะแชมพูใช่ไหมคะร้านที่2ก็ขายแชมพูเหมือนกันดูทีนี้นักเรียนมาดูคุณภาพร้านที่1ปริมาณเท่าไหร่200มิลลิลิตรผสมสมุนไพรด้วยราคาเท่าไหร่คะ60บาทแล้วนักเรียนมาดูร้านที่2ปริมาณเท่าไหร่คะ200มิลลิลิตรราคาเท่าไหร่60บาทนักเรียนเปรียบเทียบดูร้านที่1กับร้านที่2ปริมาณเท่ากันไหมคะ
1: เท
0: ่ากันราคาเท่ากันไหมคะเท่ากันแล้วนักเรียนต้นทางและนักปลายทางในฐานะที่นักเรียนเป็นผู้บริโภคนักเรียนจะเลือกซื้อแชมพูในร้านที่1หรือร้านที่2คะร้านที่1แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเลือกซื้อในร้านไหนถ้าหากว่านักเรียนเลือกซื้อร้านที่1คุณครูถามต่อไปว่าเพราะอะไรคะนักเรียนเพราะอะไรคะเพราะมีคุณค่ามากขึ้นมีการผสมสมุนไพรด้วยใช่ไหมคะแต่ในร้านที่2ไม่มีการผสมของสมุนไพรซึ่งเราในฐานะผู้บริโภคใช่ไหมคะเราก็เลือกสินค้าที่มีคุณภาพนั่นคือการผสมสมุนไพรทั้งที่ปริมาณก็เท่ากันราคาก็เท่ากันใช่ไหมคะซึ่งในข้อนี้เป็นการเพิ่มอะไรคะเป็นการเพิ่มอะไรคะ เป็นการเพิ่มคุณค่าของสินค้านั่นเองนะคะต่อไปนอกจากการเพิ่มคุณค่าแล้วก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณร้านที่1และร้านที่2ขายอะไรเอ่ยขายอะไรคะขายพริกแล้วน้ำเรียนสังเกตดูร้านที่1พริก1ขีดราคาเท่าไหร
1: ่
0: 20บาทแล้วร้านที่2 20บาทเหมือนกันแต่ได้กี่ขีดคะ2ขีดแล้วในฐานะที่นักเรียนเป็นผู้บริโภคต้องการที่จะซื้อพริกไปทำอาหารนักเรียนจะเลือกซื้อจากร้านไหนคะนักเรียนต้นทางเลือกซื้อจากร้านที่2นักเรียนปลายทางล่ะคะเลือกซื้อจากร้านไหนถ้าตอบว่าร้านที่2เหมือนกันเพราะอะไรคะนักเรียนเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่ามีปริมาณที่มากกว่าทั้งที่ราคาทำไมคะราคาเท่ากัน20บาทเท่ากันทั้ง2ร้านเลยแต่ว่าถ้าหากว่าเราซื้อร้านที่2เราได้พริกกี่ขีดคะ2ขีดถ้าซื้อจากร้านที่1เราได้พริกแค่1ขีดเพราะฉะนั้นเราในฐานะผู้บริโภคใช่ไหมคะเราก็เลือกซื้อสินค้าที่มีการเพิ่มปริมาณนั่นคือร้านที่2ได้2ขีดจำนวน20บาทนะคะซึ่งข้อนี้เป็นการเพิ่มอะไรเป็นการเพิ่มปริมาณของสินค้านะคะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะนักเรียนเป็นการแจกของแถมนักเรียนเคยไปซื้อสินค้าแล้วแจกของแถมไหมคะนักเรียนสังเกตดูในร้านที่1และร้านที่2ร้านที่1ซื้อกี่ชิ้นคะ
1: ซ
0: ื้อ6ชิ้นแถม2ชิ้นแล้วร้านที่2ซื้อ6ชิ้นเหมือนกันแต่แถม1ชิ้นแล้วถ้านักเรียนไปซื้อโดนัทนักเรียนจะเลือกซื้อจากร้านไหนคะร้านที่1เพราะอะไรคะนักเรียนเพราะว่าร้านที่1แถมเยอะกว่านั่นคือ2ชิ้นแต่ร้านที่2แถมแค่1ชิ้นแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะจะเลือกซื้อจากร้านไหนถ้านักเรียนเลือกซื้อจากร้านที่1ก็เหมือนกับนักเรียนต้นทางเลยก็คือมีการแถมของแถมที่เยอะกว่าทั้งที่เราซื้อ6ชิ้นเท่ากันใช่ไหมคะนักเรียนในฐานะที่เป็นผู้บริโภคนักเรียนก็เลือกซื้อสินค้าจากร้านที่1เพราะว่ามีการแจกของแถมนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนอกจากการแจกของแถมแล้วยังเป็นการบริการรับส่งสินค้าเคยเห็นไหมคะถ้าหากว่าเราซื้อสินค้าแล้วมีบริการฟรีถึงบ้านกับร้านที่2ค่าบริการส่ง10บาทนักเรียนในฐานะผู้บริโภคนักเรียนจะเลือกซื้อสินค้าจากร้านที่1หรือร้านที่2คะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะว่าถ้านักเรียนเป็นในฐานะผู้บริโภคนักเรียนจะเลือกซื้อสินค้าจากร้านที่1หรือร้านที่2คะไหนตอบดังๆพร้อมๆกันสิคะ
1: ร
0: ้านที่1เพราะว่ามีบริการส่งฟรีถึงบ้านนะคะแต่ถ้าเราซื้อร้านที่2ทำไมคะเราต้องเสียค่าส่งอีก10บาทนั่นเองนะคะเป็นการบริการส่งสินค้าฟรีนะคะซึ่งการแข่งขันทางการค้าเนี่ยผู้เสนอขายจะต้องแข่งขันกันเพื่ออะไรเพื่อให้สินค้าของตนเนี่ยขายได้มากกว่าผู้ขายรายอื่นๆส่งผลให้ผู้ซื้อมีทางเลือกที่หลากหลายแล้วก็สินค้าที่นำมาขายมีคุณภาพมากขึ้นรวมถึงราคาสินค้ามีทำไมคะถูกลงด้วยนะคะในเรื่องของการเพิ่มปริมาณการส่งฟรีการลดแลกแจกแถมซึ่งเป็นการแข่งขันทางการค้าทั้งหมดเพื่อให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าในร้านของเรามากกว่าร้านอื่นๆใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปจะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดร้านค้าของฉันนักเรียนพร้อมไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพร้อมทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางไหมถ้าพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้ง

รบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะแล้วเงียบเสียงนะคะนักเรียนแล้วเราไปดูคำชี้แจงของกิจกรรมพร้อมๆกันตั้งใจฟังนะคะนักเรียนคำชี้แจงกิจกรรมร้านค้าของฉันนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเป็นเจ้าของร้านค้าของฉันค่ะในวันนี้และคุณครูจะกำหนดสินค้ามาให้เหมือนกันทุกร้านเลยสินค้าวันนี้ที่คุณครูกำหนดมานั่นก็คือตั้งใจฟังให้ดีนะคะนั่นก็คือชานมไข่มุกค่ะนักเรียนวันนี้นักเรียนทุกคนจะเป็นเจ้าของร้านชานมไข่มุกกันแล้วเรามาดูสิคะว่าร้านของเราจะทำอย่างไรให้ลูกค้ามาสนใจซื้อสินค้าของเราได้มากกว่าร้านของเพื่อนนะคะในข้อที่3ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเป็นผู้ขายซึ่งแต่ละกลุ่มหรือแต่ละร้านนะคะก็จะต้องมีการวางแผนที่จะทำให้สินค้าของตนทำไมคะสินค้าของตนทำไมคะขายดีนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมนะคะแล้วต่อไปในข้อที่4คุณครูจะยกตัวอย่างร้านค้านะคะของเพื่อนแต่ละกลุ่มให้นักเรียนที่เหลือในห้องรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะเป็นผู้ซื้อสินค้าแล้วเราก็จะมาร่วมกันวิเคราะห์ว่าเหตุผลของการแข่งขันทางการค้าที่ทำให้สินค้าต้องลดลงเพราะอะไรนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเงียบเสียงค่ะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะมารับป้ายเพื่อทำป้ายโฆษณาสินค้าของร้านตัวเองกลุ่มละ1คนเท่านั้นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนต่างได้นะคะกลุ่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนถ้าได้แล้วลงมือออกแบบโปรโมชั่นสินค้าของตนเองได้เลยนักเรียนสามารถตกแต่งร้านค้าของตนเองได้นะคะทำให้เรียบร้อยก่อนนี่นะนักเรียนนักเรียนเงียบเสียงนะคะเนี่ยปากกาเมจิมีตามนี้เลยนะเข้าใจไหมก้าตามนี้เลยนะเดี๋ยวแบ่งให้กลุ่มอื่นด้วยตามนี้เลยนะแล้วก็เอาสีตกแต่งได้ระบายสีตกแต่งได้ช่วยกันค่ะนักเรียนกลุ่มนี้มีสีแล้วใช่ไหมตามนี้เลยเขียนตามนี้เลย

ก็ได้เอาไปนำเสนอแล้วเซอร์กิตเอาไปช่วยเพื่อนที่เหลือช่วยกันตกแต่งระบายสีให้สวยงามจะวาดฟังค่ะจะวาดภาพอะไรเพิ่มเติมก็ได้ระบายสีให้สวยงามนั่งเฉยๆช่วยกัน

ทำเล

เขียวก็ได้อ่ะเดี๋ยวนี้สองจะเรียบร้อยแล้วนะ

0: ลุ่มนี้เร็วๆเร่งมือหน่อยช้ามากเอาสีเหลืองเร็วๆเลยไม่ต้องเข้มแล้วนักเรียนถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูสินค้าในกลุ่มที่ร้านที่2กับร้านที่3กันนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะเป็นผู้ซื้อสินค้ากันนะคะคุณครูขอตัวแทนร้านที่2ออกมานะคะ2คนค่ะมาช่วยเพื่อนถือและตัวแทนจากร้านที่3ค่ะนักเรียนเงียบเสียงปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเงียบเสียงนะคะร้านที่2ต่อไปขอตัวแทนจากร้านที่3ค่ะขอตัวแทนจากร้านที่3ค่ะออกมาช่วยเพื่อนถือด้วยนะคะนักเรียนในฐานะเป็นผู้ซื้อนะคะนักเรียนเงียบเสียงถ้าสมมุติว่านักเรียนเป็นผู้บริโภคเราลองมาฟังจากร้านที่2และร้านที่3กันสิคะถ้าขายชาไข่มุกเหมือนกันลองดูร้านที่2ขายแก้วละเท่าไหร่คะนักเรียนปรบมือ1ครั้งลองดูสิคะร้านที่2ลองบอกเพื่อนสิคะว่าขายแก้วละเท่าไหร
1: ่30บาทค่ะ
0: แล้วมีโปรโมชั่นอย่างไรคะ
1: เพิ่มไข่มุกบวก5บาทค่ะ
0: ร้านที่2ขายราคา30บาทถ้าเพิ่มไข่มุกบวกกี่บาท5บาทแล้วร้านที่3ราคาแก้วละเท่าไหร่
1: 5บาทค่ะ
0: แก้วละ25บาทแล้วยังไงอีกคะ
1: ซื้อ1แถม1ค่ะ
0: มีการซื้อ1แถม1นะคะถ้านักเรียนเป็นผู้ซื้อนักเรียนจะเลือกซื้อชาไข่มุกจากร้านที่2หรือร้านที่3คะ
2: ร
0: ้
2: านที่2
0: ร้านที
2: ่2
0: แล้วนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะว่าจะซื้อชาไข่มุกจากร้านที่2หรือร้านที่3แต่นักเรียนต้นทางตอบว่าร้านที่3เพราะอะไรคะ
2: ซ
0: ื้อ1แถม1ในราคา25บาทได้กี่แก้วได้กี่แก้ว2แก้วแต่ร้านที่2ในราคากี่บาทคะ
2: 30
0: บาทถ้าเพิ่มไข่มุกอีกเป็น35บาทได้กี่แก้วได้1แก้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้ซื้อใช่ไหมคะเราก็จะซื้อสินค้าจากร้านที่2นะคะนักเรียนเก่งมากนะคะนักเรียนสามารถร่วมกันคิดวิเคราะห์ได้ว่าในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคนักเรียนจะเลือกซื้อสินค้าจากร้านไหนเพราะอะไรส่วนร้านที่3ก็มีโปรโมชั่นที่จะขายเพื่อให้ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นเพื่อให้ขายสินค้าได้ดีกว่าร้านอื่นๆก็เลยมีการซื้อ1แถม1นั่นเองนะคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะเชิญนั่งค่ะปรบมือดังๆให้เพื่อนนะคะลำดับต่อไปนะคะนักเรียนจะเป็นขั้นปฏิบัติให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมาแล้วเปิดใบงานที่5ค่ะนักเรียนเรื่องการแข่งขันทางการค้าจะอยู่ในหน้าที่27นั่นเองนะคะนักเรียนส่วนคุณครูปลายทางนะคะฝากให้คุณครูปลายทางช่วยดูเรื่องการทำชุดกิจกรรมของนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนมาดูคำชี้แจงในใบงานที่5เรื่องการแข่งขันทางการค้านะคะให้นักเรียนสมมุติว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าและบอกวิธีการที่จะทำให้สินค้าของนักเรียนขายดีค่ะเราลองเขียนไปเลยสิคะในหน้าที่27เราจะทำอย่างไรให้สินค้าของเรานั้นขายดีลงมือทำได้นะคะนักเรียนเราลองมาดูกันสิคะว่าในฐานะที่เราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเราจะทำอย่างไรให้สินค้าของเราขายดีนะคะลงมือทำได้เลยค่ะนักเรียน เราจะต้องมีการลดราคาเพิ่มปริมาณคุณภาพของสินค้าหรือลดแลกแจกแถมอย่างไรเราสามารถเขียนไปได้เลยนะคะ

ของท้องตลาดก็ได้นะคะนักเรียนไหนใครเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นนะคะมีเพื่อนบางคนทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะคนที่ทำเรียบร้อยแล้วสามารถตกแต่งระบาย

ีได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะจากที่คุณครูเดินดูการทำชุดกิจกรรมของนักเรียนนะคะนักเรียนก็ตอบได้หลากหลายมากนะคะนักเรียนปลายทางสามารถเขียนตอบได้หลากหลายด้วยนะคะลำดับต่อไปนะคะนักเรียนเราลองมาดูเฉลยกันสิคะว่าเหมือนหรือแตกต่างกับของนักเรียนนะคะถ้าหากว่าแตกต่างกันนักเรียนสามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปได้นะคะนักเรียนนักเรียนลองมาดูเฉลยใบงานที่5ของคุณครูนะคะในเรื่องการแข่งขันทางการค้าในฐานะที่เราเป็นพ่อค้าหรือแม่ค้านะคะเราก็มีการทำไมคะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีนะคะจำหน่ายสินค้าในราคาที่ถูกกว่าร้านอื่นๆนะคะมีโปรโมชั่นหรือลดแลกแจกแถมนะคะเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคหรือเป็นที่ต้องการของท้องตลาดนะคะและสุดท้ายนะคะในฐานะที่เราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเราจะใช้วัตถุดิบหรือมีต้นทุนการผลิตที่มีราคาที่ถูกนะคะแต่ได้สินค้าที่คุณภาพดีนะคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางตอบเหมือนคุณครูหรือแตกต่างกันอย่างไรคะถ้าหากว่าแตกต่างกันนักเรียนสามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปในชุดกิจกรรมของนักเรียนได้เลยนะคะนักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนเราลองไปดูสรุปบทเรียนในวันนี้ในวันนี้เราเรียนเรื่องการแข่งขันทางการค้าใช่ไหมคะนักเรียนในฐานะที่นักเรียนเป็นพ่อค้าแม่ค้าเราทราบแล้วไหมคะว่าเราจะใช้วิธีการอย่างไรทำให้สินค้าของเราขายได้ดีกว่าร้านอื่นๆนักเรียนทราบไหมคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยนักเรียนทราบแล้วอาจจะเป็นการซื้อ1แถม1หรือบริการส่งฟรีถึงบ้านหรือผลิตสินค้าที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคหรือสินค้าที่คุณภาพดีให้กับค้าใช่ไหมคะเรารู้วิธีการแข่งขันทางการตลาดแล้วว่าเราควรจะทำอย่างไรนะคะและสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะการแข่งขันทางการค้าก็คือตลาดที่มีผู้ขายสินค้ามากกว่า2รายขึ้นไปจึงต้องมีการทำไมคะมีการแข่งขันเพื่อให้ผู้ซื้อเนี่ยมาซื้อสินค้าของตนเองมากกว่าร้านอื่นนะคะส่วนข้อดีเรามาดูข้อดีของการแข่งขันทางการค้ากันนะคะข้อดีในข้อที่1คือผู้ซื้อมีโอกาสที่จะซื้อหรือเลือกตัดสินใจได้ตามความพึงพอใจนะคะ2เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการมากขึ้นนะคะและ3ช่วยให้สินค้าและบริการมีราคาต่ำลงนะคะส่วนข้อเสียของการแข่งขันทางการค้านะคะ1มีการนำทรัพยากรมาใช้มากเกินความจำเป็นนะคะและข้อที่2สภาพแวดล้อมเกิดการเสื่อมโทรมส่วนข้อสุดท้ายข้อที่3นะคะสินค้าคุณภาพต่ำลงเพราะว่ามีราคาถูกโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพนั่นเองนะคะแล้วในวันนี้ใครมีข้อสงสัยอะไรไหมเอ่ยไหนนักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยเรื่องการแข่งขันทางการค้าไหมคะถ้าไม่มีนะคะในครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องผลกระทบของการแข่งขันทางการค้านะคะนักเรียนและสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบงานที่6เรื่องร้านของฉันนะคะและสำหรับวันนี้ถ้าหากว่าใครนักเรียนคนใดไม่มีข้อสงสัยใดแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะนักเรียน

0: วันนี้รายการด็อกเตอร์คิดจะพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอฟันหรือทันตแพทย์อาชีพที่น้องๆหลายคนฝันอยากจะเป็นส่วนหมอฟันต้องทำงานอะไรบ้างถ้าอยากเป็นหมอฟันต้องทำอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้น้อยหน่อยอยากมาเรียนรู้การเป็นทันตแพทย์ว่าทันตแพทย์นั้นทำงานอะไรค่ะ
2: วันนี้นะคะเราก็จะได้ดูว่าทันตแพทย์เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างทำยังไงที่เราจะได้ฝึกมาเป็นทันตแพทย์แบบนี้นะคะ
0: เชื่อว่าน้องๆหลายคนอยากรู้ว่าทันตแพทย์ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างและอุปกรณ์ต่างๆที่มีมากมายขนาดนี้เราไปทำความรู้จักกับเครื่องมืออุปกรณ์กันเลยดีกว่าครับ
2: นี่ค่ะเป็นห้องทำฟันของคุณหมอหรือว่าอันนี้เรียกว่ายูนิตทำฟันนั่นเองยูนิตนี้นะคะก็จะใช้ทั้งการตรวจเช็คสุขภาพฟันประจำปีนะคะแล้วก็การรักษารากฟันการอุดฟันการทำฟันปลอมส่วนใหญ่ก็ใช้ยูนิตทำฟันเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะให้น้องน้อยหน่าได้ลองช่วยต่ออุปกรณ์การทำฟันเหล่านี้เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาจับดูยูนิตนะคะอันนี้ใช้ในการปรับเอนเก้าอี้นอนแบบนี้ยูนิตนี้มันจะปรับขึ้นลงได้น้องเล่นหนาลองทำดูไหมคะ
3: อ๋อเหยียบเบาๆก็ใช้ได้
2: ใช่ค่ะไหนลองปรับเก้าอี้ให้นอนลงสิคะใช่เก่งมากค่ะ
3: อ๋อค่ะ
2: มาดูเครื่องมือกัน
3: แล้วพวกนี้คืออะไรล่ะคะ
2: พวกนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ต่อกับยูนิตทำฟันเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าที่มันต้องอยู่ในซองแบบเนี้ยเพราะว่าเราต้องเอาเข้าทำความสะอาดอันนี้คือเรียกว่าสะอาดแบบสเตอร์ไลน์ปราศจากเชื้อเลย 100% นะคะก็ปกติแล้วเวลาที่เราจะจับอุปกรณ์พวกนี้ค่ะพอเราจับปุ๊บก็จะเรียกว่าไม่สเตอร์ไลน์แหละเราก็จะใส่ถุงมือในการจัดชุดพวกนี้นะคะ
3: ค่ะ
2: อันดับแรกอันนี้เริ่มจากเครื่องมือที่คนคิดว่าน่ากลัวน้อยที่สุดก่อนเราก็ใส่เข้าไปกดตรงนี้งั้นช่วยคุณหมอกดใช่แล้วคุณหมอก็ใส่เข้าไปเนาะแล้วก็ปล่อยก็จะล็อกนะคะอันนี้ไหนลองเป่าลมสิคะเห็นไหมมันจะมีลมอันนี้น้ำอันนี้น้ำเป่าลมเป่าลมอันนี้เป่าลมใช่ค่ะเป่าลมใช่อันนี้ต่อมาอันนี้เป็นซักชั่นเริ่มมีเสียงละอันนี้ซักชั่นหมอต่อให้มันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้น้อยหน่าลองลองถือดูนี่ซักชั่นเอาไว้ดูดน้ำลายของเราลองจุ่มน้ำไหมคะแม้มันก็จะดูดน้ำหมดแก้วเลย
3: เอาไว้ดูดน้ำลาย
2: ใช่ค่ะเอาไว้ดูดน้ำลายอันนี้เป็น high power suction มันจะดูดแรงกว่าเนี่ยอันนี้มันจะดูดได้เยอะกว่าค่ะอันนี้มันจะดูดช้าๆ
3: ขนาดอันนี้ใหญ่กว่า
2: ค่ะขนาดอันนี้ใหญ่กว่าแล้วก็ลมแรงลมไม่เท่ากันด้วยค่ะเนาะอันดับต่อไปนะคะน้อยหน่าลองหยิบอันนี้ขึ้นมาให้หน่อยค่ะเป็นตัว air motor หรือตัวกรอช้าน
3: ี่
2: เวลาใช้ก็คือใช้เหยียบสวิตช์ตรงนี้ลองเหยียบดูคะ
3: ไว้ทำอะไรเหรอคะ
2: ใช่อันนี้ไว้กำจัดรอยผุค่ะอันนี้เรียกว่าหัวเบอร์
3: เหมือนไส้ดินสอกด
2: ใช่คล้ายๆไส้ดินสอกดเราก็เอาใส่เครื่องแบบนี้ใส่เราต้องเช็คด้วยนะคะว่ามันแน่นหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุด
3: เข้าคอ
2: เข้าคอใช่อันตรายค่ะเนาะก็เช็คทุกครั้งก่อนทำคุณหมอจะก่อนเราจะใส่อะไรเข้าไปในปากใครต้องเช็คทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยเราก็จับแบบนี้เพื่อทำความสะอาดฟันเหยียบที่ฟุตสวิตช์ไหนลองเหยียบโอเคแล้วมันก็จะสั่นแบบนี้อันนี้ไม่สะเทือนแต่เสียงดังมากใช้กับอันนี้มันจะมีน้ำออกมาได้อ่ะอันนี้ลองใส่นะคะจับดูปึ๊บเหยียบฟุตสวิตช์เหยียบเต็มแรงเลยอ่ะเนี่ยค่ะก็จะมีน้ำออกมาแบบนี้เหยียบเต็มแรงเลยจะมีน้ำแบบนี้ใช้อะไรดีนะที่จะช่วยดูดน้ำ
3: ใช
2: ่หยิบเลยค่ะใช่ก็เดี๋ยวลองดูดน้ำนะคะนี่เท่านี้เองนะจริงๆมีแต่เสียงเนาะไม่ได้น่ากลัวเนาะเหมือนอาบน้ำให้ฟัน
0: แหมน้องน้อยนาดูสนใจเครื่องมือน่าดูเลยนะครับได้ยินว่าคุณหมอมีเทคนิคดีๆมาสอนน้องๆที่สนใจด้วยแล้วเทคนิคที่ว่าเป็นยังไงล่ะครับ
2: ทาร่านี่เลย
3: แอปเปิลเนี่ยนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรอะคะ
2: แอปเปิลเนี่ยละค่ะเราก็จะต้องปอกเปลือกแอปเปิลค่ะการปอกเปลือกแอปเปิลเนี่ยค่ะก็ ก็จะเป็นการฝึกฝีมือของเรานะคะ
3: ทำ
2: เองได้ง่ายๆที่บ้านใช่ก็ตรงนี้เป็นการฝึกฝีมือฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กๆได้อย่างดีนะคะเพราะว่าการทำงานทันตแพทย์เนี่ยเป็นการทำงานระดับ 1-2 มิลลิเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องมีมือที่นิ่งมากนะคะ
3: หนูประม่วงยังไม่ได
2: ้
3: เลย
2: ก็ต้องฝึกค่ะน้องนันดาพร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
2: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยค่ะ
3: ค่ะ
0: สำหรับน้องๆที่อยากเป็นหมอฟันการฝึกง่ายๆแบบนี้มีประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่น้องๆห้ามทำคนเดียวนะครับควรจะมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูความปลอดภัยกันด้วยนะครับ
2: การฝึกอันนี้นะคะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กแต่ว่าการใช้มีดเนี่ยจริงๆต้องระวังนะคะก็ไม่ควรทำคนเดียวนะคะควรจะมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆนะ
3: ค่ะ
2: โอเคอันดับแรกนะคะเราปอกนี้ใช้นิ้วชี้เนี่ยค่ะเป็นตัวประคองให้เปลือกอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ไม่เฉือนเนื้อไปมากนะคะแม้เปลือกที่เราได้ก็จะเป็นเปลือกบางๆอย่างนี้นะคะเนาะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไปได้เราก็ทำให้มันยาวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยนะคะงานฝีมือชิ้นเล็กๆเนี่ยค่ะตัวนิ้วชี้กับนิ้วโป้งต้องทำงานให้สัมพันธ์กันนะคะนอกจากจะฝึกความแข็งแรงของนิ้วแล้วเนี่ยก็ยังฝึกการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยค่ะ
0: ปรบมือให้กับน้องน้อยนาครับตั้งใจฝึกเป็นอย่างดีเลยนอกจากเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทำฟันแล้วยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกมากมายที่ใช้ในการรักษาว่าแต่ว่าก่อนที่จะได้เป็นหมอฟันรักษาคนไข้นั้นนักศึกษาทันตแพทย์ต้องทำการฝึกกับเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรเราไปดูกันเลยครับ
2: โอเคมาถึงแล้วนี่แล้วนี่ก็คือเครื่อง simulation lab ของเราเราได้ลองใช้แอโรเตอร์นี้แล้วเนาะ
3: ค่ะ
2: แต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะกอฟันจริงๆเลยเราต้องเป่าลมตอนนี้เช็คดูในหน้ามองเห็นไหมคะถ้าเป็นคุณหมอฟันเราก็จะใช้กระจกสองด้วยนะกระจกสองนะคะเป่าลมในฟันแห้งเห็นไหมคะแล้วฟันก็จะตามกรูฟนะคะแล้วก็จะมีฟันกรูฟขึ้นลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะลงตรงนี
3: ้ค่ะ
2: ดึงสามเหลี่ยมสองอันต่อกันนะนี่นะจับไงนะโอเคจับเหมือนจับดินสอนะคะโอเคในหน้าจอเนี้ยค่ะมันจะโชว์ว่าเรากอฟันได้ลึกขนาดไหน
3: มันมีกล้องในนี้เหรอคะ
2: มันมีกล้องอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะกล้องอยู่ตรงนี้แล้วก็พวกตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ทั้งหมดเลยว่าเรานั่งถูกท่าไหมแล้วเราถือเครื่องมือเนี่ยถูกท่าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุณหมอลองจับมือก่อนนะคะซีนี้นะเดี๋ยวน่าเหยียบสิคะเหยียบเสร็จแล้วเราก็กอดซีดเฮ้ยเรามาลองดูนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่เราดูเราจะต้องทำโครงฟันให้ได้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะก็คือพื้นของโครงฟันต้องเป็นเส้นตรงแต่ตอนนี้ที่เราทำได้มันกระยึกกระยึกนิดนึงนะเดี๋ยวจะให้น้อยหนาทำให้ตรงนะคะค่ะนี้น้อยหนาทำเองเลยให้ไปจ่อที่ฟันก่อนค่อยเหยียบนะคะโอเคลองทำเลยค่ะโอ้ย โอ้ยคนไข้น้ำท่วมเลยค่ะทำไงดีคะน้ำท่วมแล้วโอเคดูดเลยค่ะเบาๆหน่อยนะคะเดี๋ยวคนไข้คุณเฮนรี่จะอาเจียนนะคะลงไปลึกเกิน
0: ดูน้องน้อยหน่าตั้งใจกับการฝึกเป็นอย่างมากเลยนะครับเรามาดูกันว่าฝีมือของน้องน้อยหน่าจะเป็นอย่างไร
2: โอเคไหนลองดูสิเราไปดูกันนะคะไปก่อไปเป็นยังไงตรงนี้คืออะไรนะน้อยหน่าจำได้ไหมคะที่เป็นโครงข้างในใช่เส้นประสาทฟันค่ะคนไข้อาจจะเริ่มเสียวฟันแล้วนิดนึงเนาะเพราะตรงนี้เป็นโครงประสาทฟันโอ้เท่านี้ก็เก่งละนี่ตรงนี้สวยมากเห็นไหมตรงนี้สวยมากนะก็ตรงนี้ต้องลึกอีกนิดนึงนะตรงนี้ต้อง

0: ันหน่อยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้ฝึกทำแบบฝึกหัดของนักศึกษาทันตแพทย์หลายอันเลย
1: สนุกมากเลยค่ะ
0: หนูชอบอันไหนมากที่สุดคะ
1: ชอบอันนี้มากที่สุด
2: หมอฟันเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความขยันความอดทนและความใส่ใจในการทำงานเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงได้เห็นภาพรวมของอาชีพทันตแพทย์กันแล้วว่าต้องฝึกอย่างไรต้องรู้อะไรบ้างรายการด็อกเตอร์คิดยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตาม

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะกับคุณครูไอค่ะครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องขั้วแม่เหล็กเกี่ยวข้องกับทิศอย่างไรซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่3ค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้จากการทำกิจกรรมไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามถามว่าแม่เหล็กมีลักษณะอย่างไรคะอ่ะกลุ่ม2ค่ะแม่เหล็กมีลักษณะอย่างไร
1: เป็นแท่งมี2สีค่ะ
0: เป็นแท่งใช่ไหมคะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วมีลักษณะอย่างไรอีก
1: มีสีสองสีค่ะ
0: มีสีสองสีมีสีอะไรบ้างคะ
1: สีน้ำเงินกับสีแดงค่ะ
0: มีสีน้ำเงินกับสีแดงแล้วนอกจากสีน้ำเงินกับสีแดงยังมีอะไรอีกไหมคะ
1: ตัวอักษรค่ะ
0: ตัวอักษรอะไรบ้างคะ
1: S กับ N ค่ะ
0: S กับ N ใช่ไหมคะแล้วฝั่งไหนมีตัวอักษรอะไรคะสีแดงมีตัวอักษรอะไรเอ่ย
1: ตัว N ค่ะ
0: ตัว N แล้วสีน้ำเงิน
1: ตัว S
0: อ่ะโอเคค่ะให้กับเพื่อนหน่อยค่ะมาดูนะคะก็คือลักษณะของแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กมีลักษณะเป็นแท่งด้านหนึ่งมีตัวอักษร N ด้านหนึ่งมีตัวอักษร S นั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนทิศที่นักเรียนรู้จักมีทิศอะไรบ้างอ่ะขอกลุ่ม3ใช่ไหมคะขอกลุ่ม3นักเรียนรู้จักทิศอะไรบ้าง
2: ทิศเหนือ
0: มีทิศเหนือที่อะไรคะ
2: ทิศใต้ค่ะ
0: ทิศใต้ที่อะไรคะ
2: ทิศตะวันออก
0: ทิศตะวันออก
2: ทิศตะวันตก
0: ทิศตะวันตกปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะทิศที่นักเรียนรู้จักนะคะก็จะมีทิศตะวันออกทิศตะวันตกแล้วก็ทิศเหนือและทิศใต้นั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนมีคำถามนะคะถามว่านักเรียนคิดว่าปลายแท่งแม่เหล็กที่มีตัวอักษร N และ Sเกี่ยวข้องกับทิศหรือไม่อย่างไรเกี่ยวไหมคะไหนใครจะตอบเป็นตัวแทนตอบให้หน่อยกลุ่ม3ใช่ไหมฟังคำตอบของกลุ่ม3นะคะกลุ่มอื่นดูสิคะว่าเราคิดเหมือนกับเพื่อนไหม
3: เกี่ยวข้องครับ
0: เกี่ยวข้องอย่างไร
3: ตัว N เป็นทิศเหนือครับตัว S เป็นทิศใต้
0: เพื่อนบอกว่าเกี่ยวข้องก็คือตัว N เป็นทิศเหนือตัว S เป็นทิศใต้แล้วเพื่อนกลุ่มอื่นล่ะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมหรือเห็นแตกต่างเห็นด้วยไหมคะมีเห็นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบจากกิจกรรมในวันนี้นะคะจากที่เพื่อนได้ตอบว่านักเรียนเข้าใจถูกต้องหรือไม่นะคะจากกิจกรรมวันนี้ค่ะซึ่งกิจกรรมวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมที่2ขั้วแม่เหล็กเกี่ยวข้องกับทิศอย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายเกี่ยวกับขั้วแม่เหล็กความสัมพันธ์ของขั้วแม่เหล็กกับทิศและลงความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ใช้ทำเข็มของเข็มทิศได้นั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนจะได้ใช้ในวันนี้นั่นก็คือเข็มทิศนั่นเองค่ะสำหรับวิธีทำในกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะมีด้วยกัน2ข้อก็คือข้อที่7และข้อที่8นะคะโดยที่คุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำไปทีละข้อเดี๋ยวในช่วงแรกนะคะเราจะมาทำในข้อที่7กันก่อนเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางอ่านวิธีทำข้อที่7พร้อมกันนะคะว่าวิธีทำข้อที่7เขาให้ทำอะไรบ้าง

0: สำหรับข้อที่7นะคะนักเรียนจะต้องพูดคุยเกี่ยวกับขั้วแม่เหล็กนะคะว่าขั้วแม่เหล็กมีขั้วอะไรบ้างนะคะแล้วก็เชื่อมโยงความสัมพันธ์นะคะของขั้วแม่เหล็กกับทิศนะคะว่าเขามีความสัมพันธ์กันอย่างไรในข้อที่7นี้นะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจนะคะโดยคุณครูมีคำถามนะคะหลังจากที่นักเรียนอ่านวิธีทำกันไปนักเรียนเข้าใจในการทำวิธีทำไหมนักเรียนคะนักเรียนจะต้องเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งใดกลุ่ม5ค่ะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งใดคะ
1: ของขั้วแม่เหล็กครับ
0: เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างขั้วแม่เหล็กกับอะไรคะ
1: ทิศครับ
0: กับทิศเพื่อนตอบถูกไหมคะกลุ่มอื่นเพื่อนตอบถูกไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะถ้าเห็นด้วยปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเชื่อมโยงความสัมพันธ์นะคะนักเรียนจะต้องเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างขั้วแม่เหล็กกับทิศนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนจะต้องใช้คนในการพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเชื่อมโยงความสัมพันธ์จากแหล่งข้อมูลใดคะนักเรียนจะต้องนำแหล่งข้อมูลใดมาพูดคุยเอ่ยจำได้ไหมคะเราจะต้องพูดคุยเกี่ยวกับขั้วแม่เหล็กแล้วก็ทิศใช่ไหมคะนักเรียนจะนำข้อมูลอะไรมาพูดคุยกับเพื่อนภายในกลุ่มคะนำข้อมูลมาจากที่ไหนจากแหล่งใดได้ไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางได้ไหมคะตอบได้ไหมคะถ้าตอบไม่ได้ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่านักเรียนจะต้องใช้ข้อมูลในแหล่งใดนะคะนักเรียนจะต้องใช้ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลในชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้สังเกตการวางตัวของแท่งแม่เหล็กกันไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เทียบกับทิศนักเรียนจะต้องนำข้อมูลจากชั่วโมงที่แล้วนะคะมาพูดคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างขั้วแม่เหล็กกับทิศว่าเขามีความสัมพันธ์กันอย่างไรพอเข้าใจไหมคะนักเรียนพอเข้าใจไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปทำกิจกรรมนะคะในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทบาทของคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนกันก่อนนะคะว่าในวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างสำหรับบทบาทของคุณครูนะคะมีดังนี้ค่ะ1 นะคะให้คุณครูแจกใบงานเรื่องขั้วแม่เหล็กกับทิศให้กับนักเรียนค่ะและข้อที่2 นะคะให้คุณครูคอยช่วยเหลือในการฝึกให้นักเรียนใช้หลักฐานมาสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนค่ะและบทบาทของนักเรียนนะคะก็คือมีดังนี้ค่ะ1ค่ะให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของขั้วแม่เหล็กกับทิศและ2ค่ะให้นักเรียนใช้หลักฐานมาสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นของตนเองนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือบทบาทของคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนปลายทางค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนนะคะในการอภิปรายภายในกลุ่มเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของขั้วแม่เหล็กกับทิศนะคะเมื่อนักเรียนอภิปรายภายในกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันอภิปรายอีก1ครั้งค่ะนักเรียนพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
0: นักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปอภิปรายผลกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้นักเรียนต้นทางก็อภิปรายภายในกลุ่มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลพร้อมกันนะคะนักเรียนคะผลการรวบรวมข้อมูลแม่เหล็กมีการวางตัวในทิศใดขอกลุ่ม5กลุ่ม5ยกมือก่อนกลุ่ม4ยกมือก่อนค่ะแม่เหล็กมีการวางตัวในทิศใดคะ
1: ทิศเหนือและทิศใต้ครับ
0: เพื่อนบอกว่าทิศเหนือกับทิศใต้เพื่อนกลุ่มอื่นเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันค่ะก็คือหากนำแท่งแม่เหล็กมาแขวนให้แกว่งอย่างอิสระแม่เหล็กจะมีการวางตัวในแนวทิศเหนือทิศใต้เสมอนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนปลายแท่งแม่เหล็กขั้วใดชี้ไปทางทิศเหนือและปลายแท่งแม่เหล็กขั้วใดชี้ไปทางทิศใต้เอ่ยขอให้กลุ่ม2บ้างได้ไหมคะให้เพื่อนตอบบ้างนะคะมี2คำตอบนะคะแม่เหล็กขั้วใดชี้ไปทางทิศเหนือเอ่ยคำตอบแรก
1: ตัว N ค่ะ
0: ทิศปลายแม่เหล็กที่มีสัญลักษณ์ N ชี้ไปทางทิศเหนือใช่ไหมคะคำถามที่2ปลายแท่งแม่เหล็กขั้วใดที่ชี้ไปทางทิศใต
1: ้ตัวอักษร S
0: ปลายที่มีตัวอักษร S ชี้ไปทางทิศใต้นะคะมาดูคำตอบกันค่ะนักเรียนคะคำตอบก็คือปลายแท่งแม่เหล็กด้านที่มีตัวอักษร N เป็นขั้วเหนือชี้ไปทางทิศเหนือและปลายแท่งแม่เหล็กด้านที่มีอักษร S เป็นขั้วใต้ชี้ไปทางทิศใต้นั่นเองค่ะนักเรียนคะด้านที่ชี้ไปทางทิศเหนือเรียกว่าขั้วเหนือเป็นปลายด้านที่มีตัวอักษร N หรือ Northซึ่งคำว่า north ในภาษาอังกฤษแปลว่าทิศเหนือส่วนด้านที่ชี้ไปทางทิศใต้เรียกว่าขั้วใต้เป็นปลายด้านที่มีตัวอักษร s หรือ south ซึ่งคำว่า south ในภาษาอังกฤษนะคะก็แปลว่าทิศใต้นั่นเองนะคะนักเรียนคะจากที่ถามคำถามตอบคำถามไปก่อนหน้านี้แล้วนักเรียนพอที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างขั้วแม่เหล็กและทิศได้อย่างไรนักเรียนคะนักเรียนจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างขั้วแม่เหล็กและทิศได้อย่างไรบ้างได้ไหมคะแม่เหล็กปลายด้านไหนที่ชี้ไปทางทิศเหนือปลายด้านไหนที่ชี้ไปทางทิศใต้ขอกลุ่ม5เมื่อกี้ที่ตอบมานักเรียนพอจะเชื่อมโยงขั้วแม่เหล็กกับทิศได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: ขั้วไหนของแม่เหล็กเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าแม่เหล็กมีกี่ขั้วนะคะ
2: 2ค่ะ
0: 2ขั้วคือขั้วอะไรกับขั้วอะไรบ้าง
2: ขั้วเหนือและขั้วใต้ค
0: ่
2: ะ
0: มีขั้วเหนือกับขั้วใต้ขั้วเหนือชี้ไปทางทิศไหนคะขั้วเหนือชี้ไปทางทิศไหนคะขั้วเหนือมีสัญลักษณ์อะไรเอ่ย
2: ตัว N ค่ะ
0: ตัว N แสดงว่าด้านที่เป็นขั้วเหนือที่มีสัญลักษณ์ N ชี้ไปทางทิศไหน
2: เหนือค่ะ
0: ชี้ไปทางทิศเหนือใช่ไหมคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือขั้วใต้ใช่ไหมคะมีสัญลักษณ์อะไรอยู
2: ่ S ค่ะ
0: มี S อยู่ใช่ไหมคะแล้วขั้วใต้ชี้ไปทางทิศไหนคะชี้ไปทางทิศใต้ใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะกลุ่มอื่นนักเรียนต้นทางกลุ่มอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนนักเรียนปลายทางล่ะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะถ้าเห็นด้วยกับเพื่อนนะคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคะขั้วแม่เหล็กและทิศมีความสัมพันธ์กันดังนี้นะคะก็คือหากนำแท่งแม่เหล็กมาแขวนให้แกว่งได้อย่างอิสระขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอและขั้วใต้ของแท่งแม่เหล็กจะชี้ไปทางทิศใต้เสมอนั่นเองค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะเราก็ทำกิจกรรมในข้อที่7เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมในข้อที่8โดยให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านวิธีทำพร้อมกันในข้อที่8ได้ไหมคะถ้าได้นะคะเราไปอ่านวิธีทำในข้อที่8นะคะว่าเขาให้ทำอะไร

0: บ้างสำหรับข้อที่8นะคะนักเรียนจะต้องสังเกตเข็มทิศใช่ไหมคะพอนักเรียนสังเกตเข็มทิศแล้วนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายนะคะว่าสิ่งที่ใช้ทำเข็มของเข็มทิศนะคะเขาทำมาจากอะไรนะคะโดยที่นักเรียนจะต้องเขียนอธิบายและออกมานำเสนอโดยใช้หลักฐานมาสนับสนุนนะคะว่านักเรียนคิดว่าสิ่งใดที่ใช้ทำเข็มทิศนักเรียนก็เขียนอธิบายและออกมานำเสนอพร้อมใช้หลักฐานมาสนับสนุนด้วยนะคะนักเรียนพอเข้าใจไหมคะเดี๋ยวถ้าพอเข้าใจมาตรวจสอบความเข้าใจอีกหนึ่งครั้งนะคะหลังจากที่นักเรียนอ่านวิธีทำไปนะคะนักเรียนคะในข้อที่8นี้นะคะนักเรียนจะต้องสังเกตอะไรขอให้กลุ่ม2บ้างได้ไหมคะนักเรียนจะต้องสังเกตอะไรเอ่ย
1: รูปค่ะ
0: สังเกตอะไรนะคะ
1: รูปค่ะ
0: รูปของอะไร
1: เข็มทิศ
0: รูปของเข็มทิศใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะสังเกตเข็มทิศจริงๆก็ได้นะคะหรือถ้าไม่มีเข็มทิศจริงๆนักเรียนก็สังเกตจากรูปของเข็มทิศก็ได้นะคะโดยที่สิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตก็คือนักเรียนจะต้องสังเกตเข็มทิศนั่นเองค่ะต่อมานะคะเมื่อนักเรียนสังเกตเข็มทิศแล้วนะคะนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายและนำเสนอเกี่ยวกับอะไรนักเรียนจะต้องนำเสนอเกี่ยวกับอะไรคะกลุ่ม4ค่ะ
2: สิ่งที่ใช้ทำเข็มของเข็มทิศครับ
0: เพื่อนบอกว่านักเรียนจะต้องเขียนอธิบายและนำเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่นำมาใช้ทำเข็มของเข็มทิศใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะกลุ่มอื่นเห็นด้วยนะคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะถ้าเห็นด้วยกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวไปดูคำตอบกันค่ะนักเรียนคะนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายและพูดนำเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่ใช้ทำเข็มของเข็มทิศนั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วนักเรียนจะต้องเขียนและพูดอย่างไรจึงจะน่าเชื่อถือคะกลุ่ม3ค่ะต้องเขียนและพูดอย่างไรให้ข้อมูลของเราน่าเชื่อถือ
3: ใช้หลักฐานมาสนับสนุนครับ
0: เพื่อนบอกว่าใช้หลักฐานมาสนับสนุนถูกต้องไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนถูกต้องใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเห็นด้วยไหมคะนักเรียนจะต้องเขียนและพูดโดยมีหลักฐานมาสนับสนุนนะคะซึ่งการนำหลักฐานมาสนับสนุนนะคะก็จะทำให้ข้อนักเรียนได้นะคะมีความน่าเชื่อถือนั่นเองค่ะนักเรียนคะหากเพื่อนมีข้อโต้แย้งหรือมีข้อเสนอแนะที่มีเหตุผลนักเรียนควรทำอย่างไรคะนักเรียนควรทำอย่างไรตอบได้ไหมคะเมื่อเรานำเสนอออกมานำเสนอให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนมีข้อโต้แย้งหรืออาจจะมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะคะที่มีเหตุผลนะคะนักเรียนควรทำอย่างไรนะคะขอกลุ่ม3ควรทำอย่างไรเอ่ย
4: รับฟังข้อเสนอจากผู้ฟังค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าต้องรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ฟังเห็นด้วยไหมคะ
5: เห็นด้วยค
0: ่
5: ะ
0: เห็นด้วยนักเรียนปลายทางเห็นด้วยใช่ไหมคะแล้วค่ะนักเรียนคะหากเพื่อนมีข้อโต้แย้งหรือข้อเสนอแนะที่มีเหตุผลนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำเลยนะคะนักเรียนจะต้องรับฟังสิ่งที่เพื่อนโต้แย้งหรือเสนอแนะมานะคะพร้อมกับพิจารณาว่าข้อโต้แย้งของเพื่อนหรือข้อเสนอแนะนั้นมีเหตุผลหรือไม่และหากมีเหตุผลนักเรียนควรยอมรับและนำไปปรับปรุงและแก้ไขต่อไปค่ะและนี่นะคะก็คือการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะนักเรียนคะพอนักเรียนทำกิจกรรมในข้อที่8เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องบันทึกผลนักเรียนจะต้องบันทึกผลในหน้าที่60ค่ะนักเรียนลองเปิดไปที่หน้าที่60ค่ะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะเปิดไปในใบงาน

ันหน้าที่60ค่ะเปิดหรือยังเอ่ยนักเรียนต้นทางเปิดแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องบันทึกนะคะพอนักเรียนสังเกตเข็มทิศแล้วนะคะนักเรียนจะต้องบันทึกสิ่งที่นักเรียนสังเกตในส่วนนี้ในข้อที่4นะคะการอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ใช้ทำเข็มของเข็มทิศนะคะในส่วนนี้นักเรียนคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในส่วนนี้นักเรียนจะต้องบันทึกอย่างไรสำหรับในส่วนนี้นะคะนักเรียนจะต้องบันทึก2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนแรกนักเรียนจะต้องบันทึกสิ่งที่ใช้ทำเข็มของเข็มทิศว่าคืออะไรนะคะในส่วนนี้นักเรียนคิดว่าสิ่งใดที่ใช้ทำเข็มของเข็มทิศนักเรียนก็เขียนคำตอบลงไปในส่วนแรกได้เลยนะคะต่อมาส่วนที่2นะคะก็คือหลักฐานที่สนับสนุนคืออะไรนักเรียนใช้หลักฐานอะไรมาสนับสนุนคำตอบในส่วนที่1นักเรียนก็เขียนหลักฐานที่นักเรียนใช้ลงไปนะคะว่าใช้หลักฐานอะไรมาสนับสนุนคำตอบในส่วนที่1นะคะนักเรียนพอเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางพอเข้าใจแล้วนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะถ้าพอเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนมาดูในส่วนของแบบประเมินตนเองก่อนนะคะก่อนที่จะให้นักเรียนทำกิจกรรมนะคะในแบบประเมินตนเองเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะต้องประเมินตนเองในข้อที่เท่าไหร่เอ่ยข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่4และข้อที่5ในหน้าที่62นะคะในข้อที่4ก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายความสัมพันธ์ของขั้วแม่เหล็กกับทิศได้นะคะส่วนข้อที่5นักเรียนจะต้องพูดอธิบายสิ่งของใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับแม่เหล็กโดยมีหลักฐานมาสนับสนุนนะคะในข้อที่4และข้อที่5นี้นะคะนักเรียนลองพิจารณาตัวเองว่านักเรียนทําได้อยู่ในระดับใดถ้านักเรียนทําได้ดีแสดงว่านักเรียนจะต้องระบายกี่ดาวคะ3ดาวได้บ้างนักเรียนจะต้องระบายกี่ดาวเอ่ย2ดาวแต่ถ้ายังทําได้ไม่ดีนักเรียนจะต้องระบายกี่ดาว1ดาวนะคะส่วนในช่องนี้นะคะสิ่งที่ฉันจะทําให้ดีขึ้นนักเรียนลองพิจารณาตัวเองว่าในชั่วโมงนี้นักเรียนทําดีไหมถ้ายังทําไม่ดีก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปนะคะว่านักเรียนจะคิดว่าจะทําให้ดีขึ้นในครั้งถัดไปนั่นเองค่ะนักเรียนพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนนะคะไปสังเกตลักษณะของเข็มทิศกันนะคะว่าเข็มของเข็มทิศนะคะเขาทำมาจากสิ่งใดนักเรียนก็ลองไปสังเกตเข็มทิศนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสังเกตเข็มทิศกันค่ะไปกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นักเรียนต้นทางนะคะก็ได้สังเกตลักษณะของแท่งแม่เหล็กเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางออกมานำเสนอผลการสังเกตของนักเรียนนะคะเอาละค่ะกลุ่มไหนจะออกมานำเสนอผลการสังเกตบ้างคะขอเลือกเป็นกลุ่ม4ค่ะเชิญค่ะส่งตัวแทนยืนตรงนี้เลยค่ะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะนักเรียนต้นทางกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนักเรียนปลายทางฟังเพื่อนด้วยนะคะเอาละค่ะเชิญค่ะ
1: เข็มของเข็มทิศทำมาจากแม่เหล็กเนื่องจากการสังเกตของเข็มของเข็มทิศครับมีการวางตัวในทิศเหนือและทิศใต้ครับ
0: เพื่อนบอกว่าสิ่งที่ใช้ทำเข็มของเข็มทิศทำมาจากแม่เหล็กใช่ไหมคะก็คือเพื่อนสังเกตว่าสังเกตของเพื่อนก็คือสังเกตว่าเข็มของเข็มทิศมีการวางตัวในแนวทิศเหนือกับทิศใต้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะใช้หลักฐานอะไรมาคะ
1: เมื่อชั่วโมงที่แล้วครับ
0: เมื่อชั่วโมงที่แล้วก็คือใช้หลักฐานจากเข็มทิศแล้วก็ข้อมูลจากเมื่อชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับเมื่อชั่วโมงที่แล้วหนูสังเกตอะไรไปคะ
1: แม่เหล็กครับ
0: สังเกตแนวการวางตัวของแม่เหล็กใช่ไหมคะแล้วแม่เหล็กเขามีการวางตัวในแนวทิศไหนคะ
1: ทิศเหนือและทิศใต้ครับ
0: ทิศเหนือและทิศใต้ทําให้หนูคิดว่าเข็มของเข็มทิศทํามาจากแม่เหล็กใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: กลุ่มอื่นได้คําตอบแบบเดียวกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะมีข้อเสนอแนะให้เพื่อนไหมคะมีไม่เอ่ยมีข้อโต้แย้งไหมคะไม่มีแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะถ้าเห็นด้วยกับเพื่อนนะคะก็ปรบมือให้กับกลุ่ม4ด้วยค่ะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามมาอภิปรายผลกันนักเรียนนะคะอยากถามว่านักเรียนสังเกตเห็นอะไรบนเข็มทิศบ้างสังเกตเห็นอะไรเอ่ยบนเข็มทิศตัวอักษรเห็นเข็มของเข็มทิศเห็นตัวอักษรใครจะตอบขอตัวแทนตอบหน่อยค่ะขอให้กลุ่มหนึ่งได้ตอบบ้างนะคะสังเกตเห็นอะไรบ้างเอ่ย
2: ตัวอักษรครับ
0: ตัวอักษรเห็นตัวอักษรอะไรบ้างเอ่ย
2: n
0: มีตัว n
2: s
0: มีตัว s มีตัว e. อะไรคะตัว e

0: มันอยู่
1: และตัว W คนอื่นเห็นอะไรอีกบ้างคะเมื่อกี้กลุ่ม3ยกมือใช่ไหมคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเห็นอะไรนะคะพอสังเกตเข็มทิศแล้วเพื่อนบอกว่าเห็นตัวอักษรแล้วกลุ่ม3เห็นอะไรอีกคะ
0: เข็มของเข็มทิศครับ
1: เห็นเข็มของเข็มทิศใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวปรบมือให้กับเพื่อนที่ตอบด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันค่ะสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นนะคะนักเรียนอาจจะสังเกตเห็นสัญลักษณ์ทิศตะวันออกที่เป็นสัญลักษณ์ตัว E ทิศตะวันตกที่เป็นสัญลักษณ์ W ทิศเหนือที่เป็นสัญลักษณ์ N ทิศใต้ที่เป็นสัญลักษณ์ S นะคะและมีเข็มอยู่ตรงกลางนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นบนเข็มทิศใช่ไหมคะนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าเข็มของเข็มทิศทำมาจากสิ่งใดขอให้กลุ่ม2ได้ตอบบ้างได้ไหมคะเข็มของเข็มทิศทำมาจากสิ่งใด
0: แม่เหล็กค่ะ
1: ทำมาจากแม่เหล็กเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนะคะก็คือเข็มของเข็มทิศทำมาจากแม่เหล็กนั่นเองค่ะนักเรียนมีหลักฐานใดมาสนับสนุนคำตอบของนักเรียนคะตอบจากที่เพื่อนได้นำเสนอไปก็ได้นะคะนักเรียนใช้หลักฐานใดมาสนับสนุนเอ่ยกลุ่ม4ค่ะใช้หลักฐานอะไรมาสนับสนุนคะ
0: จากชั่วโมงที่แล้วครับ
1: ใช้หลักฐานจากชั่วโมงที่แล้วข้อมูลจากชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้สังเกตอะไรไปนะคะ
0: แม่เหล็กครับ
1: สังเกตแนวการวางตัวของแม่เหล็กไปใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนนะคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะเอาละค่ะหลักฐานที่ใช้สนับสนุนคำตอบนักเรียนนะคะก็มีดังนี้ค่ะก็คือนักเรียนอาจจะใช้หลักฐานก็คือเข็มของเข็มทิศนะคะจะวางตัวในแนวทิศเหนือใต้เสมอซึ่งเหมือนกับผลการทำกิจกรรมที่แท่งแม่เหล็กจะวางตัวในแนวทิศเหนือทิศใต้เสมอนั่นเองค่ะโดยเข็มของเข็มทิศด้านหนึ่งซึ่งป้ายสีไว้หรือมีลักษณะเป็นหัวลูกศรเป็นขั้วเหนือของแม่เหล็กจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอและป้ายอีกด้านหนึ่งจะเป็นขั้วใต้ของแม่เหล็กจะชี้ไปทางทิศใต้เสมอนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือหลักฐานที่นักเรียนใช้มาในการสนับสนุนนะคะนักเรียนคะในหน้าที่60นะคะนักเรียนคนใดที่บันทึกไม่เสร็จก็บันทึกให้เสร็จนะคะแล้วนำไปและนำมาส่งกับคุณครูนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางคนใดที่ยังบันทึกไม่เสร็จบันทึกให้เสร็จนะคะแล้วนำไปส่งให้กับคุณครูปลายทางด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนจะต้องบันทึกนักเรียนบันทึกอย่างไรนะคะก็คือสิ่งที่ใช้ทำเข็มของเข็มทิศคืออะไรเอ่ยคือแม่เหล็กนะคะซึ่งหลักฐานที่สนับสนุนก็คือเข็มของเข็มทิศจะวางตัวในแนวทิศเหนือทิศใต้เสมอซึ่งเหมือนกับผลการทำกิจกรรมนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะที่นักเรียนได้สังเกตแนวการวางตัวของแท่งแม่เหล็กไปนะคะนักเรียนก็สามารถเขียนได้ดังนี้ได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะก็ใกล้หมดชั่วโมงแล้วอยากจะให้นักเรียนนะคะลองสรุปกิจกรรมหลังจากที่ได้ทำไปในวันนี้นะคะว่านักเรียนได้สังเกตเข็มของเข็มทิศนะคะว่าทำมาจากสิ่งใดแล้วให้เหตุผลมาแล้วนะคะนักเรียนลองสรุปกิจกรรมด้วยตัวเองก่อนได้ไหมคะมีนักเรียนคนไหนจะลองสรุปกิจกรรมให้เพื่อนได้ฟังบ้างคะกลุ่มไหนเอ่ยขอตัวแทนเดี๋ยวคุณครูช่วยขอตัวแทนได้ไหมคะขอเป็นกลุ่ม4เป็นผู้หญิงบ้างได้ไหมเอ่ยจากกิจกรรมในวันนี้นักเรียนทราบไหมคะว่าแม่เหล็กมีกี่ขั้ว
0: 2ขั้ว
1: เพื่อนบอกว่าแม่เหล็กมี2ขั้วมีขั้วอะไรบ้าง
0: ขั้วใต้กับขั้วเหนือค่ะ
1: มีขั้วเหนือกับขั้วใต้ใช่ไหมคะแล้วปลายด้านใดของแท่งแม่เหล็กชี้ไปทางทิศเหนือคะขั้วไหนของแม่เหล็กที่ชี้ไปทางทิศเหนือ
0: ตัวอักษร N ค่ะ
1: ตัวอักษร N ก็คือขั้วเหนือใช่ไหมคะแล้ว ปลายด้านใดของแท่งแม่

0: เหล็กหรือขั้วใดของแท่งแม่เหล็กชี้ไปทางทิศใต้คะ
1: S ค
0: ่
1: ะ
0: ปลายด้านที่มีตัวอักษร S ใช่ไหมคะก็คือขั้วใต้ชี้ไปทางทิศใต้ใช่ไหมคะแล้วจากการที่ได้ทำกิจกรรมในวันนี้แม่เหล็กสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำอะไรได้บ้างคะ
1: ชี้ทิศทางได้ค่ะ
0: ชี้ทิศทางได้ใช้ทำอะไรได้คะ
1: ดู
0: อะไรที่บอกทิศทางเราได้
1: เข็มทิศค
0: ่
1: ะ
0: ใช้ทำเข็มทิศได้ใช่ไหมคะนักเรียนคะกลุ่มอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะที่เพื่อนสรุปมาเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะถ้าเห็นด้วยกับเพื่อนปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะจากกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือสรุปได้ว่าแม่เหล็กมี2ขั้วคือขั้วเหนือและขั้วใต้ซึ่งแม่เหล็กขั้วเหนือจะชี้ไปทางทิศเหนือแม่เหล็กขั้วใต้จะชี้ไปทางทิศใต้เสมอสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำเข็มทิศเพื่อบอกทิศต่างๆได้นั่นเองค่ะค่ะก็คือเป็นสรุปผลการทำกิจกรรมนั่นเองค่ะก่อนที่จะหมดเวลากันไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะว่านักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนนะคะก็คือเรื่องแม่เหล็กเข้าใกล้กันจะเป็นอย่างไรซึ่งชั่วโมงถัดไปนะคะก็เป็นชั่วโมงที่1ค่ะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะมีด้วยกัน3อย่างค่ะคืออย่างที่1แม่เหล็กอย่างที่2เชือกฟางและอย่างที่3นะคะใบงานเรื่องขั้วแม่เหล็กกับทิศหน้าที่65ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะนักเรียนคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีล่ะทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: ย่แล้วนับสี่ย่แล้ว
1: หนึ่งสอง
2: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้งเจ็ดมหัศจรรย์ก่อนที่นับสี่จะนับถึงสี่แล้วตัวละลายเหลว
1: สอง
0: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
2: นับสี่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับสี่ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
0: ก็นับสี่ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับสี่อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
2: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้งเจ็ดก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับสี่ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่
6: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
7: 8:25 นถึง 10:40 น
6: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
8: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Okay. Kapun ka.
1: Oh, how much?
0: Oh, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้ว
1: okay, thank you.
2: จากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher สไปเดอร์
1: thank you
2: อ๋อมันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
7: เนาะสบายดีเนาะ
6: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
8: ดีมากหรอบ่ยายเอาบอกตัวมาฝาก
7: ครับยาย
9: ที่ตาเดี๋ยวพาไปวงพิธีชีวิตบ้านของบ้านเฮาเด
10: ้ได้ครับตาม
6: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: หาเล่นก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
1: อยุธยาล่มแล้ว
0: ฝันไปเหรอ
1: ตื่นได้แล้วอาหารเช้าเสร็จแล้ว
2: คุณปู่คะคุณแม่ของตะวันให้เอาไข่ไก่สดมาให้ค่ะ
1: ดูเหมือนว่าเมฆจะฝันถึงช่วงที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายแล้วล่ะมั้ง
2: ล่มสลายกรุงศรีอยุธยาที่สวยงามน่ะเหรอคะ
1: ใช่ลูกเพราะเกิดศึกสงคราม
0: สงครามนี่ไม่ดีเลยนะครับมีแต่ความสูญเสีย
2: ตะวันไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยตะวันสงสารคนสมัยนั้น
1: มันเป็นอดีตไปแล้วพวกเราที่อยู่ในปัจจุบันมีหน้าที่เรียนรู้และศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นนำบทเรียนมาปรับใช้เป็นประโยชน์กับปัจจุบันเขาเรียกว่าวิชาประวัติศาสตร์ยังไงล่ะจ๊ะแต่หลานไม่ต้องเสียใจไปหรอกเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีจอมทัพผู้เกรงใครผู้หนึ่งท่านได้นำทัพพลทหารกล้าทั้งทัพบกทัพเรือไปรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสถาปนาศูนย์กลางแห่งอำนาจขึ้นใหม่แทนอาณาจักรอยุธยาที่ล่มสลายในปีพุทธศักราช2310ภายใต้ชื่อกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรและท่านผู้นั้นก็คือพระเจ้าตากสินมหาราช
3: นอกเมืองจันทบูรณ์2เดือนหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลาย
0: เนี่ยเราทหารกล้าทำไมดูเหนื่อยล้ากันจัง
2: อย่าพูดเสียงดังสิเมฆพี่ๆเขาพักผ่อนอยู
4: ่พญาจันทบูรณ์สั่งลั่นดาลปิดประตูเมืองเตรียมรับมือแล้วพระเจ้าข้าด้วยเห็นว่าชัยภูมิที่ตั้งดีกว่าจึงไม่ยอมออกมารบแต่หากทัพขุนหลวงตากล่าถอยข้าศึกจักล้อมตีได้หลายทางเพราะชำนาญพื้นที่แต่หากตั้งทัพประจันหน้ากันต่อไปฝ่ายแล้วก็จะขาดเสบียงอาหารทหารที่ไร้เรี่ยวแรงก็มีแต่จะถูกโจมตีเอาตามใจชอบ
5: เราจะตีเมืองจันทบูรณ์ในค่ำวันนี้ศึกครั้งนี้ต้องชนะเท่านั้นเมื่อไพรพลกินมื้อเย็นแล้วเสร็จสั่งนายไพร่เทข้าวปลาอาหารที่เหลือทิ้งให้สิ้นปล่อยหม้อข้าวหม้อแกงอย่าให้เหลือเราจะไปกินมื้อหน้าด้วยกันที่ในเมืองในวันรุ่งพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็ตายซะด้วยกันทั้งทัพ
0: พี่เทข้าวทิ้งทำไมไม่เสียดายหรอ
2: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
5: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าถ้าต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้ดูไล่ลงควบลงไ
2: ล่สู้ๆนะคะทุกคนขอให้ชนะนะคะ
0: เข้าใจแล้วพระเจ้าตากสินทรงสั่งให้ทหารถูกหม้อข้าวหม้อแกงจะได้ฮึกเหิมเพราะรู้ว่าจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด
1: พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อแผ่นดินของเรามีมากล้นทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางมาแทนกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปทรงพระปรีชาสามารถในการรบทั้งทางบกและทางเรืออีกทั้งยังทรงปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในยามที่แผ่นดินเพิ่งจะฟื้นตัวจากภัยสงครามตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชกว่า15ปีด้วยพระอุตสาหะและความกล้าหาญ
2: นี่นายเมฆกำลังคิดเรื่องวีรกรรมทุบหม้อข้าวอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเรียนแบบเลยนะ
0: เฮ้ยไม่ทำหรอกหนาไม่ได้จะไปรบสักหน่อย
1: เปรียบเทียบกับการทุบหม้อข้าวถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ต้องเด็ดขาดแน่วแน่ทำจนกว่าจะสำเร็จเด็กๆเอาแนวคิดที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นการเรียนหนังสือยังไงล่ะถ้าตั้งใจจริงแบบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้องสำเร็จแน่นอน
0: การผจญภัยวันนี้เหนื่อยมากเลยนะแต่ก็ทำให้รู้สึกฮึกเหิมยังไงก็ไม่รู้จริงด้วยเวลาที่เจอกับปัญหาถ้าสู้ไม่ถอยก็จะเอาชนะได้บ้านเมืองของเราต้องการคนแบบนี้เยอะๆเพราะการต่อสู้ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ให้ประเทศไทยเรากลับฟื้นขึ้นได้ใหม่ถ้าไม่มีท่านก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือไม่เราต้องเรียนรู้จากความกล้าหาญมุ่งมั่นของท่านถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้วต้องทำจนสำเร็จฮะใครทุบหม้อข้าว

0: วันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลย
1: ตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
2: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
0: เก่งมากแก่นแก้วนี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
3: ่พวกเจ้าเป็นใครเวทีที่มาซุกซนบนเรือนของข้า

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะนำความรู้เกี่ยวกับเวลานะคะมาเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมโดยระบุเวลานะคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาบอกเวลาในการทำกิจกรรมกับคุณครูก่อนค่ะเริ่มจากกิจกรรมนี้เลยตั้งแต่เราตื่นนอนนักเรียนตื่นนอนในเวลาใดคะ6นาฬิกาบางคนตื่นนอนเวลา5นาฬิกาเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทน1คนออกมาเขียนบอกเวลาค่ะเริ่มจากกลุ่มที่5ก่อนออกมาเขียนบอกเวลาเลยค่ะ

0: ทีได้ค่ะเชฟตื่นนอนเวลา6นาฬิกานะคะต่อไปเป็นเวลาอะไรเอ่ยรับประทานอาหารเช้าเวลาใดนะคะกลุ่มที่4ไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวมากลุ่มที่3กล้าออกมาเขียนนะคะมีหลายกิจกรรมนะคะเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆออกมาเขียนเวลาที่ตนเองนะคะทำกิจกรรมรับประทานอาหารเช้าเวลาใดกล้ากล้ารับประทานอาหารเช้าเวลาใดคะเด็กๆ
1: 7
0: นาฬิกานะคะต่อไปนอกจากกิจกรรมตื่นนอนแล้วรับประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราทำอะไรต่อคะนักเรียนออกจากบ้านมาถึงโรงเรียนเวลาใดกลุ่มที่3ต่อมากลุ่มที่2ค่ะใครเอ่ยสเนลยกก่อนให้สเนลเขียนบอกเวลาเลยออกจากบ้านถึงโรงเรียนเวลาใดเดี๋ยวให้สเนลเขียนบอกเวลาก่อนนะแล้วให้เพื่อนอ่านเวลาของสเนลนะคะสเนลออกจากบ้านถึงโรงเรียนเวลาใดคะ7นาฬิกา10นาทีสเนลกลับไปนั่งที่ได้ต่อไปค่ะเมื่อมาถึงโรงเรียนแล้วเราก็ทำกิจกรรมอะไรต่อเข้าแถวเคารพธงชาติเรียนหนังสือใช่ไหมคะหลังจากเรียนเสร็จแล้วเด็กๆรับประทานอาหารกลางวันเวลาใดเดี๋ยวมากลุ่มที่หนึ่งนะโมค่ะนะโมรับประทานอาหารกลางวันเวลาใดออกมาเขียนเวลาเลย

0: พวกเรารับประทานอาหารกลางวันเวลาใดคะเด็กๆ11:30 น.นั่นเองนะคะต่อไปค่ะต่อไปนักเรียนบางคนหรือว่าบางโรงเรียนนะคะอาจจะรับประทานอาหารกลางวันเวลาเท่าไหร่คะลูก12:00 น.นะคะแต่ว่าน้าโมเขารับประทานอาหารกลางวันเวลา11:30 น.ต่อไปค่ะกลับบ้านเวลาใดกลุ่มให้ไม่มีใครออกใช่ไหมคะเดี๋ยวน้ำหนาวออกมาเขียนเลยค่ะกลับบ้านเวลาใดเดี๋ยวจะเริ่มต้นใหม่แล้วนะตอนนี้ออกมาเขียนครบทุกกลุ่มแล้วนะคะนักเรียนปลายทางสามารถบอกเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆได้เลยนะคะและพิจารณาเวลาด้วยว่านักเรียนทำกิจกรรมนี้เวลาเดียวกับเพื่อนหรือไม่นะคะน้ำหนาวกลับบ้านเวลาใดอันนี้เป็นเวลากลับบ้านนะคะลูกถึงบ้านหรือยังตอนนี้ยังนะเป็นเวลากลับบ้านนะคะ15:00 น.เรียบร้อยเด็กๆคะน้ำหนาวกลับบ้านเวลาใด15:00 น.เลิกเรียนหรือยังน้ำหนาวน่าจะบอกเวลาผิดแน่เลยลูก15:00 น.กี่นาทีคะ
1: 30 นาที
0: เดี๋ยวปิ่นออกมาแก้ไขให้เพื่อนหน่อยเร็วเด็กๆคะอันนี้น้ำหนาวเขาอาจจะกลับบ้านก่อนเวลาเพราะฉะนั้นเวลาปกติที่เด็กๆกลับบ้านเป็นเวลาใดเดี๋ยวให้ปิ่นแก้ไขเลยค่ะลูกลบเลยลบตัวไหนเรียบร้อยแก้ไขเป็น15:30 น.เรียบร้อยต่อไปค่ะต่อไปนะหลังจากกลับบ้านแล้วนักเรียนกลับถึงบ้านเวลาใดเริ่มใหม่กลุ่มที่หนึ่งเดี๋ยวให้ไอติมออกมาเขียนเวลาเลยกลับถึงบ้านเวลาใดตอนนี้เริ่มกลุ่มหนึ่งใหม่แล้วนะคะนักเรียน

0: างสามารถบอกเวลาให้กับคุณครูปลายทางแล้วกับเพื่อนๆได้เลยเขียนถึงไหมลูกถึงไหมคะเวลาได้ถึงบ้าน17แล้วนะแล้วก็อะไรต่อคะเด็ก
1: ๆ
0: 17:30 น.ไอติมกลับไปนั่งที่ได้นะคะต่อไปค่ะกลับถึงบ้านเสร็จปุ๊บเด็กๆทำอะไรกันต่อบางคนอาบน้ำบางคนทำการบ้านเลยคำถามต่อไปนักเรียนรับประทานอาหารเย็นเวลาใดกลุ่มที่2กลุ่มที่2แสดงออกมาหรือยังเมื่อสักครู่นี้ออกมาแล้วเดี๋ยวให้ลูกปัดออกมาบ้างนะคะรับประทานอาหารเย็นเวลาใดเมื่อสักครู่ปิ่นออกมาแก้ไขเวลาให้น้ำหนักแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวคราวนี้เป็นลูกปัดบ้างนะมาช่วยกันบันทึกเวลารับประทานอาหารเย็น18ลูกปัดรับประทานอาหารเย็นเวลาใดคะเด็กๆ18:00 น.มาดูคำถามต่อไปหลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จเด็กๆทำอะไรต
1: ่อนอน
0: บางคนนอนเลยนะคะบางคนอาบน้ำต่อไปทำการบ้านนักเรียนทำการบ้านเวลาใดกลุ่มที่3เมื่อสักครู่ใครออกมาแล้วกล้าออกมาแล้วใช่ไหมคะกลุ่มที่3ใครยังออกมาบันทึกเวลาทำการบ้านข้าวหอมข้าวหอมออกมาบันทึกเวลาทำการบ้านเลยทำการบ้านเวลาใดต่อไปกลุ่มที่4และกลุ่มที่5เตรียมตัวนะเดี๋ยวก่อนเรียบร้อยข้าวหอมรับประทานอาหารเย็นเสร็จข้าวหอมก็ทำการบ้านเลยข้าวหอมกลับไปนั่งที่ได้ค่ะเด็กๆข้าวหอมทำการบ้านเวลาใดคะ18:30 น.ต่อไปหลังจากทำการบ้านเสร็จแล้วก็เข้านอนใช่ไหมคะเด็กๆเข้านอนเวลาใดลูกเข้านอนเวลาใดเดี๋ยวจะให้เซอร์กิตนะคะออกมาเขียนเมื่อสักครู่นี้เซอร์กิตเขาอยากออกมาเขียนมากเลยเขายกมือค้างไว้ตั้งแต่แรกเลยนะคะเข้านอนเวลาใดเด็กๆมาดูเซอร์กิตเข้านอนเวลาใดคะเวลาเท่าไหร่ลูกกี่นาฬิกากี่นาที21:30 น.ใครนอนเร็วกว่านี
2: ้
0: ใครนอนดึกกว่านี้เด็กๆเด็กๆอย่านอนดึกนะคะเด็กๆมือลงเพราะว่าถ้าหากว่าเด็กๆพักผ่อนไม่เพียงพอเดี๋ยวตื่นมาตอนเช้าเป็นยังไงง่วงนอนเรียนไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นใครที่หลับดึกกว่าเวลา21:30 น.เด็กๆต้องนอนให้เร็วขึ้นนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2 3 4และกลุ่มที่5อันนี้เป็นการเขียนบันทึกเวลาในการทำกิจกรรมของเด็กๆนะคะซึ่งเป็นหลายๆคนเลยใช่ไหมคะลูกห้องเรานะคะมีใครกลับถึงบ้านเวลา17:30 น.แบบเพื่อนบ้างเมื่อกี้คนบันทึกอยู่ไหน17:30 น.ใครนอนหลับ21:30 น.เหมือนเพื่อนบ้างแล้วใครนอนหลับเร็วกว่านี้เมื่อสักครู่คุณครูถามไปแล้วใครที่นอนหลับดึกกว่านี้มือลงนะคะเด็กๆใครที่หลับดึกกว่านี้เด็กๆต้องปรับเวลานอนของตัวเองนะซึ่งเวลาในการทำกิจกรรมของเด็กๆแต่ละ

0: กิจกรรมเป็นยังไงคะลูกเหมือนกันไหมของเด็กๆแต่ละคนเวลาในการทำกิจกรรมเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนและกิจกรรมต่างๆพวกนี้เด็กๆ เรียงลำดับเหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมทั้งอ่านกิจกรรมที่ระบุเวลาของเพื่อนๆและเขียนกิจกรรมและระบุเวลาของตนเองด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะคือนักเรียนสามารถอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลาได้ 2. แก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้มีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่านบันทึกกิจกรรมของคนอื่นและเขียนบันทึกกิจกรรมของตนเองเริ่มจากการอ่านบันทึกกิจกรรมกันก่อนเด็กๆมาดูนี่เป็นบันทึกกิจกรรมของใครนี่นะคะเป็นบันทึกกิจกรรมของเด็กหญิงน้ำตาลใจแข็งนั่นเองเขาบันทึกกิจกรรมเมื่อวันที่เท่าไหร่ลูกเขาบันทึกกิจกรรมนะคะในวันอังคารที่9กรกฎาคม2567นั่นเองนะคะบันทึกในวันอังคารที่9กรกฎาคม2567เด็กๆคะเด็กหญิงน้ำตาลเนี่ยเขาตื่นนอนเวลาใด6นาฬิกาเหมือนกับใครเลยนะเมื่อสักครู่นี้เหมือนกับเชฟเลยใช่ไหมคะแล้วเวลา19นาฬิกาเด็กหญิงน้ำตาลเขาทำอะไรคะเวลา19นาฬิกาลูก19นาฬิกาเขาทำอะไรลูกเขาทำการบ้านใช่ไหมคะจากบันทึกกิจกรรมของเขานะคะมีเวลาบอก19นาฬิกาแล้วมีกิจกรรมบอกคือทำการบ้านต่อไปเด็กหญิงน้ำตาลเขาไปเล่นในสนามเวลาใดคะเด็กๆก็มาดูกิจกรรมใช่ไหมคะลูกไปเล่นในสนามอยู่ไหนนะอยู่นี่ใช่ไหมคะก็ไปดูเวลาเวลาคือ12นาฬิกานั่นเองนะคะกลุ่มที่5หนูทำกิจกรรมเหมือนเด็กหญิงน้ำตาลหรือเปล่าเล่นในสนามอันนี้เขาเล่นเวลา12นาฬิกาใช่ไหมคะลูก12นาฬิกานะคะเราก็เตรียมตัวขึ้นมาเรียนในวิชาถัดไปแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเรารับประทานอาหารตั้งแต่เวลา 11:30 น.ถ้าหากว่าเด็กหญิงน้ำตาลคนนี้เขาใช้เวลาในการเล่นในสนาม40นาทีเขาใช้เวลาในการเล่นในสนาม40นาทีแสดงว่าเขาเล่นเสร็จเวลาใดคะลูก12นาฬิกา40นาทีใช่ไหมคะเขาเริ่มเล่นเวลา12นาฬิกาถ้าใช้เวลาเล่น40นาทีแสดงว่าเขาก็เล่นในสนามเสร็จเวลา12นาฬิกา40นาทีนั่นเองต่อไปถ้าหากว่าเด็กหญิงน้ำตาลคนนี้ทำการบ้านเสร็จเวลา19นาฬิกา50นาทีแสดงว่าเด็กหญิงน้ำตาลเขาใช้เวลาในการทำการบ้านกี่นาทีลูกกี่นาทีคะ50นาทีใช่ไหมคะเขาเริ่มทำเวลา19นาฬิกาทำเสร็จเวลา19นาฬิกา50นาทีเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้เวลาในการทำการบ้านทั้งหมด50นาทีถูกต้องเป็นยังไงบ้างการอ่านบันทึกกิจกรรมยากไหมคะลูกไม่ยากนะแล้วบันทึกกิจกรรมของเด็กหญิงน้ำตาลคนนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างคะเริ่มจากข้างบนสุดเลยลูกมีอะไรคะลูกมีชื่อผู้บันทึกกิจกรรมก็คือเด็กหญิงน้ำตาลนั่นเองต่อไปมีอะไรอีกคะวันที่ในการทำกิจกรรมนะคะวันที่ที่เราบันทึกต่อไปมีอะไรอีกลูกมีชื่อผู้ทำกิจกรรมและมีวันที่แล้วมีอะไรอีกก็จะมีเวลาใช่ไหมคะเวลาที่เราทำกิจกรรมอยู่ทางนี้เลยทางด้านซ้ายใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกก็จะมีกิจกรรมที่เขาป ฏิบัตินั่นเองซึ่งกิจกรรมที่น้ำตาลปฏิบัติก็ตั้งแต่นี้เลยตื่นนอนรับประทานอาหารเช้าไปจนถึงเข้านอนเลยนี่เป็นการเขียนบันทึกกิจกรรมของเด็กหญิงน้ำตาลใจแข็งเด็กๆสามารถบันทึกกิจกรรมของตนเองได้ไหมเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ลองบันทึกด้วยตนเองด้วยนะคะซึ่งในการเขียนบันทึกกิจกรรมนะคะกิจกรรมที่เราเขียนนี้อาจจะแตกต่างไปอาจจะแตกต่างกันออกไปอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมลูกและเวลาในการทำกิจกรรมก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะบันทึกการทำกิจกรรมของเด็กหญิงน้ำตาลนี้เขาระบุเวลาเวลาที่เขาระบุนี้เป็นเวลาเริ่มต้นหรือเวลาสิ้นสุดกิจกรรมคะเวลาเริ่มต้นกิจกรรมนะเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆเขียนบันทึกกิจกรรมของตนเองให้เด็กๆเขียนบันทึกเวลาเริ่มต้นในการทำกิจกรรมนะคะเราเขียนเป็นเวลาเริ่มต้นในการทำกิจกรรมนะต่อไปมาดูตัวอย่างต่อไปเป็นบันทึกกิจกรรมของใครคะเนี่ยเป็นบันทึกกิจกรรมของเด็กชายการเก่งเรียนนั่นเองนะคะเด็กชายการนี้เขาบันทึกเด็กชายการเก่งเรียนใช่ไหมเด็กชายกันนี้เขาบันทึกกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรคะลูกกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือนั่นเองนะคะบันทึกกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเห็นไหมเขาบอกกิจกรรมและบอกคนบันทึกด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เราอ่านได้ง่ายขึ้นต่อไปนะคะเด็กชายกันเนี่ยเขาทำกิจกรรมฐานความรู้ในวันที่เท่าไรเวลาใดกิจกรรมฐานความรู้อยู่ตรงไหนเอ่ยเด็กๆก็ต้องไปดูบันทึกของเขาใช่ไหมคะกิจกรรมฐานความรู้อยู่ไหนคะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะลูกกิจกรรมฐานความรู้ทำในวันที่เท่าไรเอ่ยวันที่7ธันวาคมวันพฤหัสใช่ไหมคะ2566แล้วทำเวลาใดทำเวลาใดเอ่ยนี่นะเราก็ไปดูเวลา10นาฬิกา30นาทีนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็สามารถตอบคำถามได้ว่าเด็กชายกันนะคะทำกิจกรรมฐานความรู้ในวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคม2566เวลา10นาฬิกา30นาทียากไหมคะลูกการอ่านบันทึกกิจกรรมไม่ยากถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูให้ยกมือตอบดีกว่าเนาะแล้วก็ให้นักเรียนปลายทางนะคะถ้าใครทราบคำตอบนักเรียนยกมือและตอบให้คุณครูได้เลยนะต่อไปมาดูคำถามต่อไปค่ะคำถามต่อไปคือเด็กชายกันทำกิจกรรมเดินทางไกลในวันที่เท่าไรเวลาใดใครรู้แล้วเชฟยกมือคนแรกเลยเดี๋ยวให้เชฟตอบอีกครั้งหนึ่งนะคะกลุ่มที่3ส่งไมค์ไปให้เชฟเลยทำกิจกรรมเดินทางไกลเดินทางไกลวันที่เท่าไหร่คะลูก
1: วันที่8ธันวาคมครับ
0: เดี๋ยวตรวจสอบสักครู่นะคะกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ไหนนะอยู่นี่ใช่ไหมคะวันที่8ธันวาคมวันศุกร์นะคะแล้วก็เวลาใด
1: 9นาฬิกา15นาทีครับ
0: 9นาฬิกา15นาทีถูกต้องเลยนะคะคำตอบคือวันศุกร์ที่8ธันวาคม2566เวลา9นาฬิกา15นาทีทุกคนปรบมือให้เชฟหน่อยค่ะตอบได้อย่างถูกต้องรวดเร็วคุณครูให้ดาวเพิ่ม1ดาวนะเดี๋ยวมารับดาวกับคุณครูหลังจากจบชั่วโมงนี้นะคะกลุ่มที่4ต่อไปค่ะคำถามต่อไปวันศุกร์ที่8ธันวาคม2566เด็กชายกันทำกิจกรรมใดบ้างเดี๋ยวให้ตอบกลุ่มละ1กิจกรรมดีไหมคะเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนกลุ่มที่1ใครจะตอบตอบ1กิจกรรมวันที่8ธันวาคมทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
2: ออกกำลังกายครับ
0: กิจกรรมที่1ได้แล้วออกกำลังกายถูกต้องต่อไปกลุ่มที่2ใครดีตอบได้เลยค่ะ
3: เข้าแถวเคารพธงชาติค่ะ
0: เข้าแถวเคารพธงชาติถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยอยู่ในวันศุกร์ที่8ธันวาคมต่อไปกลุ่มที่3
4: เดินทางไกลครับ
0: เดินทางไกลถูกต้องไหมคะ มาดูสิถูกต้องเดินทางไกลอยู่ในวันศุกร์ที่8ธันวาคมต่อไปกลุ่มที่4
1: พิธีปิดค่ายครับ
0: ทำกิจกรรมเป็นพิธีปิดค่ายถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยกลุ่มที่4ต่อไปกลุ่มที่5มีอีกไหมหมดหรือยังยังไม่หมดใช่ไหมกลุ่มที่1ส่งไหมให้กลุ่มที่5ตอบคำถามหน่อยค่ะวันศุกร์ที่8ธันวาคมเด็กชายการทำกิจกรรมใดบ้างเพื่อนตอบมา4กิจกรรมแล้ว
4: เดินทางกลับบ้านครับ
0: เดินทางกลับบ้านถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้ตนเองหน่อยนะคะถึงเราจะไม่ได้เป็นตัวแทนในการตอบคำถามแต่เราก็ส่งตัวแทนกลุ่มในการตอบคำถามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะลูกทุกคนคุณครูให้ดาวเพิ่มกลุ่มละ1ดาวนะคะต่อไปมาดูกันว่าคำตอบของเด็กๆนั้นนำมาจากไหนเด็กๆไปดูบันทึกกิจกรรมข้อควายลูกเสือมีอยู่ด้วยกัน2วันใช่ไหมคะลูกวันที่7ธันวาคมคือวันพฤหัสนะคะแล้วก็วันศุกร์ที่8ธันวาคมคำถามถามถึงวันศุกร์ที่8ธันวาคมทำกิจกรรมใดบ้างเด็กๆก็มาดูกิจกรรมในวันที่8ธันวาคมนั่นเองถูกต้องเลยนะคะต่อไปมาดูคำถามต่อไปทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนยกมือตอบเป็นรายบุคคลนะคะมาดูคำถามต่อไปถ้าเราจัดกิจกรรมรอบกองไฟเป็นเวลา3ชั่วโมงค่ะกิจกรรมรอบกองไฟจะเสร็จสิ้นในเวลาใดกลุ่มที่2ยกมือคนแรกสแตมเดี๋ยวสแตมนะคะนำเสนอแนวคิดและตอบคำถามนี้ให้เพื่อนๆฟังเลยค่ะนักเรียนปลายทางคิดตามเพื่อนไปด้วยนะคะถ้าคำตอบแล้วตรวจสอบความคิดเห็นแนวคิดของเพื่อนได้เลยสแตมหนูคิดอย่างไรได้คำตอบเท่าไหร่คะ
1: 21นาฬิกา45นาทีครับ
0: กิจกรรมรอบกองไฟเสร็จสิ้นเวลา21นาฬิกา45นาทีหนูทราบได้อย่างไรลูก
1: นับต่อครับ
0: นับต่อจากเวลาอะไรคะ
1: 18นาฬิกาครับ
0: 18นาฬิกาของวันที่เท่าไหร่คะลูก
1: วันที่7ครับ
0: นั้นคุณครูไปดูวันที่7นะคะวันพฤหัสที่7ธันวาคมเวลา 18:45 นาทีใช่มั้ยคะเป็นเวลาเริ่มต้นใช่มั้ยลูกต่อไปทำกิจกรรมเป็นเวลา3ชั่วโมงถ้าทำเป็นเวลา3ชั่วโมงหนูนับต่ออย่างไรลูกนับต่ออย่างไรคะ
1: 18:00 นถึง 19:00 นครับ
0: 18:00 นถึง 19:45 นใช่มั้ยคะ18นาฬิกา45นาทีถึง19นาฬิกา45นาทีเป็น1ชั่วโมงต่อไป
1: 19นาฬิกาถึง20นาทีครับ
0: 19นาฬิกา45นาที
1: 19นาฬิกา45นาทีถึง20นาฬิกา45นาทีครับ
0: ถึง20นาฬิกา45นาทีไปอีก1ชั่วโมงใช่ไหมคะต่อไปค่ะ
1: 20นาฬิกา45นาทีถึง21นาฬิกา45นาทีครับ
0: ถึง21นาฬิกา45นาทีนับต่อไป3ชั่วโมงใช่ไหมคะทีละ1ชั่วโมงก็จะได้ว่าเมื่อนับครบ3ชั่วโมงเวลาสิ้นสุดคือ21นาฬิกา45นาทีถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องเลยนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมรอบกองไฟเสร็จสิ้นเวลา21นาฬิกา45นาทีทุกคนปรบมือให้สแตมป์หน่อยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคำถามนี้ยากไหมคะลูกไม่ยากเพราะว่าอะไรเราเรียนรู้มาแล้วใช่ไหมคะนี่เป็นการทบทวนที่เราได้เรียนรู้มานะคะเอามาใช้ในการอ่านกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือที่เด็กชายกันได้บันทึกไว้ต่อไปมาดูคำถามต่อไปค่ะวันศุกร์ที่8ธันวาคมพ.ศ. 2566เด็กชายกันตื่นนอนเวลา6นาฬิกาแสดงว่าเขาใช้เวลาในการนอนกี่ชั่วโมงนักเรียนปลายทางช่วยเพื่อนๆคิดด้วยนะคะถ้าหากว่าเด็กชายกันตื่นนอนเวลา6นาฬิกาเด็กๆ6นาฬิกามีเขียนในบันทึกกิจกรรมไหมลูกวันที่8วันศุกร์ที่8ธันวาคม6นาฬิกามีเขียนบันทึกไว้ไหมคะเขาไม่ได้บันทึกไว้ใช่ไหมคะแต่คำถามของคุณครูคือถ้าเขาตื่นนอนเวลา6นาฬิกาแสดงว่าเขาใช้เวลาในการนอนกี่ชั่วโมงแสดงว่าเด็กๆจะต้องไปดูเวลาที่เวลาเริ่มต้นคือเวลาที่เด็กชายกันเขาทำอะไร เขานอนใช่ไหมคะเด็กๆ ก็ไปดูกิจกรรมเวลาที่เขานอนเขานอนเวลาใดลูกเขานอนวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมนี้เขานอนเวลา22นาฬิกามีหลายคนได้คำตอบแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันตอบคำถามนี้ดีไหมคะมาช่วยกันตอบคำถามนี้เด็กชายกันเขานอนในวันที่7ธันวาคมนี้นอนเวลา22นาฬิกาแล้วเขาตื่นนอนเวลา6นาฬิกาแสดงว่าข้ามวันใช่ไหมคะมีการข้ามวันดังนั้นเราอาจจะนับเวลาก่อนขึ้นวันใหม่เขานอนก่อนขึ้นวันใหม่กี่ชั่วโมงคะจาก22นาฬิกาไปขึ้นวันใหม่อีกกี่ชั่วโมงลูก22นับต่อไป23นาฬิกา24นาฬิกาขึ้นวันใหม่หรือยังขึ้นวันใหม่แล้วฉันเขานอนก่อนขึ้นวันใหม่เป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วหลังขึ้นวันใหม่ล่ะเขาตื่นนอนหลังขึ้นวันใหม่กี่ชั่วโมงตื่นนอน6นาฬิกานะแสดงว่าตื่นนอนหลังขึ้นวันใหม่กี่ชั่วโมงลูก6ชั่วโมงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาตื่นนอนหลังขึ้นวันใหม่6ชั่วโมงเราจะได้ว่าเด็กชายการใช้เวลานอนทั้งหมดกี่ชั่วโมงเราก็นำ2ชั่วโมงมารวมกับ6ชั่วโมงก็จะเป็น8ชั่วโมงนั่นเองยากไหมคะเด็กๆถ้าหากว่ามีการบันทึกเวลาที่ข้ามวันแบบนี้เราจะนับระยะเวลาเราอาจใช้วิธีการนับระยะเวลาก่อนขึ้นวันใหม่และระยะเวลาหลังขึ้นวันใหม่แล้วนำมารวมกันก็ได้นะคะต่อไปคำถามต่อไปคือถ้าเด็กชายกันทำกิจกรรมเดินทางไกลเสร็จเวลา12นาฬิกาทำกิจกรรมเดินทางไกลเสร็จเวลา2นาฬิกาแสดงว่าเขาใช้เวลาในการเดินทางไกลนานเท่าไหร่ใช้เวลานานเท่าไหร่คะเราต้องไปดูเวลาอะไรก่อนลูกเวลาเริ่มต้นในการเดินทางไกลใช่ไหมคะเวลาเดินทางไกลเดินทางไกลวันที่เท่าไหร่วันศุกร์ที่8ธันวาคมเดินทางไกลเวลา9นาฬิกา15นาทีแสดงว่าเวลาเริ่มต้นคือเวลา9นาฬิกา15นาทีเด็กๆนับทีละเท่าไหร่คะนับทีละ1ชั่วโมงก็ได้หรือนับให้เต็มชั่วโมงก่อนดีไหมนับให้เต็ม10นาฬิกาก่อนจาก9นาฬิกา15นาทีเดี๋ยวเราจะนับต่อไปเป็น10นาฬิกาเพื่อที่ว่าเราจะได้นับต่อไปเป็น11นาฬิกาและ12นาฬิกาเป็นเวลาที่เดินทางไกลเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาช่วยคุณครูนับจาก9นาฬิกา15นาทีจนถึง10นาฬิกาเป็นเวลากี่นาทีคะ45นาทีเท่าไหร่ลูก45นาทีเราก็สามารถคิดได้จาก15นี้บวกอะไรนะถึงจะได้60ซึ่งก็คือ45นาทีนั่นเองต่อไปจาก10นาฬิกาถึง11นาฬิกานับง่ายไหมคะลูกนับง่ายเป็นเวลากี่ชั่วโมง1ชั่วโมงและจาก11นาฬิกาถึง12นาฬิกาเป็นเวลาอีก1ชั่วโมงแสดงว่าเด็กชายกันนี้ใช้เวลาเดินทางไกลนานเท่าไหร่คะนี่ไงเรานับแล้ว1ชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมง45นาทีนั่นเองนะคะเวลาที่เขาใช้ในการบันทึกกิจกรรมนี้นะคะจะเป็นเวลาเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเราก็นำเวลาในบันทึกกิจกรรมนี้มาเขียนเป็นเวลาเริ่มต้นแล้วนับไปจนถึงเวลาสิ้นสุดก็จะได้ระยะเวลาในการทำกิจกรรมนั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นอีกหนึ่งคำถามถ้าหากว่าเด็กชายกันนะคะใช้เวลาในการเดินทางกลับเป็นระยะเวลา2ชั่วโมง30นาทีเด็กชายกันจะถึงโรงเรียนเวลาใดถ้าเขานะคะไปเข้าค่ายลูกเสือแล้วเขาใช้เวลาในการเดินทางกลับ2ชั่วโมง30นาทีแสดงว่าเขาจะถึงโรงเรียนเวลาใดอันดับแรกเด็กๆต้องไปดูเวลาเริ่มต้นก่อนเวลาเริ่มต้นคือเวลาอะไรคะลูกบางคนได้คำตอบแล้วนะเวลาเริ่มต้นที่เขาเดินทางกลับนะคะ ก็จะเป็นเวลา14:20เราก็ต้องนับต่อไปอีกกี่ชั่วโมง2ชั่วโมง3

0: ั่นเองจากเวลา14นาฬิกา20นาทีผ่านไป1ชั่วโมงกลายเป็น15นาฬิกา20นาทีนับต่อไปอีก1ชั่วโมงจะกลายเป็นเวลา16นาฬิกา20นาทีเรานับต่ออีก1ชั่วโมงไหมคะ
1: ไม
0: ่นับแล้วนะเพราะว่าแค่2ชั่วโมง30นาทีตอนนี้ได้2ชั่วโมงแล้วต้องเพิ่มอีก30นาทีจะกลายเป็นเวลาใดคะ16นาฬิกา50นาทีนั่นเองแสดงว่าเด็กชายกันถึงโรงเรียนเวลา16นาฬิกา50นาทียากไหมคะเด็กๆการอ่านการอ่านกิจกรรมที่ระบุเวลาแบบนี้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมลูกเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ลองหัดเขียนบ้างตอนแรกเด็กๆได้เริ่มเขียนระบุเวลาไว้แล้วใช่ไหมคะลูกซึ่งการเขียนกิจกรรมระบุเวลานี้นะคะเราก็จะมีเวลาระบุไว้ทางด้านซ้ายใช่ไหมลูกแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆระบุไว้ทางด้านขวาใช่ไหมคะทางด้านบนจะมีบันทึกกิจกรรมบันทึกกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรก็เขียนไว้ของใครวันที่เท่าไหร่ซึ่งส่วนประกอบของบันทึกกิจกรรมนี้เราก็ได้ร่วมกันสรุปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆนะคะทำใบกิจกรรม 4.6 กิจกรรมนี้เราจะทำกันเป็นคู่นะคะขอให้เด็กๆปลายทางจับคู่กันได้เลยคุณครูปลายทางแจกใบกิจกรรมให้ใบกิจกรรม 4.6 ให้เด็กๆคู่ละ1ชุดนะคะนักเรียนต้นทางจับคู่กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกนำใบกิจกรรมขึ้นมาเลยเมื่อนำขึ้นมาแล้วมาดูขั้นตอนการทำกิจกรรมค่ะตอนนี้เด็กๆยังไม่ทำกิจกรรมนะคะทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเวลาปรบมือวางอุปกรณ์ลงก่อนนะคะปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งแล้วมาฟังขั้นตอนการทำกิจกรรมใบกิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนเลือกเขียนกิจกรรมที่คุณครูกำหนดให้นะคะและเขียนเวลาลงในช่องว่างเด็กๆดูใบกิจกรรมของคุณครูดูที่จอตรงนี้ค่ะคุณครูมีเวลากำหนดไว้ให้กับเด็กๆแล้วใช่ไหมแล้วมีบางเวลาที่ขาดหายไปขอให้เด็กๆนะคะเติมเวลาลงไปอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็มีกิจกรรมไว้ให้เด็กๆหรือยังกลุ่มที่2สแตมคุณครูมีกิจกรรมไว้ให้หนูหรือยังคะมีแล้วใช่ไหมแต่มีบางกิจกรรมที่คุณครูไม่ได้เขียนไว้ให้นักเรียนเลือกกิจกรรมที่คุณครูกำหนดไว้ให้ด้านบนตรงนี้เด็กๆเห็นไหมลูกให้นักเรียนเลือกกิจกรรมนะคะมาเขียนลงในช่องว่างกิจกรรมที่หายไปใครยังไม่เข้าใจกิจกรรมไหมคะใครเข้าใจแล้วยกมือยังมีคนไม่เข้าใจไหมลูกไม่มีนะนักเรียนปลายทางถ้าเข้าใจกิจกรรมแล้วทุกคนลงมือทำได้เลยค่ะคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของใบกิจกรรมด้วยนะคะ

0: ตอนนี้นะคะมีนักเรียนบางคู่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เพื่อนออกมานำเสนอกิจกรรมของเขานะคะอ่ะเริ่มจากใครออกมานำเสนอดีใครเสร็จแล้วอ่ะกลุ่มเชฟแล้วก็ไข่มุกค่ะเดี๋ยวออกมานำเสนอนะคะถือ1คนแล้วก็นำเสนอ1คนไข่มุกเป็นคนถือใช่ไหมคะอ่ะไข่มุกถือดีๆเลยนะคะเชฟนำเสนอเลยค่ะหนูเริ่มออกเดินทางเวลาใด
1: 7นาฬิกา30นาทีครับ
0: และถึงท้องฟ้าจำลองเวลาใดคะ
1: 8นาฬิกาครับ
0: 8นาฬิกาแสดงว่าใช้เวลาในการเดินทางเท่าไหร่คะเนี่ย
1: 30นาทีครับ
0: กลุ่มนี้คู่นี้ใช้เวลาในการเดินทางแค่30นาทีนะคะเด็กๆแล้วต่อไปเวลา9นาฬิกาเชฟไปทำกิจกรรมอะไรคะ
1: โลกใต้น้ำครับ
0: โลกใต้น้ำนะคะต่อไปเวลา10นาฬิกาทำกิจกรรมอะไร
1: ไดโนเสาร์ครับ
0: กิจกรรมไดโนเสาร์ไปดูไดโนเสาร์นะต่อไปเวลา11นาฬิกาทำกิจกรรมอะไรคะ
1: ชีวิตพิศวงครับ
0: ชีวิตพิศวงนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมอย่างไรเราไม่ทราบเดี๋ยวถ้าหากว่าเชฟไปทำกิจกรรมมาแล้วมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยนะคะแล้วคู่ของเชฟรับประทานอาหารเวลาใดคะ
1: 12นาฬิกาครับ
0: 12นาฬิกาใช่ไหมคะจากนั้นเวลา13นาฬิกาเราไปดูโชว์วิทยาศาสตร์14นาฬิกาเราไปชมท้องฟ้าจำลองใช่ไหมคะและสุดท้ายเดินทางกลับเวลาใด
1: 15นาฬิกา3นาทีครับ
0: 15นาฬิกา3นาทีนะคะอันนี้เป็นกลุ่มของเชฟนะคะที่เขาวางแผนในการทำกิจกรรมนี้นะคะเป็นการบันทึกกิจกรรมทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลองที่กรุงเทพมหานครทุกคนปรบมือให้คู่นี้หน่อยค่ะเดี๋ยวกลับไปนั่งที่ได้เลยนะคะส่วนคู่อื่นนะคะเดี๋ยวคุณครูตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเนื่องจากเวลาของเราใกล้จะหมดลงแล้วจริงๆครูอยากให้เพื่อนๆต้นทางนะคะออกมานำเสนอกิจกรรมหลายๆกลุ่มเลยแต่ว่าเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะคะสรุปเนื้อหาบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้วันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องของอะไรคะการอะไรลูกการเขียนและการอ่านบันทึกกิจกรรมที่เราระบุเวลาด้วยใช่ไหมคะลูกซึ่งการอ่านและการเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลานะคะจะเป็นการบันทึกเหตุการณ์หรือกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันหรือแต่ละช่วงเวลานั่นเองนะคะซึ่งส่วนประกอบของบันทึกกิจกรรมก็จะมีอะไรบ้างคะส่วนประกอบของบันทึกกิจกรรมมีอะไรบ้างลูกก็จะมีชื่อเรื่องที่เราบันทึกใช่ไหมคะชื่อผู้บันทึกแล้วก็วันเดือนปีที่เราบันทึกซึ่งส่วนนี้จะอยู่ในส่วนไหนลูกอยู่ส่วนบนของบันทึกกิจกรรมส่วนรายละเอียดต่างๆนะคะของกิจกรรมที่เราบันทึกจะอยู่ในส่วนจะอยู่ในส่วนล่างนั่นเองนะคะแล้วบันทึกกิจกรรมนะคะรายละเอียดของกิจกรรมที่เราบันทึกนี้ทางด้านซ้ายจะระบุอะไรทางด้านซ้ายจะระบุเวลาทางด้านขวาระบุอะไรคะทางด้านขวาระบุกิจกรรมที่เราปฏิบัตินั่นเองนะคะด้านซ้ายจะระบุเวลาและเป็นเวลาเริ่มต้นของกิจกรรมด้วยนะคะส่วนทางด้านขวาจะระบุกิจกรรมที่เราปฏิบัติในเวลานั้นนั่นเองต่อไปนะคะเด็กๆคุณครูมีแบบฝึกหัด 4.9 ให้เด็กๆได้ทำซึ่งแบบฝึกหัด 4.9 นี้นะคะในข้อที่1และข้อที่2จะเป็นการอ่านบันทึกกิจกรรมให้เด็กๆอ่านบันทึกกิจกรรมของใครคะเนี่ยของเด็กชายรักชาติและเด็กชายสุภาพจากนั้นนำมาเขียนตอบคำถามที่คุณครูถามไว้ข้างล่างในใบกิจกรรมนะคะส่วนข้อที่3ให้เด็กๆทำอะไรข้อที่3ให้เด็กๆบันทึกกิจกรรมประจำวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ซึ่งถ้าหากว่าวันนี้นะคะยังไม่ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ใช่ไหมลูก เราก็อาจจะยังไม่ได้ทำนะรอให้ถึงวันเสาร์อาทิตย์ก่อนแล้วเด็กๆก็มาบันทึกลงในแบบฝึกหัดนี้เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นในวันถัดไปเด็กๆนำการบ้านมาส่งเพียงแค่2ข้อคือข้อที่1และข้อที่2เรื่องการอ่านบันทึกกิจกรรมเด็กๆทำได้ไหมลูกทำได้นะคะขอให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนแล้วนำมาส่งให้คุณครูตรวจสอบในวันถัดไปค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลานะคะซึ่งเป็นชั่วโมงที่1สิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะได้แก่บัตรบอกเวลาบัตรโจทย์แถบโจทย์ปัญหาใบกิจกรรม 4.7 และแบบฝึกหัด 4.10 ค่ะซึ่งใบกิจกรรมและแบบฝึกหัดนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ป.3หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดของครู

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นเดิมวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่ก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่ลูกหน่วยการเรียนรู้ที่5แล้วชื่อหน่วยว่าอะไรชื่อเพราะมากแล้วก็ชื่อยาวมากถ้าอ่านจากชื่อหน่วยคิดว่าหน่วยการเรียนรู้นี้จะต้องเจอเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับอะไรบ้างลูกตั้งแต่วาจาไพเราะนี่คืออะไรลูกวาจาคือแปลว่าอะไรการพูดวาจาไพเราะคือหมายถึงอะไรพูดที่ไพเราะต้องมีทักษะการพูดแน่นอนและก็สองสนอเสียงอักษรสูงกลางต่ำก็คืออะไรลูกสนอเสียงมีอักษรมีเสียงอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำแน่นอนเราต้องได้เรียนในเรื่องของไตรยางค์แต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาดูเรื่องราวของวันนี้ก่อนเราเริ่มต้นเรื่องแรกของหน่วยนี้ก็คือในเรื่องของการอ่านจับใจความเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพเป็นอย่างไรอาหารเพื่อสุขภาพเด็กปลายทางและต้นทางคงจะกลับไปอ่านหนังสือภาษาพาทีมาแล้วใช่หรือไม่ใครอ่านมาบ้างแล้วยกมือขึ้นยกสูงสูงแบบมั่นใจใครยังไม่ได้อ่านยกมือขึ้นทำไมถึงไม่อ่านจ๊ะเพราะว่าลืมใช่ไหมแสดงให้เห็นว่าเด็กๆขาดความอะไรความรับผิดชอบใช่ไหมขาดความรับผิดชอบแสดงว่างานที่คุณครูสั่งเด็กๆไม่ได้กลับไปทำไม่ได้กลับไปอ่านแสดงว่าเรายังต้องฝึกในเรื่องของอะไรเพิ่มเติมความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายนะเด็กๆปลายทางด้วยคนไหนที่กลับไปอ่านแล้วเหมือนเด็กๆต้นทางคุณครูก็ให้ไปเลยนิ้วโป้ง2นิ้วแบบขึ้นแบบนี้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแต่ถ้าใครไม่อ่านนิ้วโป้งก็ต้องหักลงเป็นไม่รู้นะเยี่ยมตรงข้ามกับอะไรล่ะนะก็ต้องกลับไปพัฒนาปรับปรุงเรื่องของความรับผิดชอบด้วยนะครับแต่ถ้าใครอ่านมาแล้วก็จะได้กำไรกว่าเพื่อนเพราะว่าเรารู้เรื่องได้เรียนรู้เรื่องล่วงหน้าแต่ถ้าใครยังไม่ได้อ่านวันนี้เราต้องมาอ่านพร้อมๆกับคุณครูกันอีก1รอบโดยที่วันนี้เรื่องของเรายังอยู่ในเรื่องของการจับใจความแต่ว่าก่อนอื่นเราเคยจับใจความสำคัญไปแล้วจากเรื่องอะไรบ้างพึ่งกับนกพิราบใครยังพอจำเรื่องราวได้บ้างลูกอีคิวจำได้ไหนอีคิวลองเล่าสิลูกเอามาให้คิวหน่อยสิเราจับใจความสำคัญไปแล้วอีคิวลองเล่าให้คุณครูฟังหน่อยอีคิวเรื่องนี้เป็นอย่างไรลูกเรื่องพึ่งกับนกพิราบเรื่องราวเป็นอย่างไร
1: มีวันหนึ่งมีพึ่งตัวหนึ่งจมน้ำนกตัวหนึ่งมาเห็นพอดีก็เลยมาช่วยเอาใบไม้ให้ผึ้งไต่ขึ้นมาวันถัดมามีนายพรานมาล่านกพิราบนกผึ้งเห็นนกพิราบกำลังจะถูกยิงก็เลยเข้าไปต่อยนายพรานทำให้นายพรานยิงพลาดนกพิราบก็เลยรอดครับ
0: เย้นะอีกคิวจับใจความสำคัญได้เยี่ยมมากคนอื่นหวังว่าคงจะจำได้นะเด็กปลายทางจำได้ไหมนะยอดเยี่ยมเลยลูกอีกคิวต่อไปเรื่องนี้ล่ะจำได้ไหมหมาป่ากับนกกระสาใครพอจำเรื่องราวได้บ้าง

0: สักสแตมป์เดี๋ยวจะให้แตงกวาสแตมป์ก่อนนะสแตมป์เด็กๆไปทำจำได้ไหมจับใจความสำคัญจากเรื่องนี้ได้ว่าอย่างไรบ้าง
1: หมาป่ากินปลาแล้วก้างติดคอเลยให้นกกระสามาช่วยเอาก้างออกครับแล้วก็บอกว่าจะให้สมบัติรางวัล
0: จ้ะ
1: แล้วนกกระสาก็ช่วยครับแต่ก็ไม่ได้รางวัล
0: ทำไมถึงไม่ได้รางวัลล่ะลูกสแตมยอดเยี่ยมแต่ใครพอช่วยสแตมจบเรื่องนี้ให้หน่อยลูกออโต้ให้ออโต้จบเรื่องนี้ให้หน่อยลูกสแตมเยี่ยมแล้วเยี่ยมแล้วเราได้มานิดนึงแล้วตอนจบเรื่องนี้เป็นอย่างไรลูกถึงตอนที่แล้วหมาป่าก็ไม่ให้รางวัลละ
2: เพราะว่าหมาป่าบอกว่าดีแล้วนะข้าไม่กัดคอเจ้านับคอเจ้าอย่างนั้นหมาอย่างนั้นนกกระสาก็เดินกลับบ้านด้วยความเสียใจเพราะไม่ได้รางวัลครับ
0: เนี่ยเรียบร้อยช่วยกันเอาของสแตมป์กับของออโต้มารวมกันเพอร์เฟกต์เลยแน่นอนจับใจความสำคัญได้และหวังว่าเด็กไปทางและต้นทางคงจะจำเรื่องราวนี้ได้แต่การอ่านจับใจความของเราคุณครูบอกว่ามีคำถามนำคำถามนำในการจับใจความสำคัญมีคำถามว่าอะไรบ้างตอบพร้อมกันลูกใครปรบมือตัวเองหน่อยจ้าอู้ชื่นใจจำได้ยอดเยี่ยมใครทำอะไรที่ไหนแล้วผลเป็นอย่างไรคำถามนำมีแค่นี้ถ้าเราจะจับใจความตอบคำถาม4ข้อนี้ให้ได้เราก็จะจับใจความสำคัญได้แน่นอนดังนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ข้อที่1เด็กๆจะต้องอธิบายความหมายของการอ่านจับใจความสำคัญได้2บอกหลักการอ่านจับใจความได้3อ่านและจับใจความสำคัญได้โดยการเขียนลงไปนะครับในใบงานและ4มีมารยาทในการอ่านและการเขียน5มีนิสัยรักการอ่านและเจตคติที่ดีต่อการอ่านดังนั้นมาทบทวนความรู้กันก่อนขอตัวแทนคุณครู1คนพี่ๆช่วยดูหน่อยใครที่ยังไม่เคยอ่านเลยขอเป็นไอขอให้ไอซ์นะคุณครูไอซ์ยืนที่เหลืออ่านตามใครที่กำลังก้มๆเงยๆอยู่ใต้โต๊ะอยู่มองไปที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วอ่านความรู้ตามคุณครูไอซ์พร้อมแล้วไป
3: การอ่านจับใจความสำคัญ
4: การอ
3: ่
4: านจ
3: ับ
4: ใจความสำค
3: ั
4: ญคือ
3: การอ่านที่มีมุ่งค้นหาสาระของเรื่อง
4: หรือของหนังสือแต่ละเล่ม
3: ที่เป็นส่วนใจความสำคัญและส่วนขยายใจความสำคัญของเรื่อง
0: ปรบมือให้ครูไอ้หน่อยจ้ามารยาทของผู้ฟังที่ดีแน่นอนการอ่านจับใจความสำคัญต้องหาว่าสาระสำคัญของเรื่องคืออะไรโดยการตั้งคำถามนั้นตั้งคำถามว่าอย่างไรดูหน้าต่อไปให้สเนลอ่านครับรอบนี้สเนลบอกผมรอมานานแล้วนะอ่ะคุณครูสเนลพร้อมนะพร้อมนะครับเด็กๆไปทางและต้นทางมองมาที่หน้าจอถ้าพร้อมแล้วคุณครูสเนลอ่านได
5: ้หาใจความสำคัญจะต้องหาคำสำคัญ

0: คำหลัก
1: โดยการต
0: ั้
1: งคำถาม
0: แล้วตอบคำถามข้อความในย่อหน้านั้น

0: ตัวละครทำอะไร
1: ต
0: ั
1: วละครทำอะไร
0: และผลเป็นอย่างไรจากนั้นนำคำสำคัญหรือคำหลักมา
2: จากนั้นนำคำสำคัญหรือคำหลักมาทำอะไร
0: มาเรียบเรียงให้เป็นประโยคใจความสำคัญด้วยสำนวนภาษาของตนเอง
2: ยอดเยี่ยมมากเลยทั้งเด็กๆเพื่อนๆทุกคนและปลายทางด้วยถ้าตั้งใจอ่านก็ถือว่าได้ฝึกการอ่านเก่งมากๆดังนั้นการอ่านจับใจความสำคัญของเราต้องตั้งคำถามนำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนผลเป็นอย่างไรซึ่งเราได้ฝึกเรื่องนี้ไปแล้วตั้ง1เรื่อง2เรื่องคิดว่าเด็กๆคงจะต้องพัฒนาในเรื่องของการจับใจความได้แล้วดังนั้นวันนี้การจับใจความของเราจะแปลกประหลาดไปนิดหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปนิดหนึ่งเพราะว่าการอ่านจับใจความของเราครั้งนี้จะต้องระบุให้ได้หรือบอกให้ได้ว่าอยู่ตอนต้นย่อหน้าหรือตอนกลางหรือตอนท้ายหรือตอนต้นและตอนท้ายมาดูซิประโยคจะความเขียนไว้อย่างชัดเจนจะอยู่ที่ตอนต้นย่อหน้าใช่ไหมหรืออยู่ตอนท้ายย่อหน้าหรือประโยคใจความสำคัญนี้จะอยู่ทั้งตอนต้นและตอนท้ายย่อหน้าเด็กอาจจะงงว่าเราจะต้องหาอย่างไรคุณครูก็มีตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูด้วยจากตัวอย่างนี้ตัวอย่างประโยคใจความสำคัญที่อยู่ตอนต้นย่อหน้านะคุณครูจะอ่านเรื่องนี้ให้ฟังหนึ่งครั้งในการบันเทิงและการกีฬาไม้ไผ่มีส่วนสำคัญร่วมอยู่ด้วยเป็นอันมากโดยเฉพาะในการทำเครื่องดนตรีอันได้แก่ลูกระนาดอังกะลุงขลุ่ยเกราะและส่วนประกอบต่างๆของการแสดงการเต้นรำเช่นรำกระทบไม้รำต่างๆที่ต้องใช้เครื่องมือทำจากไม้ไผ่ทำให้การเต้นรำนั้นๆงดงามน่าดูเป็นอันมากสำหรับการกีฬาไม้ไผ่ใช้ทำโครงว่าวได้ดีจากความรู้เรื่องไม้ไผ่ของกรมป่าไม้ถ้าเด็กเห็นตัวที่ทำตัวหนาเด็กพอเดาได้ไหมว่าใจความสำคัญของย่อหน้านี้อยู่ตอนต้นตอนท้ายหรือต้นและท้าย
1: ตอนต
2: ้นแน่นอนเพราะใจความสำคัญของเรื่องนี้บอกเพียงว่าในการบันเทิงและการกีฬาไม้ไผ่มีส่วนสำคัญร่วมอยู่ด้วยเป็นอันมากส่วนเนื้อความที่เหลือหลังจากนี้เป็นแค่พลความหรือเนื้อความที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือใจความสำคัญของเรื่องนั้นนะครับต้องดูดีๆว่าข้อความที่เหลือด้านล่างเขาเขียนย่อยมาจากข้อความบรรทัดแรกเพียงบรรทัดเดียวเท่านั้นว่าในการกีฬาและการบันเทิงใช้ไม้ไผ่ทำไมลูกอยู่ด้วยเป็นประโยชน์อย่างมากใช้อะไรบ้างเขาก็บรรยายไปแต่ส่วนที่เป็นใจความสำคัญคืออยู่แค่ส่วนแรกเท่านั้นต่อไปไปดูตัวอย่างใจความสำคัญที่อยู่ตอนท้ายย่อหน้าบ้างจากเรื่องนี้ขอตัวแทนอ่านหนึ่งคน อายเชิญจ้าเริ่ม
3: ในป่าที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ในศาลนั้น
2: ไพศาลนั้น
3: ไพศาลนั้นนอกจากมีต้นไม้น้อยใหญ่จำนวนมากขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นนั้นยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิดรวมทั้งนกแมลงและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเรียกว่าจุลินทรีย์พืชและสัตว์ในป่าต้องพึ่งพิงอาศัยกันและกันป่าจึงอุดมไปด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมากมาย

0: จากหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องทรัพยากรที่มีค่าของเราของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาก
1: ระทรวง
0: ศึกษาธิการ
1: จ้าเยี่ยมมากอ่านได้ยังไม่คล่องเท่าไหร่ต้องพัฒนาเรื่องของการอ่านบ่อยๆนะจะได้อ่านคล่องมากกว่านี้แต่มาดูเนื้อหาของเราลูกการอ่านจับใจความสำคัญอยู่ที่ตอนท้ายย่อหน้าใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่เพราะว่าเนื้อความทั้งหมดเนี่ยใจความสำคัญที่ผู้เขียนต้องการจะบอกให้เราทราบว่าใจความสำคัญของย่อหน้านี้เพียงต้องการจะบอกว่าป่าอุดมไปด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมากเป็นประโยชน์อย่างไรล่ะก็มีทั้งอาหารมีทั้งสัตว์ป่ามีทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ต่างๆอาศัยอยู่ในป่าดังนั้นป่าเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากดังนั้นใจความสำคัญจึงมีแค่นี้เท่านั้นว่าป่าจึงอุดมไปด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมากมายต่อไปตัวอย่างใจความสำคัญที่ประโยคใจความสำคัญอยู่ทั้งตอนต้นและตอนท้ายย่อหน้าตัวแทนอ่านหนึ่งคนขอผู้หญิงบ้างพี่เอาใครดีให้พี่เลือกสิคนที่ไม่ค่อยได้อ่านเลยเป็นมือลงเลยชาเอมยืนจ้าเด็กหญิงกลัวไมค์เธอไม่กลัวไมค์อีกต่อไปเพื่อนๆไปทางฟังและอ่านในใจไปด้วยนะชาเอมอ่านจ้า
2: การอ่านหนังสือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทุกคนโดยเฉพาะนักเรียนต้องถือว่าการอ่านหนังสือเป็นสิ่งสำคัญมากกว่างานอื่นๆเพราะวัยนักเรียนจะต้องแสวงหาความรู้เพื่อเตรียมสำหรับชีวิตในวัยผู้ใหญ่การอ่านหนังสือจะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้กว้างขวางการอ่านมากทำให้มีความรู้มากทำให้สติปัญญาเฉียบแหลมมากสามารถนำความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจได้ถูกต้องและแก้ปัญหาต่างๆได้ทำให้ชีวิตประสบผลสำเร็จนอกจากนั้นการอ่านหนังสือยังทำให้นักเรียนได้รับความเพลิดเพลินและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ถ้านักเรียนต้องการเป็นคนรอบรู้ก็ต้องเป็นนักอ่าน
1: เก่งมากเก่งมากให้กำลังแต่การอ่านแบบนี้คำง่ายง่ายไหมลูกง่ายๆแต่ว่าเด็กหญิงชะเอมก็ยังอ่านไม่ค่อยคล่องแสดงว่าครูก็อนุมานหรือเดาได้ว่ากลับไปบ้านแทบที่จะไม่เคยจับหนังสืออ่านเลยใช่ไหม ใช่ไหมคะไฟยักหน้าคือใช่ใช่ไหมยอมรับเขายอมรับว่าไม่อ่านหนังสือเลยเหมือนกับเด็กเหมือนกันถ้าเกิดว่าออกมาอ่านหน้าห้องวันไหนที่ครูสุ่มขึ้นมาอ่านแล้วอ่านไม่ค่อยคล่องคำง่ายๆแสดงว่ากลับบ้านไปแทบที่จะไม่เคยจิบหนังสือการ์ตูนขึ้นมาอ่านเลยไม่เคยหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาอ่านเลยไม่เคยหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านเลยใช่ไหมต้องฝึกอ่านบ่อยๆเจอหนังสืออะไรก็ฝึกอ่านเรื่อยๆจะได้อ่านได้คล่องและเก่งขึ้นนะจ๊ะมาดูใจความสำคัญกันลูกจากเรื่องการอ่านหนังสือนี้ใจความสำคัญเขาบอกว่าอยู่ทั้งตอนต้นและตอนท้ายก็คือการอ่านหนังสือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทุกคนถ้านักเรียนต้องการเป็นคนรอบรู้ก็ต้องเป็นนักอ่านนี่คือใจความสำคัญที่เขาต้องการจะสื่อสารว่าถ้านักเรียนอยากเป็นนักอ่านก็ต้องทำไงลูกอ่านหนังสือเยอะๆนะครับก็จะได้มีอะไรเขาก็จะบอกต่อมีประโยชน์อย่างไรมีสติปัญญาเฉียบแหลมการอ่านทำให้มีความรู้มากทำให้แก้ปัญหาได้ดีตัดสินใจได้ดีตรงนั้นมันเป็นแค่ส่วนประกอบของใจความสำคัญแต่ใจความสำคัญหลักเขาต้องการจะบอกแค่ว่าการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะสำหรับทุกคนเพราะว่าถ้านักเรียนต้องการเป็นคนรอบรู้ก็ต้องเป็นนักอ่านก่อนนั่นเองดังนั้นถ้าเกิดว่าครั้งนี้ครั้งแรกยังไม่เข้าใจครูก็ต้องมีแบบฝึกฝนฝึกทักษะในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพมาให้เรียนได้อ่านและลองหาใจความสำคัญกันมาอ่านเรื่องตามคุณครูลูกนั่งตัวตรงหรือว่าเด็กๆปลายทางจะเปิดในหนังสือภาษาพาทีก็ได้นะลูกหน้าที่53นะเปิดไปหรือถ้าไม่อยากเปิดอยากจะดูที่หน้าจอพร้อมๆกับเพื่อนๆก็ได้พร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วอ่านความรู้ตามครูกันจะดูหน้าจอก็ได้นะจะอ่านหนังสือก็ได้พร้อมไหมเอ่ยต้นทางพร้อมไหมลูกต้นทางพร้อมไหมตอบด้วยพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วอ่านตามครู
3: ปัจจุบัน
1: การกินอาหารของคนไทยส่วนมาก
3: ได้รับสารอาหาร
1: ไม่เพียงพอต่อร่างกาย
3: ไม่เพียงพอต่อร่างกาย
1: หรือมากเกินไป
3: หร
1: ือ
3: มากเก
1: ิน
3: ไป
1: ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ
3: ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ
1: เช่น
3: โรคห
1: ั
3: วใจและหลอดเล
1: ือ
3: ด
1: เบาหวาน
3: ความด
1: ัน
3: โลห
1: ิ
3: ตสูง
1: มะเร็ง
3: และโรคอ
1: ้
3: วน
1: ดังนั้นถ้ารู้จักเลือกอาหารที่มีคุณค่า
3: จะช
1: ่
3: วยให
1: ้
3: ม
1: ี
3: ส
1: ุ
3: ขภาพด
1: ี
3: ไม่เจ
1: ็
3: บป่วย
1: การกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
3: ท
1: ุ
3: กม
1: ื
3: ้อควรม
1: ี
3: ผ
1: ัก ถ้าเป็นเนื้อสัตว
3: ์
1: ต้องมีไขมันต่ำ
3: เช่น
1: ปลา
3: และ
1: เนื้อไม่ติดมัน
3: การปร
1: ุ
3: งอาหาร
1: ควรใช้วัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัยจากสารพิษ
3: ร
1: สชาติไม่มันจัด
3: เค
1: ็
3: มจ
1: ั
3: ด
1: หรือหวานจั
3: ด
1: เน้นการต้ม
3: น
1: ึ่
3: ง
1: ย่าง
3: ยำ
1: อบ
3: และทำเป
1: ็
3: นน
1: ้
3: ำพริ ก
1: ถ้าเป็นผัดและแกงก็ใส่น้ำมันและกะทิแต่พอควร
3: ก
1: ร
3: มอนาม
1: ั
3: ย
1: กระทรวงสาธารณสุ
3: ข
1: แบ่งกลุ่
3: มอาหารเป
1: ็
3: น
1: 4
3: กล
1: ุ
3: ่ม
1: ตามสารอาหาร
3: ซ
1: ึ่
3: งคนไทยย
1: ัง
3: ก
1: ิน
3: ไม่เพ
1: ีย
3: งพอ
1: หรือกินมากเกินไป
3: จ
1: นทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้

0: ดังนี
1: ้
0: กลุ่มที่หนึ่ง
1: กล
0: ุ่
1: มที
0: ่ให้ใยอาหารสูง
1: ช
0: ่
1: วยให
0: ้
1: ข
0: ับ
1: ถ่ายสะดวกข
0: ึ้
1: น
0: ป้องกันโรคท้องผู
1: ก
0: และฤทธิ์สีดวงทวาร
1: เช
0: ่
1: น
0: ข้าวยำปักใต
1: ้
0: ยำผักรวม
1: น
0: ้
1: ำพริกต
0: ่
1: างต
0: ่
1: าง
0: โจ๊กข้าวกล้อง
1: ข้าวกล
0: ้องผัดรวมมิตร
1: ขนมจ
0: ี
1: นน
0: ้
1: ำยาป
0: ่
1: า
0: ขนมจีนแกงป่า
1: และอ
0: ื่
1: น
0: ๆกลุ่มที่สอง
1: กล
0: ุ่
1: มที
0: ่
1: ให
0: ้
1: แคลเซ
0: ีย
1: มส
0: ู
1: ง
0: ช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง
1: ป
0: ้
1: องก
0: ัน
1: โรคกระด
0: ู
1: กพร
0: ุ
1: น
0: เช่
1: น
0: น้ำพริกกะปิ
1: ปลาท
0: ู
1: ยำยอดคะน
0: ้
1: า
0: ลาบ
1: เ
0: ต้าหู
1: ้
0: น้ำพริกปลาร
1: ้า
0: ก๋วยเตี๋ยวราดหน้
1: า
0: และอ่านเองว่า
1: และ
0: อื่นๆเก่งมากต่อไปกลุ่
1: มที
0: ่3กลุ่มที่ให้วิตามินเอและธาตุเหล็กสู
1: ง
0: ช่วยให้ดวงตาสดใส
1: เ
0: พิ่
1: มความต
0: ้
1: านทานโรค
0: เจริญเติบโตเร็ว
1: เพ
0: ิ่
1: มประส
0: ิ
1: ทธิภาพในการทำงาน
0: เช่
1: น
0: เกาเหลาเลือ
1: ดหม
0: ู
1: แกงจ
0: ื
1: ดตำล
0: ึ
1: ง
0: ซุปฟักทอง
1: ซ
0: ุ
1: ปข้าวโพด
0: ขนมจีนน้ำเงี้ยว
1: ข้าวผ
0: ั
1: ดรวมม
0: ิ
1: ตร
0: ก๋วยเตี๋ยวต้มยำอ่านพร้อมกันว่าก
1: ล
0: ุ่มที่สี
1: ่
0: กลุ่มที่มีไขมันต่ำ
1: ช
0: ่
1: วยป
0: ้
1: องก
0: ัน
1: โรคห
0: ั
1: วใจและหลอดเล
0: ือ
1: ด
0: โรคอ้วน
1: โรค
0: เบาหวาน
1: เช
0: ่
1: น
0: ปลากระพงลวกจิ้ม
1: ปลาช
0: ่
1: อนเผา
0: ส้มตำ
1: ส
0: ุ
1: กี
0: ้
1: น
0: ้
1: ำ
0: ต้มยำกุ้
1: ง
0: ลาบปลา
1: ก๋
0: วยเตี๋
1: ยวปลา
0: อ่านพร้อมกันว่าประเมินตัวเองหน่อยจ้าหิวหรือยังครูก็หิวเหมือนกันแต่ก่อนที่เราจะต้องไปหาอะไรทานกันเย็นนี้วันนี้เราต้องมาสรุปความรู้จากเรื่องนี้ก่อนโดยที่คุณครูมีคำถามมาถามว่าจากเรื่องนี้มีกี่ย่อหน้าจากเรื่องนี้มีกี่ย่อหน้ากลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่ม3กลุ่มที่15ได้เด็กปลายทางลูกทำมือขึ้นมาซิกี่ย่อหน้ากี่ย่อหน้าทำมือขึ้นมา1 2 3 4 5 6 7 8ใครว่า8ย่อหน้ายกมือยกมือเลยใครว่า7ย่อหน้ายกมือใครว่า9ย่อหน้ายกมือใครได้แตกต่างจากนี้ไม่มีนะส่วนใหญ่ตอบ8ย่อหน้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าย่อหน้าที่1อยู่ตรงนี้ย่อหน้าที่2นี่ย่อหน้าที่3อยู่ตรงไหน
2: ตรง
0: การใช่ไหมการปรุงอาหารย่อหน้าที่4อยู่ตรงคำว่าก รมอนามัยย่อหน้าที่5อยู
2: ่
0: กลุ่มที่1ย่อหน้าที่6อยู่
2: ที
0: ่ย่อหน้าที่7อยู่ตรงที
2: ่
0: และย่อหน้าที่8อยู่ตรงที
2: ่
0: เวลานักเรียนจับใจความสำคัญว่าอยู่ย่อหน้าใดอยู่ตอนต้นตอนท้ายหรือต้นและท้ายให้ดูไปทีละย่อหน้าโดยที่ใบงานที่1ก็คือในเรื่องของการอ่านจับใจความเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพครูมีข้อมาให้ทั้งหมด8ข้อ8ข้อนี้ข้อละ1ย่อหน้าเลยโดย

0: ิธีการทำเด็กๆ ดูนะเราจะต้องดูจากย่อหน้าที่1ตอบคำถามและเขียนประโยคใจความสำคัญย่อหน้าที่1และ2คุณครูกันจะทำให้ดังนั้นฟังนะฟังทำไปพร้อมๆกันครูก็ต้องดูที่ย่อหน้าที่1เห็นไหมย่อหน้าที่1อยู่แค่ตรงนี้เท่านั้นเราก็ต้องไปอ่านปัจจุบันในการกินอาหารของคนไทยส่วนมากได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อร่างกายหรือมากเกินไปทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานความดันโลหิตสูงมะเร็งและโรคอ้วนดังนั้นถ้ารู้จักเรื่องอาหารที่มีคุณภาพจะช่วยให้มีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยคุณครูถามว่าใจความสำคัญอยู่ส่วนใดต้นย่อหน้าท้ายย่อหน้าหรือต้นและท้ายย่อหน้าตรงคำว่าอะไรใครตอบครูได้บ้างลูกยกมือใครมาลองดูก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกอ่ะมาออโต้ลูกมาซิมันมาข้างหน้าเลยชี้ให้เพื่อนๆดูหน่อยลูกหนูคิดว่าตรงไหนคือใจความสำคัญของย่อหน้านี้ชี้แล้วก็ลากยาวมาเลยอ่ะปัจจุบันก็หนูไม่ต้องแตะหนูอย่าแตะสิลูกอย่าแตะโดนมันอ่ะชี้ปัจจุบันการกินอาหารของคนไทยส่วนมากได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อร่างกายหรือมากเกินไปแค่นี้ใช่ไหมโอเคใครอยากจะเพิ่มเติมไหมผมมาให้กับออโต้หน่อยลูกโอเคมีส่วนถูกหนูมาเพิ่มใช่ไหมมาแล้ววิ่งมาเลยลูกอย่าล้มก็พอนะคุณครูห้องพยาบาลไม่อยากทำแผลให้จ้าอ่ะโรคอ้วนตรงไหนอ่ะตรงไหนตรงนั้นใช่ไหมจะเอาโรคอ้วนด้วยหรือไม่จะเอาหรือไม่เอาเอานะโรคอ้วนดังนั้นถ้ารู้จักเลือกอาหารที่มีคุณค่าจะช่วยให้มีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยแค่นี้ใช่ไหมโอเคแค่นี้ปรบมือให้กับนาวาหน่อยผิดนิดเดียวลูกตรงนี้แสดงว่าถ้าออโต้บอกว่าใจความสำคัญอยู่ตรงถึงคำว่ามากเกินไปส่วนนาวาเริ่มตั้งแต่คำว่าโรคอ้วนดังนั้นใช่ไหมแสดงว่าใจความสำคัญนี้อยู่ตอนต้นตอนท้ายหรือต้นและท้าย
1: ต
0: ้
1: นและท
0: ้ายถูกต้องลูกแต่ของนาวาคำว่าโรคอ้วนเนี่ยมันยังเป็นแค่พลความของโรคต่างๆที่เขาบรรยายมาอยู่ดังนั้นถ้าเริ่มคำว่าถ้ารู้จักเนี่ยจะโอเคกว่านี้แต่ถือว่าเริ่มต้นได้ดีเมื่อเด็กๆขีดเส้นใต้แล้วว่าย่อหน้าที่1ใจความสำคัญอยู่ต้นและท้ายให้นำมาเขียนในใบงานคำถามช่องนี้คือใจความสำคัญอยู่ย่อหน้าใดก็ต้องเขียนว่าอยู่ทั้งตอนต้นและตอนท้ายย่อหน้าแล้วนำข้อความที่เราขีดเส้นใต้มาเขียนเห็นไหม1ตอนนี้ดูนะลูกนะดู1การกินอาหารของคนไทยส่วนมากได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อร่างกายหรือมากเกินไปต่อไป2ถ้ารู้จักเลือกอาหารที่มีคุณค่าจะช่วยให้มีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยเสร็จข้อที่1ต่อไปข้อที่2มาดูที่ย่อหน้าที่เท่าไหร่ลูกตอบพร้อมกันว่า2ย่อหน้าที่2ก็ดูแค่ตรงนี้เราก็ไปอ่านสิการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีทุกมื้อควรมีผักถ้าเป็นเนื้อสัตว์ต้องมีไขมันต่ำเช่นปลาและเนื้อไม่ติดมันใครออกมาชี้ใจความสำคัญได้บ้างแตงกวาเชิญไปชี้สิลูกส่วนไหนคือใจความสำคัญเพื่อนอ่านพร้อมๆกันอยู่ยาบางเพื่อนทุกมื้อควรมีผักถ้าเป็นเนื้อสัตว์ต้องมีไขมันต่ำถ้าหนูเริ่มตรงนี้แสดงว่าเนื้อความหนูอยู่ตรงใจความอยู่ตรงกลางสิมันมีไหมตรงกลางไม่มีมีแค่ต้นท้ายกับต้นและท้ายใครมาเพิ่มเติมได้บ้างเชฟมาแตงกวาทั้งที่ดีมากเยี่ยมแล้วแต่ต้องสังเกตดีๆนะเราไปชี้สิลูกอ่านพร้อมกันการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีทุกมื้อควรมีผักได้ทุกมื้อต้องมีไขมันต่ำเช่น ปลาและเนื้อไม่ติดมันของเชฟน่าสนใจเชฟบอกว่าไม่เอาผักได้ไหมครูจะให้ข้อสังเกตคือตั้งแต่คำว่าเช่นเป็นต้นมาอันนี้ไม่ใช่ใจความสำคัญแต่เป็นการยกตัวอย่างดังนั้นตั้งแต่คำว่าเช่นต่างๆหนูไม่ต้องเอามาเลยนะหนูต้องดูว่าย่อหน้านี้การกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีทุกมื้อควรมีผักแน่นอนเขากำลังบอกเราว่าต้องมีผักแต่ถ้ามันไม่มีผักล่ะถ้าเป็นเนื้อสัตว์ก็ต้องมีไขมันต่ำแค่นี้ก็พอแล้วผมให้เชฟหน่อยดังนั้นครูถามว่าใจความสำคัญของย่อหน้านี้อยู่ส่วนต้นส่วนท้ายหรือต้นและท้ายต้นและท้ายหรอต้นอย่างเดียวนี่ไงเห็นไหมลูกแค่ตอนต้นอย่างเดียวก็คือการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีทุกมื้อควรมีผักถ้าเป็นเนื้อสัตว์ต้องมีไขมันต่ำก็นำมาเขียนในข้อที่2ว่าใจความสำคัญอยู่ย่อหน้าใดตอบพร้อมกันว่าตูตอนต้นอยู่ตอนต้นและนำข้อความที่ขีดเส้นใต้มาเขียนแบบนี้เป็นต้นเมื่อได้ครบทั้ง8ข้อแล้วนี่สมมุติครูได้แค่2ข้อนะหากครบทั้ง8ข้อแล้วนำมาเขียนเรียบเรียงเอาข้อที่1มาเขียนใส่ข้อที่2มาเขียนใส่แบบนี้นะอันนี้ข้อที่2เอามาเติมตรงนี้และดูที่ตัวสีฟ้าลูกครูใช้คำเชื่อมครึ่งคำว่าอะไรซึ่งมาเขียนต่อเรียงประโยคทั้ง8ประโยคทั้ง8ใจความสำคัญที่หาได้ให้เป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็วาดภาพประกอบแค่นั้นนะครับดังนั้นขอให้เด็กๆทุกคนตั้งใจทำงานลองขีดเส้นใต้หาใจความสำคัญไปทีละย่อหน้าแล้วก็ลงมือทำงานด้วยความตั้งใจถ้าไม่เข้าใจถามครูได้นะลูกลงมือทำงานได้เลยครับ

เวลาหมดเวลาแล้วครับต้นทางและปลายทางตอนนี้หยุดลงปฏิบัติกิจกรรมแล้วก็หันมาที่หน้าจอโทรทัศน์เพื่อมาสรุปความรู้และดูซิว่าเด็กๆต้นทางและปลายทางทำงานยากนี้ได้สักกี่คนนะฮะแต่เชื่อว่าทุกคนไม่เกินไปกว่าความพยายามของเด็กๆทุกคนแน่นอนใครคิดว่าตัวเองกลับไปทำได้ที่บ้านยกมือขึ้นใครคิดว่าต้องถามคุณพ่อคุณแม่สักนิดนึงยกมือขึ้นใครที่ว่าต้องถามครูอีกสักนิดนึงยกมือขึ้นใครที่คิดว่าทำไม่ได้แน่ฉันไม่มีนะต้องฝึกฝนมาถามคุณครูได้เสมอนะลูกถามพ่อแม่ของหนูก็ได้นะหรือกลับไปอ่านความรู้เพิ่มเติมได้แต่มาดูกันจากย่อหน้าที่1 2คุณครูทำให้แล้วย่อหน้าที่3ที่4ลองกลับไปทำเองและย่อหน้าที่5ดูซิอันนี้ในเรื่องของย่อหน้าที่5เด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตรงไหนตอนต้นย่อหน้าท้ายย่อหน้าหรือทั้งต้นและท้ายย่อหน้าใครทำแล้วลองตอบสิต้นย่อหน้าแต่ตอนต้นย่อหน้าถูกต้องแต่ต้นถึงไหนล่ะมีแค่นี้ลูกใครทำเหมือนกับคุณครูบ้างยกมือมีเซอร์กิตนโมใช่ไหมแล้วก็สเนลนะมีแค่นี้ก็คือใจความสำคัญอยู่ที่ว่ากลุ่มที่1กลุ่มที่มีอาหารสูงช่วยให้ขับถ่ายสะดวกขึ้นป้องกันโรคท้องผูกและฤทธิ์สีดวงทวารแต่หลังจากนั้นที่เป็นเมนูอาหารหลังจากคำว่าเช่นมันเป็นแค่ส่วนประกอบของใจความสำคัญแล้วใช่ไหมลูกต่อไปย่อหน้าที่7ไม่ใช่ย่อหน้าที่6ย่อหน้าที่6คิดว่าใจความสำคัญอยู่ตอนต้นย่อหน้าท้ายย่อหน้าหรือทั้งต้นและท้ายย่อหน้าต้นย่อหน้าเหมือนกันเห็นไหมลูกเพราะหลังจากคำว่าเช่นเราไม่เอาแล้วเพราะว่ามันเป็นการขยายว่ามีอาหารอะไรบ้างมันไม่ใช่

0: ส่วนสำคัญนะก็มีแค่นี้ต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่4ก็เหมือนกันใจความสำคัญจะอยู่ที่ตอนไหนต้นย่อหน้าหมดเลยแต่หลังจากคำว่าเช่นเราเอาไหมไม่เอาเพราะว่ามันเป็นแค่ส่วนประกอบของใจความสำคัญดังนั้นมีแค่นี้ให้กลับไปทำงานให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ส่งคุณครูของหนูนะครับส่วนคุณครูและนักเรียนจะต้องเตรียมอะไรบ้างในชั่วโมงถัดไปก็คือในเรื่องของใบความรู้ที่2เรื่องการคาดคะเนเหตุการณ์ใบงานที่2เรื่องการคาดคะเนเหตุการณ์และมีบทอ่าน2เรื่องคือบทอ่านเรื่องผึ้งสารพัดนึกกับยักษ์กินน้ำตาเรื่องจะเป็นอย่างไรลองกลับไปอ่านมานะครับเพราะว่าครั้งถัดไปเราจะเรียนในเรื่องของการอ่านเพื่อคาดคะเนเหตุการณ์ถ้าอยากจะรู้ว่ายักษ์กินน้ำตาอย่างไรทำไมยักษ์ถึงต้องกินน้ำตาไปอ่านความรู้มาล่วงหน้าหรือทำไมผึ้งต้องสารพัดนึกมันนึกอะไรได้ก็ลองไปอ่านความรู้มาล่วงหน้าแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้คุณครูทุกท่านและนักเรียนโชคดีสวัสดีครับ
1: เรียนทั้งหมดความเคารพ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่

0: แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะเอาละค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะเราก็ได้เดินทางมาถึงในชั่วโมงสุดท้ายนะคะของหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะในเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับวัยของเรานั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนก็ได้ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายของเรามาแล้วใช่ไหมคะในครั้งที่ผ่านมานะคะเราก็ได้รู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเราในตอนนี้เนี่ยมีสมรรถภาพทางกายเป็นอย่างไรนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะทดสอบได้ผ่านนะคะทุกการทดสอบเลยหรือบางคนก็อาจจะมีบางการทดสอบที่อาจจะไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าถ้าหากว่าร่างกายของเราเนี่ยนะคะมีสมรรถภาพที่อาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเราจะมีวิธีใดได้บ้างที่จะเป็นการสร้างเสริมสมรรถภาพของเรานะคะให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เหมาะสมกับวัยของเรามากยิ่งขึ้นก่อนอื่นเลยนะคะในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่บอกไปนะนักเรียนก็ได้ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายไปแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะที่เราทดสอบสมรรถภาพทางกายในชั่วโมงเนี่ยเราทดสอบกันไปกี่อย่างจำได้ไหมมี4 อย่างด้วยกันนะคะ4การทดสอบนี้นะคะอย่างแรกเลยนั่นก็คือการดันพื้น30 วินาทีนะแล้วก็อย่างที่2ค่ะซิทอัพหรือลุกนั่งนั่นเอง30 วินาทีเช่นกันนะคะอันที่3ก็จะเป็นการนั่งงอตัวไปด้านหน้านะคะเพื่อเป็นการทดสอบความอ่อนตัวของเรานะคะการนั่งงอตัวแล้วก็อันที่4เลยก็คือการยืนกระโดดไกลนั่นเองเพื่อจะดูว่าตอนนี้เนี่ยเรามีพลังกล้ามเนื้อขาเป็นอย่างไรนะคะเราก็ได้ทำการทดสอบกันไป4รายการทีนี้ค่ะก็จะเหลืออีก2รายการที่เราจะต้องไปทำการทดสอบกันในนอกชั่วโมงเรียนนะคะนั่นก็คือการวิ่งเก็บของแล้วก็วิ่งระยะ50 เมตรนะคะก็จะเป็นการครบนะคะการทดสอบสมรรถภาพทางกายของเราทีนี้ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้3ข้อของเราในวันนี้ค่ะข้อที่1นักเรียนจะสามารถบอกวิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะคะเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีได้นะคะข้อที่2ค่ะนักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัตินะคะเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพที่ดีให้เหมาะสมกับวัยของเรานะคะและในข้อที่3นักเรียนจะได้เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพทางร่างกายของตนเองนะคะให้มีพัฒนาการที่สมวัยนั่นเองนี่ก็เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ค่ะทีนี้นะคะมาเข้าสู่กับคำถามนี้เลยนะคำถามแรกของเราในวันนี้นะคะนักเรียนมีวิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับวัยของเราเนี่ยเรามีวิธีอย่างไรได้บ้างหรือว่ามีกิจกรรมไหนที่เราทำกันเป็นประจำมีไหมเอ่ยมีไหมตอนนี้เนี่ยวัยของนักเรียนคือวัยอะไรคะเป็นวัยเรียนนะคะเป็นวัยเรียนนะวัยเรียนเนี่ยเราจะมีกิจกรรมหรือว่าวิธีการที่จะสร้างเสริมให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยเราจะใช้กิจกรรมอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวคนที่จะตอบเดี๋ยวขอตอบโดยใช้ไมค์เนาะเพื่อที่จะให้นักเรียนปลายทางนะคะได้ยินคำตอบไปด้วยและรวมไปถึงนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่านักเรียนมีวิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับวัยของเราเนี่ยเราสามารถทำอย่างไรได้บ้างหรือปฏิบัติอย่างไรได้บ้างตอนนี้มีหลายกลุ่มมีตัวแทนหลายกลุ่มเลยนะคะที่จะเป็นไงตอบคำถามนะคะของเราในวันนี้นะเดี๋ยวขอเป็นกลุ่มตรงกลางแล้วกันเนาะเป็นกลุ่มตรงกลางกลุ่มนี้ขอ1คำตอบตัวแทนค่ะขอตัวแทน1คนกิจกรรมอะไรดีคะที่จะเป็นการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับวัยของเรา

0: เล่นกีฬาครับ
1: เล่นกีฬานะคะแน่นอนว่ากีฬาก็มีหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทขอบคุณมากเลยค่ะนะการเล่นกีฬานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้สมรรถภาพทางกายของเราเนี่ยเป็นไงมีความแข็งแรงแล้วก็เหมาะสมกับวัยของเราเราก็อาจจะเลือกชนิดกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองทีนี้เด็กๆนอกจากกีฬาแล้วกิจกรรมอื่นตอนนี้มีหลายกลุ่มที่ยกมือนะคะเดี๋ยวขอเป็นกลุ่มนี้แล้วกันเนาะกลุ่มนี้ใกล้ๆนะคะส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยเร็วหยิบไมค์ส่งให้เพื่อนหน่อยเรามีกิจกรรมอะไรคะที่คิดว่าเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของเรา
0: ออกกำลังกายค่ะ
1: ออกกำลังกายเหมือนกับของเพื่อนเลยใช่ไหมคะทีนี้มีใครมีกลุ่มไหนอีกบ้างที่มีกิจกรรมที่แตกต่างจากเพื่อนทั้งสองกลุ่มที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการเล่นกีฬาเดี๋ยวกลุ่มด้านหลังนะกลุ่มด้านหลังแล้วกันกลุ่มที่เท่าไหร่คะด้านหลังกลุ่มที่5ใช่ไหมกลุ่มที่5เชิญค่ะ
2: วิ่งเล่นครับ
1: วิ่งเล่นบางคนเนี่ยนะคะอาจจะทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยอาจจะมีการวิ่งเล่นหรือเล่นตามสนามเด็กเล่นที่เราเล่นกันเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะหลังเลิกเรียนอันนั้นก็ได้นะคะแต่ที่สำคัญเลยเราก็ต้องเป็นไงต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญนะคะทีนี้นะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะมาเป็นการทบทวนกันก่อนว่าการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนั้นคืออะไรทำไมเด็กๆต้องสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายของตัวเราด้วยนะคะเพราะว่าการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนั้นก็จะเป็นการปรับปรุงพฤติกรรมของเราหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราเนี่ยให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นไงสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะคะเป็นการฝึกนะคะร่างกายตนเองเนี่ยนะคะในการทำสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะคะจนทำให้ร่างกายของเราเป็นไงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะทีนี้นะคะหลักการในการสร้างเสริมกิจกรรมในครั้งที่แล้วเนี่ยคุณครูสกิกได้เคยบอกไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งในข้อแรกนะคะเวลาที่เราจะทำกิจกรรมในการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะเด็กๆสิ่งแรกเลยก็คือควรคำนึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยเวลาที่เด็กๆจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬานะคะหรือว่าการทำกิจกรรมนันทนาการทั่วๆไปเราก็ควรจะคำนึงถึงความปลอดภัยอันนี้เป็นสำคัญเลยนะเพราะว่าหากเราไม่คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเวลาที่เราปฏิบัติกิจกรรมนั้นอยู่เนี่ยบางครั้งมันอาจจะเป็นไงมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเราควรที่จะป้องกันไว้ก่อนนะอย่างที่สองเลยการรู้จักประมาณตนเองรู้จักว่าร่างกายของเราตอนนี้เนี่ยมีขีดจำกัดเท่าไหร่เราสามารถทำไหวได้แค่ไหนนะเวลาที่เราเล่นหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆนะคะถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยไม่ไหวจริงๆร่างกายไม่ไหวให้เด็กๆบอกคุณครูเลยนะคะไม่ว่าจะเรียนอยู่หรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็ตามนะคะให้รีบบอกคุณครูว่าตอนนี้เราไม่ไหวแล้วนะอย่าไปฝืนร่างกายตนเองนะมันอาจจะเป็นไงส่งผลอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของการเสียสุขภาพได้นะคะหรือว่าอาจจะทำให้เราเป็นไงอาจจะบาดเจ็บได้นั่นเองนะในข้อที่3ค่ะมีความรู้ความเข้าใจนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเห็นไหมว่าเวลาที่เด็กๆ ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องมีการเรียนรู้กันก่อนนะคะถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้เราก็จะไม่สามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้นะการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมันจะสามารถทำให้เราเนี่ยทำในสิ่งนั้นได้อย่างดีแล้วก็ถูกต้องนั่นเองในข้อที่4การเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมอันนี้ก็สำคัญนะอย่างที่บอกไปถ้าหากว่าเราจำเป็นจะต้องทำกิจกรรมที่มันต้องมีการเคลื่อนไหวนะถ้าหากว่าตอนนั้นเราเป็นไงร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอเลยวันนี้รู้สึกว่าเหนื่อยมากเมื่อคืนนอนน้อยแล้วอยู่ๆเป็นไงต้องไปทำกิจกรรมที่มันต้องออกแรงเยอะเราก็อาจจะทำไงอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเราได้แล้วอาจจะไม่ไหวอาจจะเหนื่อยนะคะได้นะหรือว่าตอนนั้นเด็กๆอาจจะเพิ่งกินข้าวเสร็จใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็มาวิ่งเล่นเนี่ยอันนี้ก็ส่งผลเสียต่อร่างกายเหมือนกันนะอาจจะเป็นไงอาจจะจุกหรืออาเจียนได้สำหรับบางคนหรือบางคนอาจจะปวดท้องได้ นะอะไรแบบนี้ดังนั้นนะคะหลักการในการที่เราจะสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายของเราให้แข็งแรงเนี่ยเราสามารถใช้หลักการทั้ง4ข้อนี้เนี่ยไปปฏิบัติได้นะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกัน

0: ร้อมหรือเปล่าเอ่ยมีรู้สึกได้ยินเหมือนเสียงมีใครพูดแทรกหรือเปล่าไม่มีนะห้องเราทุกคนตั้งใจกันหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมแรกกันนะกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยเด็กและวัยเรียนกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยเด็กและวัยเรียนตอนนี้เนี่ยเด็กๆทุกคนอยู่ในวัยไหนคะ
1: วัยเรียน
0: แน่นอนเราอยู่ในวัยเรียนนะคะวัยเรียนนะคะก็จะมีกิจกรรมที่เหมาะสมเนี่ยควรจะเป็นกิจกรรมที่มีความสนุกสนานเน้นการใช้ความสัมพันธ์ของตามือนะคะแล้วก็เท้าโดยควรที่จะมีการเคลื่อนไหวเยอะๆนะคะควรเป็นกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวเยอะๆอาจจะเป็นการวิ่งนะคะการวิ่งหรือการทำกิจกรรมกายบริหารการกระโดดเชือกว่ายน้ำแบบนี้นะคะโดยเราควรที่จะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เป็นการออกกำลังกายที่แบบว่ามีความหนักมากๆนะคะอันไหนที่เป็นการออกกำลังกายที่ใช้เวลานานๆนะอันนี้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเพราะว่าบางทีร่างกายของเด็กๆเนี่ยเป็นไงอาจจะรับไม่ไหวนะคะหรือว่าเป็นกิจกรรมที่มีการปะทะกันรุนแรงนะเป็นกีฬาที่ต้องปะทะกันกีฬาที่ต้องปะทะกันยกตัวอย่างอาจจะเป็นพวกกีฬาบาสเกตบอลแบบนี้นะคะฟุตบอลแบบนี้นะที่ต้องมีการวิ่งอาจจะมีการเป็นไงปะทะกันนะคะวิ่งชนกันแบบนี้เพราะว่าในวัยของนักเรียนตอนนี้ค่ะพวกกล้ามเนื้อหรือว่ากระดูกต่างๆเนี่ยเป็นไงมันเริ่มที่จะกำลังเริ่มที่จะพัฒนาอาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นักนะดังนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงกิจกรรมเหล่านี้ที่มีการปะทะนะคะหรือว่ามีความหนักจนเกินไปนั่นเองนะทีนี้ค่ะต่อมากิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยรุ่นวัยรุ่นคือวัยของใครคะ
1: พ
0: ี่มัธยมพี่มัธยมนะคะพี่ป.6เริ่มเข้าม.1เนี่ยอันนี้เริ่มเข้าสู่เป็นวัยรุ่นแล้วนะคะในวัยนี้นะคะสามารถเล่นกีฬาได้เกือบทุกประเภทเลยได้เกือบทุกรูปแบบเลยนะคะเพราะว่าเป็นไงในวัยนี้เนี่ยร่างกายเขาเริ่มเป็นไงเริ่มเจริญเติบโตแล้วนะคะร่างกายก็จะต้องเป็นไงสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะหรือว่าสร้างความแข็งแรงในส่วนต่างๆของร่างกายของเราดังนั้นเนี่ยในวัยรุ่นก็ควรที่จะเน้นกิจกรรมที่มันมีความคล่องแคล่วมีการเคลื่อนไหวนะคะอย่างเช่นกีฬาฟุตบอลแบบนี้ได้นะแบดมินตันบาสเกตบอลแบบนี้หรือบางคนอาจจะไปเล่นเวทเข้าฟิตเนสก็จะมีเครื่องเล่นมีอุปกรณ์เล่นหลากหลายเลยนะคะในวัยนี้ก็เหมาะสมนะแต่ในวัยของเราเนี่ยแน่นอนว่ากล้ามเนื้อกระดูกต่างๆมันยังเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่นะคะเราจึงจะต้องเลือกกิจกรรมที่เป็นไงมีความสนุกสนานไม่มีการปะทะหรือว่าไม่มีความหนักจนเกินไปนะคะและต่อมากิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่เป็นวัยของใครเอ่ยของใครคะของพ่อแม่ของเราของผู้ปกครองหรือว่าเป็นวัยของครูซากิด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งในวัยนี้นะเป็นไงสามารถออกกำลังกายได้ทุกรูปแบบเหมือนกันแต่ว่าควรจะเน้นนะคะกิจกรรมหรือว่ากีฬาที่เป็นไงสร้างความแข็งแรงของอะไรคะของอะไรเอ่ยไม่ได้ใบ้เลยไม่ได้ใบ้เลยของหัวใจและปอดนะคะในการสร้างความแข็งแรงของหัวใจและปอดเนี่ยอันเนี้ยก็จะอยู่ในองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายในด้านไหนจำกันได้ยังจำกันได้ไหมทำไมเงียบหมดเลยแสดงว่าเด็กๆกำลังใช้สมองอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆยังจำกันได้ไหมว่าองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายนั้นที่มี5ด้านด้วยกันนะที่มี5ด้านนะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความแข็งแรงของหัวใจหรือว่าระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยมันอยู่ในด้านไหนมันก็อยู่ในความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตนั่นเองนะคะในเรื่องของหัวใจและปอดตรงนี้นะในวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็ควรที่จะเลือกกิจกรรมที่เป็นไงเป็นกิจกรรมที่มีการใช้หัวใจเยอะการหายใจเข้าหายใจออกเยอะๆเพื่อที่จะให้ระบบนะคะระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยมันทำงานได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะเพราะว่าวัยนี้เนี่ยร่างกายเป็นไงเจริญเติบโตเต็มที่

0: ที่แข็งแรงแล้วนะคะก็ควรที่จะไปเสริมสร้างความแข็งแรงในด้านอื่นนะคะโดยเฉพาะด้านหัวใจแล้วก็ปอดนะคะกิจกรรมที่เหมาะสมเลยนะคะเช่นการวิ่งวิ่งนี้เป็นวิ่งแบบไหนวิ่งระยะสั้นหรือระยะไกลไกลนะคะถ้าอยากให้หัวใจและปอดเนี่ยแข็งแรงจะต้องวิ่งระยะไกลวิ่งนานๆนะคะเพื่อที่จะเป็นไงให้ปอดให้หัวใจเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นมีการสูบฉีดเลือดได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็รวมไปถึงการว่ายน้ำการว่ายน้ำก็เหมือนกันแน่นอนว่าเวลาที่เราว่ายน้ำอยู่เราหายใจไหม
1: ไม
0: ่หายใจเปล่า
1: ห
0: ายไหม
1: หาย
0: ต่อมาค่ะเรายังไม่หมดนะคะเมื่อกี้เป็นกิจกรรมสำหรับวัยผู้ใหญ่ทีนี้กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุกันบ้างนะกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุตรงนี้นะคะควรจะเป็นกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวน้อยๆนะมีการเคลื่อนไหวน้อยๆหรือว่าสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างง่ายๆนะคะไม่มีการเปลี่ยนจังหวะที่กระทันหันไม่หันซ้ายหันขวาแบบกระทันหันเป็นไงเพราะว่าวัยนี้เป็นไงร่างกายเริ่มเสื่อมแล้วนะคะเริ่มเสื่อมโทรมแล้วเริ่มเสื่อมสมรรถภาพแล้วดังนั้นเนี่ยก็ควรที่จะเป็นกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวง่ายๆเคลื่อนไหวช้าๆนั่นเองนะคะกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุยกตัวอย่างอย่างเช่นการเล่นโยคะลำไทยเก๊กรู้จักไหมคะจะเป็นการฝึกกำลังภายในของคนจีนก็จะมีการเคลื่อนไหวแบบช้าๆแบบนี้นะคะเคลื่อนไหวช้าๆนะคะหรือว่าการเต้นลีลาดนะคะแต่ว่าต้องเป็นจังหวะที่ไม่เร็วมากนะคะทีนี้ค่ะสิ่งที่สำคัญนะคะในวัยผู้สูงอายุเนี่ยที่เราต้องคำนึงถึงเลยนั่นก็คือขีดจำกัดของตนเองแล้วก็โรคประจำตัวเพราะว่าวัยผู้สูงอายุบางคนเนี่ยก็อาจจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากันนะคะอาจจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากันหรือบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวก็ได้ใช่ไหมดังนั้นเวลาที่เราจะทำกิจกรรมอะไรเนี่ยต้องดูด้วยว่าตัวเองเนี่ยสามารถทำได้ดีแค่ไหนมีโรคประจำตัวหรือเปล่านะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มันอาจจะเป็นอันตรายหรือว่าส่งผลกับตัวเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะที่เหมาะสมกับช่วงวัยต่างๆเด็กๆก็ได้เห็นแล้วนะคะว่ามีกิจกรรมที่หลากหลายเลยเราสามารถเนี่ยนำความรู้ที่เราได้ตรงนี้เนี่ยอาจจะนำไปเป็นไงแนะนำหรือบอกกล่าวให้กับครอบครัวของเราที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะมีสมาชิกหลายๆคนใช่ไหมคะมีคุณพ่อคุณแม่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเราก็สามารถแนะนำกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยของท่านได้นะทีนี้ค่ะต่อมานะในคำถามต่อมาเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเนี่ยนะคะกันไปหลายครั้งแล้วใช่ไหมทีนี้ค่ะแล้วประโยชน์ล่ะประโยชน์ของการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายอ่ะมันมีประโยชน์กับตัวเราอย่างไรได้บ้างมีไหมใครสามารถตอบคำถามอ่ะตอนนี้เรามีตัวแทนคำตอบจากกลุ่มที่5ใช่ไหมครับตัวแทนคำตอบตัวแทนการตอบคำถามจากกลุ่มที่5เชิญได้เลย
2: เพื่อให้เราแข็งแรงครับ
0: อะไรนะคะ
2: เพื่อให้เราแข็งแรงครับ
0: เพื่อให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถตอบคำถามนะคะให้กับคุณครูปลายทางได้เลยถ้าหากว่าใครที่มีคำตอบนอกเหนือจากคำตอบของเพื่อนในห้องเรียนของเรานะแน่นอนว่าการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายก็จะทำให้ร่างกายของเราเป็นไงแข็งแรงนั่นเองทีนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าประโยชน์นะคะของการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนั้นเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็จะช่วยให้น้ำหนักตัวของนักเรียนทุกคนในตอนนี้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเราได้ทำการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงกันไปแล้วใช่ไหมคะเรารู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยน้ำหนักส่วนสูงของเราเนี่ยนะคะอยู่ในเกณฑ์ไหนเรารู้แล้วทีนี้ค่ะการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายหรือกิจกรรมที่เด็กๆจะนำไปใช้เนี่ยไปฝึกปฏิบัติเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยให้น้ำหนักตัวของนักเรียนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมยิ่งขึ้นถ้าหากว่าใครที่น้ำหนักตัวน้อยเกินไปเป็นไงเราก็สามารถเพิ่มได้นะคะออกกำลังกายให้แข็งแรงรับประทานอาหารที่มันมีประโยชน์หรือใคร

0: ที่น้ำหนักตัวเป็นไงเกินแล้วน้ำหนักตัวมากน้ำหนักตัวเกินอย่างเงี้ยเราก็สามารถปรับให้ร่างกายของเราเป็นไงมีน้ำหนักที่เหมาะสมตามเกณฑ์ของเราได้โดยการใช้กิจกรรมการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่เราได้เรียนรู้กันไปนั่นเองนะคะต่อมาค่ะแน่นอนว่าจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตของเราเนี่ยนะให้สามารถเป็นไงทำงานหรือว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราจะทำได้โดยที่เราไม่เหนื่อยเลยนะทำได้ดีและทำได้โดยไม่เหนื่อยนะคะต่อมาแน่นอนว่าก็จะช่วยในการป้องกันแล้วก็ควบคุมอาการของโรคบางอย่างบางทีเนี่ยนะคะเด็กบางคนหรือว่าคนบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยแตกต่างกันบางคนบอกว่าผมเป็นโรคหอบหืดครับแบบนี้หรือบางคนแบบว่าหนูรู้สึกว่ากล้ามเนื้อหนูไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเราสามารถนำวิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพที่เราได้เรียนไปเนี่ยนะคะฝึกปฏิบัติอยู่เรื่อยๆก็จะช่วยในการลดแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคต่างๆได้นะใครที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยสบายบ่อยภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีเนี่ยแน่นอนว่าควรที่จะออกกำลังกายเยอะๆนะคะต่อมาค่ะอันนี้สิ่งนี้สำคัญเลยนอกจากร่างกายของเราจะแข็งแรงแล้วนะคะจิตใจสุขภาพทางจิตใจของเราเป็นไงก็จะแข็งแรงด้วยนะการออกกำลังกายก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นสังเกตเห็นว่าเวลาที่เด็กๆวิ่งเล่นกันอะเรามีความสุขไหมมีความสุขมากเลยได้เคลื่อนไหวร่างกายได้มาวิ่งเล่นได้มาออกกำลังกายได้มาเล่นฟุตบอลได้มาเล่นกีฬาอย่างเงี้ยเรามีความสุขเราแฮปปี้มากนะคะแน่นอนว่าการปฏิบัติเหล่านั้นเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยทำให้เป็นไงกระตุ้นสารสื่อประสาทในสมองของเราเนี่ยมันหลั่งสารชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าสารแห่งความสุขเด็กๆรู้จักสารแห่งความสุขไหมมีชื่อภาษาอังกฤษว่าสารเอนโดฟินรู้จักไหมเอนโดฟินบางคนอาจจะเคยได้ยินหรือบางคนอาจจะเคยไม่ได้ยินไม่เป็นไรนะคะอันนี้เป็นการเพิ่มเติมให้นะเวลาที่เราได้เป็นไงได้มีการเคลื่อนไหวได้เหงื่อออกได้รู้สึกว่าปลดปล่อยร่างกายผ่อนคลายเนี่ยนะคะก็จะหลั่งสารเอนโดฟินออกมานะคะทำให้เรามีความสุขนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายของเรานะหลายคนอาจจะยังงงว่าเอ๊ะแล้วเราเรียนเกี่ยวกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายไปทำไมนี่แหละค่ะก็จะเป็นประโยชน์นะคะที่เด็กๆได้เรียนไปเราสามารถนำไปปฏิบัติได้นะทีนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมของเราแล้วหรือยัง
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ในกิจกรรมของเราต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นการทำกิจกรรมกายบริหารใจบริสุทธิ์แน่นอนว่าทั้งกายนะคะจะแข็งแรงแล้วก็เป็นไงจิตใจก็แข็งแรงด้วยนะในกิจกรรมกายบริหารใจบริสุทธิ์นี้นะคะจะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยนะคะร่วมกันฝึกกายบริหารไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะโดยคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะก็จะนักเรียนปลายทางนะคะฟังคำชี้แจงแล้วก็ร่วมฝึกกายบริหารไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะและรวมไปถึงคุณครูปลายทางนะคะชี้แจงการทำกิจกรรมและร่วมฝึกไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็ดูแลควบคุมนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมตอนนี้นะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมฝึกกายบริหารใจบริสุทธิ์กันได้เลยค่ะค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราจะไปทำการทำกิจกรรมกายบริหารใจบริสุทธิ์กันนะคะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นการฝึกให้นักเรียนเนี่ยได้ทำการมีกายบริหารแล้วก็มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อของตัวเองนะคะซึ่งถ้าการยืดเหยียดกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยทำไปพร้อมๆกับคุณครูซากิเลยนะคะตอนนี้เด็กทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมนะคะตอนนี้ทุกคนยืนเป็นแถวเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในท่าที่1เลยเวลาที่เด็กๆจะทำกิจกรรมหรือว่าออกกำลังกายต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าก็จะต้องมีการฝึกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆเพื่อที่จะเป็นการช่วยใ เวลาที่เราทำกิจกรรมนั้นเนี่ยไม่เกิดการบาดเจ็บนั่นเองนะหรือบางคนเนี่ยถ้าหากว่าไปเล่นกีฬาเนี่ยเราไปเล่นเลยโดยที่เราไม่มีการวอร์มร่างกายไม่มีการอบอุ่นร่างกายหรือว่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยเราก็อาจจะเป็นไงเกิดอาการบาดเจ็บได้นะคะดังนั้นในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาฝึกปฏิบัติกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ท่าแรกนะคะท่าแรกเนี่ยเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะหันไปทางขวานะคะไปทางขวาของเรานะคะขวาของนักเรียนอยู่ฝั่งไหนคะฝั่งนี้ใช่ไหมคะให้นักเรียนหันศีรษะไปทางขวาได้เลยเดี๋ยวคุณครูสกิจะหันไปทางฝั่งเดียวกับนักเรียนนะคะหันไปทางขวานะคะแล้วหันกลับมาทางซ้ายหันไปเฉพาะศีรษะของเรานะคะค่อยๆหันไปหันกลับไปทางขวาหันกลับไปทางซ้ายหันกลับไปทางขวาหันกลับไปทางซ้ายค่ะหันกลับไปทางขวาอีกหนึ่งรอบแล้วหน้าตรงค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นการเป็นไงให้เราเป็นการวอร์มหรือการอบอุ่นกล้ามเนื้อบริเวณส่วนลำคอของเราก่อนทีนี้ในท่าต่อไปนะคะในท่าต่อไปให้นักเรียนนะคะใช้มือขวาค่ะมือขวาของเราอยู่ฝั่งไหนมือขวาของนักเรียนอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวครูสกิจขอยกฝั่งเดียวกับของนักเรียนเลยนะคะให้ใช้มือขวานะคะจับบริเวณศีรษะของเราค่ะยืดกล้ามเนื้อคอแบบนี้นะคะนับค้างไว้1ถึง10ให้นักเรียนนับพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10และทำข้างต่อไปฝั่งต่อไปได้เลยฝั่งซ้ายได้เลยเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เยี่ยมมากนะคะในท่าต่อไปนะคะท่าต่อไปเราจะใช้นิ้วโป้งของเรานะคะนี่ดันบริเวณใต้คางของเราดันให้ศีรษะเราเงยขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วนับเหมือนกันเลยค่ะ10ครั้งค่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: ต่อไปค่ะใช้ทั้ง2มือนะคะประสานตรงบริเวณหลังศีรษะของเราแล้วค่อยๆก้มศีรษะลงมานะคะให้รู้สึกว่าตึงกล้ามเนื้อบริเวณคอของเรานะคะแล้วนับ1ถึง10พร้อมกันเริ่มได้เลยค่ะ
1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: เยี่ยมมากจากบริเวณลำคอบริเวณศีรษะลำคอลงมาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปยืดตรงบริเวณแขนกันบ้างบริเวณแขนนะคะให้เด็กๆยืดแขนด้านซ้ายของเราแขนด้านซ้ายเราฝั่งไหนฝั่งนี้ใช่ไหมคะยืดแขนด้านซ้ายครูสกิจะทำทิศทางนี้ให้เราดูใช่ไหมคะแล้วใช้มือขวามือขวาจับบริเวณปลายนิ้วนะคะดึงเข้าหาลำตัวนะให้รู้สึกว่าแขนของเราเนี่ยมันตึงนะคะกล้ามเนื้อมันตึงนะนับ1ถึง10พร้อมกัน
1: 1 2 3 4 5 6 7 8
0: 9 10และทำอีกข้างหนึ่งค่ะสลับฝั่งการทำอีกข้างหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เยี่ยมมากทีนี้ต่อไปใช้สองมือประสานกันทำด้านหน้าก่อนเป็นไงตึงไหมบางคนอาจจะตึงนะคะเวลาที่เด็กยืนนะให้เด็กกางขาออกเล็กน้อยนะคะบางคนยืนตัวตรงอย่างนี้เลยนะอาจจะเป็นไงล้มได้นะยืนกางขาออกหน่อยนับพร้อมกัน1ถึง10ค่ะเริ่ม
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: ลงด้านล่างค่ะก้มลงไปเลยก้มตัวลงไปเลยให้รู้สึกว่าขาของเราตึงนะคะขาตึงนะก้มลงไปเลย
2: พร้อมแล้วนับ1ถึง10ค่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2: เยี่ยมมากต่อไปค่ะยืดชูแขนขึ้นมายืดแขนขึ้นมาให้ตึงนะคะแขนให้ตึงเลยแขนให้ตึงเลยลูกยืดแขนไปให้ตึงเลยนะคะพร้อมแล้วนับ1ถึง10ค่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2: เยี่ยมมากทีนี้ท่าต่อไปนะคะก็ยังคงเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแขนอยู่นะคะให้เด็กๆใช้แขนขวาเหมือนเดิมแขนขวาฝั่งไหนขวาของเราอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นฝั่งขวาของนักเรียนนะคะให้นักเรียนพาดแขนไปด้านข้างแบบนี้แล้วใช้แขนซ้ายเป็นไงประคองแบบนี้ค่ะพับลงมาให้มันรู้สึกว่าตึงนะถ้าใครที่แบบว่าทำแบบนี้เนี่ยวางไว้เฉยแบบนี้อันนี้ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะให้วางไปแล้วรู้สึกว่าแขนของเราเนี่ยนะคะแขนฝั่งขวาของเราเนี่ยที่พาดไปเนี่ยมันตึงนะคะนับ1ถึง10พร้อมกันเริ่มค่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2: อ่านทำอีกฝั่งหนึ่ง
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2: เยี่ยมมากท่านี้มันจะช่วยในการยืดกล้ามเนื้อแขนนะคะของเราถ้าใครที่แบบว่าปวดแขนบ่อยๆเมื่อยแขนไปเล่นมาไปทำกิจกรรมอะไรมาแล้วเมื่อยแขนท่านี้ก็จะช่วยได้นะคะทีนี้ต่อไปค่ะเราจะมายืดกล้ามเนื้อบริเวณแขนด้านหลังตรงนี้ทำแบบนี้นะคะมือฝั่งซ้ายของเราใช่ไหมคะฝั่งซ้ายพับไปอย่างนี้แล้วก็ใช้มือขวาจับบริเวณตรงข้อศอกของเรานะคะดันขึ้นมาให้แขนเรารู้สึกตึงพร้อมแล้วนับได้เลยค่ะแล้วทำอีกฝั่งหนึ่ง
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2: ทีนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมายืดกล้ามเนื้อบริเวณขาของเราในกิจกรรมที่จะให้เด็กมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะให้ทำนะคะจะใช้ขาด้วยนะดังนั้นเดี๋ยวเราจะทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อขาด้วยนะคะท่าแรกจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณหน้าขานะคะให้เราพับขาด้านหลังเริ่มกันที่ขาฝั่งซ้ายของนักเรียนก็ได้นะคะฝั่งซ้ายของนักเรียนจะได้ทำไปฝั่งเดียวพร้อมกับครูซากินะคะบางคนอาจจะทรงตัวไม่ค่อยได้นะคะไม่เป็นไรนะพับไปมาเราจะรู้สึกตึงหน้าขานะคะเริ่มแล้วนับ1ถึง10ค่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2: เพื่อเป็นการฝึกการทรงตัวของเราด้วยทำอีกข้างหนึ่งพร้อมแล้วนับได้เลย
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2: โอเคเยี่ยมมากนะคะบางคนอาจจะเป็นไงการทรงตัวอาจจะยังไม่ค่อยดีไม่เป็นไรนะคะเราสามารถนำกลับไปฝึกทำที่บ้านได้และท่าต่อมาค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณขาด้านหลังลงมาถึงน่องเลยนะคะให้เราใช้ท่านี้เด็กๆดูครูสกินะถ้าเราชิดกับเพื่อนมากนะคะก็กระจายแถวออกมาได้นะให้เรารู้สึกว่าขาด้านหลังเนี่ยมันตึงนะคะขาด้านหลังตึงพร้อมแล้วนับได้เลยค่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2: แล้วทำอีกฝั่งหนึ่งยืดไปอีกเข่าด้านข้างงอออกมาอย่างนี้นะงออย่างนี้เลยนะคะบางคนอาจจะอยู่อย่างนี้ผิดนะคะงออย่างนี้เลยพร้อมแล้วนับได้เลยค่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2: เป็นไงรู้สึกขาตึงๆไหมรู้สึกกล้ามเนื้อได้มีการยืดเหยียดแล้วใช่ไหมคะทีนี้นะคะให้เราสะบัดมือสะบัดเท้าสะบัดข้อมือสะบัดข้อเท้าสะบัดข้อมือสะบัดข้อเท้าเพื่อเตรียมพร้อมที่จะ ทำกิจกรรมของเราต่อไปนี้นะคะกิจกรรมในกิจกรรมนี้จะให้เด็กๆเนี่ยเล่นเกมนะคะแข่งกันทั้งสองฝั่งเดี๋ยวคุณครูจะแบ่งทีมให้นะจะแบ่งทีมให้โอเคค่ะเรียบร้อยนะคะเราแบ่งทีมแล้วนะคะเดี๋ยวกติกาง่ายๆนะคะสำหรับเกมนี้นะเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวครูสกิจะมีกลวยไว้ให้ทั้งสองฝั่งอันนี้จะเป็นกลวยของฝั่งทีมนี้อันนี้ให้ทีมนี้เป็นทีมที่1นะทีมที่1และทีมนี้เป็นทีมที่2นะคะกลวยของเราจะอยู่ฝั่งนี้และกลวยของทีมที่2จะอยู่ฝั่งนี้กลวยของทีมที่2จะอยู่ฝั่งนี้นะคะวิธีการเล่นก็คือเดี๋ยวจะให้ทั้ง2ทีมนะคะต่อแถวนะคะต่อแถวตอน1แถวนะคะฝั่งละ1แถวนะคะวิธีการเล่นก็คือให้แต่ละแถวนะส่งตัวแทนมาแถวละ1คนใช่ไหมคะแถวละ1คนทำท่ากบดทำท่ากบกระโดดกบกระโดดยังไงอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะกระโดดกระโดดเดี๋ยวให้แต่ละทีมนะคะทำท่ากบกระโดดนะคะคนแรกของแต่ละทีมนะกระโดดกระโดดตามเส้นที่คุณครูสกิได้ทำไว้ให้กระโดดตามเส้นที่คุณครูสกิได้ทำไว้ให้เจอกับเพื่อนอีกฝั่งนึงตรงไหนเจอกับเพื่อนอีกฝั่งตรงไหนให้เป่ายิงฉุบถ้าใครที่ชนะใครที่ชนะก็กระโดดต่อไปกระโดดต่อจนมาหยิบกลวยอันเล็กนี้ไปได้นะคะอันนี้เป็นกลวยของทีมที่1สีฟ้ากลวยของทีมที่2จะเป็นสีขาวนะให้มาชิงกลวยอันนี้ให้ได้นะคะนะแล้วคนที่แพ้ล่ะสมมุติว่าเราเป่ายิงฉุบเราแพ้ใช่ไหมคะเราแพ้ปุ๊บเรารีบวิ่งไปต่อแถวเลยแล้วให้เพื่อนคนต่อไปเนี่ยรีบออกมานะมีใครไม่เข้าใจไหมมีไหมเอ่ยไม่มีนะเดี๋ยวเรามาลองฝึกเล่นกันดูนะคะในกิจกรรมอบกระโดดกบพิชิตใจเธอเดี๋ยวจะดูซิว่ากลุ่มไหนจะพิชิตนะคะใจของอีกกลุ่มหนึ่งได้นะกลุ่มนี้นะคะเข้าแถวเลยค่ะเข้าแถวเลยฝั่งนี้ค่ะเข้าแถวได้เลยใครจะเริ่มก่อนเข้าแถวได้เลยเข้าแถวเลยเริ่มใครเริ่มก่อนก็ได้นะคะเข้าแถวหนึ่งแถวเข้าแถวรอเลยค่ะใครก่อนแถวนี้ก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวให้ผู้ชายนะคะเดี๋ยวไปยืนสลับกับผู้หญิงข้างหน้าผู้ชายจะยืนสลับกับผู้หญิงข้างหน้าได้เลยค่ะตรงนี้เหมือนกันแถวนี้เหมือนกันยืนสลับกับผู้ชายเลยค่ะยืนสลับกันชายหญิงยืนสลับกันชายหญิงมาค่ะยืนสลับกันเข้าใจยังเข้าใจนะยืนสลับกันยืนสลับกันไม่เป็นไรแถวนี้ด้วยยืนสลับกันค่ะผู้ชายผู้หญิงเห็นไหมนู่นเขายืนสลับกันเห็นป่ะชายหญิงผู้หญิงเลือกได้เลยนะใครจะก่อนหลังเลือกได้เลยยืนสลับกันตอนนี้เด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วให้เตรียมท่ากระโดดเลยที่จุดเริ่มต้นของกลุ่มตัวเองถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะกระโดดมาเลยเจอกันตรงไหนเป่ายิงฉุบตรงนั้นใครชนะเอาออกเลยเด็กๆในรอบแรกนี้เห็นไหมถ้าเป็นแบบนี้เป็นไงทีมนี้ชนะไหมทีมนี้ชนะไปเลยเพราะว่าเราไม่รีบออกเห็นไหมคะถ้าเพื่อนเป่าแพ้ตรงไหนนะคะเห็นว่าเพื่อนเป่าแพ้ปุ๊บให้เรารีบออกไปเลยเพราะว่าถ้าเราไม่รีบออกเนี่ยอีกทีมนึงเนี่ยเขาก็จะมาเป็นไงพิชิตใจของเราไปได้เขาก็ชนะไปเลยนะเข้าใจแล้วนะถือว่ารอบเมื่อกี้เป็นรอบสาธิตนะคะคนต่อไปเตรียมพร้อมนะคะคนต่อไปเตรียมพร้อมคนต่อไปเตรียมพร้อมถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะอ อ่ะใครแพ้ไปใครแพ้ใครแพ้ลุกขึ้นเลยเอาคนต่อไปออกมาอ่ะรีบออกรีบออกรีบออกเนี่ยดีมากดีมากเอาคนต่อไปเตรียมพร้อมในรอบแรกนะคะกลุ่มที่2นะคะได้ไป1คะแนนพี่ชิดใจได้แล้วในอีกในรอบแรกนะคะได้ไป1คะแนนตอนนี้คะแนนเป็น1ต่อ0อยู่นะคะ1ต่อ0ในรอบต่อมาค่ะในรอบต่อมารอบต่อมาถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะกระโดดให้ไวกระโดดให้ไวอ่ะเร็วรีบออกเลยรีบออกเลยเมนท่านรีบออกรีบออกรีบออกรีบออกรีบออกเยี่ยมมากคนเดียวเหมาเลยนะคะคนเดียวเหมาเลยตอนนี้กลุ่มที่2นะคะนำไปแล้ว2ต่อ0คะแนนอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรดวงเราอาจจะไม่ดีดวงเราอาจจะไม่ดีไม่เป็นไรนะคะต่อมาในรอบที่3รอบที่3คนต่อไปพร้อมนะคะพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะรีบกระโดดรีบกระโดดรีบออกเลยรีบออกเลยรีบออกเลยรีบออกเลยรีบออกเลยชนะกระโดดต่อกระโดดต่อกระโดดต่อกระโดดต่อกระโดดต่อเร็วชนะเดี๋ยวบอกยิ้มชุบก่อนบอกยิ้มชุบก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันเป็นจังหวะที่เพื่อนกำลังลงมาพอดีเพื่อนกระโดดมาปิดพอดีเรากำลังเข้าพอดีทีนี้ค่ะถ้าสมมติว่าฝั่งนี้เป่ายิ้มชุบแล้วชนะเราจะได้คะแนนในรอบนี้ไปเลยโอเคนะถ้าเราเป่าชนะนะฝั่งนี้สู้นะสู้นะอยู่ที่เราแล้วนะคะเป่าได้เลยชนะชนะกระโดดต่อกระโดดต่อชนะชนะเร็วเร็วเร็วเร็วมาเร็วออกเร็วออกเลยออกเลยตามเส้นตามเส้นเตรียมออกเลยเตรียมออกเลยสามารถพิทิศใจของกลุ่มที่2ได้นะคะในรอบนี้ก็จะกลุ่มที่1ได้ไป1คะแนนนะคะเยี่ยมมากเลยนะตอนนี้นะคะกิจกรรมของเราเนี่ยถือว่าเป็นไงสนุกมากเลยนะคะทุกคนนอกจากที่จะได้บริหารร่างกายแล้วเป็นไงใจเราก็เป็นไงคะได้สนุกสนานมีความสนุกสนานนะคะจิตใจแจ่มใสตอนนี้ให้ทุกกลุ่มนะคะกลับไปนั่งกลับไปยืนตามแถวของตัวเองเหมือนเดิมไปยืนตามแถวของตัวเองเหมือนเดิมค่ะอ เด็กๆคะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมกายบริหารใจบริสุทธิ์แล้วก็กิจกรรมอบๆกระโดดกบพิชิตใจเธอกันแล้วนะซึ่งเด็กๆสามารถนำกิจกรรมเกมหรือว่าการฝึกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริหารร่างกายของเราเนี่ยสามารถนำกลับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองได้เลยเวลาที่เด็กๆเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าเรียนในวิชาพละศึกษาหรือว่าเล่นกีฬาเนี่ยนักเรียนสามารถเอากิจกรรมตรงนี้เนี่ยนะคะไปเล่นได้เลยนะเดี๋ยวต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ากิจกรรมที่เราจะทำต่อไปนั้นนะคะวันนี้จะให้ทำอะไรนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกิจกรรมต่อไปได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนเราก็ได้ไปทำกิจกรรมกายบริหารใจบริสุทธิ์กันมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยนักเรียนทุกคนนะคะก็เป็นไงมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วนะคะรวมไปถึงมีจิตใจที่เป็นไงที่แจ่มใสแล้วเพราะเราได้ทำการฝึกปฏิบัตินะคะกิจกรรมที่เป็นการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนซึ่งนักเรียนก็จะสามารถนำวิธีการกายบริหารการยืดเหยียดกล้ามเนื้อต่างๆที่คุณครูสากิได้สอนให้เนี่ยเราสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยในเวลาที่เด็กๆเล่นกีฬาหรือว่าเวลาที่เราเรียนในวิชาพละศึกษานะคะทีนี้ต่อไปนะคะกิจกรรมต่อไปที่เราจะทำกันต่อนะคะก็คือเป็นการทำแบบประเมินตนเองนั่นเองเนื่องจากในวันนี้นะคะเป็นชั่วโมงสุดท้ายในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะเรื่องสุขภาพดีชีวิตมีสุขนะคะแบบประเมินตนเองอันนี้นะคะคุณครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและรวมไปถึงนะคะแบบบันทึกการเรียนรู้ด้วยนะคะคุณครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์เดียวกันเลยนะคะซึ่งตอนนี้ทุกคนได้เตรียมแบบประเมินตนเองแล้วก็แบบบันทึกการเรียนรู้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ให้เด็กๆทุกคนนะคะนำแบบประเมินตนเองและแบบบันทึกการเรียนรู้ขึ้นมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำการทำแบบประเมินตนเองและแบบบันทึกการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้ทุกคนหยิบขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลงมือปฏิบัติทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะในแบบประเมินตนเองอันนี้นะคะใบแรกนะคะเป็นแบบประเมินตนเองใช่ไหมให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะเขียนเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะในแบบประเมินตนเองเนี่ยนะคะก็จะมีช่องอยู่ใช่ไหมคะมีช่องสิ่งที่ฉันทำได้นะคะระดับที่ฉันทำได้หรือสิ่งไหนที่ฉันจะตั้งใจทำให้ดียิ่งขึ้นนะคะเด็กๆสามารถเป็นไงระบายสีลงในดาวได้เลยนะเด็กๆสามารถระบายสีลงในดาวได้เลยนะคะกิจกรรมไหนที่เราทำได้ดีนะถ้าเราทำได้ดีเนี่ยเราก็ระบายสีเยอะๆได้นะคะสิ่งที่ฉันทำได้เนี่ยจะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันใช่ไหมคะในหน่วยการเรียนรู้นี้ในข้อแรกก็จะเป็นอธิบายลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์เราได้เรียนกันไปแล้วในชั่วโมงแรกๆนะคะเกี่ยวกับร่างกายตนเองนะคะเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของร่างกายในช่วงวัยต่างๆนะการชั่งน้ำหนักการวัดส่วนสูงพวกนี้เนี่ยนะคะนักเรียนสามารถประเมินตนเองได้เลยว่านักเรียนทำอยู่ในระดับไหนดาวจะมีทั้งหมด3ดาวด้วยกันถ้าใครที่คิดว่าตัวเองทำได้ดีมากนะคะมีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเป็นไงระบายสีดาวครบทุกดวงได้เลยนะคะไหนมีทั้งหมด3ดาวด้วยกันลูก3ดาว3ดวงอ่ะในแต่ละช่องอ่ะเห็นไหมจะมีดาวทั้งหมด3ดวงใช่ไหมคะในข้อที่1ถ้าเราคิดว่าเราทำได้ดีเราก็ระบายสีได้เลยนะในข้อที่2ค่ะเรื่องของการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานก็คือเป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนั่นเอง
3: ครูสากิข้อสอบให้สอง
2: นะคะเราทำได้ดีไหมถ้าเราทำได้ดีเราก็ประเมินตนเองได้เลยว่าจะเป็นดาวกี่ดวงในข้อที่3เกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกายการดื่มน้ำการรับประทานอาหารอะไรพวกนั้นนะคะ และในข้อที่4ก็จะเป็นการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
0: เราคิดว่าเราทำได้ดีไหมถ้าเราคิดว่าเราทำได้ดีก็เด็กๆก็ระบายสีดาวไปได้เลยนะระบายให้ครบทุกดวงได้เลยส่วนในช่องสุดท้ายนะคะ
4: ช่องสุดท้ายเนี่ยเด็กๆคิดว่าสิ่งที่เด็กๆจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นเนี่ยข้อไหนทั้ง4ข้อนี้คิดว่าเราอยากจะทำข้อไหนให้ดีขึ้นถ้าใครคิดว่าทุกอย่างก็ขีดถูกทุกช่องได้เลยหรือใครที่คิดว่าเราทำดีแล้วนะคะก็ไม่ต้องขีดก็ได้ต่อมาในแบบบันทึกการเรียนรู้ด้านหลังค่ะในใบที่2นะแบบบันทึกการเรียนรู้นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะในข้อที่1ค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ฉันชอบในการเรียนวิชานี้เด็กๆชอบเรียนวิชานี้ไหมถ้าชอบชอบอะไรในการเรียนวิชานี้ก็เด็กก็เขียนมาได้เลยนะคะต่อมาในข้อที่2ค่ะสิ่งที่ฉันไม่ชอบในการเรียนวิชานี้คืออะไรก็เขียนมาอันนี้เขียนตามความคิดของนักเรียนเลยนะคะเขียนตามความคิดของนักเรียนเลยและในข้อสุดท้ายสิ่งที่ฉันจะทำให้ดีขึ้นคืออะไรบางคนอาจจะบอกว่าผมจะตั้งใจเรียนขึ้นจะพูดให้น้อยลงจะเล่นให้น้อยลงอะไรแบบนี้ก็ได้นะอันนี้สิ่งที่เราชอบในวิชานี้สิ่งที่เราไม่ชอบในวิชานี้สิ่งที่เราจะทำให้ดีขึ้นอะไรบ้างก็เขียนมานะเด็กๆอาจจะเขียนเป็นข้อความสั้นๆนะคะตามความเข้าใจของเรานะไม่ต้องกลัวว่ามันจะถูกหรือมันจะผิดนะอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองด้วย

0: รอในวิชานี้ที่เราชอบไม่มีเลยเหรอแล้วเราชอบเรียนวิชาอะไร
1: ภาษาไทยประดิษฐ
0: ์ชอบเรียนภาษาไทยอ่ะดีแล้วดีแล้วจะได้เรียนจะได้อ่านหนังสือออกได้วาดรูปใช่ไหมสมัยเด็กครูสกิก็ชอบเรียนศิลปะเหมือนกันไหมแล้วไม่ชอบอะไรไหมไม่มีเหมือนกันหรือยังไงไม่ชอบอะไรครูดุมากครูสกิดุมากเลยแบบนี้เหรอเอาตามความคิดของเราตามความคิดของเราตอนนี้มีใครยังไม่เสร็จไหมคะมีไหมเอ่ยส่วนใหญ่เหลือหน้าสุดท้ายใช่ไหมคะส่วนใหญ่เหลือหน้าสุดท้ายอ่ะไม่เป็นไรนะคะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะทำแบบประเมินตนเองแล้วก็แบบบันทึกการเรียนรู้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากว่าใครที่ยังบันทึกไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้เรานำกลับไปทำในชั่วโมงว่างได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันเลยในวันนี้ค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะคะให้เหมาะสมกับวัยของตนเองไปแล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นการฝึกฝนที่จะทำให้ร่างกายของเรานั้นเนี่ยแข็งแรงสามารถทำงานหรือทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งกิจกรรมที่เป็นการสร้างเสริมสมรรถภาพทางร่างกายเนี่ยก็จะมีหลากหลายกิจกรรมหรือหลากหลายวิธีเลยนักเรียนก็สามารถเลือกในสิ่งที่ตนเองถนัดแล้วก็เลือกในกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของเรานะคะเพื่อที่จะทำให้สามารถสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายของเราเนี่ยให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในวันนี้นะคะนักเรียนก็สามารถนำกิจกรรมที่คุณครูได้ฝึกปฏิบัติเนี่ยนะคะนำกลับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองหรือว่านำกลับไปปฏิบัติได้เลยนะคะในครั้งต่อไปค่ะครั้งต่อไปเรื่องที่เราจะเรียนเนี่ยนะคะก็จะเป็นหน่วยใหม่นะคะเป็นในเรื่องของความสำคัญและลักษณะของครอบครัวซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะเตรียมใบความรู้ที่1 นะคะเรื่องความสำคัญและลักษณะของครอบครัวและ2 นะคะใบงานที่1ค่ะเรื่องครอบครัวอบอุ่นของฉันทั้งใบงานและใบความรู้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้ทำการฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถภาพทางร่างกายของเรานะคะให้เหมาะสมกับวัยของเราไปแล้วนักเรียนอย่าลืมนะคะนำกลับไปปฏิบัติแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองเพื่อที่จะทำให้เรานั้นมีสุขภาพดีนะคะแข็งแรงทั้งกายและใจนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คุณครูซากิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอ

นี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะแต่วันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องการ

0: แข่งขันทางการค้าค่ะนักเรียนในวันนี้นักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสบายดีกันไหมคะนักเรียนสบายดีกันใช่ไหมคะส่วนนักเรียนปลายทางก็ยังสบายดีกันนะคะในช่วงนี้ให้นักเรียนช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพของตนเองด้วยนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการแข่งขันทางการค้านะคะแข่งขันทางการค้าในทุกวันนี้นักเรียนเคยไปตลาดซื้อของไหมคะเคยแล้วเราอาจจะเห็นร้านขายผักขายผลไม้มีจำนวนหลายร้านไหมคะนักเรียนมีหลายร้านใช่ไหมคะนักเรียนแล้วแต่ละร้านก็จะต้องมีการแข่งขันทางการค้ากันนะคะเพื่อให้ร้านของตนเองเนี่ยขายสินค้าได้ดีใช่ไหมคะนักเรียนแล้วในวันนี้เรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนในชั่วโมงนี้กันนะคะนักเรียนจุดประสงค์ในข้อที่1 นักเรียนจะอธิบายความหมายของการแข่งขันทางการค้าได้นะคะจุดประสงค์ในข้อที่2 นักเรียนวิเคราะห์เหตุผลของการแข่งขันทางการค้าที่มีผลทำให้สินค้านั้นมีราคาลดลงนะคะนักเรียนและจุดประสงค์ในข้อที่3 นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าในการนำทรัพยากรมาใช้ในการผลิตอย่างเหมาะสมซึ่งมีผลทำให้เกิดการแข่งขันทางการค้าขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนแล้วในวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูมีสถานการณ์ที่กำหนดให้เกี่ยวกับการขายผลไม้จำนวน2ร้านด้วยกันนะคะนักเรียนแล้วเราถ้าเราพร้อมแล้วเรามาดูร้านขายผลไม้ทั้ง2ร้านนี้ถ้าหากว่านักเรียนเป็นผู้ซื้อวันนี้เราอยากทานผลไม้มากเลยเราจะเลือกซื้อผลไม้จากร้านไหนนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเราไปดูสถานการณ์จำลองร้านผลไม้จำนวน2ร้านไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางเลยนะคะร้านที่1 นักเรียนดูสิคะเขาขายส้มกิโลละเท่าไหร่คะนักเรียน
1: 60 บาท
0: กิโลละ60บาทขายแตงโมกิโลละเท่าไหร่คะ
1: 30
0: บาทขายเงาะค่ะกิโลละเท่าไหร่คะ
1: 30
0: บาทและร้านที่1ขายทุเรียนด้วยค่ะนักเรียนกิโลละเท่าไหร
1: ่
0: 80บาทอันนี้คือราคาผลไม้ของร้านที่1นะคะทีนี้มาดูร้านที่2ค่ะนักเรียนขายส้มกิโลละเท่าไหร่คะ
1: 60
0: บาทนักเรียนสังเกตดูเหมือนกันกับร้านที่1มั้ยเอ่ยส้มเหมือนกันมั้ยกิโลละเท่าไหร่60เหมือนกันไหมเหมือนกันต่อไปขายอะไรอีกแตงโมกิโลละเท่าไหร่คะ
1: 30
0: บาทเหมือนกับร้านที่1ไหมคะเหมือนกันเลยต่อไปขายเงาะค่ะกิโลละเท่าไหร่เอ่ย35บาทเหมือนกับร้านที่1ไหมคะนักเรียนไม่เหมือนเพราะว่าอะไรคะนักเรียนเพราะว่าราคาแพงกว่าใช่ไหมคะต่อไปขายทุเรียนเหมือนกันเลยกิโลละเท่าไหร่คะ
1: 95
0: บาทซึ่งเหมือนกับร้านที่1ไหมคะนักเรียนไม่เหมือนแพงกว่าหรือถูกกว่าคะ
1: แพงกว
0: ่าแล้วสิ่งที่เพิ่มมาของร้านที่2เขาขายอะไรด้วยคะนักเรียน
1: ใช
0: ่ค่ะเขาขายมังคุดด้วยกิโลละเท่าไหร่เอ่ย
1: 75
0: บาทนะคะนักเรียนถ้าในฐานะที่นักเรียนเป็นผู้ซื้อสินค้าอยากทานผลไม้ผลไม้ร้านที่1และผลไม้ร้านที่2นักเรียนต้องมีคำตอบอยู่ในใจแล้วว่าถ้าหากว่าเช้าวันนี้เราอยากกินทุเรียนเราจะเลือกซื้อจากร้านไหนคะนักเรียน
1: ร้านที่1
0: เพราะว่าอะไรคะนักเรียนเพราะว่ามีราคาที่ทำไมคะ
1: ถู
0: กกว่าร้านที่2แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะถ้าสมมุติว่านักเรียนทานมังคุดนักเรียนจะเลือกซื้อจากร้านไหนคะร้านที่2เพราะว่าร้านที่1มีมังคุดขายไหม
1: ไม
0: ่มีแล้วถ้าสมมุติว่าร้านที่1เห็นว่าร้านที่2เนี่ยขายมังคุดดีใช่มั้ยคะแล้วร้านที่1ต้องทำอย่างไรคะต้องทำไมต้องไปหามังคุดมาขายใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้ขายสินค้าได้ดีเหมือนกับในร้านที่2นั่นเอง

0: นะคะนักเรียนจำราคาของร้านที่1และร้านที่2ไว้ให้ดีนะคะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยถ้านักเรียนจำได้นะคะเราลองไปดูคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนในข้อที่1ตั้งใจฟังให้ดีนะคะถ้านักเรียนเป็นผู้บริโภคจะเลือกซื้อผลไม้จากร้านที่มีราคาผลไม้เท่ากันอย่างไรเรามีวิธีการเลือกซื้อผลไม้อย่างไรถ้าสมมุติว่าร้านที่1ก็ราคาเท่ากันกับร้านที่2เราจะมีวิธีเลือกซื้อดูจากอะไรคะนักเรียนตัวแทนกลุ่มที่5ถือไม้แล้วตอบคำถามให้คุณครูหน่อยสิคะว่าถ้าหากว่านักเรียนอยากทานเงาะใช่ไหมคะแล้วเงาะราคาร้านที่1เท่ากันกับร้านที่2นักเรียนจะดูจากอะไรคะ
1: ประโยชน์ครับ
0: ดูจากประโยชน์ของผลไม้แล้วดูที่อะไรอีกคะความทำไม
1: ความเหมาะสมกับตัวเราครับ
0: ความเหมาะสมและถ้าเราจะซื้อผลไม้เราต้องดูที่อะไรคะดูอะไรคะ
1: คุณภาพครับ
0: ดูคุณภาพด้วยดูความสดใหม่ของผลไม้ด้วยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเชิญนั่งค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะถ้าสมมุติว่านักเรียนเป็นผู้บริโภคจะเลือกซื้อผลไม้จากร้านที่มีราคาผลไม้เท่ากันอย่างไรเราก็ต้องดูที่อะไรคะคุณภาพของสินค้าเหมือนกับที่เพื่อนตอบไปเมื่อสักครู่นะคะต้องดูที่คุณภาพของสินค้าดูที่ความสดใหม่ของผลไม้แล้วก็ดูผลไม้ที่ไม่เน่าใช่ไหมคะทั้งที่ราคาทำไมคะราคาเท่ากันทั้ง2ร้านนะคะนักเรียนต่อไปเลยนะคะในข้อที่2ถ้านักเรียนต้องการซื้อทุเรียนนักเรียนจะซื้อจากร้านใดเพราะอะไรเมื่อสักครู่นี้ร้านที่1มีทุเรียนขายไหมคะ
2: ม
0: ีร้านที่2มีทุเรียนขายไหมคะ
2: ม
0: ีแล้วราคาเท่ากันไหม
2: ไม
0: ่เท่าร้านไหนถูกกว่าคะ
2: ร้านที่1
0: ร้านที่1ร้านไหนแพงกว่าคะร้านที่2แล้วถ้านักเรียนต้องการซื้อทุเรียนค่ะนักเรียนจะซื้อจากร้านใดเพราะเหตุใดคะขอเลขที่6ค่ะขอไมค์ส่งให้เพื่อนด้วยค่ะถ้านักเรียนต้องการซื้อทุเรียนนักเรียนจะซื้อจากร้านใดเพราะเหตุใดคะ
3: ร้านที่1ครับ
0: ร้านที่1เพราะอะไรคะนักเรียน
3: ถูกกว่าครับ
0: เพราะว่าราคาถูกกว่าร้านที่2นั่นเองเก่งมากนะคะนักเรียนเชิญนั่งค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าว่าเราเลือกซื้อผลไม้ที่ร้านที่1เพราะว่ามีราคาที่ทำไมคะนักเรียนถูกกว่านั่นเองเราเลือกซื้อร้านที่1เพราะว่าราคาของทุเรียนถูกกว่าในร้านที่2ใช่ไหมคะเรามาดูคำถามต่อไปเลยนะคะนักเรียนในข้อที่3พร้อมไหมคะนักเรียนถ้ามังคุดในที่2ขายดีมากร้านที่1ควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้ดูไปแล้วร้านที่1มีมังคุดขายไหมคะนักเรียนไม่มีร้านที่2มีมังคุดขายไหมคะ
2: ม
0: ีแล้วถ้ามังคุดร้านที่2ขายดีมากเลยแล้วร้านที่1ควรปฏิบัติอย่างไรนักเรียนทราบไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบไหมคะถ้าหากว่ามังคุดในร้านที่2ขายดีมากแล้วร้านที่1ควรปฏิบัติอย่างไรขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะลองตอบคำถามให้คุณครูและเพื่อนๆฟังสิคะว่าถ้ามังคุดในร้านที่2ขายดีมากร้านที่1ควรปฏิบัติอย่างไรคะนักเรียน
1: ไปหามังคุดมาใหม่แล้วก็เอามาขายครับ
0: ไปหามังคุดมาขายเหมือนกับร้านที่2ใช่ไหมคะลองมาดูคำตอบของคุณครูส่วนนักเรียนปลายทางมีคำตอบนอกเหนือจากนักเรียนต้นทางหรือเปล่าคะถ้ามีคำตอบนอกเหนือจากนี้นักเรียนสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้นะคะคำตอบของคุณครูก็คือการนำมังคุดมาขายนั่นเองเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นร้านที่1ใช่ไหมคะเราเห็นแล้วว่าร้านที่2ขายดีไหมมังคุด
2: ขายดี
0: ขายดีแต่ร้านเราไม่มีมังคุดมาขายเราก็ต้องไปรับมังคุดมาขายเพื่อที่เราจะได้ขายสินค้าได้ดีเหมือนกับร้านที่เท่าไหร่เหมือนกับร้านที่2นั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปนะคะคำถามในข้อที่4ถ้าร้านที่1

0: อยากขายมังคุดดีกว่าร้านที่2ควรปฏิบัติอย่างไรคะนักเรียน
1: ตั้งราคาที่ถูกกว่าครับ
0: ตั้งราคาที่ถูกกว่าร้านที
1: ่
0: 2ใช่ไหมคะแล้วเราจะได้ขายดีเหมือนกับร้านที่2อาจจะขายดีกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเรามีราคามังคุดที่ถูกกว่าใช่ไหมคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะส่วนคำตอบของครูนั่นก็คือตั้งราคาของมังคุดให้ทำไมคะให้ถูกกว่าร้านที่2เหมือนกับที่เพื่อนตอบเลยนะคะนักเรียนเก่งมากปรบมือดังๆให้ตัวเองด้วยนะคะยังไม่หมดนะคะนักเรียนในข้อที่5นักเรียนคิดว่าการค้าขายในลักษณะของการลดราคาให้สินค้าต่ำกว่าร้านอื่นเพื่อดึงดูดลูกค้าเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าการอะไรการแข่งการแข่งขันทางการค้านะคะคือการที่เราตั้งราคาสินค้าให้ทำไมคะให้ถูกลงกว่าร้านอื่นเพื่อให้ร้านของเราขายสินค้าได้ดีแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าในร้านของเราในลักษณะนี้เป็นการดึงดูดลูกค้าซึ่งเรียกว่าการอะไรนะคะนักเรียน
2: การแข
0: ่
2: งข
0: ันทางการแข่งขันทางการค้านั่นเองนะคะซึ่งการแข่งขันทางการค้านี่นะคะก็หมายถึงตลาดที่มีผู้ขายสินค้ามากกว่ากี่ชนิดคะมากกว่า2ชนิดหรือมากกว่า2รายขึ้นไปจึงต้องมีการแข่งขันเพื่อให้ผู้ที่มาซื้อสินค้าเนี่ยซื้อสินค้าของตนเองมากขึ้นนะคะแล้วในตลาดก็จะมีสินค้าและบริการหลายชนิดร้านค้าบางร้านก็จะนำสินค้าชนิดเดียวกันเพื่อมาจำหน่ายเหมือนกันเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นร้านผลไม้2ร้านใช่ไหมคะมีเงาะขายเหมือนกันไหมคะเหมือนกันมีส้มขายเหมือนกันไหมคะเหมือนกันมีทุเรียนขายเหมือนกันไหมคะเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนคือราคาที่แตกต่างกันนะคะแต่ละร้านก็จะตั้งราคาที่ถูกลงเพื่ออะไรคะเพื่อดึงดูดอะไรเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาซื้อสินค้าของร้านตนเองนั่นเป็นการแข่งขันอะไรคะนักเรียนเป็นการแข่งขันทางการค้านะคะแล้วก็จะมีการที่มีผู้ขายสินค้าชนิดเดียวกันหลายรายนะคะทำให้ผู้ซื้อในฐานะที่เราเป็นผู้ซื้อเรามีโอกาสที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการตามความพึงพอใจของตนเองไหมคะมีไหมคะเรามีโอกาสที่จะเลือกสินค้าไหมคะมีนะคะเหมือนอย่างเมื่อสักครู่นี้ว่าร้านผลไม้ร้านที่1กับร้านที่2เราก็สามารถเปรียบเทียบราคาได้ใช่ไหมคะว่าร้านไหนที่มีราคาถูกกว่าหรือร้านไหนที่มีราคาแพงกว่าหรือถ้าราคาเท่ากันเราจะต้องดูที่อะไรคะประโยชน์คุณภาพสินค้าที่มีคุณภาพดีมีความสดใหม่ใช่ไหมคะซึ่งเราเป็นผู้บริโภคเรามีโอกาสที่จะเลือกซื้อสินค้าได้ทำไมคะหลากหลายใช่ไหมคะตามพึงพอความพึงพอใจของตนเองอย่างเช่นการลดราคานักเรียนสังเกตในร้านที่1และร้านที่2ขายอะไรคะนักเรียนขนมอะไรขนมเค้กนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะการลดราคาในร้านที่1ราคาเท่าไหร่คะ
2: 45
0: บาทลดเหลือกี่บาทลดเหลือ35บาทแล้วร้านที่2ขายกี่บาทคะ
2: 45
0: บาทร้านที่2ลดราคาไหมคะนักเรียนไม่ลดราคาในฐานะที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเป็นผู้บริโภคนักเรียนจะเลือกซื้อขนมจากร้านไหนคะนักเรียน
2: ร
0: ้านที่1เพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าทำไมคะมีราคาถูกกว่าเพราะว่าเจ้าของร้านที่1เนี่ยมีการลดราคาเพื่อให้สินค้าถูกลงแล้วก็ให้ผู้บริโภคมาซื้อสินค้าของร้านตนเองนะ

0: อันนี้เป็นการอะไรคะนักเรียนเป็นการลดราคามาดูต่อไปเป็นการเพิ่มคุณค่านักเรียนสังเกตดูร้านที่1ขายอะไรคะแชมพูใช่ไหมคะร้านที่2ก็ขายแชมพูเหมือนกันดูทีนี้นักเรียนมาดูคุณภาพร้านที่1ปริมาณเท่าไหร่200มิลลิลิตรผสมสมุนไพรด้วยราคาเท่าไหร่คะ60บาทแล้วนักเรียนมาดูร้านที่2ปริมาณเท่าไหร่คะ200มิลลิลิตรราคาเท่าไหร่60บาทนักเรียนเปรียบเทียบดูร้านที่1กับร้านที่2ปริมาณเท่ากันไหมคะ
1: เท
0: ่ากันราคาล่ะคะเท่ากันไหมคะ
1: เ
0: ท่ากันแล้วนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางในฐานะที่นักเรียนเป็นผู้บริโภคนักเรียนจะเลือกซื้อแชมพูในร้านที่1หรือร้านที่2ร้านที่1แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเลือกซื้อในร้านไหนถ้าหากว่านักเรียนเลือกซื้อร้านที่1คุณครูถามต่อไปว่าเพราะอะไรคะนักเรียนเพราะอะไรคะเพราะมีคุณค่ามากขึ้นมีการผสมสมุนไพรด้วยใช่ไหมคะแต่ในร้านที่2ไม่มีการผสมของสมุนไพรซึ่งเราในฐานะผู้บริโภคใช่ไหมคะเราก็เลือกสินค้าที่มีคุณภาพนั่นคือการผสมสมุนไพรทั้งที่ปริมาณก็เท่ากันราคาก็เท่ากันใช่ไหมคะซึ่งในข้อนี้เป็นการเพิ่มอะไรคะเป็นการเพิ่มอะไรคะเป็นการเพิ่มคุณค่าของสินค้านั่นเองนะคะต่อไปนอกจากการเพิ่มคุณค่าแล้วก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณร้านที่1และร้านที่2ขายอะไรเอ่ยขายอะไรคะขายพริกแล้วนักเรียนสังเกตดูร้านที่1พริก1ขีดราคาเท่าไหร
1: ่
0: 20บาทแล้วร้านที่2 20บาทเหมือนกันแต่ได้กี่ขีดคะ2ขีดแล้วในฐานะที่นักเรียนเป็นผู้บริโภคต้องการที่จะซื้อพริกไปทำอาหารนักเรียนจะเลือกซื้อจากร้านไหนคะนักเรียนต้นทางเลือกซื้อจากร้านที่2นักเรียนปลายทางล่ะคะเลือกซื้อจากร้านไหนถ้าตอบว่าร้านที่2เหมือนกันเพราะอะไรคะนักเรียนเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่ามีปริมาณที่มากกว่าทั้งที่ราคาทำไมคะราคาเท่ากัน20บาทเท่ากันทั้ง2ร้านเลยแต่ว่าถ้าหากว่าเราซื้อร้านที่2เราได้พริกกี่ขีดคะ2ขีดถ้าซื้อจากร้านที่1เราได้พริกแค่1ขีดเพราะฉะนั้นเราในฐานะผู้บริโภคใช่ไหมคะเราก็เลือกซื้อสินค้าที่มีการเพิ่มปริมาณนั่นคือร้านที่2ได้2ขีดจำนวน20บาทนะคะซึ่งข้อนี้เป็นการเพิ่มอะไรเป็นการเพิ่มปริมาณของสินค้านะคะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะนักเรียนเป็นการแจกของแถมนักเรียนเคยไปซื้อสินค้าแล้วแจกของแถมไหมคะนักเรียนสังเกตดูในร้านที่1และร้านที่2ร้านที่1ซื้อกี่ชิ้นคะ
1: ซ
0: ื้อ6ชิ้นแถม2ชิ้นแล้วร้านที่2ซื้อ6ชิ้นเหมือนกันแต่แถม1ชิ้นแล้วถ้านักเรียนไปซื้อโดนัทนักเรียนจะเลือกซื้อจากร้านไหนคะ
1: ร
0: ้านที่1เพราะอะไรคะนักเรียนเพราะว่าร้านที่1แถมเยอะกว่านั่นคือ2ชิ้นแต่ร้านที่2แถมแค่1ชิ้นแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะจะเลือกซื้อจากร้านไหนถ้านักเรียนเลือกซื้อจากร้านที่1ก็เหมือนกับนักเรียนต้นทางเลยก็คือมีการแถมของแถมที่เยอะกว่าทั้งที่เราซื้อ6ชิ้นเท่ากันใช่ไหมคะนักเรียนในฐานะที่เป็นผู้บริโภคนักเรียนก็เลือกซื้อสินค้าจากร้านที่1เพราะว่ามีการแจกของแถมนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนอกจากการแจกของแถมแล้วยังเป็นการบริการรับส่งสินค้าเคยเห็นไหมคะถ้าหากว่าเราซื้อสินค้าแล้วมีบริการส่งฟรีถึงบ้าน กับร้านที่2ค่าบริการส่ง10บาทนักเรียนในฐานะผู้บริโภคนักเรียนจะเลือกซื้อสินค้าจากร้านที่1หรือร้านที่2คะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะว่าถ้านักเรียนเป็นในฐานะผู้บริโภคนักเรียนจะเลือกซื้อสินค้าจากร้านที่1หรือร้านที่2คะไหนตอบดังๆพร้อมๆกันสิคะร้านที่1เพราะว่ามีบริการส่งฟรีถึงบ้านนะคะแต่ถ้าเราซื้อร้านที่2ทําไมคะเราต้องเสียค่าส่งอีก10บาทนั่นเองนะคะเป็นการบริการส่งสินค้าฟรีนะคะซึ่งการแข่งขันทางการค้าเนี่ยผู้เสนอขายจะต้องแข่งขันกันเพื่ออะไรเพื่อให้สินค้าของตนเนี่ยขายได้มากกว่าผู้ขายรายอื่นๆส่งผลให้ผู้ซื้อมีทางเลือกที่หลากหลายแล้วก็สินค้าที่นำมาขายมีคุณภาพมากขึ้นรวมถึงราคาสินค้ามีทำไมคะถูกลงด้วยนะคะในเรื่องของการเพิ่มปริมาณการส่งฟรีการลดแลกแจกแถมซึ่งเป็นการแข่งขันทางการค้าทั้งหมดเพื่อให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าในร้านของเรามากกว่าร้านอื่นๆใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปจะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดร้านค้าของฉันนักเรียนพร้อมไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพร้อมทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางไหมถ้าพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะแล้วเงียบเสียงนะคะนักเรียนแล้วเราไปดูคำชี้แจงของกิจกรรมพร้อมๆกันตั้งใจฟังนะคะนักเรียนคำชี้แจงกิจกรรมร้านค้าของฉันนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเป็นเจ้าของร้านค้าของฉันค่ะในวันนี้และคุณครูจะกำหนดสินค้ามาให้เหมือนกันทุกร้านเลยสินค้าวันนี้ที่คุณครูกำหนดมานั่นก็คือตั้งใจฟังให้ดีนะคะนั่นก็คือชานมไข่มุกค่ะนักเรียนวันนี้นักเรียนทุกคนจะเป็นเจ้าของร้านชานมไข่มุกกันแล้วเรามาดูสิคะว่าร้านของเราจะทำอย่างไรให้ลูกค้ามาสนใจซื้อสินค้าของเราได้มากกว่าร้านของเพื่อนนะคะในข้อที่3ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเป็นผู้ขายซึ่งแต่ละกลุ่มหรือแต่ละร้านนะคะก็จะต้องมีการวางแผนที่จะทำให้สินค้าของตนทำไมคะสินค้าของตนทำไมคะขายดีนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมนะคะแล้วต่อไปในข้อที่4คุณครูจะยกตัวอย่างร้านค้านะคะของเพื่อนแต่ละกลุ่มให้นักเรียนที่เหลือในห้องรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะเป็นผู้ซื้อสินค้าแล้วเราก็จะมาร่วมกันวิเคราะห์ว่าเหตุผลของการแข่งขันทางการค้าที่ทำให้สินค้าต้องลดลงเพราะอะไรนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเงียบเสียงค่ะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะมารับป้ายเพื่อทำป้ายโฆษณาสินค้าของร้านตัวเองกลุ่มละ1คนเท่านั้นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะกลุ่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนถ้าได้แล้วลงมือออกแบบโปรโมชั่นสินค้าของตนเองได้เลยนักเรียนสามารถตกแต่งร้านค้าของตนเองได้นะคะทำให้เรียบร้อยก่อนนี่นะนักเรียนเงียบ งนะคะเนี่ยปากกาเมจิมีตามนี้เลยนะเข้าใจไหมก้าตามนี้เลยนะเข้าใจไหม
1: ปากกาเมจิไม่ได้เหรออ
0: ่ะเอาสีไหนเดี๋ยวแบ่งให้กลุ่มอื่นด้วยอ่ะตามนี้เลยนะแล้วก็เอาสีตกแต่งได้ระบายสีตกแต่งได้ช่วยกันค่ะนักเรียนกลุ่มนี้มีสีแล้วใช่ไหมอ่ะตามนี้เลยเขียนตามนี้เลย

อ่ะช่วยกันนักเรียนตั้งใจทำค่ะเดี๋ยวปิ่นออกนำเสนอช่วยเพื่อนถือช่วยกันระบายสีให้สวยงามนักเรียนช่วยกันระบายสีได้นะคะช่วยกันระบายสีให้สวยงามหรือตกแต่งให้สวยงามได้เลยได้แตกต่างจากคนอื่นดีเอากันทำหันหน้าไปทำ

ทำเลย

0: เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเร่งมืออนักเรียนเร่งมือด้วยกลุ่มนี้เรียบร้อยหรือยัง
1: จะเรียบร้อยแล้ว
0: เร็วๆกลุ่ม2จะเรียบร้อยแล้ว

0: กลุ่มนี้เร็วๆเร่งมือหน่อยช้ามากเอาสีเหลืองเร็วๆเลยไม่ต้องเข้มแล้วนักเรียนถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูสินค้าในกลุ่มที่ร้านที่2กับร้านที่3กันนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะเป็นผู้ซื้อสินค้ากันนะคะคุณครูขอตัวแทนร้านที่2ออกมานะคะ2คนค่ะมาช่วยเพื่อนถือและตัวแทนจากร้านที่3ค่ะนักเรียนเงียบเสียงปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเงียบเสียงนะคะร้านที่2ต่อไปขอตัวแทนจากร้านที่3ค่ะขอตัวแทนจากร้านที่3ค่ะออกมาช่วยเพื่อนถือด้วยนะคะนักเรียนในฐานะเป็นผู้ซื้อนะคะนักเรียนเงียบเสียงถ้าสมมติว่านักเรียนเป็นผู้บริโภคเราลองมาฟังจากร้านที่2และร้านที่3กันสิคะถ้าขายชาไข่มุกเหมือนกันลองดูร้านที่2ขายแก้วละเท่าไหร่คะนักเรียนปรบมือ1ครั้งลองดูสิคะร้านที่2ลองบอกเพื่อนสิคะว่าขายแก้วละเท่าไหร
1: ่30บาทค่ะ
0: แล้วมีโปรโมชั่นอย่างไรคะ
1: เพิ่มไข่มุกบวก5บาทค่ะ
0: ร้านที่2ขายราคา30บาทถ้าเพิ่มไข่มุกบวกกี่บาท5บาทแล้วร้านที่3ราคาแก้วละเท่าไหร
1: ่5บาทค่ะ
0: แก้วละ25บาทแล้วยังไงอีกคะ
1: ซื้อ1แถม1ค่ะ
0: มีการซื้อ1แถม1นะคะถ้านักเรียนเป็นผู้ซื้อนักเรียนจะเลือกซื้อชาไข่มุกจากร้านที่2หรือร้านที่3คะ
2: ร
0: ้
2: านที่2
0: ร้านที
2: ่
0: 2แล้วนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะว่าจะซื้อชาไข่มุกจากร้านที่2หรือร้านที่3แต่นักเรียนต้นทางตอบว่าร้านที่3เพราะอะไรคะ
2: ซ
0: ื้อ1แถม1ในราคา25บาทได้กี่แก้วได้กี่แก้ว2แก้วแต่ร้านที่2ในราคากี่บาทคะ
2: 30บาท
0: 30บาทถ้าเพิ่มไข่มุกอีกเป็น35บาทได้กี่แก้ว

1แก้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้ซื้อใช่ไหมคะเราก็จะซื้อสินค้าจากร้านที่2นะคะนักเรียนอ่ะเก่งมากนะคะนักเรียนนักเรียนสามารถร่วมกันคิดวิเคราะห์ได้ว่าในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคนักเรียนจะเลือกซื้อสินค้าจากร้านไหนเพราะอะไรส่วนร้านที่3ก็มีโปรโมชั่นที่จะขายเพื่อให้ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นเพื่อให้ขายสินค้าได้ดีกว่าร้านอื่นๆก็เลยมีการซื้อ1แถม1นั่นเองนะคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะเชิญนั่งค่ะปรบมือดังๆให้เพื่อนนะคะลำดับต่อไปนะคะนักเรียนจะเป็นขั้นปฏิบัติให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมาแล้วเปิดใบงานที่5ค่ะนักเรียนเรื่องการแข่งขันทางการค้าจะอยู่ในหน้าที่27นั่นเองนะคะนักเรียนส่วนคุณครูปลายทางนะคะฝากให้คุณครูปลายทางช่วยดูแลเรื่องการทำชุดกิจกรรมของนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนมาดูชี้แจงในใบงานที่5เรื่องการแข่งขันทางการค้านะคะให้นักเรียนสมมุติว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าและบอกวิธีการที่จะทำให้สินค้าของนักเรียนขายดีค่ะเราลองเขียนไปเลยสิคะในหน้าที่27เราจะทำอย่างไรให้สินค้าของเรานั้นขายดีลงมือทำได้นะคะนักเรียนเราลองมาดูกันสิคะว่าในฐานะที่เราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเราจะทำอย่างไรให้สินค้าของเราขายดีนะคะลงมือทำได้เลยค่ะนักเรียนเราจะต้องมีการลดราคาเพิ่มปริมาณคุณภาพของสินค้าหรือลดแลกแจกแถมอย่างไรเราสามารถเขียนไปได้เลยนะคะ

0: ของตลาดก็ได้นะคะนักเรียนไหนใครเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นนะคะมีเพื่อนบางคนทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะคนที่ทำเรียบร้อยแล้วสามารถตกแต่งระบายสีได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะจากที่คุณครูเดินดูการทำชุดกิจกรรมของนักเรียนนะคะนักเรียนก็ตอบได้หลากหลายมากนะคะนักเรียนปลายทางสามารถเขียนตอบได้หลากหลายด้วยนะคะลำดับต่อไปนะคะนักเรียนเราลองมาดูเฉลยกันสิคะว่าเหมือนหรือแตกต่างกับของนักเรียนนะคะถ้าหากว่าแตกต่างกันนักเรียนสามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปได้นะคะนักเรียนนักเรียนลองมาดูเฉลยใบงานที่5ของคุณครูนะคะในเรื่องการแข่งขันทางการค้าในฐานะที่เราเป็นพ่อค้าหรือแม่ค้านะคะเราก็มีการทำไมคะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีนะคะจำหน่ายสินค้าในราคาที่ถูกกว่าร้านอื่นๆนะคะมีโปรโมชั่นหรือลดแลกแจกแถมนะคะเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคหรือเป็นที่ต้องการของท้องตลาดนะคะและสุดท้ายนะคะในฐานะที่เราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเราจะใช้วัตถุดิบหรือมีต้นทุนการผลิตที่มีราคาที่ถูกนะคะแต่ได้สินค้าที่คุณภาพดีนะคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางตอบเหมือนคุณครูหรือแตกต่างกันอย่างไรคะถ้าหากว่าแตกต่างกันนักเรียนสามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปในชุดกิจกรรมของนักเรียนได้เลยนะคะนักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนเราลองไปดูสรุปบทเรียนในวันนี้ในวันนี้เราเรียนเรื่องการแข่งขันทางการค้าใช่ไหมคะนักเรียนในฐานะที่นักเรียนเป็นพ่อค้าแม่ค้าเราทราบแล้วไหมคะว่าเราจะใช้วิธีการอย่างไรทำให้สินค้าของเราขายได้ดีกว่าร้านอื่นๆนักเรียนทราบไหมคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยนักเรียนทราบแล้วอาจจะเป็นการซื้อ1แถม1หรือบริการส่งฟรีถึงบ้านหรือผลิตสินค้าที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคหรือสินค้าที่คุณภาพดีให้กับลูกค้าใช่ไหมคะเรารู้วิธีการแข่งขันทางการตลาดแล้วว่าเราควรจะทำอย่างไรนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะการแข่งขันทางการค้าก็คือตลาดที่มีผู้ขายสินค้ามากกว่า2รายขึ้นไปจึงต้องมีการทำไมคะมีการแข่งขันเพื่อให้ผู้ซื้อเนี่ยมาซื้อสินค้าของตนเองมากกว่าร้านอื่นนะคะส่วนข้อดีเรามาดูข้อดีของการแข่งขันทางการค้ากันนะคะข้อดีในข้อที่1คือผู้ซื้อมีโอกาสที่จะซื้อหรือเลือกตัดสินใจได้ตามความพึงพอใจนะคะ 2. เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการมากขึ้นนะคะและ 3. ช่วยให้สินค้าและบริการมีราคาต่ำลงนะคะส่วนข้อเสียของการแข่งขันทางการค้านะคะ 1. มีการนำทรัพยากรมาใช้มากเกินความจำเป็นนะคะและข้อที่ 2. สภาพแวดล้อมเกิดการเสื่อมโทรมส่วนข้อสุดท้ายข้อที่3นะคะสินค้าคุณภาพต่ำลงเพราะว่ามีราคาถูกโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพนั่นเองนะคะแล้วในวันนี้ใครมีข้อสงสัยอะไรไหมเอ่ยไหนนักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยเรื่องการแข่งขันทางการค้าไหมคะถ้าไม่มีนะคะในครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องผลกระทบของการแข่งขันทางการค้านะคะนักเรียนและสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบงานที่6เรื่องร้านของฉันนะคะและสำหรับวันนี้ถ้าหากว่าใครนักเรียนคนใดไม่มีข้อสงสัยใดแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะนักเรียน
1: นักเรียนทั้งหมดขอเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ประโยชน์ร่วมกันการเสียบทและไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: สัตว์น่ารู้วันนี้ worm w o r m worm แปลว่านอน flower f l o w e r flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซฟตี้ฟอร์โอ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: แซฟเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มเกราะซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะกับคุณครูไอซ์ค่ะครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องขั้วแม่เหล็กเกี่ยวข้องกับทิศอย่างไรซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่3ค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้จากการทำกิจกรรมไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนักเรียนนักเรียนคะคุณครูมีคำถามถามว่าแม่เหล็กมีลักษณะอย่างไรคะอ่ะกลุ่ม2ค่ะแม่เหล็กมีลักษณะอย่างไร
1: เป็นแท่งมี2สีค่ะ
0: เป็นแท่งใช่ไหมคะอ่ะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วมีลักษณะอย่างไรอีก
1: มีสี2

0: สีค่ะ
1: มีสีสองสีมีสีอะไรบ้างคะ
0: สีน้ำเงินกับสีแดงค่ะ
1: มีสีน้ำเงินกับสีแดงแล้วนอกจากสีน้ำเงินกับสีแดงยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: ตัวอักษรค่ะ
1: ตัวอักษรอะไรบ้างคะ
0: S กับ N ค่ะ
1: S กับ N ใช่ไหมคะแล้วฝั่งไหนมีตัวอักษรอะไรคะสีแดงมีตัวอักษรอะไรเอ่ย
0: ตัว N ค่ะ
1: ตัว N แล้วสีน้ำเงิน
0: ตัว S
1: โอเคค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะมาดูนะคะก็คือลักษณะของแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กมีลักษณะเป็นแท่งด้านหนึ่งมีตัวอักษร N ด้านหนึ่งมีตัวอักษร S นั่นเองค่ะอะไรคะนักเรียนทิศที่นักเรียนรู้จักมีทิศอะไรบ้างขอกลุ่ม3ใช่ไหมคะขอกลุ่ม3นักเรียนรู้จักทิศอะไรบ้าง
0: ทิศเหนือ
1: มีทิศเหนือที่อะไรอีกคะ
0: ทิศใต้ค่ะ
1: ทิศใต้ที่อะไรคะ
0: ทิศตะวันออก
1: ทิศตะวันออก
0: ทิศตะวันตก
1: ทิศตะวันตกปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะทิศที่นักเรียนรู้จักนะคะก็จะมีทิศตะวันออกทิศตะวันตกแล้วก็ทิศเหนือและทิศใต้นั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนมีคำถามนะคะถามว่านักเรียนคิดว่าปลายแท่งแม่เหล็กที่มีตัวอักษร N และ S เกี่ยวข้องกับทิศหรือไม่อย่างไรเกี่ยวไหมคะไหนใครจะตอบเป็นตัวแทนตอบให้หน่อยกลุ่ม3ใช่ไหมฟังคำตอบของกลุ่ม3นะคะกลุ่มอื่นดูสิคะว่าเราคิดเหมือนกับเพื่อนไหม
0: เกี่ยวข้องครับ
1: เกี่ยวข้องอย่างไร
0: ตัว N เป็นทิศเหนือครับตัว S เป็นทิศใต
1: ้เพื่อนบอกว่าเกี่ยวข้องก็คือตัว N เป็นทิศเหนือตัว S เป็นทิศใต้แล้วเพื่อนกลุ่มอื่นล่ะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมหรือเห็นแตกต่างเห็นด้วยไหมคะมีเห็นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบจากกิจกรรมในวันนี้นะคะจากที่เพื่อนได้ตอบว่านักเรียนเข้าใจถูกต้องหรือไม่นะคะจากกิจกรรมวันนี้ค่ะซึ่งกิจกรรมวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมที่2ขั้วแม่เหล็กเกี่ยวข้องกับทิศอย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายเกี่ยวกับขั้วแม่เหล็กความสัมพันธ์ของขั้วแม่เหล็กกับทิศและลงความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ใช้ทำเข็มของเข็มทิศได้นั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนจะได้ใช้ในวันนี้นั่นก็คือเข็มทิศนั่นเองค่ะสำหรับวิธีทำในกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะมีด้วยกัน2ข้อก็คือข้อที่7และข้อที่8นะคะโดยที่คุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำไปทีละข้อเดี๋ยวในช่วงแรกนะคะเราจะมาทำในข้อที่7กันก่อนเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางอ่านวิธีทำข้อที่7พร้อมกันนะคะว่าวิธีทำข้อที่7เขาให้ทำอะไรบ้าง
2: ร่วมกันพูด
1: สำหรับข้อที่7นะคะนักเรียนจะต้องพูดคุยเกี่ยวกับขั้วแม่เหล็กนะคะว่าขั้วแม่เหล็กมีขั้วอะไรบ้างนะคะแล้วก็เชื่อมโยงความสัมพันธ์นะคะของขั้วแม่เหล็กกับทิศนะคะว่าเขามีความสัมพันธ์กันอย่างไรในข้อที่7นี้นะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจนะคะโดยคุณครูมีคำถามนะคะหลังจากที่นักเรียนอ่านวิธีทำกันไปนักเรียนเข้าใจในการทำวิธีทำไหมนักเรียนคะนักเรียนจะต้องเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งใดกลุ่ม5ค่ะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งใดคะ
0: ของขั้วแม่เหล็กครับ
1: เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างขั้วแม่เหล็กกับอะไรคะ
0: ทิศครับ
1: กับทิศเพื่อนตอบถูกไหมคะกลุ่มอื่นเพื่อนตอบถูกไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะถ้าเห็นด้วยปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเชื่อมโยงความสัมพันธ์นะคะนักเรียนจะต้องเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างขั้วแม่เหล็กกับทิศนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนนักเรียนจะต้องใช้ข้อมูลในการพูดคุยและแสดงความคิดเห็นโยงความสัมพันธ์จากแหล่งข้อมูลใดคะนักเรียนจะต้องนำแหล่งข้อมูลใดมาพูดคุยเอ่ยจำได้ไหมคะเราจะต้องพูดคุยเกี่ยวกับขั้วแม่เหล็กแล้วก็ทิศใช่ไหมคะนักเรียนจะนำข้อมูลอะไรมาพูดคุยกับเพื่อนภายในกลุ่มคะ นำข้อมูลมาจากที่ไหนจากแหล่งใดได้ไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางได้ไหมคะตอบได้ไหมคะถ้าตอบไม่ได้ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่านักเรียนจะต้องใช้ข้อมูลในแหล่งใดนะคะนักเรียนจะต้องใช้ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลในชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้สังเกตการวางตัวของแท่งแม่เหล็กกันไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เทียบกับทิศนักเรียนจะต้องนำข้อมูลจากชั่วโมงที่แล้วนะคะมาพูดคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างขั้วแม่เหล็กกับทิศว่าเขามีความสัมพันธ์กันอย่างไรพอเข้าใจไหมคะนักเรียนพอเข้าใจไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปทำกิจกรรมนะคะในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทบาทของคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนกันก่อนนะคะว่าในวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างสำหรับบทบาทของคุณครูนะคะมีดังนี้ค่ะ1 นะคะให้คุณครูแจกใบงานเรื่องขั้วแม่เหล็กกับทิศให้กับนักเรียนค่ะและข้อที่2นะคะให้คุณครูคอยช่วยเหลือในการฝึกให้นักเรียนใช้หลักฐานมาสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนค่ะและบทบาทของนักเรียนนะคะก็คือมีดังนี้ค่ะ1ค่ะให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของขั้วแม่เหล็กกับทิศและ2ค่ะให้นักเรียนใช้หลักฐานมาสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นของตนเองนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือบทบาทของคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนปลายทางค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนนะคะในการอภิปรายภายในกลุ่มเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของขั้วแม่เหล็กกับทิศนะคะเมื่อนักเรียนอภิปรายภายในกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันอภิปรายอีก1ครั้งค่ะนักเรียนพร้อมมั้ยคะ
3: พร้อม
1: นักเรียนปลายทางพร้อมมั้ยคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปอภิปรายผลกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้นักเรียนต้นทางก็อภิปรายภายในกลุ่มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลพร้อมกันนะคะนักเรียนคะจากผลการรวบรวมข้อมูลแม่เหล็กมีการวางตัวในทิศใดอ๋อกลุ่ม5กลุ่ม5ยกมือก่อนกลุ่ม4ยกมือก่อนค่ะอ่ะแม่เหล็กมีการวางตัวในทิศใดคะ
1: ทิศเหนือและทิศใต้ครับ
0: เพื่อนบอกว่าทิศเหนือกับทิศใต้เพื่อนกลุ่มอื่นเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันค่ะก็คือหากนำแท่งแม่เหล็กมาแขวนให้แกว่งอย่างอิสระแม่เหล็กจะมีการวางตัวในแนวทิศเหนือทิศใต้เสมอนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนปลายแท่งแม่เหล็กขั้วใดชี้ไปทางทิศเหนือและปลายแท่งแม่เหล็กขั้วใดชี้ไปทางทิศใต้เอ่ยอ่ะขอให้กลุ่ม2บ้างได้ไหมคะให้เพื่อนตอบบ้างนะคะมี2คําตอบนะคะแม่เหล็กขั้วใดชี้ไปทางทิศเหนือเอ่ยคําตอบแรก
1: ตัว N ค่ะ
0: ทิศปลายแม่เหล็กที่มีสัญลักษณ์ N ชี้ไปทางทิศเหนือใช่ไหมคะคำถามที่2ปลายแท่งแม่เหล็กขั้วใดที่ชี้ไปทางทิศใต
1: ้ตัวอักษร S
0: ปลายที่มีตัวอักษร S ชี้ไปทางทิศใต้นะคะมาดูคำตอบกันค่ะนักเรียนคะคำตอบก็คือปลายแท่งแม่เหล็กด้านที่มีตัวอักษร N เป็นขั้วเหนือชี้ไปทางทิศเหนือและปลายแท่งแม่เหล็กด้านที่มีอักษร S เป็นขั้วใต้ชี้ไปทางทิศใต้นั่นเองค่ะนักเรียนคะด้านที่ชี้ไปทางทิศเหนือเรียกว่าขั้วเหนือเป็นปลายด้านที่มีตัวอักษร N หรือ North ซึ่งคำว่า North ในภาษาอังกฤษแปลว่าทิศเหนือส่วนด้านที่ชี้ไปทางทิศใต้เรียกว่าขั้วใต้เป็นปลายด้านที่มีตัวอักษร S หรือ South ซึ่งคำว่า South ในภาษาอังกฤษนะคะก็แปลว่าทิศใต้นั่นเองนะคะนักเรียนคะจากที่ถามคำถามตอบคำถามไปก่อนหน้านี้แล้วนักเรียนพอที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างขั้วแม่เหล็กและทิศได้อย่างไรนักเรียนคะนักเรียนจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างขั้วแม่เหล็กและทิศได้อย่างไรบ้างได้ไหมคะแม่เหล็กปลายด้านไหนที่ชี้ไปทางทิศเหนือปลายด้านไหนที่ชี้ไปทางทิศใต้ขอกลุ่ม

0: มื่อกี้ที่ตอบมานักเรียนพอจะเชื่อมโยงขั้วแม่เหล็กกับทิศได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ขั้วไหนของแม่เหล็กเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าแม่เหล็กมีกี่ขั้วนะคะ
1: 2ค่ะ
0: 2ขั้วคือขั้วอะไรกับขั้วอะไรบ้าง
1: ขั้วเหนือและขั้วใต้ค
0: ่
1: ะ
0: มีขั้วเหนือกับขั้วใต้ขั้วเหนือชี้ไปทางทิศไหนคะขั้วเหนือชี้ไปทางทิศไหนคะขั้วเหนือมีสัญลักษณ์อะไรเอ่ย
1: ตัว N ค่ะ
0: ตัว N แสดงว่าด้านที่เป็นขั้วเหนือที่มีสัญลักษณ์ N ชี้ไปทางทิศไหน
1: เหนือค่ะ
0: ชี้ไปทางทิศเหนือใช่ไหมคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือขั้วใต้ใช่ไหมคะมีสัญลักษณ์อะไรอยู
1: ่ S ค่ะ
0: มี S อยู่ใช่ไหมคะแล้วขั้วใต้ชี้ไปทางทิศไหนคะชี้ไปทางทิศใต้ใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะกลุ่มอื่นนักเรียนต้นทางกลุ่มอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนนักเรียนปลายทางล่ะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะถ้าเห็นด้วยกับเพื่อนนะคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคะขั้วแม่เหล็กและทิศมีความสัมพันธ์กันดังนี้นะคะก็คือหากน้ำแม่เหล็กมาแขวนให้แกว่งได้อย่างอิสระขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอและขั้วใต้ของแท่งแม่เหล็กจะชี้ไปทางทิศใต้เสมอนั่นเองค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะเราก็ทำกิจกรรมในข้อที่7เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมในข้อที่8โดยให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านวิธีทำพร้อมกันในข้อที่8ได้ไหมคะถ้าได้นะคะเราไปอ่านวิธีทำในข้อที่8นะคะว่าเขาให้ทำอะไรบ้างสำหรับข้อที่8นะคะนักเรียนจะต้องสังเกตเข็มทิศใช่ไหมคะพอนักเรียนสังเกตเข็มทิศแล้วนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายนะคะว่าสิ่งที่ใช้ทำเข็มของเข็มทิศนะคะเขาทำมาจากอะไรนะคะโดยที่นักเรียนจะต้องเขียนอธิบายและออกมานำเสนอโดยใช้หลักฐานมาสนับสนุนนะคะว่านักเรียนคิดว่าสิ่งใดที่ใช้ทำเข็มทิศนักเรียนก็เขียนอธิบายและออกมานำเสนอพร้อมใช้หลักฐานมาสนับสนุนด้วยนะคะนักเรียนพอเข้าใจไหมคะเดี๋ยวถ้าพอเข้าใจมาตรวจสอบความเข้าใจอีกหนึ่งครั้งนะคะหลังจากที่นักเรียนอ่านวิธีทำไปนะคะนักเรียนคะในข้อที่8นี้นะคะนักเรียนจะต้องสังเกตอะไรขอให้กลุ่ม2บ้างได้ไหมคะนักเรียนจะต้องสังเกตอะไรเอ่ย
2: รูปค่ะ
0: สังเกตอะไรนะคะ
2: รูปค่ะ
0: รูปของอะไร
2: เข็มทิศ
0: รูปของเข็มทิศใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะสังเกตเข็มทิศจริงๆก็ได้นะคะหรือถ้าไม่มีเข็มทิศจริงๆนักเรียนก็สังเกตจากรูปของเข็มทิศก็ได้นะคะโดยที่สิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตก็คือนักเรียนจะต้องสังเกตเข็มทิศนั่นเองค่ะต่อมานะคะเมื่อนักเรียนสังเกตเข็มทิศแล้วนะคะนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายและนำเสนอเกี่ยวกับอะไรนักเรียนจะต้องนำเสนอเกี่ยวกับอะไรคะกลุ่ม4ค่ะ
3: สิ่งที่ใช้ทำเข็มของเข็มทิศครับ
0: เพื่อนบอกว่านักเรียนจะต้องเขียนอธิบายและนำเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่นำมาใช้ทำเข็มของเข็มทิศใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะกลุ่มอื่นเห็นด้วยนะคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะถ้าเห็นด้วยกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวไปดูคำตอบกันค่ะนักเรียนคะนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายและพูดนำเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่ใช้ทำเข็มของเข็มทิศนั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วนักเรียนจะต้องเขียนและพูดอย่างไรจึงจะน่าเชื่อถือคะกลุ่ม3ค่ะต้องเขียนและพูดอย่างไรให้ข้อมูลของเราน่าเชื่อถือ
4: เ ใช้หลักฐานมาสนับสนุนครับ
0: เพื่อนบอกว่าใช้หลักฐานมาสนับสนุนถูกต้องไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนถูกต้องใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเห็นด้วยไหมคะนักเรียนจะต้องเขียนและพูดโดยมีหลักฐานมาสนับสนุนนะคะซึ่งการนำหลักฐานมาสนับสนุนนะคะก็จะทำให้ข้อมูลที่นักเรียนได้นะคะมีความน่าเชื่อถือนั่นเองค่ะนักเรียนคะหากเพื่อนข้อโต้แย้งหรือมีข้อเสนอแนะที่มีเหตุผลนักเรียนควรทำอย่างไรคะนักเรียนควรทำอย่างไรตอบได้ไหมคะเมื่อเรานำเสนอออกมานำเสนอให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนมีข้อโต้แย้งหรืออาจจะมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะคะที่มีเหตุผลนะคะนักเรียนควรทำอย่างไรนะคะขอกลุ่ม3ควรทำอย่างไรเอ่ย
1: รับฟังข้อเสนอจากผู้ฟังค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าต้องรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ฟังเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยนักเรียนปลายทางเห็นด้วยใช่ไหมคะเอาละค่ะนักเรียนคะหากเพื่อนมีข้อโต้แย้งหรือข้อเสนอแนะที่มีเหตุผลนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำเลยนะคะนักเรียนจะต้องรับฟังสิ่งที่เพื่อนโต้แย้งหรือเสนอแนะมานะคะพร้อมกับพิจารณาว่าข้อโต้แย้งของเพื่อนหรือข้อเสนอแนะนั้นมีเหตุผลหรือไม่และหากมีเหตุผลนักเรียนควรยอมรับและนำไปปรับปรุงและแก้ไขต่อไปค่ะและนี่นะคะก็คือการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะนักเรียนคะพอนักเรียนทำกิจกรรมในข้อที่8เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องบันทึกผลนักเรียนจะต้องบันทึกผลในหน้าที่60ค่ะนักเรียนลองเปิดไปที่หน้าที่60ค่ะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะเปิดไปในใบงานหน้าที่60ค่ะเปิดหรือยังเอ่ยนักเรียนต้นทางเปิดแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องบันทึกนะคะพอนักเรียนสังเกตเข็มทิศแล้วนะคะนักเรียนจะต้องบันทึกสิ่งที่นักเรียนสังเกตในส่วนนี้ในข้อที่4นะคะการอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ใช้ทำเข็มของเข็มทิศนะคะในส่วนนี้นักเรียนคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในส่วนนี้นักเรียนจะต้องบันทึกอย่างไรสำหรับในส่วนนี้นะคะนักเรียนจะต้องบันทึก2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนแรกนักเรียนจะต้องบันทึกสิ่งที่ใช้ทำเข็มของเข็มทิศว่าคืออะไรนะคะในส่วนนี้นักเรียนคิดว่าสิ่งใดที่ใช้ทำเข็มของเข็มทิศนักเรียนก็เขียนคำตอบลงไปในส่วนแรกได้เลยนะคะต่อมาส่วนที่2นะคะก็คือหลักฐานที่สนับสนุนคืออะไรนักเรียนใช้หลักฐานอะไรมาสนับสนุนคำตอบในส่วนที่1นักเรียนก็เขียนหลักฐานที่นักเรียนใช้ลงไปนะคะว่าใช้หลักฐานอะไรมาสนับสนุนคำตอบในส่วนที่1นะคะนักเรียนพอเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางพอเข้าใจแล้วนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะถ้าพอเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนมาดูในส่วนของแบบประเมินตนเองก่อนนะคะก่อนที่จะให้นักเรียนทำกิจกรรมนะคะในแบบประเมินตนเองเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะต้องประเมินตนเองในข้อที่เท่าไหร่เอ่ยข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่4และข้อที่5ในหน้าที่62นะคะในข้อที่4ก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายความสัมพันธ์ของขั้วแม่เหล็กกับทิศได้นะคะส่วนข้อที่5นักเรียนจะต้องพูดอธิบายสิ่งของใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับแม่เหล็กโดยมีหลักฐานมาสนับสนุนนะคะในข้อที่4และข้อที่5นี้นะคะนักเรียนลองพิจารณาตัวเองว่านักเรียนทำได้อยู่ในระดับใดถ้านักเรียนทำได้ดีแสดงว่านักเรียนจะต้องระบายกี่ดาวคะ3ดาวทำได้บ้างนักเรียนจะต้องระบายกี่ดาวเอ่ย2ดาวแต่ถ้ายังทำได้ไม่ดีนักเรียนระบายกี่ดาว1ดาวนะคะส่วนในช่องนี้นะคะสิ่งที่ฉันจะทำให้ดีขึ้นนักเรียนลองพิจารณาตัวเองว่าในชั่วโมงนี้นักเรียนทำดีไหมถ้ายังทำไม่ดีก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปนะคะว่านักเรียนจะคิดว่าจะทำให้ดีขึ้นในครั้งถัดไปนั่นเองค่ะนักเรียนพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนนะคะ ไปสังเกตลักษณะของเข็มทิศกันนะคะว่าเข็มของเข็มทิศนะคะเขาทำมาจากสิ่งใดนักเรียนก็ลองไปสังเกตเข็มทิศนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสังเกตเข็มทิศกันค่ะไปกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นักเรียนต้นทางนะคะก็ได้สังเกตลักษณะของแท่งแม่เหล็กเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางออกมานำเสนอผลการสังเกตของนักเรียนนะคะเอาละค่ะกลุ่มไหนจะออกมานำเสนอผลการสังเกตบ้างคะขอเลือกเป็นกลุ่ม4ค่ะเชิญค่ะส่งตัวแทนยืนตรงนี้เลยค่ะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะนักเรียนต้นทางกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนักเรียนปลายทางฟังเพื่อนด้วยนะคะเอาละค่ะเชิญค่ะ
1: เข็มของเข็มทิศทำมาจากแม่เหล็กเนื่องจากการสังเกตของเข็มของเข็มทิศครับมีการวางตัวในทิศเหนือและทิศใต้ครับ
0: เพื่อนบอกว่าสิ่งที่ใช้ทำเข็มของเข็มทิศทำมาจากแม่เหล็กใช่ไหมคะก็คือเพื่อนสังเกตว่าผลการสังเกตของเพื่อนก็คือสังเกตว่าเข็มของเข็มทิศมีการวางตัวในแนวทิศเหนือกับทิศใต้ไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะใช้หลักฐานอะไรมาคะ
1: เมื่อชั่วโมงที่แล้วครับ
0: เมื่อชั่วโมงที่แล้วก็คือใช้หลักฐานจากเข็มทิศแล้วก็ข้อมูลจากเมื่อชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เมื่อชั่วโมงที่แล้วหนูสังเกตอะไรไปคะ
1: แม่เหล็กครับ
0: สังเกตแนวการวางตัวของแม่เหล็กใช่ไหมคะแล้วแม่เหล็กเขามีการวางตัวในแนวทิศไหนคะ
1: ทิศเหนือและทิศใต้ครับ
0: ทิศเหนือและทิศใต้ทำให้หนูคิดว่าเข็มของเข็มทิศทำมาจากแม่เหล็กใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: กลุ่มอื่นได้คำตอบแบบเดียวกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะมีข้อเสนอแนะให้เพื่อนไหมคะมีไม่เอ่ยมีข้อโต้แย้งไหมคะไม่มีแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะถ้าเห็นด้วยกับเพื่อนนะคะก็ปรบมือให้กับกลุ่ม4ด้วยค่ะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามมาอภิปรายผลกันนักเรียนนะคะอยากถามว่านักเรียนสังเกตเห็นอะไรบนเข็มทิศบ้างสังเกตเห็นอะไรเอ่ยบนเข็มทิศตัวอักษรเห็นเข็มของเข็มทิศเห็นตัวอักษรใครจะตอบขอตัวแทนตอบหน่อยค่ะขอให้กลุ่ม1ได้ตอบบ้างนะคะสังเกตเห็นอะไรบ้างเอ่ย
2: ตัวอักษรครับ
0: ตัวอักษรเห็นตัวอักษรอะไรบ้างเอ่ย
2: N
0: มีตัว N
2: S
0: มีตัว S มีตัว
2: e.
0: อะไรคะตัว E
2: W ครับ
0: และตัว W คนอื่นเห็นอะไรอีกบ้างคะเมื่อกี้กลุ่ม3ยกมือใช่ไหมคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเห็นอะไรนะคะพอสังเกตเข็มทิศแล้วเพื่อนบอกว่าเห็นตัวอักษรแล้วกลุ่ม3เห็นอะไรอีกคะ
3: เข็มของเข็มทิศครับ
0: เห็นเข็มของเข็มทิศใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวปรบมือให้กับเพื่อนที่ตอบด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันค่ะสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นนะคะนักเรียนอาจจะสังเกตเห็นสัญลักษณ์ทิศตะวันออกที่เป็นสัญลักษณ์ตัว E ทิศตะวันตกที่เป็นสัญลักษณ์ W ทิศเหนือที่เป็นสัญลักษณ์ N ทิศใต้ที่เป็นสัญลักษณ์ S นะคะและมีเข็มอยู่ตรงกลางนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นบนเข็มทิศใช่ไหมคะนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าเข็มของเข็มทิศทำมาจากสิ่งใดขอให้กลุ่ม2ได้ตอบบ้างได้ไหมคะเข็มของเข็มทิศทำมาจากสิ่งใด
3: แม่เหล็กค่ะ
0: ทำมาจากแม่เหล็กเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนะคะก็คือเข็มของเข็มทิศทำมาจากแม่เหล็กนั่นเองค่ะนักเรียนมีหลักฐานใดมาสนับสนุนคำตอบของนักเรียนคะตอบจากที่เพื่อนได้นำเสนอไปก็ได้นะคะนักเรียนใช้หลักฐานใดมาสนับสนุนเอ่ยกลุ่ม4ค่ะ

0: ช้หลักฐานอะไรมาสนับสนุนคะ
1: จากชั่วโมงที่แล้วครับ
0: ใช้หลักฐานจากชั่วโมงที่แล้วข้อมูลจากชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้สังเกตอะไรไปนะคะ
1: แม่เหล็กครับ
0: สังเกตแนวการวางตัวของแม่เหล็กไปใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนนะคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะเอาละค่ะหลักฐานที่ใช้สนับสนุนคำตอบนักเรียนนะคะก็มีดังนี้ค่ะก็คือนักเรียนอาจจะใช้หลักฐานก็คือเข็มของเข็มทิศนะคะจะวางตัวในแนวทิศเหนือทิศใต้เสมอซึ่งเหมือนกับผลการทำกิจกรรมที่แท่งแม่เหล็กจะวางตัวแนวทิศเหนือทิศใต้เสมอนั่นเองค่ะโดยเข็มของเข็มทิศด้านหนึ่งซึ่งป้ายสีไว้หรือมีลักษณะเป็นหัวลูกศรเป็นขั้วเหนือของแม่เหล็กจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอและป้ายอีกด้านหนึ่งจะเป็นขั้วใต้ของแม่เหล็กจะชี้ไปทางทิศใต้เสมอนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือหลักฐานที่นักเรียนใช้มาในการสนับสนุนนะคะนักเรียนคะในหน้าที่60นะคะนักเรียนคนใดที่บันทึกไม่เสร็จก็บันทึกให้เสร็จนะคะแล้วนำไปและนำมาส่งกับคุณครูนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางคนใดที่ยังบันทึกไม่เสร็จบันทึกให้เสร็จนะคะแล้วนำไปส่งให้กับคุณครูปลายทางด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนจะต้องบันทึกนักเรียนบันทึกอย่างไรนะคะก็คือสิ่งที่ใช้ทำเข็มของเข็มทิศคืออะไรเอ่ยคือแม่เหล็กนะคะซึ่งหลักฐานที่สนับสนุนก็คือเข็มของเข็มทิศจะวางตัวในแนวทิศเหนือทิศใต้เสมอซึ่งเหมือนกับผลการทำกิจกรรมนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะที่นักเรียนได้สังเกตแนวการวางตัวของแท่งแม่เหล็กไปนะคะนักเรียนก็สามารถเขียนได้ดังนี้ได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะก็ใกล้หมดชั่วโมงแล้วอยากจะให้นักเรียนนะคะลองสรุปกิจกรรมหลังจากที่ได้ทำไปในวันนี้นะคะว่านักเรียนได้สังเกตเข็มของเข็มทิศนะคะว่าทำมาจากสิ่งใดแล้วให้เหตุผลมาแล้วนะคะนักเรียนลองสรุปกิจกรรมด้วยตัวเองก่อนได้ไหมคะมีนักเรียนคนไหนจะลองสรุปกิจกรรมให้เพื่อนได้ฟังบ้างคะกลุ่มไหนเอ่ยขอตัวแทนเดี๋ยวคุณครูช่วยขอตัวแทนได้ไหมคะขอเป็นกลุ่ม4เป็นผู้หญิงบ้างได้ไหมเอ่ยจากกิจกรรมในวันนี้นักเรียนทราบไหมคะว่าแม่เหล็กมีกี่ขั้ว
1: 2ขั้ว
0: เพื่อนบอกว่าแม่เหล็กมี2ขั้วมีขั้วอะไรบ้าง
1: ขั้วใต้กับขั้วเหนือค่ะ
0: มีขั้วเหนือกับขั้วใต้ใช่ไหมคะแล้วปลายด้านใดของแท่งแม่เหล็กชี้ไปทางทิศเหนือคะขั้วไหนของแม่เหล็กที่ชี้ไปทางทิศเหนือ
1: ตัวอักษร N ค่ะ
0: ตัวอักษร N ก็คือขั้วเหนือใช่ไหมคะแล้วปลายด้านใดของแท่งแม่เหล็กหรือขั้วใดของแท่งแม่เหล็กชี้ไปทางทิศใต้คะ
1: S
0: ปลายด้านที่มีตัวอักษร S ใช่ไหมคะก็คือขั้วใต้ชี้ไปทางทิศใต้ใช่ไหมคะแล้วจากการที่ได้ทำกิจกรรมในวันนี้แม่เหล็กสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำอะไรได้บ้างคะ
1: ชี้ทิศทางได้ค่ะ
0: ชี้ทิศทางได้ใช้ทำอะไรได้คะ
1: ดู
0: อะไรที่บอกทิศทางเราได
1: ้เข็มทิศค่ะ
0: ใช้ทำเข็มทิศได้ใช่ไหมคะนักเรียนคะกลุ่มอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะที่เพื่อนสรุปมาเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะถ้าเห็นด้วยกับเพื่อนปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะจากกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือสรุปได้ว่าแม่เหล็กมี2ขั้วคือขั้วเหนือและขั้วใต้ซึ่งแม่เหล็กขั้วเหนือจะชี้ไปทางทิศเหนือแม่เหล็กขั้วใต้จะชี้ไปทางทิศใต้เสมอสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำเข็มทิศเพื่อบอกทิศต่างๆได้นั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นสรุปผลการทำกิจกรรมนั่นเองค่ะก่อนที่จะหมดเวลากันไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทต่อไปนะคะว่านักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนนะคะก็คือเรื่องแม่เหล็กเข้าใกล้กันจะเป็นอย่างไรซึ่งชั่วโมงถัดไปนะคะก็เป็นชั่วโมงที่1ค่ะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะมีด้วยกัน3อย่างค่ะ

0: ืออย่างที่1แม่เหล็กอย่างที่2เชือกฟางและอย่างที่3นะคะใบงานเรื่องขั้วแม่เหล็กกับเท็จหน้าที่65ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะนักเรียนคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ passive design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือ Mini Plant ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคตพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคา
รือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุข

ความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: วดแห่งความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะนำความรู้เกี่ยวกับเวลานะคะมาเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมโดยระบุเวลานะคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาบอกเวลาในการทำกิจกรรมกับคุณครูก่อนค่ะเริ่มจากกิจกรรมนี้เลยตั้งแต่เราตื่นนอนนักเรียนตื่นนอนในเวลาใดคะ6นาฬิกาบางคนตื่นนอนเวลา5นาฬิกาเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทน1คนออกมาเขียนบอกเวลาค่ะเริ่มจากกลุ่มที่5ก่อนออกมาเขียนบอกเวลาเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเชฟเขียนเวลาตื่นนอนของเขาเรียบร้อยแล้วเชฟกลับไปนั่งทีได้ค่ะเชฟตื่นนอนเวลา6นาฬิกานะคะต่อไปเป็นเวลาอะไรเอ่ยรับประทานอาหารเช้าเวลาใดนะคะกลุ่มที่4ไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวมากลุ่มที่3กล้าออกมาเขียนนะคะมีหลายกิจกรรมนะคะเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆออกมาเขียนเวลาที่ตนเองนะคะทำกิจกรรมรับประทานอาหารเช้าเวลาใดกล้ากล้ารับประทานอาหารเช้าเวลาใดคะเด็กๆ7นาฬิกานะคะต่อไปนอกจากกิจกรรมตื่นนอนแล้วรับประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราทำอะไรต่อคะนักเรียนออกจากบ้านมาถึงโรงเรียนเวลาใดกลุ่มที่3ต่อมาที่2ค่ะใครเอ่ยสเนลยกก่อนให้สเนลเขียนบอกเวลาเลยออกจากบ้านถึงโรงเรียนเวลาใดเดี๋ยวให้สเนลเขียนบอกเวลาก่อนนะแล้วให้เพื่อนอ่านเวลาของสเนลนะคะสเนลออกจากบ้านถึงโรงเรียนเวลาใดคะลูก7นาฬิกา10นาทีสเนลกลับไปนั่งทีได้ต่อไปค่ะเมื่อมาถึงโรงเรียนแล้วเราก็ทำกิจกรรมอะไรต่อเข้าแถวเคารพธงชาติเรียนหนังสือใช่ไหมคะหลังจากเรียนเสร็จแล้วเด็กๆรับประทานอาหารกลางวันเวลาใดเดี๋ยวมากลุ่มที่หนึ่งนะโมค่ะนะโมรับประทานอาหารกลางวันเวลาใดออกมาเขียนเวลาเลย

0: พวกเรารับประทานอาหารกลางวันเวลาใดคะเด็กๆ11:30 น.นั่นเองนะคะต่อไปค่ะต่อไปนักเรียนบางคนหรือว่าบางโรงเรียนนะคะอาจจะรับประทานอาหารกลางวันเวลาเท่าไหร่คะลูก12:00 น.นะคะแต่ว่าน้าโมเขารับประทานอาหารกลางวันเวลา11:30 น.ต่อไปค่ะกลับบ้านเวลาใดกลุ่มให้ไม่มีใครออกใช่ไหมคะเดี๋ยวน้ำหนาวออกมาเขียนเลยค่ะกลับบ้านเวลาใดเดี๋ยวจะเริ่มต้นใหม่แล้วนะตอนนี้ออกมาเขียนครบทุกกลุ่มแล้วนะคะนักเรียนปลายทางสามารถบอกเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆได้เลยนะคะและพิจารณาเวลาด้วยว่านักเรียนทำกิจกรรมนี้เวลาเดียวกับเพื่อนหรือไม่นะคะน้ำหนาวกลับบ้านเวลาใดอันนี้เป็นเวลากลับบ้านนะคะลูกถึงบ้านหรือยังตอนนี้ยังนะเป็นเวลากลับบ้านนะคะ15:00 น.เรียบร้อยเด็กๆคะน้ำหนาวกลับบ้านเวลาใด15:00 น.เลิกเรียนหรือยังน้ำหนาวน่าจะบอกเวลาผิดแน่เลยลูก15:00 น.กี่นาทีคะ
1: 30 นาที
0: เดี๋ยวปิ่นออกมาแก้ไขให้เพื่อนหน่อยเร็วเด็กๆคะอันนี้น้ำหนาวเขาอาจจะกลับบ้านก่อนเวลาเพราะฉะนั้นเวลาปกติที่เด็กๆกลับบ้านเป็นเวลาใดเดี๋ยวให้ปิ่นแก้ไขเลยค่ะลูกลบเลยลบตัวไหนเรียบร้อยแก้ไขเป็น15:30 น.เรียบร้อยต่อไปค่ะต่อไปนะหลังจากกลับบ้านแล้วนักเรียนกลับถึงบ้านเวลาใดเริ่มใหม่กลุ่มที่หนึ่งเดี๋ยวให้ไอติมออกมาเขียนเวลาเลยกลับถึงบ้านเวลาใดตอนนี้เริ่มกลุ่มหนึ่งใหม่แล้วนะคะนักเรียนปลายทางสามารถบอกเวลาให้กับคุณครูไปกับเพื่อนๆได้เลยเขียนถึงไหมลูกถึงไหมคะเวลาใดถึงบ้าน17แล้วนะแล้วก็อะไรต่อคะเด็ก17:30 น.ไอติมกลับไปนั่งที่ได้นะคะต่อไปค่ะกลับถึงบ้านเสร็จปุ๊บเด็กๆทำอะไรกันต่อบางคนอาบน้ำบางคนทำการบ้านเลยคำถามต่อไปนักเรียนรับประทานอาหารเย็นเวลาใดกลุ่มที่2กลุ่มที่2แสดงออกมาหรือยังเมื่อสักครู่นี้ออกมาแล้วเดี๋ยวให้ลูกปัดออกมาบ้างนะคะรับประทานอาหารเย็นเวลาใดเมื่อสักครู่ปิ่นออกมาแก้ไขเวลาให้น้ำหนาวแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวคราวนี้เป็นลูกปัดบ้างนะมาช่วยกันบันทึกเวลารับประทานอาหารเย็น18ลูกปัดรับประทานอาหารเย็นเวลาใดคะเด็กๆ18:00 น.มาดูคำถามต่อไปหลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จเด็กๆทำอะไรต่อบางคนนอนเลยนะคะบางคนอาบน้ำต่อไปทำการบ้านนักเรียนทำการบ้านเวลาใดกลุ่มที่3เมื่อสักครู่ใครออกมาแล้วกล้าออกมาแล้วใช่ไหมคะกลุ่มที่3ใครยังออกมาบันทึกเวลาทำการบ้านข้าวหอมข้าวหอมออกมาบันทึกเวลาทำการบ้านเลยทำการบ้านเวลาใดต่อไปกลุ่มที่4และกลุ่มที่5เตรียมตัวนะเดี๋ยวก่อน ียบร้อยข้าวหอมรับประทานอาหารเย็นเสร็จข้าวหอมก็ทำการบ้านเลยอ่ะข้าวหอมกลับไปนั่งที่ได้ค่ะเด็กๆข้าวหอมทำการบ้านเวลาใดคะ18:30 น.อ่ะต่อไปหลังจากทำการบ้านเสร็จแล้วก็เข้านอนใช่ไหมคะเด็กๆ เข้านอนเวลาใดลูกอ่ะเข้านอนเวลาใดเดี๋ยวจะให้เซอร์กิตนะคะออกมาเขียนเมื่อสักครู่นี้เซอร์กิตเขาอยากออกมาเขียนมากเลยเขายกมือค้างไว้ตั้งแต่แรกเลยนะคะอ่ะเข้านอนเวลาใดเด็กๆมาดูเซอร์กิตเข้านอนเวลาใดคะอ่ะเวลาเท่าไหร่ลูกกี่นาฬิกากี่นาที21:30 น.ใครนอนเร็วกว่านี้ใครนอนดึกกว่านี้เด็กๆเด็กๆอย่านอนดึกนะคะเด็กๆมือลงเพราะว่าถ้าหากว่าเด็กๆพักผ่อนไม่เพียงพอเดี๋ยวตื่นมาตอนเช้าเป็นยังไงง่วงนอนเรียนไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นใครที่หลับดึกกว่าเวลา21:03 น.เด็กๆต้องนอนให้เร็วขึ้นนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2 3 4และกลุ่มที่5อันนี้เป็นการเขียนบันทึกเวลาในการทำกิจกรรมของเด็กๆนะคะซึ่งเป็นหลายๆคนเลยใช่ไหมคะลูกห้องเรานะคะมีใครกลับถึงบ้านเวลา17:30 น.แบบเพื่อนบ้างเมื่อกี้คนบันทึกอยู่ไหน17:30 น.ใครนอนหลับ21:30 น.เหมือนเพื่อนบ้างแล้วใครนอนหลับเร็วกว่านี้เมื่อสักครู่คุณครูถามไปแล้วใครที่นอนหลับดึกกว่านี้มือลงนะคะเด็กๆใครที่หลับดึกกว่านี้เด็กๆต้องปรับเวลานอนของตัวเองนะซึ่งเวลาในการทำกิจกรรมของเด็กๆแต่ละกิจกรรมเป็นยังไงคะลูกเหมือนกันไหมของเด็กๆแต่ละคนเวลาในการทำกิจกรรมเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนและกิจกรรมต่างๆพวกนี้เด็กๆ เรียงลำดับเหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมทั้งอ่าน

0: สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้มีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่านบันทึกกิจกรรมของคนอื่นและเขียนบันทึกกิจกรรมของตนเองเริ่มจากการอ่านบันทึกกิจกรรมกันก่อนเด็กๆมาดูนี่เป็นบันทึกกิจกรรมของใครนี่นะคะเป็นบันทึกกิจกรรมของเด็กหญิงน้ำตาลใจแข็งนั่นเองเขาบันทึกกิจกรรมเมื่อวันที่เท่าไหร่ลูกเขาบันทึกกิจกรรมนะคะในวันอังคารที่9กรกฎาคม2567นั่นเองนะคะบันทึกในวันอังคารที่9กรกฎาคม2567เด็กๆคะเด็กหญิงน้ำตาลเนี่ยเขาตื่นนอนเวลาใด6นาฬิกาเหมือนกับใครเลยนะเมื่อสักครู่นี้เหมือนกับเชฟเลยใช่ไหมคะแล้วเวลา19นาฬิกาเด็กหญิงน้ำตาลเขาทำอะไรคะเวลา19นาฬิกาลูก19นาฬิกาเขาทำอะไรลูกเขาทำการบ้านใช่ไหมคะจากบันทึกกิจกรรมของเขานะคะมีเวลาบอก19นาฬิกาแล้วมีกิจกรรมบอกคือทำการบ้านต่อไปเด็กหญิงน้ำตาลเขาไปเล่นในสนามเวลาใดคะ
1: 12นาฬ
0: ิกาเด็กๆก็มาดูกิจกรรมใช่ไหมคะลูกไปเล่นในสนามอยู่ไหนนะอยู่นี่ใช่ไหมคะก็ไปดูเวลาเวลาคือ12นาฬิกานั่นเองนะคะกลุ่มที่5หนูทำกิจกรรมเหมือนเด็กหญิงน้ำตาลหรือเปล่าเล่นในสนามอันนี้เขาเล่นเวลา12นาฬิกาใช่ไหมคะลูก12นาฬิกานะคะเราก็เตรียมตัวขึ้นมาเรียนในวิชาถัดไปแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเรารับประทานอาหารตั้งแต่เวลา11นาฬิกา30นาทีถ้าหากว่าเด็กหญิงน้ำตาลคนนี้เขาใช้เวลาในเล่นในสนาม40นาทีเขาใช้เวลาในการเล่นในสนาม40นาทีแสดงว่าเขาเล่นเสร็จเวลาใดคะลูก12นาฬิกา40นาทีใช่ไหมคะเขาเริ่มเล่นเวลา12นาฬิกาถ้าใช้เวลาเล่น40นาทีแสดงว่าเขาก็เล่นในสนามเสร็จเวลา12นาฬิกา40นาทีนั่นเองต่อไปถ้าหากว่าเด็กหญิงน้ำตาลคนนี้ทำการบ้านเสร็จเวลา19นาฬิกา50นาทีแสดงว่าเด็กหญิงน้ำตาลเขาใช้เวลาในการทำการบ้านกี่นาทีลูกกี่นาทีคะ50นาทีใช่ไหมคะเขาเริ่มทำเวลา19นาฬิกาทำเสร็จเวลา19นาฬิกา50นาทีเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้เวลาในการทำการบ้านทั้งหมด50นาทีถูกต้องเป็นยังไงบ้างการอ่านบันทึกกิจกรรมยากไหมคะลูกไม่ยากนะแล้วบันทึกกิจกรรมของเด็กหญิงน้ำตาลคนนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างคะเริ่มจากข้างบนสุดเลยลูกมีอะไรคะลูกมีชื่อผู้บันทึกกิจกรรมก็คือเด็กหญิงน้ำตาลนั่นเองต่อไปมีอะไรอีกคะวันที่ในการทำกิจกรรมนะคะวันที่ที่เราบันทึกต่อไปมีอะไรอีกลูกมีชื่อผู้ทำกิจกรรมและมีวันที่แล้วมีอะไรอีกก็จะมีเวลาใช่ไหมคะเวลาที่เราทำกิจกรรมอยู่ทางนี้เลยทางด้านซ้ายใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกก็จะมีกิจกรรมที่เขาปฏิบัตินั่นเองซึ่งกิจกรรมที่น้ำตาลปฏิบัติก็ตั้งแต่นี้เลยตื่นนอนรับประทานอาหารเช้าไปจนถึงเข้านอนเลยนี่เป็นการเขียนบันทึกกิจกรรมของเด็กหญิงน้ำตาลใจแข็งเด็กๆสามารถบันทึกกิจกรรมของตนเองได้ไหมเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ลองบันทึกด้วยตนเองด้วยนะคะซึ่งในการเขียนบันทึกกิจกรรมนะคะกิจกรรมที่เราเขียนนี้อาจจะแตกต่างไปอาจจะแตกต่างกันออกไปอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมลูกและเวลาในการทำกิจกรรมก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะบันทึกการทำกิจกรรมของเด็กหญิงน้ำตาลนี้เขาระบุเวลาระบุเวลาเวลาที่เขาระบุนี้เป็นเวลาเริ่มต้นหรือเวลาสิ้นสุดกิจกรรมคะ

0: จกรรมนะเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆ เขียนบันทึกกิจกรรมของตนเองให้เด็กๆ เขียนบันทึกเวลาเริ่มต้นในการทำกิจกรรมนะคะเราเขียนเป็นเวลาเริ่มต้นในการทำกิจกรรมนะต่อไปมาดูตัวอย่างต่อไปเป็นบันทึกกิจกรรมของใครคะเนี่ยเป็นบันทึกกิจกรรมของเด็กชายการเก่งเรียนนั่นเองนะคะเด็กชายการนี้เขาบันทึกเด็กชายการเก่งเรียนใช่ไหมเด็กชายการนี้เขาบันทึกกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรคะลูกกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือนั่นเองนะคะบันทึกกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเห็นไหมเขาบอกกิจกรรมและบอกคนบันทึกด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เราอ่านได้ง่ายขึ้นต่อไปนะคะเด็กชายกันเนี่ยเขาทำกิจกรรมฐานความรู้ในวันที่เท่าไหร่เวลาใดกิจกรรมฐานความรู้อยู่ตรงไหนเอ่ยเด็กๆ ก็ต้องไปดูบันทึกของเขาใช่ไหมคะกิจกรรมฐานความรู้อยู่ไหนคะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะลูกกิจกรรมฐานความรู้ทำในวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่7ธันวาคมวันพฤหัสใช่ไหมคะ2566แล้วทำเวลาใดทำเวลาใดเอ่ยนี่นะเราก็ไปดูเวลา10นาฬิกา30นาทีนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็สามารถตอบคำถามได้ว่าเด็กชายกันนะคะทำกิจกรรมฐานความรู้ในวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคม2566เวลา10นาฬิกา30นาทียากไหมคะลูกการอ่านบันทึกกิจกรรมไม่ยากถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูให้ยกมือตอบดีกว่าเนาะแล้วก็ให้นักเรียนปลายทางนะคะถ้าใครทราบคำตอบนักเรียนยกมือและตอบให้คุณครูได้เลยนะต่อไปมาดูคำถามต่อไปค่ะคำถามต่อไปคือเด็กชายกันทำกิจกรรมเดินทางไกลในวันที่เท่าไรเวลาใดใครรู้แล้วเชฟยกมือคนแรกเลยเดี๋ยวให้เชฟตอบอีกครั้งหนึ่งนะคะกลุ่มที่3ส่งไมค์ไปให้เชฟเลยทำกิจกรรมเดินทางไกลเดินทางไกลวันที่เท่าไหร่คะลูก
1: วันที่8ธันวาคมครับ
0: เดี๋ยวตรวจสอบสักครู่นะคะกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ไหนนะอยู่นี่ใช่ไหมคะวันที่8ธันวาคมวันศุกร์นะคะแล้วก็เวลาใด
1: 9นาฬิกา15นาทีครับ
0: 9นาฬิกา15นาทีถูกต้องเลยนะคะคำตอบคือวันศุกร์ที่8ธันวาคม2566เวลา9นาฬิกา15นาทีทุกคนปรบมือให้เชฟหน่อยค่ะตอบได้อย่างถูกต้องรวดเร็วคุณครูให้ดาวเพิ่ม1ดาวนะเดี๋ยวมารับดาวกับคุณครูหลังจากจบชั่วโมงนี้นะคะกลุ่มที่4ต่อไปค่ะคำถามต่อไปวันศุกร์ที่8ธันวาคม2566เด็กชายกันทำกิจกรรมใดบ้างเดี๋ยวให้ตอบกลุ่มละ1กิจกรรมดีไหมคะเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนกลุ่มที่1ใครจะตอบตอบ1กิจกรรมวันที่8ธันวาคมทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
2: ออกกำลังกายครับ
0: กิจกรรมที่1ได้แล้วออกกำลังกายถูกต้องต่อไปกลุ่มที่2ใครดีตอบได้เลยค่ะ
3: เข้าแถวเคารพธงชาติค่ะ
0: เข้าแถวเคารพธงชาติถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยอยู่ในวันศุกร์ที่8ธันวาคมต่อไปกลุ่มที่3
4: เดินทางไกลครับ
0: เดินทางไกลถูกต้องไหมคะมาดูสิถูกต้องเดินทางไกลอยู่ในวันศุกร์ที่8ธันวาคมต่อไปกลุ่มที่4
5: พิธีปิดค่ายครับ
0: ทำกิจกรรมเป็นพิธีปิดค่ายถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยกลุ่มที่4ต่อไปกลุ่มที่5มีอีกไหมหมดหรือยังยังไม่หมดใช่ไหมกลุ่มที่1ส่งไมค์ให้กลุ่มที่5ตอบคำถามหน่อยค่ะวันศุกร์ที่8ธันวาคมเด็กชายการทำกิจกรรมใดบ้างเพื่อนตอบมา4กิจกรรมแล้ว
6: เดินทางกลับบ้านครับ
0: เดินทางกลับบ้านถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้ตนเองหน่อยนะคะถึงเราจะไม่ได้เป็นตัวแทนในการตอบคำถามแต่เราก็ส่งตัวแทนกลุ่มในการตอบคำถามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะลูกทุกคนคุณครูให้ดาวเพิ่มกลุ่ม

0: มละ1ดาวนะคะอ่ะต่อไปมาดูกันว่าคำตอบของเด็กๆนั้นนำมาจากไหนเด็กๆไปดูบันทึกกิจกรรมข้อควายลูกเสือมีอยู่ด้วยกัน2วันใช่ไหมคะลูกวันที่7ธันวาคมคือวันพฤหัสนะคะแล้วก็วันศุกร์ที่8ธันวาคมคำถามถามถึงวันศุกร์ที่8ธันวาคมทำกิจกรรมใดบ้างเด็กๆก็มาดูกิจกรรมในวันที่8ธันวาคมนั่นเองถูกต้องเลยนะคะต่อไปมาดูคำถามต่อไปทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนยกมือตอบเป็นรายบุคคลนะคะมาถามต่อไปถ้าเราจัดกิจกรรมรอบกองไฟเป็นเวลา3ชั่วโมงค่ะกิจกรรมรอบกองไฟจะเสร็จสิ้นในเวลาใดกลุ่มที่2ยกมือคนแรกสแตมเดี๋ยวสแตมนะคะนำเสนอแนวคิดและตอบคำถามนี้ให้เพื่อนๆฟังเลยค่ะนักเรียนปลายทางคิดตามเพื่อนไปด้วยนะคะถ้าใครได้คำตอบแล้วตรวจสอบความคิดเห็นแนวคิดของเพื่อนได้เลยสแตมหนูคิดอย่างไรได้คำตอบเท่าไหร่คะ
1: 21นาฬิกา45นาทีครับ
0: กิจกรรมรอบกองไฟเสร็จสิ้นเวลา21นาฬิกา45นาทีหนูทราบได้อย่างไรลูก
1: นับต่อครับ
0: นับต่อจากเวลาอะไรคะ
1: 18นาฬิกาครับ
0: 18นาฬิกาของวันที่เท่าไหร่คะลูก
1: วันที่7ครับ
0: นั้นคุณครูไปดูวันที่7นะคะวันพฤหัสที่7ธันวาคมเวลา18นาฬิกา45นาทีใช่ไหมคะเป็นเวลาเริ่มต้นใช่ไหมลูกต่อไปทำกิจกรรมเป็นเวลา3ชั่วโมงถ้าทำเป็นเวลา3ชั่วโมงหนูนับต่ออย่างไรลูกนับต่ออย่างไรคะ
1: 18นาฬิกาถึง19นาฬิกาครับ
0: 18นาฬิกาถึง19นาฬิกา45นาทีใช่ไหมคะ18นาฬิกา45นาทีถึง19นาฬิกา45นาทีเป็น1ชั่วโมงต่อไป
1: 19นาฬิกาถึง20นาทีครับ
0: 19นาฬิกา45นาที
1: 19นาฬิกา45นาทีถึง20นาฬิกา45นาทีครับ
0: ถึง20นาฬิกา45นาทีไปอีก1ชั่วโมงใช่ไหมคะต่อไปค่ะ
1: 20นาฬิกา45นาทีถึง21นาฬิกา45นาทีครับ
0: ถึง21นาฬิกา45นาทีนับต่อไป3ชั่วโมงใช่ไหมคะทีละ1ชั่วโมงก็จะได้ว่าเมื่อนับครบ3ชั่วโมงเวลาสิ้นสุดคือ21นาฬิกา45นาทีถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องเลยนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมรอบกองไฟเสร็จสิ้นเวลา21นาฬิกา45นาทีทุกคนปรบมือให้สแตมป์หน่อยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคำถามนี้ยากไหมคะลูกไม่ยากเพราะว่าอะไรเราเรียนรู้มาแล้วใช่ไหมคะนี่เป็นการทบทวนที่เราได้เรียนรู้มานะคะเอามาใช้ในการอ่านกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือที่เด็กชายกันได้บันทึกไว้ต่อไปมาดูคำถามต่อไปค่ะวันศุกร์ที่8ธันวาคมพ.ศ. 2566เด็กชายกันตื่นนอนเวลา6นาฬิกาแสดงว่าเขาใช้เวลาในการนอนกี่ชั่วโมงนักเรียนปลายทางช่วยเพื่อนๆคิดด้วยนะคะถ้าหากว่าเด็กชายกันตื่นนอนเวลา6นาฬิกาเด็กๆ6นาฬิกามีเขียนในบันทึกกิจกรรมไหมลูกวันที่8วันศุกร์ที่8ธันวาคม6นาฬิกามีเขียนบันทึกไว้ไหมคะเขาไม่ได้บันทึกไว้ใช่ไหมคะแต่คำถามของคุณครูคือถ้าเขาตื่นนอนเวลา6นาฬิกาแสดงว่าเขาใช้เวลาในการนอนกี่ชั่วโมงแสดงว่าเด็กๆจะต้องไปดูเวลาที่เวลาเริ่มต้นคือเวลาที่เด็กชายกันเขาทำอะไรเขานอนใช่ไหมคะเด็กๆก็ไปดูกิจกรรมเวลาที่เขานอนเขานอนเวลาใดลูกเขานอนวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมนี้เขานอนเวลา22นาฬิกามีหลายคนได้คำตอบแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันตอบคำถามนี้ดีไหมคะมาช่วยกันตอบคำถามนี้เด็กชายกันเขานอนในวันที่7ธันวาคมนี้นอนเวลา22นาฬิกาแล้วเขาตื่นนอนเวลา6นาฬิกาแสดงว่าข้ามวันใช่ไหมคะมีการข้ามวันดังนั้นเราอาจจะนับเวลาก่อนขึ้นวันใหม่เขานอนก่อนขึ้นวันใหม่กี่ชั่วโมงคะจาก22นาฬิกาไปขึ้นวันใหม่อีกกี่ชั่วโมงลูก22นับต่อไป23

0: 13นาฬิกา24นาฬิกาขึ้นวันใหม่หรือยังขึ้นวันใหม่แล้วแสดงว่าเขานอนก่อนขึ้นวันใหม่เป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วหลังขึ้นวันใหม่ล่ะเขาตื่นนอนหลังขึ้นวันใหม่กี่ชั่วโมงตื่นนอน6นาฬิกานะแสดงว่าตื่นนอนหลังขึ้นวันใหม่กี่ชั่วโมงลูก6ชั่วโมงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาตื่นนอนหลังขึ้นวันใหม่6ชั่วโมงเราจะได้ว่าเด็กชายการใช้เวลานอนทั้งหมดกี่ชั่วโมงเราก็นำ2ชั่วโมงมารวมกับ6ชั่วโมงก็จะเป็น8ชั่วโมงนั่นเองยากไหมคะเด็กๆถ้าหากว่ามีการบันทึกเวลาที่ข้ามวันแบบนี้เราจะนับระยะเวลาเราอาจใช้วิธีการนับระยะเวลาก่อนขึ้นวันใหม่และระยะเวลาหลังขึ้นวันใหม่แล้วนำมารวมกันก็ได้นะคะต่อไปคำถามต่อไปคือถ้าเด็กชายกันทำกิจกรรมเดินทางไกลเสร็จเวลา12นาฬิกาทำกิจกรรมเดินทางไกลเสร็จเวลา2นาฬิกาแสดงว่าเขาใช้เวลาในการเดินทางไกลนานเท่าไหร่ใช้เวลานานเท่าไหร่คะเราต้องไปดูเวลาอะไรก่อนลูกเวลาเริ่มต้นในการเดินทางไกลใช่ไหมคะเวลาเดินทางไกลเดินทางไกลวันที่เท่าไหร่วันศุกร์ที่8ธันวาคมเดินทางไกลเวลา9นาฬิกา15นาทีแสดงว่าเวลาเริ่มต้นคือเวลา9นาฬิกา15นาทีเด็กๆนับทีละเท่าไหร่คะนับทีละ1ชั่วโมงก็ได้หรือนับให้เต็มชั่วโมงก่อนดีไหมนับให้เต็ม10นาฬิกาก่อนจาก9นาฬิกา15นาทีเดี๋ยวเราจะนับต่อไปเป็น10นาฬิกาเพื่อที่ว่าเราจะได้นับต่อไปเป็น11นาฬิกาและ12นาฬิกาเป็นเวลาที่เดินทางไกลเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาช่วยคุณครูนับจาก9นาฬิกา15นาทีจนถึง10นาฬิกาเป็นเวลากี่นาทีคะ45นาทีเท่าไหร่ลูก45นาทีเราก็สามารถคิดได้จาก15นี้บวกอะไรนะถึงจะได้60ซึ่งก็คือ45นาทีนั่นเองต่อไปจาก10นาฬิกาถึง11นาฬิกานับง่ายไหมคะลูกนับง่ายเป็นเวลากี่ชั่วโมง1ชั่วโมงและจาก11นาฬิกาถึง12นาฬิกาเป็นเวลาอีก1ชั่วโมงแสดงว่าเด็กชายกันนี้ใช้เวลาเดินทางไกลนานเท่าไหร่คะนี่ไงเรานับแล้ว1ชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมง45นาทีนั่นเองนะคะเวลาที่เขาใช้ในการบันทึกกิจกรรมนี้นะคะจะเป็นเวลาเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเราก็นำเวลาในบันทึกกิจกรรมนี้มาเขียนเป็นเวลาเริ่มต้นแล้วนับไปจนถึงเวลาสิ้นสุดก็จะได้ระยะเวลาในการทำกิจกรรมนั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นอีกหนึ่งคำถามถ้าหากว่าเด็กชายกันนะคะใช้เวลาในการเดินทางกลับเป็นระยะเวลา2ชั่วโมง30นาทีเด็กชายกันจะถึงโรงเรียนเวลาใดถ้าเขานะคะไปเข้าค่ายลูกเสือแล้วเขาใช้เวลาในการเดินทางกลับ2ชั่วโมง30นาทีแสดงว่าเขาจะถึงโรงเรียนเวลาใดอันดับแรกเด็กๆต้องไปดูเวลาเริ่มต้นก่อนเวลาเริ่มต้นคือเวลาอะไรคะลูกบางคนได้คำตอบแล้วนะเวลาเริ่มต้นที่เขาเดินทางกลับนะคะก็จะเป็นเวลา14นาฬิกา20นาทีเราก็ต้องนับต่อไปอีกกี่ชั่วโมง2ชั่วโมง30นาทีนั่นเองจากเวลา14นาฬิกา20นาทีผ่านไป1ชั่วโมงกลายเป็น15นาฬิกา20นาทีนับต่อไปอีก1ชั่วโมงจะกลายเป็นเวลา16นาฬิกา20นาทีเรานับต่ออีก1ชั่วโมงไหมคะ
1: ไม่
0: นับแล้วนะเพราะว่าแค่2ชั่วโมง30นาทีตอนนี้ได้2ชั่วโมงแล้วต้องเพิ่มอีก30นาทีจะกลายเป็นเวลาใดคะ16นาฬิกา50นาทีนั่นเองแสดงว่าเด็กชายกันถึงโรงเรียนเวลา16นาฬิกา

50นาทียากไหมคะเด็กๆการอ่านการอ่านกิจกรรมที่ระบุเวลาแบบนี้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมลูกเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ลองหัดเขียนบ้างตอนแรกเด็กๆได้เริ่มเขียนระบุเวลาไว้แล้วใช่ไหมคะลูกซึ่งการเขียนกิจกรรมระบุเวลานี้นะคะเราก็จะมีเวลาระบุไว้ทางด้านซ้ายใช่ไหมลูกแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆระบุไว้ทางด้านขวาใช่ไหมคะทางด้านบนจะมีบันทึกกิจกรรมบันทึกกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรก็เขียนไว้ของใครวันที่เท่าไหร่ซึ่งส่วนประกอบของบันทึกกิจกรรมนี้เราก็ได้ร่วมกันสรุปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆนะคะทำใบกิจกรรม 4.6 กิจกรรมนี้เราจะทำกันเป็นคู่นะคะขอให้เด็กๆปลายทางจับคู่กันได้เลยคุณครูปลายทางแจกใบกิจกรรมให้ใบกิจกรรม 4.6 ให้เด็กๆคู่ละ1ชุดนะคะนักเรียนต้นทางจับคู่กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกนำใบกิจกรรมขึ้นมาเลยเมื่อนำขึ้นมาแล้วมาดูขั้นตอนการทำกิจกรรมค่ะตอนนี้เด็กๆยังไม่ทำกิจกรรมนะคะทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเวลาปรบมือวางอุปกรณ์ลงก่อนนะคะปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งแล้วมาฟังขั้นตอนการทำกิจกรรมใบกิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนเลือกเขียนกิจกรรมที่คุณครูกำหนดให้นะคะและเขียนเวลาลงในช่องว่างเด็กๆดูใบกิจกรรมของคุณครูดูที่จอตรงนี้ค่ะคุณครูมีเวลากำหนดไว้ให้กับเด็กๆแล้วใช่ไหมแล้วมีบางเวลาที่ขาดหายไปขอให้เด็กๆนะคะเติมเวลาลงไปอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็มีกิจกรรมไว้ให้เด็กๆหรือยังกลุ่มที่2สแตมคุณครูมีกิจกรรมไว้ให้หนูหรือยังคะมีแล้วใช่ไหมแต่มีบางกิจกรรมที่คุณครูไม่ได้เขียนไว้ให้นักเรียนเลือกกิจกรรมที่คุณครูกำหนดไว้ให้ด้านบนตรงนี้เด็กๆเห็นไหมลูกให้นักเรียนเลือกกิจกรรมนะคะมาเขียนลงในช่องว่างกิจกรรมที่หายไปใครยังไม่เข้าใจกิจกรรมไหมคะใครเข้าใจแล้วยกมือยังมีคนไม่เข้าใจไหมลูกไม่มีนะนักเรียนปลายทางถ้าเข้าใจกิจกรรมแล้วทุกคนลงมือทำได้เลยค่ะคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของใบกิจกรรมด้วยนะคะ

0: ตอนนี้นะคะมีนักเรียนบางคู่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เพื่อนออกมานำเสนอกิจกรรมของเขานะคะอ่ะเริ่มจากใครออกมานำเสนอดีใครเสร็จแล้วอ่ะกลุ่มเชฟแล้วก็ไข่มุกค่ะเดี๋ยวออกมานำเสนอนะคะถือ1คนแล้วก็นำเสนอ1คนไข่มุกเป็นคนถือใช่ไหมคะอ่ะไข่มุกถือดีๆเลยนะคะเชฟนำเสนอเลยค่ะหนูเริ่มออกเดินทางเวลาได้
1: 7:30 น.ครับ
0: และถึงท้องฟ้าจำลองเวลาใดคะ
1: 8:00 น.ครับ
0: 8:00 น.แสดงว่าใช้เวลาในการเดินทางเท่าไหร่คะเนี่ย
1: 30 นาทีครับ
0: กลุ่มนี้คู่นี้ใช้เวลาในการเดินทางแค่30 นาทีนะคะเด็กๆแล้วต่อไปเวลา9:00 น.เชฟไปทำกิจกรรมอะไรคะ
1: โลกใต้น้ำครับ
0: โลกใต้น้ำนะคะต่อไปเวลา10:00 น.ทำกิจกรรมอะไร
1: ไดโนเสาร์ครับ
0: กิจกรรมไดโนเสาร์ไปดูไดโนเสาร์นะต่อไปเวลา11:00 น.ทำกิจกรรมอะไรคะ
1: ชีวิตพิศวงครับ
0: ชีวิตพิศวงนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมอย่างไรเราไม่ทราบเดี๋ยวถ้าหากว่าเชฟไปทำกิจกรรมมาแล้วมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยนะคะแล้วคู่ของเชฟรับประทานอาหารเวลาใดคะ
1: 12:00 น.ครับ
0: 12:00 น.ใช่ไหมคะจากนั้นเวลา13:00 น.เราไปดูโชว์วิทยาศาสตร์14:00 น.เราไปชมท้องฟ้าจำลองใช่ไหมคะและสุดท้ายเดินทางกลับเวลาใด
1: 15:03 น.ครับ
0: 15:03 น.นะคะอันนี้เป็นกลุ่มของเชฟนะคะที่เขาวางแผนในการทำกิจกรรมนี้นะคะเป็นการบันทึกกิจกรรมทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลองที่กรุงเทพมหานครทุกคนปรบมือให้คู่นี้หน่อยค่ะเดี๋ยวกลับไปนั่งที่ได้เลยนะคะส่วนคู่อื่นนะคะเดี๋ยวคุณครูตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเนื่องจากเวลาของเราใกล้จะหมดลงแล้วจริงๆครูอยากให้เพื่อนๆต้นทางนะคะออกมานำเสนอกิจกรรมหลายๆกลุ่มเลยแต่ว่าเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะคะสรุปเนื้อหาบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้วันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องของอะไรคะการอะไรลูกการเขียนและการอ่านบันทึกกิจกรรมที่เราระบุเวลาด้วยใช่ไหมคะลูกซึ่งการอ่านและการเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลานะคะจะเป็นการบันทึกเหตุการณ์หรือกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันหรือแต่ละช่วงเวลานั่นเองนะคะซึ่งส่วนประกอบของบันทึกกิจกรรมก็จะมีอะไรบ้างคะส่วนประกอบของบันทึกกิจกรรมมีอะไรบ้างลูกก็จะมีชื่อเรื่องที่เราบันทึกใช่ไหมคะชื่อผู้บันทึกแล้วก็วันเดือนปีที่เราบันทึกซึ่งส่วนนี้จะอยู่ในส่วนไหนลูกอยู่ส่วนบนของบันทึกกิจกรรมส่วนรายละเอียดต่างๆนะคะของกิจกรรมที่เราบันทึกจะอยู่ในส่วนจะอยู่ในส่วนล่างนั่นเองนะคะแล้วบันทึกกิจกรรมนะคะรายละเอียดของกิจกรรมที่เราบันทึกนี้ทางด้านซ้ายจะระบุอะไรทางด้านซ้ายจะระบุเวลาทางด้านขวาระบุอะไรคะทางด้านขวาระบุกิจกรรมที่เราปฏิบัตินั่นเองนะคะด้านซ้ายจะระบุเวลาและเป็นเวลาเริ่มต้นของกิจกรรมด้วยนะคะส่วนทางด้านขวาจะระบุกิจกรรมที่เราปฏิบัติในเวลานั้นนั่นเองต่อไปนะคะเด็กๆคุณครูมีแบบฝึกหัด 4.9 ให้เด็กๆได้ทำซึ่งแบบฝึกหัด 4.9 นี้นะคะในข้อที่1และข้อที่2จะเป็นการอ่านบันทึกกิจกรรมให้เด็กๆอ่านบันทึกกิจกรรมของใครคะเนี่ยของเด็กชายรักชาติและเด็กชายสุภาพจากนั้นนำมาเขียนตอบคำถามที่คุณครูถามไว้ข้างล่างในใบกิจกรรมนะคะส่วนข้อที่3ข้อที่3ให้เด็กๆทำอะไรข้อที่3ให้เด็กๆบันทึกกิจกรรมประจำวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ซึ่งถ้าหากว่าวันนี้นะคะยังไม่ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ใช่ไหมลูก เราก็อาจจะยังไม่ได้ทำนะรอให้ถึงวันเสาร์อาทิตย์ก่อนแล้วเด็กๆก็มาบันทึกลงในแบบฝึกหัดนี้เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นในวันถัดไปเด็กๆนำการบ้านมาส่งเพียงแค่2ข้อคือข้อที่1และข้อที่2เรื่องการอ่านบันทึกกิจกรรมเด็กๆทำได้ไหมลูกทำได้นะคะขอให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนแล้วนำมาส่งให้คุณครูตรวจสอบในวันถัดไปค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลานะคะซึ่งเป็นชั่วโมงที่1สิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะได้แก่บัตรบอกเวลาบัตรโจทย์แถบโจทย์ปัญหาใบกิจกรรม 4.7 และแบบฝึกหัด 4.10 ค่ะซึ่งใบกิจกรรมและแบบฝึกหัดนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ป.3หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดของครู

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือ

0: การรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนออนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่1 สิงหาคมกันนะครับตอนนี้แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราจะเห็นว่าแนวร่องเนี่ยเริ่มเคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางด้านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนแล้วนะครับก็ทําให้ฝนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปกระจายตัวอยู่ทางด้านภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนรับลมมรสุมช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มอ่อนกําลังลงเป็นกําลังปานกลาง

0: อันนี้ก็เป็นแผนที่เสี่ยงภัยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยบริเวณที่มีฝนตกหนักเนี่ยก็จะเน้นทางด้านภาคอีสานตอนบนภาคเหนือนะครับแล้วก็จะมีได้บ้างทางด้านรับลมด้านจันทบุรีตราดและระนองกาญจนบุรีสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางโดยบริเวณที่ทะเลอันดามันตอนบนนะครับพังงาขึ้นมา1 ถึง 2 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2 เมตรแต่สำหรับอ่าวไทยและภูเก็ตลงมาเนี่ยขึ้นสูงประมาณ1 เมตรแต่ถ้ามีฝนก็มากกว่า2 เมตรครับมาติดตามพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ภาคเหนือให้ฝน70%อาจจะมีหนักบางแห่งได้โดยส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่32 ถึง 35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากอยู่ทางด้านหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่31 ถึง 34 องศาเซลเซียสภาคกลางวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านกาญจนบุรีลพบุรีสระบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่34 ถึง 36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม32 ถึง 34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน40%ส่วนมากอยู่ทางด้านตอนบนนะครับพวกราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม31 ถึง 35 องศาเซลเซียสมาภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน40%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านจังหวัดระนองอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม32 ถึง 36 องศาเซลเซียสมากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากก็เป็นช่วงบ่ายหรือเย็นหรือหัวค่ำนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33 ถึง 35 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ให้ก็จับไม่ได้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเหรอจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตส่งอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เฮ้ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระถังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรเหรอครับ
4: บ้านเมืองหัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็ญของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
0: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
2: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
0: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
4: เจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: สู้นะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นความหวังของพวกเรานะ
1: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปสนีก่อนนะคะ
3: สามวันต่อมา
1: เมย์กูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
2: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอด

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นเดิมวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่ก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่ลูกหน่วยการเรียนรู้ที่5แล้วชื่อหน่วยว่าอะไรชื่อเพราะมากแล้วก็ชื่อยาวมากถ้าอ่านจากชื่อหน่วยคิดว่าหน่วยการเรียนรู้นี้จะต้องเจอเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับอะไรบ้างลูกตั้งแต่วาจาไพเราะนี่คืออะไรลูกวาจาคือแปลว่าอะไรการพูดวาจาไพเราะคือหมายถึงอะไรพูดที่ไพเราะต้องมีทักษะการพูดแน่นอนและก็2สนอเสียงอักษรสูงกลางต่ำก็คืออะไรลูกสนอเสียงมีอักษรมีเสียงอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำแน่นอนเราต้องได้เรียนในเรื่องของไตรยางค์แต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาดูเรื่องราวของวันนี้ก่อนเราเริ่มต้นเรื่องแรกของหน่วยนี้ก็คือในเรื่องของการอ่านจับใจความเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพเป็นอย่างไรอาหารเพื่อสุขภาพเด็กๆปลายทางและต้นทางคงจะกลับไปอ่านหนังสือภาษาภาษีมาแล้วใช่หรือไม่ใครอ่านมาบ้างแล้วยกมือขึ้นยกสูงสูแบบมั่นใจใครยังไม่ได้อ่านยกมือขึ้นทำไมถึงไม่อ่านจ๊ะเพราะว่าลืมใช่ไหมแสดงให้เห็นว่าเด็กๆขาดความอะไรความรับผิดชอบใช่ไหมขาดความรับผิดชอบแสดงว่างานที่คุณครูสั่งเด็กๆไม่ได้กลับไปทำไม่ได้กลับไปอ่านแสดงว่าเรายังต้องฝึกในเรื่องของอะไรเพิ่มเติมความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายนะเด็กๆปลายทางด้วยคนไหนที่กลับไปอ่านแล้วเหมือนเด็กๆต้นทางคุณครูก็ให้ไปเลยนิ้วโป้ง2นิ้วแบบขึ้นแบบนี้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแต่ถ้าใครไม่อ่านนิ้วโป้งก็ต้องหักลงเป็นไม่รู้นะเยี่ยมตรงข้ามกับอะไรล่ะนะก็ต้องกลับไปพัฒนาปรับปรุงเรื่องของความรับผิดชอบด้วยนะครับแต่ถ้าใครอ่านมาแล้วก็จะได้กำไรกว่าเพื่อนเพราะว่าเรารู้เรื่องได้เรียนรู้เรื่องล่วงหน้าแต่ถ้าใครยังไม่ได้อ่านวันนี้เราต้องมาอ่านพร้อมๆกับคุณครูกันอีก1รอบโดยที่วันนี้เรื่องของเรายังอยู่ในเรื่องของการจับใจความแต่ว่าก่อนอื่นเราเคยจับใจความสำคัญไปแล้วจากเรื่องอะไรบ้างพึ่งกับนกพิราบใครยังพอจำเรื่องราวได้บ้างลูกอีคิวจำได้เลยอีคิวลองเล่าสิลูกเอามาให้คิวหน่อยสิเราจับใจความสำคัญไปแล้วอีคิวลองเล่าให้คุณครูฟังหน่อยอีคิวเรื่องนี้เป็นอย่างไรลูกเรื่องพึ่งกับนกพิราบเรื่องราวเป็นอย่างไร
1: มีวันหนึ่งมีพึ่งตัวหนึ่งจมน้ำนกพิราบตัวหนึ่งมาเห็นพอดีก็เลยมาช่วยเอาใบไม้ให้พึ่งไต่ขึ้นมาวันถัดมามีนายพรานมาล่านกพิราบนกพึ่งเห็นภาพกำลังจะถูกยิงก็เลยเข้าไปต่อยนายพรานทำให้นายพรานยิงพลาดนกพิราบก็เลยรอดครับ
0: เย้นะอีคิวจับใจความสำคัญได้เยี่ยมมากคนอื่นหวังว่าคงจะจำได้นะเด็กปลายทางจำได้ไหมนะยอดเยี่ยมเลยลูกอีคิวต่อไปเรื่องนี้ล่ะจำได้ไหมหมาป่ากับนกกระสาใครพอจำเรื่องราวได้บ้างสแตมเดี๋ยวจะให้แตงกวาสแตมก่อนนะสแตมเด็กๆไปทำจำได้ไหมจับใจความสำคัญจากเรื่องนี้ได้ว่าอย่างไรบ้าง
2: หมาป่ากินปลาแล้วก้างติดคอเลยให้นกกระสา

0: ามาช่วยเอาก้างออกครับแล้วก็บอกว่าจะให้สมบัติรางวัล
1: จ้ะ
0: เจอโรคกระสับ

0: อ่ะสแตมยอดเยี่ยมแต่ใครพอช่วยสแตมจบเรื่องนี้ให้หน่อยลูกอ่ะออโต้ให้ออโต้จบเรื่องนี้ให้หน่อยลูกสแตมเยี่ยมแล้วเยี่ยมแล้วเราได้มานิดนึงแล้วตอนจบเรื่องนี้เป็นอย่างไรลูกถึงตอนที่แล้วหมาป่าก็ไม่ให้รางวัลละ
1: เพราะว่าหมาป่าบอกว่าดีแล้วนะข้าไม่กัดคอเจ้างับคอเจ้าอย่างนั้นหมาอย่างนั้นนกกระสาก็เดินกลับบ้านด้วยความเสียใจเพราะไม่ได้รางวัลครับ
0: เนี่ยเรียบร้อยช่วยกันเอาของสแตมป์กับของออโต้มารวมกันเพอร์เฟกต์เลยแน่นอนจับใจความสำคัญได้และหวังว่าเด็กปลายทางและต้นทางคงจะจำเรื่องราวนี้ได้แต่การอ่านจับใจความของเราคุณครูบอกว่ามีคำถามนำคำถามนำในการจับใจความสำคัญมีคำถามว่าอะไรบ้างตอบพร้อมกันลูกใครปรบมือตัวเองหน่อยจ้าอู้ชื่นใจจำได้ยอดเยี่ยมใครทำอะไรที่ไหนแล้วผลเป็นอย่างไรคำถามนำมีแค่นี้ถ้าเราจะจับใจความตอบคำถาม4ข้อนี้ให้ได้เราก็จะจับใจความสำคัญได้แน่นอนดังนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ข้อที่1เด็กๆจะต้องอธิบายความหมายของการอ่านจับใจความสำคัญได้2บอกหลักการอ่านจับใจความได้3อ่านและจับใจความสำคัญได้โดยการเขียนลงไปนะครับในใบงานและ4มีมารยาทในการอ่านและการเขียน5มีนิสัยรักการอ่านและเจตคติที่ดีต่อการอ่านดังนั้นมาทบทวนความรู้กันก่อนขอตัวแทนคุณครู1คนพี่ๆช่วยดูหน่อยใครที่ยังไม่เคยอ่านเลยขอเป็นไอขอให้ไอซ์นะคุณครูไอซ์ยืนที่เหลืออ่านตามใครที่กำลังก้มเงยๆอยู่ใต้โต๊ะอยู่มองไปที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วอ่านความรู้ตามคุณครูไอซ์พร้อมแล้วไป
1: การอ่านจับใจความสำคัญการอ่านจับใจความสำคัญคือการอ่านที่มีมุ่งค้นหาสาระของเรื่องหรือของหนังสือแต่ละเล่มที่เป็นส่วนใจความสำคัญและส่วนขยายใจความสำคัญของเรื่อง
0: ปรบมือให้ครูไอ้หน่อยจ้ามารยาทของผู้ฟังที่ดีแน่นอนการอ่านจับใจความสำคัญต้องหาว่าสาระสำคัญของเรื่องคืออะไรโดยการตั้งคำถามนั้นตั้งคำถามว่าอย่างไรดูหน้าต่อไปให้สเนลอ่านครับรอบนี้สเนลบอกผมรอมานานแล้วนะอ่ะคุณครูสเนลพร้อมนะพร้อมนะครับเด็กๆไปทางและต้นทางมองมาที่หน้าจอถ้าพร้อมแล้วคุณครูสเนลอ่านได
1: ้หาใจความสำคัญจะต้องหาคำสำคัญ
2: หรือคำหลัก
1: โดยการตั้งคำถาม
2: แล้วตอบคำถาม
1: ข้อความในย่อหน้านั้น
0: เอามาอีกหนึ่งรอบหนูอ่านตกคำว่าอะไรลูก
1: ข้อความในย่อหน้านั้น
0: อ่านตาม
1: ตัวละครมีใครบ้างตัวละครทำอะไร
2: และผล

0: ุ่นเป็นอย่างไรจากนั้นนำคำสำคัญหรือคำหลักมา
1: จากนั้นนำคำสำคัญหรือคำหลักมาทำอะไร
0: เรียบเรียงให้เป็นประโยคใจความสำคัญด้วยสำนวนภาษาของตนเอง
1: ยอดเยี่ยมมากเลยทั้งเด็กเพื่อนๆทุกคนและปลายทางด้วยถ้าตั้งใจอ่านก็ถือว่าได้ฝึกการอ่านเก่งมากๆดังนั้นการอ่านจับใจความสำคัญของเราต้องตั้งคำถามนำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนผลเป็นอย่างไรซึ่งเราได้ฝึกเรื่องนี้ไปแล้วตั้ง1เรื่อง2เรื่องคิดว่าเด็กๆคงจะต้องพัฒนาในเรื่องของการจับใจความได้แล้วดังนั้นวันนี้การจับใจความของเราจะแปลกประหลาดไปนิดหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปนิดหนึ่งเพราะว่าการอ่านจับใจความของเราครั้งนี้จะต้องระบุให้ได้หรือบอกให้ได้ว่าอยู่ตอนต้นย่อหน้าหรือตอนกลางหรือตอนท้ายหรือตอนต้นและตอนท้ายมาดูซิประโยคใจความสำคัญที่เขียนไว้อย่างชัดเจนจะอยู่ที่ตอนต้นย่อหน้าใช่ไหมหรืออยู่ตอนท้ายย่อหน้าหรือประโยคใจความสำคัญนี้จะอยู่ทั้งตอนต้นและตอนท้ายย่อหน้าเด็กอาจจะงงว่าเราจะต้องหาอย่างไรคุณครูก็มีตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูด้วยจากตัวอย่างนี้ตัวอย่างประโยคใจความสำคัญที่อยู่ตอนต้นย่อหน้านะคุณครูจะอ่านเรื่องนี้ให้ฟัง1ครั้งในการบันเทิงและการกีฬาไม้ไผ่มีส่วนสำคัญร่วมอยู่ด้วยเป็นอันมากโดยเฉพาะในการทำเครื่องดนตรีอันได้แก่ลูกระนาดอังกะลุงขลุ่ยเกราะและส่วนประกอบต่างๆของการแสดงการเต้นรำเช่นรำกระทบไม้รำต่างๆที่ต้องใช้เครื่องมือทำจากไม้ไผ่ทำให้การเต้นรำนั้นๆงดงามน่าดูเป็นอันมากสำหรับการกีฬาไม้ไผ่ใช้ทำโครงว่าวได้ดีจากความรู้เรื่องไม้ไผ่ของกรมป่าไม้ถ้าเด็กเห็นตัวที่ทำตัวหนาเด็กพอเดาได้ไหมว่าใจความสำคัญของย่อหน้านี้อยู่ตอนต้นตอนท้ายหรือต้นและท้าย
2: ต
1: อนต้นแน่นอนเพราะใจความสำคัญของเรื่องนี้บอกเพียงว่าในการบันเทิงและการกีฬาไม้ไผ่มีส่วนสำคัญร่วมอยู่ด้วยเป็นอันมากส่วนเนื้อความที่เหลือหลังจากนี้เป็นแค่พลความหรือเนื้อความที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือใจความสำคัญของเรื่องนั้นนะครับต้องดูดีๆว่าข้อความที่เหลือด้านล่างเขาเขียนย่อยมาจากข้อความบรรทัดแรกเพียงบรรทัดเดียวเท่านั้นว่าในการกีฬาและการบันเทิงใช้ไม้ไผ่ทำไมลูกอยู่ด้วยเป็นประโยชน์อย่างมากใช้อะไรบ้างเขาก็บรรยายไปแต่ส่วนที่เป็นใจความสำคัญคืออยู่แค่ส่วนแรกเท่านั้นต่อไปไปดูตัวอย่างใจความสำคัญที่อยู่ตอนท้ายย่อหน้าบ้างจากเรื่องนี้ขอตัวแทนอ่านหนึ่งคน I เชิญจ้าเริ่ม
0: ในป่าที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ในศาลนั้น
1: ไพศาลนั้น
0: ไพศาลนั้นนอกจากมีต้นไม้น้อยใหญ่จำนวนมากขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นนั้นยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิดรวมทั้งนกแมลงและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเรียกว่าจุลินทรีย์พืชและสัตว์ในป่าต้องพึ่งพิงอาศัยกันและกันป่าจึงอุดมไปด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมากมายจากหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องทรัพยากร

0: รที่มีค่าของเราของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาก
1: ระทรวง
0: ศึกษาธิการ
1: จ้าเยี่ยมมากอ่านได้ยังไม่คล่องเท่าไหร่ต้องพัฒนาเรื่องของการอ่านบ่อยๆนะจะได้อ่านคล่องมากกว่านี้แต่มาดูเนื้อหาของเราลูกการอ่านจับใจความสำคัญอยู่ที่ตอนท้ายย่อหน้าใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่เพราะว่าเนื้อความทั้งหมดเนี่ยใจความสำคัญที่ผู้เขียนต้องการจะบอกให้เราทราบว่าใจความสำคัญของย่อหน้านี้เพียงต้องการจะบอกว่าป่าอุดมไปด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมากเป็นประโยชน์อย่างไรล่ะก็มีฐานมีทั้งสัตว์ป่ามีทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ต่างๆอาศัยอยู่ในป่าดังนั้นป่าเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากดังนั้นใจความสำคัญจึงมีแค่นี้เท่านั้นว่าป่าจึงอุดมไปด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมากมายต่อไปตัวอย่างใจความสำคัญที่ประโยคใจความสำคัญอยู่ทั้งตอนต้นและตอนท้ายย่อหน้าตัวแทนอ่านหนึ่งคนขอผู้หญิงบ้างพี่เอาใครดีให้พี่เลือกสิคนที่ไม่ค่อยได้อ่านเลยเป็นมือลงเลยชะเอมยืนจ้าเด็กหญิงกลัวไมค์เธอไม่กลัวไมค์อีกต่อไปเพื่อนๆไปทางฟังและอ่านในใจไปด้วยนะชะเอมอ่านจ้า
0: การอ่านหนังสือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทุกคนโดยเฉพาะนักเรียนต้องถือว่าการอ่านหนังสือเป็นสิ่งสำคัญมากกว่างานอื่นๆเพราะนักเรียนจะต้องแสวงหาความรู้เพื่อเตรียมสำหรับชีวิตในวัยผู้ใหญ่การอ่านหนังสือจะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้กว้างขวางการอ่านมากทำให้มีความรู้มากทำให้สติปัญญาเฉียบแหลมมากสามารถนำความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจได้ถูกต้องและแก้ปัญหาต่างๆได้ทำให้ชีวิตประสบผลสำเร็จนอกจากนั้นการอ่านหนังสือยังทำให้นักเรียนได้รับความเพลิดเพลินและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ถ้านักเรียนต้องการเป็นคนรอบครอบรู้ก็ต้องเป็นนักอ่าน
1: เก่งมากเก่งมากให้กำลังใจแต่การอ่านแบบนี้คำง่ายๆไหมลูกง่ายๆแต่ว่าเด็กหญิงชะเอมก็ยังอ่านไม่ค่อยคล่องแสดงว่าครูก็อนุมานหรือเดาได้ว่ากลับไปบ้านแทบที่จะไม่เคยจับหนังสืออ่านเลยใช่ไหมใช่ไหมคะพยักหน้าคือใช่ใช่ไหมยอมรับเขายอมรับไม่อ่านหนังสือเลยเหมือนกับเด็กเหมือนกันถ้าเกิดว่า ออกมาอ่านหน้าห้องวันไหนที่ครูสุ่มขึ้นมาอ่านแล้วอ่านไม่ค่อยคล่องคำง่ายๆแสดงว่ากลับบ้านไปแทบที่จะไม่เคยจิบหนังสือการ์ตูนขึ้นมาอ่านเลยไม่เคยหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาอ่านเลยไม่เคยหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านเลยใช่ไหมต้องฝึกอ่านบ่อยๆเจอหนังสืออะไรก็ฝึกอ่านเรื่อยๆจะได้อ่านได้คล่องและเก่งขึ้นนะจ๊ะมาดูใจความสำคัญกันลูกจากเรื่องการอ่านหนังสือนี้ใจความสำคัญเขาบอกว่าอยู่ทั้งตอนต้นและตอนท้ายก็คือการอ่านหนังสือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทุกคนถ้านักเรียนต้องการเป็นคนรอบรู้ก็ต้องเป็นนักอ่านนี่คือใจความสำคัญที่เขาต้องการจะสื่อสารว่าถ้านักเรียนอยากเป็นนักอ่านก็ต้องทำให้ลูกอ่านหนังสือเยอะๆนะครับก็จะได้มีอะไรเขาก็จะบอกต่อมีประโยชน์อย่างไรมีสติปัญญาเฉียบแหลมการอ่านทำให้มีความรู้มากทำให้แก้ปัญหาได้ดีตัดสินใจได้ดีตรงนั้นมันเป็นแค่ส่วนประกอบของใจความสำคัญแต่ใจความสำคัญหลักเขาต้องการจะบอกแค่ว่าการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะสำหรับทุกคนเพราะว่าถ้านักเรียนต้องการเป็นคนรอบรู้ก็ต้องเป็นนักอ่านก่อนนั่นเองดังนั้นถ้าเกิดว่าครั้งนี้ครั้งแรกยังไม่เข้าใจครูก็ต้องมีแบบฝึกฝนฝึกทักษะในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพมาให้เรียนได้อ่านและลองหาใจความสำคัญกันมาอ่านเรื่องตามคุณครูลูกนั่งตัวตรงหรือว่าเด็กๆปลายทางจะเปิดในหนังสือภาษาภาทีก็ได้นะลูกหน้าที่53นะเปิดไปหรือถ้าไม่อยากเปิดอยากจะดูที่หน้าจอพร้อมๆกับเพื่อนๆก็ได้พร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วอ่านความรู้ตามครูกันจะดูหน้าจอก็ได้นะจะอ่านหนังสือก็ได้พร้อมไหมเอ่ยต้นทางพร้อมไหมลูกต้นทางพร้อมไหมตอบด้วยพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วอ่านตามครู
2: ปัจจุบัน
1: การกินอาหารของคนไทยส่วนมาก
2: ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อร่างกาย
1: หรือมากเกินไป
2: ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ
1: เช่นโรคหัวใจและหลอดเลือด
2: เบาหวาน
1: ความดันโลหิตสูง
2: มะเร็งและโรคอ้วน
1: ดังนั้นถ้ารู้จักเลือกอาหารที่มีคุณค่า
2: จ
1: ะช่วยให้มีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วย
2: การกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
1: ทุกมื้อควรมีผัก
2: ถ้าเป็นเนื้อสัตว์
1: ต้องมีไขมันต่ำ
2: เช่น
1: ปลา
2: และเนื้อไม่ติดมัน
1: การปรุงอาหาร
2: ควรใช้วัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัยจากสารพิษ
1: รสชาติไม่มันจัด
2: เค็มจัด
1: หรือหวานจัด
2: เน้นการต้ม
1: นึ่ง
2: ย่าง
1: ยำ
2: อบ
1: และทำเป็นน้ำพริก
2: ถ้าเป็นผัดและแกง
1: ก็ใส่น้ำมันและกะทิแต่พอควร
2: กรมอนามัย
1: กระทรวงสาธารณสุข
2: แบ่งกลุ่มอาหารเป็น 4 กลุ่ม
1: ตามสารอาหาร
2: ซึ่งคนไทยยังกินไม่เพียงพอ
1: หรือกินมากเกินไป
2: จนทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้
1: ดังนี้
2: กลุ่มที่หนึ่ง
3: กล
2: ุ่
3: มที
2: ่ให้ใยอาหารสูง
3: ช
2: ่วยให้ขับถ่ายสะดวกขึ้น
3: ป
2: ้
3: องก
2: ัน
3: โรคท
2: ้
3: องผ
2: ู
3: ก
2: และฤทธิ์สีดวงทวารเช่
3: น
2: ข้าวยำปักใต
3: ้
2: ยำผักรวม
3: น
2: ้
3: ำพริ กต
2: ่
3: างต
2: ่
3: าง
2: โจ๊กข้าวกล้อง
3: ข้าวกล
2: ้
3: องผ
2: ั
3: ดรวมม
2: ิ
3: ตร
2: ขนมจีนน้ำยาป่
3: า
2: ขนมจีนแกงป่า
3: และอ
2: ื่
3: น
2: ๆกลุ่มที่สอง
3: กล
2: ุ่
3: มที
2: ่
3: ให
2: ้
3: แคลเซ
2: ีย
3: มส
2: ู
3: ง
2: ช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง
3: ป
2: ้
3: องก
2: ัน
3: โรคกระด
2: ู
3: กพร
2: ุ
3: น
2: เช่
3: น
2: น้ำพริกกะปิ
3: ปลาท
2: ู
3: ยำยอดคะน
2: ้
3: า
2: ลาบ
3: เต
2: ้
3: าห
2: ู้น้ำพริกปลาร้าก๋วยเตี๋ยวราดหน้
3: า
2: และอ่านเองว่า
3: และอ
2: ื่นๆเก่งมากต่อไปกลุ่
3: มที่สาม
2: กลุ่มที่ให้วิตามินเอและธาตุเหล็กสูง
3: ช
2: ่
3: วยให
2: ้
3: ดวงตาสดใส
2: เพิ่มความต้านทานโรค
3: เ
2: จริญเติบโตเร็
3: ว
2: เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
3: เช
2: ่
3: น
2: เกาเหลาเลือดหมู
3: แกงจ
2: ื
3: ดตำล
2: ึ
3: ง
2: ซุปฟักทอง
3: ซ
2: ุ
3: ปข้าวโพด
2: ขนมจีนน้ำเงี้ยว
3: ข้าวผ
2: ั
3: ดรวมม
2: ิ
3: ตร
2: ก๋วยเตี๋ยวต้มยำอ่านพร้อมกันว่าก
3: ล
2: ุ่
3: มที
2: ่4
3: ก
2: ลุ่
3: มที
2: ่
3: ม
2: ี
3: ไขม
2: ัน
3: ต
2: ่
3: ำ
2: ช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
3: โรค
2: อ้
3: วน
2: โรคเบาหวาน
3: เช
2: ่
3: น
2: ปลากระพงลวกจิ้ม
3: ปลาช
2: ่
3: อนเผา
2: ส้มตำ
3: ส
2: ุ
3: กี
2: ้
3: น
2: ้
3: ำ
2: ต้มยำกุ้
3: ง
2: ลาบปลา
3: ก
2: ๋
3: วยเต
2: ี๋
3: ยวปลา
2: อ่านพร้อมกันว่าประเมินตัวเองหน่อยจ้าหิวหรือยังครูก็หิวเหมือนกันแต่ก่อนที่เราจะต้องไปหาอะไรทานกันเย็นนี้วันนี้เราต้องมาสรุปความรู้จากเรื่องนี้ก่อนโดยที่คุณครูมีคำถามมาถามว่าจากเรื่องนี้มีกี่ย่อหน้าจากเรื่องนี้มีกี่ย่อหน้ากลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่2กลุ่ม3กลุ่มที่15ได้เด็กปลายทางลูกทำมือขึ้นมาซิกี่ย่อหน้ากี่ย่อหน้ากี่ย่อหน้าทำมือขึ้นมา1 2 3 4 5 6 7 8ใครว่า8ย่อหน้ายกมือยกมือเลยใครว่า7ย่อหน้ายกมือใครว่า9ย่อหน้ายกมือใครได้แตกต่างจากนี้ไม่มีนะส่วนใหญ่ตอบ8ย่อหน้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าย่อหน้าที่1อยู่ตรงนี้ย่อหน้าที่2นี่ย่อหน้าที่3อยู่ตรงไหน
4: ตรง
2: การใช่ไหมการปรุงอาหารย่อหน้าที่4อยู่ตรงคำว่าก
4: รม
2: อนามัยย่อหน้าที่5อยู
4: ่
2: กลุ่มที่1ย่อหน้าที่6อยู่
4: ที
2: ่ย่อหน้าที่7อยู่ตรงที
4: ่
2: และย่อหน้าที่8อยู่ตรงที
4: ่
2: เวลานักเรียนจับใจความสำคัญว่าอยู่ย่อหน้าใดอยู่ตอนต้นตอนท้ายหรือต้นและท้ายให้ดูไปทีละย่อหน้าโดยที่ใบงานที่1ก็คือในเรื่องของการอ่านจับใจความเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพครูมีข้อมาให้ทั้งหมด8ข้อ8ข้อนี้ข้อละ1ย่อหน้าเลยโดยที่วิธีการทำเด็กๆดูนะเราจะต้องดูจาก ย่อหน้าที่1ตอบคำถามและเขียน

0: ประโยคใจความสำคัญย่อหน้าที่1และ2คุณครูกันจะทำให้ดังนั้นฟังนะฟังทำไปพร้อมๆกันครูก็ต้องดูที่ย่อหน้าที่1เห็นไหมย่อหน้าที่1อยู่แค่ตรงนี้เท่านั้นเราก็ต้องไปอ่านปัจจุบันในการกินอาหารของคนไทยส่วนมากได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อร่างกายหรือมากเกินไปทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานความดันโลหิตสูงมะเร็งและโรคอ้วนดังนั้นถ้ารู้จักเรื่องอาหารที่มีคุณภาพจะช่วยให้มีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยคุณครูถามว่าใจความสำคัญอยู่ส่วนใดต้นย่อหน้าท้ายย่อหน้าหรือต้นและท้ายย่อหน้าตรงคำว่าอะไรใครตอบครูได้บ้างลูกยกมือใครมาลองดูก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกอ่ะมาออโต้ลูกมาซีมันมาข้างหน้าเลยชี้ให้เพื่อนๆดูด้วยลูกหนูคิดว่าตรงไหนคือใจความสำคัญของย่อหน้านี้ชี้แล้วก็ลากยาวมาเลยอ่ะปัจจุบันก็หนูไม่ต้องแตะหนูอย่าแตะสิลูกอย่าแตะโดนมันอ่ะชี้ปัจจุบันการกินอาหารของคนไทยส่วนมากได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อร่างกายหรือมากเกินไปแค่นี้ใช่ไหมอ่ะโอเคใครอยากจะเพิ่มเติมไหมอ่ะผมให้กับออโต้หน่อยลูกโอเคมีส่วนถูกอ่ะหนูมาเพิ่มใช่ไหมมาแล้ววิ่งมาเลยลูกอย่าล้มก็พอนะคุณครูห้องพยาบาลไม่อยากทำแผลให้จ้าอ่ะโรคอ้วนตรงไหนอ่ะตรงไหนตรงนั้นใช่ไหมจะเอาโรคอ้วนด้วยหรือไม่จะเอาหรือไม่เอาเอานะอ่ะโรคอ้วนดังนั้นถ้ารู้จักเลือกอาหารที่มีคุณค่าจะช่วยให้มีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยใช่ไหมอ่ะโอเคแค่นี้อ่ะโปรโมทให้กับนาวาหน่อยผิดนิดเดียวลูกตรงนี้แสดงว่าถ้าออโต้บอกว่าใจความสำคัญอยู่ตรงถึงคำว่ามากเกินไปส่วนนาวาเริ่มตั้งแต่คำว่าโรคอ้วนดังนั้นใช่ไหมแสดงว่าใจความสำคัญนี้อยู่ตอนต้นตอนท้ายหรือต้นและท้าย
1: ต
0: ้
1: นและท
0: ้ายถูกต้องลูกแต่ของนาวาคำว่าโรคอ้วนเนี่ยมันยังเป็นแค่พลความของโรคต่างๆที่เขาบรรยายมาอยู่ดังนั้นถ้าเริ่มคำว่าถ้ารู้จักเนี่ยจะโอเคกว่านี้แต่ถือว่าเริ่มต้นได้ดีเมื่อเด็กๆขีดเส้นใต้แล้วว่าย่อหน้าที่1ใจความสำคัญอยู่ต้นและท้ายให้นำมาเขียนในใบงานคำถามช่องนี้คือใจความสำคัญอยู่ย่อหน้าใดก็ต้องเขียนว่าอยู่ทั้งตอนต้นและตอนท้ายย่อหน้าแล้วนำข้อความที่เราขีดเส้นใต้มาเขียนเห็นไหม1ตอนนี้ดูนะลูกนะดู1การกินอาหารของคนไทยส่วนมากได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อร่างกายหรือมากเกินไปต่อไป2ถ้ารู้จักเลือกอาหารที่มีคุณค่าจะช่วยให้มีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยเสร็จข้อที่1ต่อไปข้อที่2มาดูที่ย่อหน้าที่เท่าไหร่ลูกตอบพร้อมกันว่า2ย่อหน้าที่2ก็ดูแค่ตรงนี้เราก็ไปอ่านซิการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีทุกมื้อควรมีผักถ้าเป็นเนื้อสัตว์ต้องมีไขมันต่ำเช่นปลาและเนื้อไม่ติดมันใครออกมาชี้ใจความสำคัญได้บ้างอ่ะแตงกวาเชิญไปชี้สิลูกส่วนไหนคือใจความสำคัญเพื่อนอ่านพร้อมๆกันอยู่ยาบางเพื่อนทุกมื้อควรมีผักถ้าเป็นเนื้อสัตว์ต้องมีไขมันต่ำถ้าหนูเริ่มตรงนี้แสดงว่าเนื้อความหนูอยู่ตรงใจความอยู่ตรงกลางสิมันมีไหมตรงกลางไม่มีมีแค่ต้นท้ายกับต้นและท้ายใครมาเพิ่มเติมได้บ้างเชฟมาแตงกวาทั้งที่ดีมากเยี่ยมเยี่ยมแล้วแต่ต้องสังเกตดีๆนะเราไปชี้สิลูกอ่านพร้อมกันการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีทุกมื้อควรมีผักได้ทุกมื้อต้องมีไขมันต่ำเช่นปลาและเนื้อไม่ติดมันของเชฟน่าสนใจเชฟบอกว่า ไม่เอาผักได้ไหมครูจะให้ข้อสังเกตคือตั้งแต่คำว่าเช่นเป็นต้นมาอันนี้ไม่ใช่ใจความสำคัญแต่เป็นการยกตัวอย่างดังนั้นตั้งแต่คำว่าเช่นต่างๆหนูไม่ต้องเอามาเลยนะหนูต้องดูว่าย่อหน้านี้การกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีทุกมื้อควรมีผักแน่นอนเขากำลังบอกเราว่าต้องมีผักแต่ถ้ามันไม่มีผักล่ะถ้าเป็นเนื้อสัตว์ก็ต้องมีไขมันต่ำแค่นี้ก็พอแล้วอ่ะผมให้เชฟหน่อยดังนั้นครูถามว่าใจความสำคัญของย่อหน้านี้อยู่ส่วนต้นส่วนท้ายหรือต้นและท้ายต้นและท้ายหรอต้นอย่างเดียวนี่ไงเห็นไหมลูกแค่ตอนต้นอย่างเดียวก็คือการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีทุกมื้อควรมีผักถ้าเป็นเนื้อสัตว์ต้องมีไขมันต่ำก็นำมาเขียนในข้อที่2ว่าใจความสำคัญอยู่นออยู่ย่อหน้าใดต่อพร้อมกันว่าตะวูตอนต้นอยู่ตอนต้นและนำข้อความที่ขีดเส้นใต้มาเขียนแบบนี้เป็นต้นเมื่อได้ครบทั้ง8ข้อแล้วนี่สมมุติครูได้แค่2ข้อนะหากครบทั้ง8ข้อแล้วนำมาเขียนเรียบเรียงเอาข้อที่1มาเขียนข้อที่2มาเขียนใส่แบบนี้นะอันนี้ข้อที่2เอามาเติมตรงนี้และดูที่ตัวสีฟ้าลูกครูใช้คำเชื่อมครึ่งคำว่าอะไรซึ่งมาเขียนต่อเรียงประโยคทั้ง8ประโยคทั้ง8ใจความสำคัญที่หาได้ให้เป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็วาดภาพประกอบแค่นั้นนะครับดังนั้นขอให้เด็กๆทุกคนตั้งใจทำงานลองขีดเส้นใต้หาใจความสำคัญไปทีละย่อหน้าแล้วก็ลงมือทำงานด้วยความตั้งใจถ้าไม่เข้าใจถามครูได้นะลูกลงมือทำงานได้เลยครับ

เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับเด็กต้นทางและปลายทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติกิจกรรมแล้วก็หันมาที่หน้าจอโทรทัศน์เพื่อมาสรุปความรู้และดูซิว่าเด็กๆต้นทางและปลายทางทำงานยากนี้ได้สักกี่คนนะฮะแต่เชื่อว่าทุกคนไม่เกินไปกว่าความพยายามของเด็กๆทุกคนแน่นอนใครคิดว่าตัวเองทำได้ที่บ้านยกมือขึ้นใครคิดว่าต้องถามคุณพ่อคุณแม่สักนิดนึงยกมือขึ้นใครที่ว่าต้องถามครูอีกสักนิดนึงยกมือขึ้นใครที่คิดว่าทำไม่ได้แน่ฉันไม่มีนะต้องฝึกฝนมาถามคุณครูได้เสมอนะลูกถามพ่อแม่ของหนูก็ได้นะหรือกลับไปอ่านความรู้เพิ่มเติมได้แต่มาดูกันจากย่อหน้าที่1 2คุณครูทำให้แล้วย่อหน้าที่3ที่4ลองกลับไปทำเองและย่อหน้าที่5ดูซิอันนี้ในเรื่องของย่อหน้าที่5เด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตรงไหนตอนต้นย่อหน้าท้ายย่อหน้าหรือทั้งต้นและท้ายย่อหน้าใครทำแล้วลองตอบซิต้นย่อหน้าแต่ตอนต้นย่อหน้าถูกต้องแต่ต้นถึงไหนล่ะมีแค่นี้ลูกใครทำเหมือนกับคุณครูบ้างยกมือมีเซอร์กิตนโมใช่ไหมแล้วก็สเนลนะมีแค่นี้ก็คือใจความสำคัญอยู่ที่ว่ากลุ่มที่1กลุ่มที่มีอาหารสูงช่วยให้ขับถ่ายสะดวกขึ้นป้องกันโรคท้องผูกและฤทธิ์สีดวงทวารแต่หลังจากนั้นที่เป็นเมนูอาหารหลังจากคำว่าเช่นมันเป็นแค่ส่วนประกอบของใจความสำคัญแล้วใช่ไหมลูกต่อไปย่อหน้าที่7ไม่ใช่ย่อหน้าที่6ย่อหน้าที่6คิดว่าใจความสำคัญอยู่ตอนต้นย่อหน้าท้ายย่อหน้าหรือทั้งต้นและท้ายย่อหน้าต้นย่อหน้าเหมือนกันเห็นไหมลูกเพราะหลังจากคำว่าเช่นเราไม่เอาแล้วเพราะว่ามันเป็นการขยายว่ามีอาหารอะไรบ้างมันไม่ใช่ส่วนสำคัญนะก็มีแค่นี้ต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่4ก็เหมือนกันใจความสำคัญจะอยู่ที่ตอนไหน

0: ต้นย่อหน้าหมดเลยแต่หลังจากคำว่าเช่นเราเอาไหมไม่เอาเพราะว่ามันเป็นแค่ส่วนประกอบของใจความสำคัญดังนั้นมีแค่นี้ให้กลับไปทำงานให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ส่งคุณครูของหนูนะครับส่วนคุณครูและนักเรียนจะต้องเตรียมอะไรบ้างในชั่วโมงถัดไปก็คือในเรื่องของใบความรู้ที่2เรื่องการคาดคะเนเหตุการณ์ใบงานที่2เรื่องการคาดคะเนเหตุการณ์และมีบทอ่าน2เรื่องคือบทอ่านเรื่องผึ้งสารพัดนึกกับยักษ์กินน้ำตาเรื่องจะเป็นอย่างไรลองกลับไปอ่านมานะครับเพราะว่าครั้งถัดไปเราจะเรียนในเรื่องของการอ่านเพื่อคาดคะเนเหตุการณ์ถ้าอยากจะรู้ว่ายักษ์กินน้ำตาอย่างไรทำไมยักษ์ถึงต้องกินน้ำตาไปอ่านความรู้มาล่วงหน้าหรือทำไมผึ้งต้องสารพัดนึกมันนึกอะไรได้ก็ลองไปอ่านความรู้มาล่วงหน้าแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้คุณครูทุกท่านและนักเรียนโชคดีสวัสดีครับ
1: เรียนทั้งหมดของความเคารพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบดีท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับ

0: ขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
1: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
2: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
0: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
3: แล้วเจ้าปัน

0: ถูกไหมเจ้าคะท่านนามารูป
1: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
2: เย้เย้เย้เย้เย้เย
1: ้พวกเจ้าผ่านด่านของนามารูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามารูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
3: ข้าต้องขอบคุณท่านนามารูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
4: ี่นี่นี่นี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
3: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
4: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
3: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
0: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
3: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาข้าแจกให
4: ้นี่ขอบคุณนะ
3: เอาไป
0: หอมหอมหอมหอม
3: หอมหอมหอมหอมหอมหายอิ่มละ
5: ปกติเจ้ากินมากกว่านี้นี่เจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
3: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ท่าที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
5: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
1: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
2: เย้ๆๆๆๆอยากฟังอยากฟัง
1: ง
2: ั
1: ้นไปที่กำแพงเมืองกัน
6: ว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามารูปล่ะ
5: นามารูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
1: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามารูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
4: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
3: ก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
5: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามารูป
1: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
6: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามารูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะนี่ว่าแล้วก็จับ
1: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
3: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
5: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
1: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูป
2: เ
1: อรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
2: อย่างนี้เอง
5: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
1: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
5: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
3: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
4: เข้าใจแล้วขอรับ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
3: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามรูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
4: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นล่ะมั้ง
3: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งแข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหาก
4: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั้นเนี่ย
5: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
3: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
4: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
3: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
4: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
3: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
4: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
5: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
3: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
4: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
3: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
4: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
3: เก่งมากใช่แล้ววาโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
4: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
1: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
5: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
4: ขอบคุณมากจริงๆครับ
3: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอครับ
1: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
3: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
7: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
0: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: โอ้โหมีพลังด้วยเหร
2: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วม

น้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการ

การเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: งเรียนเราอาจจะเจอเหตุการณ์แกล้งกันที่เรียกว่าการบูลลี่ซึ่งมีหลายรูปแบบทั้งการทำร้ายร่างกายเช่นการผลักชกต่อยตบตีทางสังคมหรืออารมณ์เช่นการยั่วยุการแบ่งแยกกดดันทางวาจาเช่นการดูถูกเสียดสีโกหกนินทาไซเบอร์บูลลี่เช่นการโพสต์โจมตีการคุกคามทางเพศ
1: สุขภาพจิตได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งรังแกในโรงเรียนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562ว่าไม่ใช่เรื่องล้อเล่นผู้ที่กลั่นแกล้งผู้อื่นอาจจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงกับคนใกล้ตัวลักขโมยเรียนไม่จบมีพฤติกรรมทางเพศก่อนวัยอันควรและอาจจะเป็นอาชญากรในอนาคตส่วนคนที่ถูกกลั่นแกล้งจะมีภาวะซึมเศร้าที่อาจส่งผลไปถึงวัยผู้ใหญ่รู้สึกโดดเดี่ยวและมีความวิตกกังวลมีปัญหาสุขภาพรวมทั้งประสิทธิภาพทางการเรียนก็ลดลง

0: เขียนหรือเขียนเนี่ยในมือแย่พอๆกับหน้าเธออ่ะ
1: ก็จริงนะลายมือกับไก่เขียแบบที่แกว่านั่นแหละขอบใจนะที่เตือน
0: ไม่เป็นไร

กลั่นแกล้งหรือถูกรังแกกรมสุขภาพจิตได้ให้คำแนะนำวิธีการรับมือหลายประการคืออันดับแรกให้เราตั้งสติจากนั้นอาจเดินไปหรือไม่ใส่ใจอย่าให้ผู้แกล้งรู้สึกสนุกจากการตอบสนองไม่ใช้กำลังพยายามอยู่ในที่ปลอดภัยมีเพื่อนที่เข้าใจเราปรึกษาผู้ใหญ่ที่สำคัญคือให้มั่นใจในตัวเองและถ้าหากเป็นจริงดังที่เพื่อนพูดก็จงยอมรับและให้กำลังใจตัวเอง

0: เมื่อกี้ฉันได้ยินนะแต่ว่าที่ฉันลายมือสวยขึ้นน่ะก็เพราะว่าฉันฝึกฝนเป็นไงดีขึ้นไหม
1: นอกจากการกลั่นแกล้งกันที่กล่าวมาแล้วเด็กๆต้องเผชิญกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ที่เรียกว่าไซเบอร์บูลลิ่งเช่นการโพสต์การแสดงความคิดเห็นการแชร์บนสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อเป็นการกดดันอาจส่งผลกระทบต่อผู้กระทำทางใจหรือร้ายแรงกว่านั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อทางกายได้
2: คอมพิวเตอร์มาตรา14กรณีโพสต์ข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมแปลงไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลที่เป็นเท็จซึ่งคนอื่นสามารถเข้าไปดูข้อมูลนั้นได้ทำให้ผู้อื่นเสียหายรวมทั้งข้อมูลลามกต่างๆทั้งผู้โพสต์และผู้เผยแพร่ส่งต่อจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

การกลั่นแกล้งไม่ว่าจะรูปแบบไหนอาจจะทำร้ายจิตใจใครบางคนโดยไม่รู้ตัวหากถูกกลั่นแกล้งหรือบูลลี่วิธีที่จัดการที่ดีที่สุดคือให้เราจัดการกับจิตใจของตัวเราเองทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัววันนี้สนับสนุนให้น้องๆคิดแก้ปัญหาเชิงบวกรู้จักตัวเองเข้มแข็งและให้กำลังใจตัวเองในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้พี่อุ๋งก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้
2: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะ
3: อย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: คร
2: ับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
6: พวกเรา
2: พวกเรา
6: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนละสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
2: หรือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
7: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
8: ครู
2: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
6: องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
2: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
7: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
6: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: การหาวเป็นกลไกหนึ่งของร่างกายเพื่อรักษาความสมดุลที่ต้องการรับออกซิเจนจากอากาศเข้าสู่กระแสเลือดและช่วยขับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดออกไปดังนั้นการหาวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อร่างกายมีออกซิเจนไม่เพียงพอหรือมีคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมากเกินไป
1: ตอนนี้ใครจะตายใครจะล้มเออเราล้มครับอ่ะเฮ้ยน้องเอมช่วยด้วยต่อยหลังมาเลย

0: แบบนี้ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะวัยเด็กนอกจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วการนอนถือเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดทำให้ร่างกายเจริญเติบโตด้วย
1: และส่งเข้าสู่กระแสเลือดมีหน้าที่สำคัญในการเจริญเติบโตของร่างกายเป็นฮอร์โมนที่มีอิทธิพลต่อความสูงและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกช่วงที่ร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมามากที่สุดคือประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งแต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นช่วงที่เราหลับลึกแล้วเท่านั้นหลังเราเริ่มเข้านอนคนเราจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงกว่าจะเข้าว่าหลับลึกจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเด็กๆจึงไม่ควรเข้านอนเกิน4 ทุ่มนั่นเองทำไมเราต้องนอนทำไมคนเราต้องนอนกลไกอะไรที่อยู่เบื้องหลังการนอนหลับคนทั่วไปจะนึกถึงหรือสนใจเรื่องการนอนก็ต่อเมื่อเจอปัญหานอนไม่หลับแต่สำหรับนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศสนใจและศึกษาเรื่องนี้อย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้ทดลองขัดขวางห้ามไม่ให้สุนัขนอนหลับเป็นเวลา10 วันจากนั้นดูดเอาสารเหลวจากสมองของสุนัขเหล่านั้นแล้วฉีดเข้าไปยังสมองของสุนัขตัวอื่นๆที่ได้นอนหลับตามปกติผลที่เกิดก็คือทำให้สุนัขง่วงหลับทันทีดังนั้นสมมติฐานของการทดลองนี้ก็คือในสารเหลวนั้นมีสิ่งที่ทำให้สัตว์ง่วงนอนได้นักวิจัยเรียกมันว่าฮิปโนท็อกซินและเมื่อมีการศึกษาเพิ่มขึ้นทำให้พบว่ามีสารหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับเช่นอะดีโนไซน์
0: ที่ว่าทำไมต้องนอนจึงเป็นกลไกที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตหากไม่นอนจะมีผลต่อความสมดุลของร่างกายถึงแม้ว่าจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน 100% นะคะว่าเหตุใดจึงต้องนอนเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นหาคำตอบกับความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้กันต่อไปค่ะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษา

0: มือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมงที่เราจะนำเสนอในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนักล่าบนผิวดินผู้มีกล้ามใหญ่มีพลังพิษร้ายแรงและที่สำคัญเรืองแสงได้ด้วยซุปเปอร์บาร์ของเราในวันนี้คือแมงป่องนั่นเองแมงป่องอ่ะต้องระวังเพราะแมงป่องจัดเป็นสัตว์มีพิษลำตัวยาวเป็นปล้องๆมีก้ามคล้ายปูด้วยมีขา8ขาและมีอาวุธไว้ต่อยศัตรูก็คือหางนี่ไงจริงๆแล้วแมงป่องเขาไม่ใช่คนพาลเกเรเที่ยวตีเที่ยวต่อยใครไปทั่วเอาจริงนะแมงป่องจะชอบอยู่อย่างสงบเงียบที่อยู่ของเขาจึงเป็นที่เย็นชื้นแมงป่องไม่ชอบแสงสว่างและความร้อนจึงมักอยู่ใต้ก้อนหินกองไม้ใบไม้หรือโพรงไม้ในขณะเดียวกันหากใครมาราวีแมงป่องก็พร้อมสู้ตายเมื่อใดที่ถูกรบกวนจากศัตรูมันจะทำการยกหางด้านหลังชูขึ้นเพื่อขู่และต่อยศัตรูทันทีเพื่อป้องกันตัวหรือในขณะออกล่าเหยื่อเราสามารถพบเห็นแมงป่องได้ทั่วโลกซึ่งจะแตกต่างกันก็ตรงสายพันธุ์คือมีทั้งสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงและไม่ร้ายแรงแมงป่องในเมืองไทยพิษไม่ร้ายแรงนักแต่ในบางพื้นที่ของทวีปต่างๆก็ยังมีแมงป่องที่มีพิษร้ายแรงมากจนอาจทำให้ผู้ที่โดนต่อยซึ่งมีอาการแพ้อยู่แล้วหรือรักษาไม่ถูกวิธีถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได
2: ้แล้วจะทราบได้ไงว่าตัวไหนมีพิษมากหรือน้อยอ่ะ
1: สังเกตได้ครับตัวก้ามใหญ่กว่าหางตัวเนี้ยพิษน้อยเพราะเขาจะให้ความสำคัญกับการใช้ก้ามจับเหยื่อไม่ให้ดิ้นแต่หากตัวไหนหางใหญ่กว่าก้ามนี่แหละพิษรุนแรงเห็นผลเร็วเพราะอาวุธสำคัญของเขาอยู่ที่หางซึ่งอาบไปด้วยพิษร้ายแต่ก็มีแมงป่องผู้น่ารักเรียกว่าไม่มีพิษเลยแต่สามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยการปล่อยกลิ่นเหม็นเปรี้ยวป้องกันตัวเองแทนเช่นแมงป่องหางแส้ซึ่งประโยชน์ของเจ้าแมงป่องไม่เพียงจะเป็นอาหารที่มีหลายคนตามหานำมารับประทานในราคาแพงๆแต่เจ้าแมงป่องยังได้รับฉายาว่านักล่าผิวดินแมงป่องจะออกหากินแมลงหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆเป็นอาหารทำให้ประชากรสัตว์เหล่านี้มีไม่มากเกินไปจนรบกวนวงจรชีวิตของสัตว์อื่นๆความอัศจรรย์ของแมงป่องเรืองแสงมีใครเคยเห็นบ้างหรือเปล่านะทราบกันไหมว่าแมงป่องที่มีตัวสีดำสาบเรืองแสงได้อยากเห็นกันแล้วใช่ไหมมากันเลยก่อนอื่นต้องมีแบล็คไลท์ซึ่งเป็นหลอดไฟที่เปล่งรังสี UV คลื่นยาวที่มีแสงสีม่วงดำออกมาแล้วฉายลงไปที่ตัวแมงป่องอาฮ่าเรืองแสงออกมาแล้วเห็นมะค่อยๆเปลี่ยนจากสีดำกลายเป็นสีอมเขียวอมฟ้า

และนี่คือความอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีอะไรๆมากกว่าการสัมผัสด้วยตาเปล่ามองกันเพียงภายนอกคงไม่ได้แล้วล่ะน่าค้นหาสิ่งที่อยู่ภายในของทุกชีวิตนั่นคือความงามความดีที่มีคุณค่าและอยู่กับตัวผู้นั้นตลอดไปไงซุปเปอร์บัคสุดยอดแมงป่องเรื่องแสง

0: สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งตรงกับวันที่1สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านในกีปาเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสกรุงเบิร์นในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสวิสมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองตลอดระยะเวลา95ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศไทยได้ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้นเป็นพิเศษระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองความเข้าใจอันลึกซึ้งความไว้วางใจและเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองประเทศเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสมาคมการค้าเสรียุโรปเมื่อปีที่แล้วนับเป็นนิมิตอันดีสำหรับอนาคตข้างหน้าข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกระดับให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศทั้งสองเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569วันนี้เวลา 16:30 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง Royal Jubilee Ballroom อาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวภาคีเครือข่ายและองค์กรสมาชิกสตรีจากทั่วประเทศจัดขึ้นภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569รวมทั้งเพื่อตอกย้ำบทบาทของสตรีไทยในฐานะพลังสำคัญของประเทศทางด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและการร่วมขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์99คนพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่คณะผู้แทนจากสภาสตรีระหว่างประเทศ5คนพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นประจำปี2569รวม155คนพร้อมกันนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่น15คนทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยมาตั้งแต่ปี2546และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกกล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยโดยมีพระราชดำรัสที่สำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสตรีไทย4ประการคือพึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดีพึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและพึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น จากนั้นพระราชทานพระราชโอรสให้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกล่าวอาเสรวาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569จบแล้วขบวนอัญเชิญเทียนชนวนพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569เคลื่อนเข้าสู่ห้องรอยัลจูบิลีบอร์รูมในการนี้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงจุดเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569แล้วกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569
1: ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลายเนื่องในโอกาสวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2569และขอแสดงความชื่นชมต่อสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งได้ดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2499จนครบ70ปีในปีนี้ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาสตรีไทยอันเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวสังคมและประเทศชาติหัวข้อการจัดงานในปีนี้แม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินสะท้อนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่หลวงของแผ่นดินทรงอุทิศพระองค์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปหัตถกรรมและศิลปวัฒนธรรมไทยทรงยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ทั้งในประเทศและนานาประเทศทำให้ศิลป์แผ่นดินและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติคงคุณค่าและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันปณิธานของสตรีไทยในการสานต่องานศิลป์แผ่นดินมิได้หมายถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวหากยังครอบคลุมถึงการสืบสานคุณค่าความเป็นไทยควบคู่กับการพัฒนาความรู้ความสามารถและการอุทิศศักยภาพของตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมเพราะสตรีไทยในปัจจุบันได้มีบทบาทสำคัญในทุกสาขาอาชีพเป็นพลังในการขับเคลื่อนครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนข้าพเจ้าขอให้สตรีไทยทุกคนภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองยึดมั่นในความสุจริตความเพียรและความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลร่วมกันทำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันงดงามของชาติพร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาตนเองสร้างประโยชน์แก่สังคมและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาและต่อยอดศิลป์แผ่นดินเพื่อความเจริญมั่นคงและความผาสุกของประเทศชาติสืบไปได้เวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569อย่างเป็นทางการและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือโปรดอภิบาลรักษาสตรีไทยทุกคนพร้อมทั้งครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และสำฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการผลงานสตรีไทยจาก4ภาคซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอาทิการจัดแสดงชุดเคบายาของจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติร่วมกับ5ประเทศสมาชิกอาเซียนงานผ้าไทยโบราณในราชสำนักผ้าฝ้ายออร์แกนิกและผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากคำแนะนำพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาตลอดจนการจำหน่ายสินค้าเกษตรและหัตถกรรมจากร้านโกลเด้นเพลสมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่สตรีและเกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

กาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม2569ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคมพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชเดินครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางงีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูว์คาทีดรัลเมอร์ไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:20 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง30กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประทานพระวโรกาสให้พระสงฆ์ที่มีพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะเฝ้าถวายสักการะวันนี้เวลา 15:51 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครประทานพระวโรกาสให้สมเด็จพระราชาคณะเฝ้าถวายสักการะในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์พระภิกษุที่ดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569และตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569รวม9รูปดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมเจ้าอาวาสวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระญาณวชิระมงคลเจ้าอาวาสชาติวาสวิหารสมเด็จพระมหาวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษสมเด็จพระสุทัศนะวชิระมุนีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรเจ้าอาวาสวัดราชผาติกา

รามสมเด็จพระมหาวชิรคุณาธิโลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำสมเด็จพระวชิระสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดสระเกศและสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติและผู้ดูแลสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมา

การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาอันหนึ่งสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีเป็นภิกษุชาวต่างชาติรูปแรกที่ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาอันแรงกล้าในการส่งเสริมทำนุบำรุงคณะสงฆ์ทั่วทั้งสังฆมณฑลที่ดำรงในสมณาคุณและอุปการะยิ่งต่อการพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการทำรงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประสบกนิกรสืบไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปเวลา 17:00 นาฬิกาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นาฬิกาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นาฬิกาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน UOB ประเทศไทยจำกัดวัดโพศีท่าจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนสาธิตบางนาจังหวัดสมุทรปราการบริษัทไก่เทพฟาร์มจำกัดและบริษัท NTT Intense จำกัดได้รับพระราชทานบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตารามวัดสัมพันธวงศารามและวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดต่างๆในจังหวัดชุมพรประกอบด้วยวัดสวนสมบูรณ์วัดพระบรมธาตุสวีวัดควนตะโกวัดโพธิเกษตรและวัดสมสิริวัฒนารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีนางบุญล้อมทรัพย์ทำรงและคณะบริษัท SC Paper Pack จำกัดสมาคมตันตระวัดพระศิวะเจ้าโรงเรียนยูโรเซ็นเตอร์ฝางจังหวัดเชียงใหม่และสโมสรลูกเสือราชวิถีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดบรมสถนและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดพระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดวีการะอนันต์จังหวัดปทุมธานีและวัดหนองเตาเหล็กจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสลับปกรณ์และอนุโมทนาเ
เวลา 17 นาฬิกาบริษัทสยามบิลเลนแนร์จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดโคอาล่าเคบ้านพิงกันเวลเนสรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่บริษัทเชียงใหม่เวลเนสเรสซิเดนซ์จำกัดโรงงานบุญรอดการช่างและสโมสรลูกเสืออาสาไทยและเครือข่าย

ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นาฬิกาเทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีบริษัททีมแอดคอร์ปอเรชั่นจำกัดสมาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนายชยพลสอนสิวสอนสิวและคณะและมูลนิธิพิทักษ์พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีทำจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินางสาวกัญญาพัฒน์ณัฐสุรางและคณะโรงเรียนยูโรเซ็นเตอร์ฝางเชียงใหม่สโมสรลูกเสือราชวิถีสโมสรลูกเสืออาสาไทยและเครือข่ายในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 3,500 ชุดโดยจะประกอบอาหารตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4สิงหาคม2569จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

0: ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ือจับไม่ได้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเหรอจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตส่งอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เฮ้ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยนี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระขังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็นของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
0: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
2: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
0: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
4: เจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นความหวังของพวกเรานะ
1: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชน

0: ในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปรษณีย์ก่อนนะคะ
2: สามวันต่อมา
0: เมย์กูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
3: ครับ
4: โอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอด

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภาราเฉือโชติหรือว่าเด็กๆจะเรียกคุณครูดาวก็ได้นะคะก็ขอต้อนรับนักเรียนต้นทางที่นี่นะคะแล้วก็รวมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยวันนี้หัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็คือต่อได้ไหมต่ออย่างไรนะคะเป็นตอนที่1ต่อได้ไหมต่ออย่างไรมี2ตอนนะคะก็สนุกทั้ง2ตอนเลยฟังชื่อแล้วเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะว่าเราจะมาต่ออะไรกันที่ต้องอุปกรณ์ไว้ให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าคุณครูอยู่ด้วยเราก็จะมีการใช้ทั้งสีไม้สีเทียนนะคะแล้วก็มีได้ตัดกระดาษด้วยนะคะก็อาจจะต้องเตรียมกรรไกรแล้วก็สีเทียนสีไม้ไว้นะคะสำหรับบทเรียนเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้ทำนะคะไปด้วยกันเลยมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกเลยก็คือทำค่ะลงมือทำนะคะเป็นสัญลักษณ์มือนั่นก็คือเราจะได้ลงมือทำไปด้วยกันนะคะเมื่อทำแล้วก็คิดตามนะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะมีการพูดถึงการคิดตามลำดับขั้นตอนด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าทุกๆการต่อทุกๆการสร้างของเรามันมีความสำคัญของลำดับด้วยสุดท้ายก็คือท้าทายค่ะได้ท้าทายอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูไปด้วยกันนะคะการท้าทายเนี่ยแน่นอนว่าเด็กๆก็จะได้สนุกไปด้วยนะคะสิ่งที่คุณครูทีเชอร์ดาวเตรียมมาวันนี้นะคะจะมีให้นักเรียนได้ไปจำแนกองค์ประกอบภาพได้สื่อสารการสร้างภาพนะคะด้วยการระบุจำนวนแล้วก็การใช้รูปเลขาคณิต2มิตินะคะที่เด็กๆเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะรูปเลขาคณิต2มิติก็ยังพอจำกันได้อยู่สุดท้ายก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพได้ค่ะ3อย่างนี้นะคะจำแนกสื่อสารการสร้างภาพแล้วก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพค่ะมาดูรูปนี้นะคะเห็นรูปนี้ไหมคะเด็กๆคือรูปใช่แล้วค่ะเก้าอี้

าอี้ทั้งหมด8ตัวเนี้ยมีอะไรเหมือนกันบ้างคะมีเบาะใช่มีขาใช่ค่ะเอาไว้สำหรับนั่งถูกต้องค่ะมีคนบอกว่าเก้าอี้เบอร์5เป็นเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงแต่ว่าที่เหลือมีพนักพิงหมดเลยเราจะเห็นว่าองค์ประกอบของเก้าอี้ที่ต้องมีคือขาเบาะนั่งพนักพิงอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพราะก็จะมีเก้าอี้บางตัวที่ไม่มีพนักพิงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของเก้าอี้ทั้ง8ตัวเลยก็คือคนสามารถนั่งได้นะคะมาดูรูปนี้บ้างรูปนี้เป็นเหมือนสัตว์อะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นนกนะคะนกในภาพนี้มีองค์ประกอบของรูปเลขาคณิตเยอะมากๆเลยใครตอบได้บ้างว่ามีอะไรบ้างมีทั้งวงกลมวงรีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนนะคะใช่อยู่ตรงปากแหลมๆนะคะทีเชอร์จะแจกใบกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมจะเห็นว่าแผ่นที่1เนี่ยเป็นรูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยที่จะให้ดูแป๊บนึงนะคะว่าในบรรดารูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยสามารถเอาไปสร้างนกเมื่อครู่นี้ได้หรือเปล่ามีคนบอกว่าสร้างได้มีคนบอกว่าสร้างไม่ได้กลับไปดูรูปนกอีกทีนึงค่ะเมมโมรี่ไว้นะคะจำภาพนี้ไว้นะคะแล้วก็มาดูรูปเลขาคณิตเหล่านี้ค่ะเขามีองค์ประกอบเพียงพอที่จะทำให้เกิดนกตัวนี้ไหมบางคนบอกว่าใช่ยังไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่มีตัววงรีใหญ่ๆสีเหลืองเป็นตัวนกนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันค่ะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถนำใบกิจกรรมแล้วลองมาจำแนกองค์ประกอบของนกได้นะคะว่าเราใช้รูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างนะคะแล้วก็แต่ละแบบใช้อย่างละกี่อันนะคะก็สามารถเติมลงในใบงานได้เลยนะคะในนี้ทีเชอร์มีองค์ประกอบที่แอบหลอกถามด้วยมีอะไรที่เราไม่ใช้บ้างคะดาวเราใช้ไหมสี่เหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมมีตั้งสองแบบเราใช้ทั้งสองอันหรือเปล่านะลองตรวจสอบดูนะคะว่าการสร้างนกตัวนี้ต้องใช้อะไรบ้าง

0: ็จแล้วนั่งประจำที่ก่อนนะคะโอเคฟังทีเชอร์ก่อนนะโอเคเมื่อครู่นี้เราระบายสีเลือกรูปเลขาคณิตที่เราใช้ประกอบร่างเป็นนกแล้วทีนี้ทีเชอร์อยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบเราใช้อย่างละกี่อันเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยนะคะเช่นเราใช้วงกลมเล็กๆกี่อันเราใช้สามเหลี่ยมแบบแหลมๆกี่อันเราใช้วงรีอันใหญ่ๆกี่อันและเราใช้วงรีอันเล็กกี่อันขอบคุณค่ะพี่ภูผาเดี๋ยวเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยเติมแผ่นถัดมาได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบงาน B05 ทำไปด้วยกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้มีเป็นนกสายลุงด้วยไม่เป็นไรนะคะให้หล่นไปเดี๋ยวที่เธอติดไหมขอบคุณค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปด้วยกันนะยังลบยังลบให้เต้นหน่อยเราเขียนตัวเลขค่ะตรงนี้ไม่ต้องระบายสีก็ได้นะคะเพราะเราระบายสีแล้วแต่ว่าเขียนตัวเลขลงตรงช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยว่าเราใช้วงกลมเล็กกี่อันโอเคเดี๋ยวนั่งที่ก่อนนะคะเดี๋ยวที่เชิญถามนะเดี๋ยวที่เชิญถามปะโอเคทุกคนพร้อมตอบหรือยังคะวงกลมเล็กใช้ทั้งหมดกี่อันคะ11อันจริงหรือเปล่านะพี่ลูกตากี่อันแล้วตัวปีกหรือแขนกี่อัน5 2ปีกเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 10ก็เป็น11โอเคแล้วสามเหลี่ยมแบบนี้ล่ะ1อันวงรีวงใหญ่ๆล่ะวงรีวงเล็กๆล่ะโอเคพี่ๆเก่งกันมากๆเลยทีนี้ยากขึ้นเวลาที่เราจะต่อมันต้องเรียงจากล่างขึ้นบนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียงผิดจะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างว่าถ้าทีเชอร์วางวงรีอันเล็กๆสีม่วงไว้ก่อนวางไว้ปุ๊บถ้าสมมติเราวางวงรีขึ้นก่อนแล้วเราวางตัวนกสีเหลืองเป็นตัวที่สองปรากฏว่าม
1: ันจะทับ
0: แสดงว่าเราเรียงถูกไหม
1: ไม่
0: ถูกทีนี้เรามาลองเรียงกันให้ถูกดีไหมว่าขั้นที่หนึ่งในการสร้างนกจะเริ่มจากอะไร
1: วงรีใหญ่
0: ๆใครเห็นว่าเป็นตัวอื่นมีไหมมีใครเสนออันอื่นไหมพิณภาคะระวังอะไรก่อน
1: วางใหญ่ๆก่อนแล้วก็วาง
0: ใครคิดว่าวางวงรีวงใหญ่ๆก่อนสีเหลืองเป็นอันแรกยกมือขึ้นใครคิดว่าวางสามเหลี่ยมสีม่วงก่อนยกมือขึ้นโอเคมีสองคนถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าสามเหลี่ยมตัวนี้มันอยู่ข้างใต้วงรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ตอบถูกก็คือสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะเอาวางสามเหลี่ยมก่อน
1: วงกลม
0: แล้วถัดมาเป็น
1: วงกลม
0: วางวงกลมเล็กๆตรงนี้เสร็จแล้วอะไรต่อคะ
1: แล้วก็วงกลมยาวไป
0: แล้วก็วงรีอันใหญ่ๆทีเชอร์จะลากเข้าไปอยู่ตรงนี้เลยนะอุ๊ยเริ่มเหมือนละแล้วต่อไปเป็นอะไรดีคะ
1: ปาก
0: วางแล้วแล้วต่อไปเป็นอะ
1: ไร
0: แล้วตาเอาตาไปก็ตาใช้รูปอะไรนะเอาวงกลมมาใส่ที่ตาอีกรอบนึงไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก
1: วงรี
0: ค่ะใช่เอาวงรีมาไว้ตรงนี้เป็นหรือยัง
1: ทำไมวงรีอันใหญ่ๆสีเหลืองมันเล็กกว่าน
0: ะคะ
1: แล้วก็เดี๋ยว
0: แสดงว่าเราเรียงลำดับได้ถูกนะคะทีนี้ยากขึ้นอีกก็คือทีนี้ทีเชอร์จะให้เรียงเองเมื่อกี้เราช่วยกันเรียงใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทีเชอร์ไปเอานะคะโอเค
1: ทีเชอร์คือว่าใช้สีดำแทน
0: ดีได้ค่ะเมื่อกี้ได้เฉลยไปด้วยกันแล้วนะคะ เราใช้วงกลมเล็กวงกลมเล็กเป็นอะไรเป็นตาใช่ไหมคะเราใช้ทั้งหมด1อันถ้วนค่ะก็เขียนเลข1ลงไปแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ล่ะใช้1อันถ้วนเหมือนกันวงกลมอันใหญ่ๆใช้1อันแล้วก็วงรีจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นปีกเล็กๆก็คือ1อัน1รูปนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าผิดค่ะวงกลมเล็กมีเยอะกว่านั้นไหนลองมานับไปด้วยกันสิมีตา1อันแล้วแล้วก็มีตรงคล้ายๆปีกหรือมือของนกนะคะ1 2 3 4 5 5อันเข้าปีกทางด้านบนก็1 2 3 4 5รวมแล้ววงกลมเล็กเราใช้ไปทั้งหมด11อันนะคะไหนใครตอบถูกบ้างนักเรียนทางไกลตอบถูกกันหรือเปล่าคะทีนี้หลังจากที่เด็กๆได้รู้ว่าองค์ประกอบของนกมีอะไรบ้างเวลาเราต่อนกเนี้ยเราต่ออะไรก่อนคะวิธีสังเกตนะคะก็คือดูว่าการต่อเนี่ยเราเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนเวลาเราวางเนี่ยเราก็จะต้องเอากระดาษอีกสีนึงมาทับนะคะลองดูว่าอะไรควรจะเป็นตัวล่างสุดในการต่อนกบางคนบอกว่าเป็นตัวสีเหลืองวงกลมวงรีใหญ่ๆสีเหลืองหรือเปล่าลองต่อดูนะคะนักเรียนทางไกลสามารถลองคิดดูได้นะคะว่าลำดับขั้นตอนการต่อจากล่างขึ้นบนควรจะเป็นอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าต้องต่อปากก่อนเพราะว่าปากเนี่ยดูแล้ว

0: ่ล่างสุดเลยเราลองเรียงตามได้นะคะแล้วก็ตามด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็บางคนบอกว่าวงกลมใหญ่ๆก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่าสังเกตแขนของนกหรือปีกของนกจะเห็นว่ามันอยู่ใต้วงกลมอีกนะเพราะฉะนั้นเรามาลองเรียงวงกลมก่อนนะคะเรียงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็พอเรียงแล้วก็ค่อยต่อตัวสีเหลืองแล้วก็แขนอีกข้างนึงที่เป็นแขนด้านบนนะคะก็จะได้ตัวนกแบบนี้นะคะ
1: มีอะไรอยู่นะคะ
0: ต่อไปรูปนี้รูปอะไรคะจริงเหรอ
2: เคยเรียนแล้ว
0: ยังที่เคยยังไม่เคยสอนช้างใช้อะไรบ้างครับพักก่อนแล้วก็ใช้อะไร
2: วงกลม
0: เป็น
2: ตา
0: แล้วใช้อะไรอีก
2: สี่เหลี่ยม
0: สี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหม
2: เรียงไป
0: นักเรียนปลายทางสามารถทำใบงาน B05 ต่อได้นะคะซึ่งข้อ2ก็จะเป็นรูปช้างซึ่งสามารถลงสีนับจำนวนภาพแล้วก็ลองดูว่าแต่ละองค์ประกอบใช้ไปจำนวนเท่าไหร่นะคะทีเชอร์ไม่นับให้เรามาดูก่อนว่าองค์ประกอบที่เป็นตัวช้างตัวใหญ่ๆเราใช้กี่อัน
3: หนึ่ง
0: ถูกต้อง1อันก็ตัวช้างอยู่นี่ไงแล้วตาที่เป็นรูปอะไรนะใช้กี่อันคะแล้วตัวช้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล่ะคะ
4: ใช้ที่2
0: นับช่วยกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ถูกต้องถูกต้องใช้12อันคิดว่าร
5: ู้ด้วยนะคะอย่าลืมว่าในใบกิจกรรมนะคะทีเชอร์อยากให้เราระบายสีแล้วก็ตัดส่วนประกอบต่างๆนะคะแล้วก็ดูว่าพี่ช้างตัวเนี้ยเขาจะมีองค์ประกอบเป็นรูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างและแต่ละแบบใช้กี่รูปเติมในใบกิจกรรมให้ทีเชอร์ด้วยนะคะสำหรับการระบายสีนะคะทีเชอร์อยากให้เราได้ระบายตามแต่ที่ใจเราต้องการเลยนะคะช้างไม่จำเป็นต้องมีตัวเหมือนในแบบก็ได้ไม่ต้องใช้สีแบบในแบบก็ได้นะคะอาจจะใช้ตัวเป็นสีเทาสีชมพูสีเขียวสีที่หนูๆชอบได้หมดเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าในองค์ประกอบของพี่ช้างตัวนั้นน่ะเขามีทั้งส่วนงวงส่วนขาส่วนตาส่วนหางเราจะระบายแต่ละส่วนให้มีสีต่างกันเพื่อที่เราจะได้นับชิ้นส่วนแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้นนะคะไปละเลงสีเลือกสีตามใจชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนหรือสีช็อคใช้ได้หมดเลยนะคะเมื่อระบายเสร็จแล้วเราก็ตัดส่วนที่เราจะใช้ออกมานะคะพอเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วนะคะคราวนี้เป็นงานที่จะต้องเลอะมือนิดนึงนะคะทีเชอร์อยากให้เราเตรียมกาวไว้ด้วยนะคะอาจจะเป็นกาวสติ๊กก็ได้กาวแท่งนะคะที่ใช้ง่ายๆหน่อยนะคะเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วลองประกอบร่างให้เป็นพี่ช้างให้หน่อยค่ะพี่ช้างแบบในแบบเลยนะคะอย่าลืมว่าการวางขององค์ประกอบต่างๆวางจากล่างขึ้นบนนะคะยกตัวอย่างพี่ช้างตัวเนี้ยทีเชอร์ระบายลำตัวเขาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะคะทีเชอร์วางไว้เป็นส่วนล่างๆสุดเลยตามมาด้วยส่วนงวงทีเชอร์ก็จะใช้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแต่ว่าทีเชอร์ระบายสีแตกต่างจากแบบนิดนึงนะทีเชอร์ระบายสีฟ้านะคะแล้วก็เอาเขามาวางแต่ว่าวางไว้ข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวพอประกอบเสร็จแล้วก็จะเอามาติดกาวให้เป็นพี่ช้างแบบดังในแบบเลยอย่าลืมว่าพี่ช้างมีตาด้วยนะคะตาจะวางเป็นลำดับที่เท่าไหร่ดีวางก่อนลำตัวได้ไหมนะหรือว่าวางหลังที่จะวางลำตัวแล้วนะคะอันนี้ก็อยากให้เราลองลำดับโดยที่ลำดับนี้ต้องวางจากล่างขึ้นบนนะคะอ้างอิงแบบได้เสมอเลยค่ะดูพี่ช้างต้นแบบได้นะคะถึงแม้จะสีต่างกันแต่เรารู้ใช่ไหมคะเพราะเราแยกส่วน

แล้วว่าลำตัวเขาใช้รูปเรขาคณิตแบบนี้ส่วนงวงใช้รูปเรขาคณิตแบบนี้ส่วนขาใช้รูปเรขาคณิตแบบนี้ส่วนหางใช้แบบนี้ส่วนตาใช้แบบนี้นะคะนี่ก็คืออีกประโยชน์หนึ่งของการแยกส่วนนะคะทำให้เรารู้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนๆนักเรียนต้นทางขมักเขม้นกับการระบายสีกันนะคะ

0: เรียนปลายทางนะคะก็อยากให้เด็กๆได้ลองตัดแล้วก็ลองประกอบรูปช้างเองดูซิว่าจะสามารถเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนได้หรือเปล่าในการทำช้าง1ตัวนะคะที่หน้าตาคล้ายสิ่งนี้เลยนะโอเคใครระบายสีเสร็จแล้วก็มายืมกรรไกรที่เชิญไปตัดนะ
1: ให้มีข้อมีสีดำ
2: กัน ให้มีสีดำ
0: จะใช้สีเทียนก็ได้หรือว่าสีไม้ก็ได้นะ

ในใบกิจกรรมยังมีสิ่งที่อยากให้เด็กๆคิดเองต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปนึงที่ยากขึ้นมาหน่อยละยากขึ้นเพราะว่ามันมีจำนวนค่อนข้างเยอะแล้วก็เรียงซ้อนกันไปกันมาลองดูนะคะว่าเด็กๆจะสามารถบอกได้ไหมว่าลำดับการต่อเราจะเริ่มต่อจากอะไรก่อนสังเกตจากอะไรคะเวลาต่อรูปเลขาคณิตที่ควรจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นรูปอะไรดีเป็นตัวช้างใช่ค่ะตัวช้างเป็นอะไรนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ค่ะหลังจากนั้นเราจะต่อเป็นงวงก็ได้เป็นขาก็ได้หรือว่าจะต่อตาก็ได้นะคะแต่ว่าลำดับถ้าเกิดว่าเราต่อเอาตามาต่อก่อนแล้วเราต่องวงขึ้นไปแบบนี้ต่อขึ้นไปเรื่อยๆเลยครบละ

0: วงที่ยาว5สี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จแล้วเราเอาตัวช้างมาแปะทับเป็นยังไงคะไม่เป็นช้างแล้วนะคะตาหายไปแล้วนะคะดังนั้นเวลาเราวางตำแหน่งผิดหรือวางลำดับผิดผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะไม่ใช่รูปที่เราคาดการไว้ก็ได้นะคะในใบกิจกรรมนะคะเด็กๆสามารถช่วยคุณครูคิดได้นะคะว่าวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็วงรีเราใช้ทั้งหมดกี่รูปนะคะมานับไปด้วยกันนะคะวงกลมเป็นตาช้างใช้1รูปสี่เหลี่ยมล่ะคะสี่เหลี่ยมแบบเป็นจัตุรัสนะเป็นงวงถูกไหมคะ1 2 3 4 5 5รูปก็เขียนเลข5ลงไปนะคะแล้วอยู่ด้านขาที่เป็นขาของช้างมี1 2 3 4 5 5เหมือนกันก็จะเป็น5กับ5เป็นแสวบวกกับอีก2อันก็คือ12แล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้า1อันถ้วนนะคะเพื่อจะเป็นตัวช้างสุดท้ายวงรีมีไหมคะไม่มีก็เขียนเลข0ได้ค่ะเราก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของช้างเวลาเราแยกออกมาปุ๊บเราก็จะได้รู้นะคะว่าแต่ละรูปเลขาคณิตอยู่ส่วนไหนของช้างบ้างอยู่ส่วนงวงอยู่ส่วนหางอยู่ส่วนขาอยู่ส่วนตัวแล้วก็อยู่หรือว่าอยู่ส่วนตาใบหน้านะคะท้ายค่ะรูปนี้เป็นรูปนกมีคนบอกว่าเป็นนกที่สวยกว่าเวอร์ชั่นแรกนะคะนกตัวนี้มีวงกลมกี่อัน1อันถึงกันจริงหรือเปล่าวงกลมเนี่ยมันมีหลายขนาดนะคะ4อันไหน4อันอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวให้เพื่อนออกมานับดีกว่านะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูรูปนกแล้วก็ลองดูไปด้วยกันนะคะว่าวงกลมนี้มันมีกี่ขนาดจริงๆแล้วก็เห็นหลายขนาดอยู่นะคะให้เวลาคิดสักพักหนึ่งนะคะมีคนยืนยันว่า4อันลองมานับดูค่ะก็จะมีตัวนกใหญ่ๆสีเหลือง1อันใช่มีหัวนกเป็น2อันแล้วก็มีตาดำเล็กๆอาจจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มอีก2อันก็เป็น4อันแล้วมีอะไรอีกคะครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตูดนกหรืออาจจะเป็นหางนกก็ได้นะคะแล้วมีเพื่อนบอกครึ่งวงรีอีก6อันตัวนี้จริงๆตอนแรกทีเชอร์มองเป็นครึ่งวงกลมนะคะแต่ว่าพอมาประกบกันแล้วจริงๆยังไม่เป็นวงกลมเป็นวงรีว่าครึ่งวงรีเป็นปีกนกซึ่งใช้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6อันนะคะเหลืออะไรอีกคะที่เรายังไม่ได้นับเหลือมีวงรีด้วยนอกจากครึ่งวงรีก็มีวงรีก็คือตานกแล้วก็ใช่ค่ะปากนกนะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วรูปนี้ล่ะคะนกรูปนี้มีรูปเลขาคณิตหลายแบบเลยแล้วเวลาเราต่อนี้เราต่ออะไรก่อนคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะก็คือต่อตัววงกลมใหญ่ๆสีเหลืองก่อนสังเกตจากอะไรคะใช่แล้วค่ะว่าเวลาการวางเนี่ยเขาจะอยู่ตรงด้านล่างสุดเลยเราก็จะต่อเขาเป็นอันแรกนะคะสุดท้ายเราก็จะตามมาด้วยสิ่งที่ทับเขาด้านบนไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นหัวนกวงกลมสีน้ำตาลหรือสีเทานี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นตูดหรือว่าจะเป็นปีกครึ่งวงรีก็ได้นะคะเป็นลำดับที่2นะคะซึ่งลำดับที่2จะเห็นว่าหัวกลมๆหรือว่าครึ่งวงกลมที่เป็นตูดสามารถสลับที่กันได้นะคะเราจะต่อเจ้าตูดนกก่อนก็ได้หรือต่อหัวนกก่อนก็ได้สลับกันไม่เป็นไรนะคะเพราะเขาอยู่ในระดับหรือว่าระนาบเดียวกันนะคะองค์ประกอบไหนที่ขาดหายไปก็ยังเป็นนกอยู่ปากสามเหลี่ยมหายไปได้ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าหายไม่ได้ไม่งั้นจะเป็นนกหน้าตาแปลกๆสามเหลี่ยมอาจจะหายไม่ได้แล้วครึ่งวงกลมที่อยู่ตรงตูดนกหรือว่าตรงหางนกล่ะคะอาจจะหายได้หายแล้วก็ยังดูเป็นนกอยู่หรือว่าปีกครึ่งวงรีจำเป็นต้องมีถึง6อันไหมคะบางทีอาจจะมีแค่2อันคู่หนึ่งก็เพียงพอแล้วนะคะดังนั้นการแยกองค์ประกอบสำคัญมากค่ะเพราะว่าเวลาเราเห็นองค์ประกอบแต่ละส่วนแล้วแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรเราจะจัดลำดับความสำคัญได้ว่าถ้าสิ่งไหนอยู่แล้วจะทำให้รูปภาพสมบูรณ์สิ่งไหนหายไปก็ยังดูเป็นภาพอยู่ซึ่งก็อาจจะทดแทนด้วยรูปอื่นก็ได้หรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะ
1: ได้ลองทำแบบฝึกหัดหลายข้อแล้วนะคะทีเชอร์มีข้อให้เล็กน้อยนะคะเพื่อให้เราสรุปบทเรียนกันได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะเด็กๆอาจจะเห็นข้อแถมของทีเชอร์บนกระดาษแล้วนะคะเห็นสัญลักษณ์ภูเขาตรงนี้ไหมคะนี่ภูเขาแล้วก็มีธงข้างบนตรงนี้นะคะตรงเมาส์สีชมพูที่ทีเชอร์ชี้อยู่นะคะแปลว่ามันก็จะท้าทายนิดนึงค่ะแต่ว่าความท้าทายนี้ทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะทีเชอร์มีรูปที่เป็นรูปสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายอะไรเอ่ยคล้ายแมลงใช่ค่ะแมลงนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบเยอะมากๆนะคะเป็นรูปเรขาคณิตด้วยนะคะดูให้ทีเชอร์หน่อยนะคะว่ามีรูปเรขาคณิตอะไรบ้างและมีอย่างละกี่อันเดี๋ยวจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะลองดูไปด้วยกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างและอย่างละกี่อันบางส่วนที่เชื่อแยกออกมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามานับไปด้วยกันค่ะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นสีเหลืองตรงนี้น่าจะใช้เป็นขาของน้องแมลงมีสามเหลี่ยมสีเหลืองที่จะใช้เป็นลายบนหลังของน้องแมลงนะคะมีสามเหลี่ยมสีดำใช้เป็นส่วนหางของแมลงนะคะแล้วมีรูปห้าเหลี่ยมที่ไหนหรือเปล่านะไม่มีแล้วมีวงกลมอยู่ที่ไหนอีกหรือเปล่าคะวงกลมเล็กๆสีดำใช่ค่ะอยู่ที่ดวงตานะคะเราแยกส่วนประกอบเหล่านี้แล้วก็ลองนับจำนวนให้หน่อยสิคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้เป็นขามีทั้งหมด6รูปรูปสามเหลี่ยมที่เป็นเจ้าน้องลายบนแมลงล่ะคะลายบนหลังแมลงล่ะคะกะใช่9หรือเปล่ามานับทวนกันอีกทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9รูปจริงๆค่ะสามเหลี่ยมสีดำที่ใช้เป็นหางก็มีเพียงแค่1อันแล้วรูปห้าเหลี่ยมสีฟ้าล่ะคะไม่เห็นที่ไหนเลยสูมรูปได้นะคะแล้วตาที่เป็นเม็ดกลมๆสีดำแน่นอนพูดถึงตาก็ต้องมี2รูปนะคะขาดอะไรไปคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะขาดลำตัวสีน้ำตาลนั่นเองซึ่งมีเชฟเป็นวงรีนะคะเมื่อเราแยกส่วนประกอบได้เราก็สามารถบอกได้นะคะว่าสิ่งที่เราใช้ทำขาแมลงก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองส่วนที่เราใช้ทำหางของแมลงก็คือสามเหลี่ยมสีดำแล้วส่วนที่เป็นดวงตาของแมลงล่ะคะจำได้ไหมเป็นตัวไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นตัววงกลมเล็กๆนะคะไม่ใช่วงกลมใหญ่นะวงกลมเล็กๆสีดำตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะอยู่ตรงนี้นั่นเองจำได้ไหมตรงนี้เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนที่เป็นขาของแมลงเราใช้เชฟหรือรูปร่างเลยค่ะคณิตอันไหนเอ่ยสีคุ้นว่าเป็นสีเหลืองเนาะแต่สีเหลืองมีทั้งแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ด้วยหรืออันนี้ก็จะคล้ายๆหรือเปล่านะแมลงใช้ไหนคะใช้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากรูปเนี่ยเขาก็จะมีเหลี่ยมมีมุมให้เราเห็นชัดเจนจะไม่ใช่ส่วนที่ลบมุมแบบนี้นะคะอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่ารายละเอียดขององค์ประกอบเนี่ยจริงๆอาจจะถ้ามีสีคล้ายกันเราก็จะมองไปที่คุณสมบัติอื่นด้วยนะคะเช่นขอบมุมเป็นยังไงรายละเอียดขององค์ประกอบเนี้ยลงลึกได้อีกไหมนะคะการแยกส่วนประกอบก็จะทำให้เราเห็นรายละเอียดย่อยๆแบบนี้ได้ชัดขึ้นค่ะ

โอเคไม่ยากไม่ง่ายนะคะสีเขาจะโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยแล้วก็พอพูดถึงลายเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนประกอบที่เล็กหน่อยแล้วก็ไปวางบนลำตัวหรือบนหลังของเจ้าแมลงได้นะคะนี่จะถูกวางสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเล็กๆบนหลังแล้วสามเหลี่ยมที่วางบนลายของเจ้าแมลงเนี่ยวางเป็นลายของเจ้าแมลงเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่อันเดาได้ไหมคะลองวางดูไหมสามเหลี่ยมรูปนี้นะเราจะวางให้เป็นลายบนตัวของแมลงเราใช้สามเหลี่ยมนี้ทั้งหมดกี่รูปคาดเดาได้ไหมคะถ้าคาดเดาไม่ได้ใช้วิธีลองวางได้นะคะลองวางกันเลยค่ะตรงนี้หนึ่งรูปแล้วมันจะต่อไปได้อีกสักกี่แถวหน้าสองรูปสามรูปสี่รูปห้ารูปใช่ลายบนตัวแมลงในแบบภาพต้นแบบที่เราเห็นไหมคะยังไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเพียงเท่านี้จริงๆทำให้เราประมาณได้แล้วนะคะว่าเราจะวางสามเหลี่ยมเป็นลายบนตัวแมลงใช้สามเหลี่ยมทั้งหมดกี่อันหนึ่งน่าจะวางได้อันเดียวในตรงส่วนใกล้หัวเนาะแต่ว่าแถวที่สองเราวางได้อีกอันหนึ่งก็เป็นสามอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเพราะฉะนั้นวางแค่นี้จริงๆก็ทำให้เรากะประมาณได้แล้วนะคะว่าสามเหลี่ยมที่ต้องใช้วางบนตัวแมลงจะใช้ทั้งหมดเก้ารูปนะคะสิ่งที่ทำเมื่อสักครู่นี้ถ้าจะเห็นว่าปัญหาของงานคืออะไรปัญหาของงานนะคะก็คือเราต้องการหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมบนลายที่เป็นลายของแมลงตัวนี้นะคะแต่ว่าเราเอาทุกอย่างมาคิดไม่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราโฟกัสก็คือจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่ใช้เป็นลายบนตัวของแมลงแนวทางการจัดการของเราก็คือใช้ส่วนประกอบย่อยวางแล้วก็นับเพราะฉะนั้นการแบ่งเป็นส่วนประกอบย่อยๆหรือการเห็นองค์ประกอบย่อยๆว่าอ๋อเราใช้สามเหลี่ยมไซส์หรือรูปร่างขนาดนี้นะจะทำให้เราลองวางแล้วก็นับได้นะคะถึงเป็นแมลงตัวใหญ่ไซส์ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ลองวางแล้วก็นับได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการแตกส่วนประกอบออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆนะคะก็จะทำให้เราเห็นปัญหาชัดขึ้นนะคะแล้วก็หาแนวทางจัดการปัญหาได้ชัดขึ้นเหมือนกันนะคะรูปสามเหลี่ยมเนี้ยวางบนตัวของแมลงวางไปจริงๆแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็จะได้หน้าตาแบบนี้คราวนี้เหมือนรูปต้นแบบแล้วนะคะก็คือจะวางได้ทั้งหมด9รูปเลยค่ะนี่เหมือนรูปต้นแบบเลยนะคะเด็กๆก็จะใช้องค์ประกอบทางเลขาคณิตเหล่านี้แหละค่ะมาสร้างแมลงบางองค์ประกอบนะคะก็จะต้องคำนึงถึงวิธีการจัดเรียงด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียงแบบทุกชิ้นได้เท่ากันหมดนะคะบางชิ้นต้องวางไว้ก่อนที่จะวางชิ้นถัดไปนะคะเราเรียกวิธีการลำดับการวางแบบนี้ว่าลำดับขั้นตอนในการสร้างนะคะยกตัวอย่างเช่นวงรีที่เป็นลำตัวแมลงก่อนไม่ได้นะคะเราวางขาก่อนแล้วเอาค่อยเอาลำตัวสีน้ำตาลที่เป็นวงรีมาทับนะคะเพราะฉะนั้นเราวางขาทั้ง6ข้างก่อนแล้วค่อยเอาลำตัวมาทับลำดับการสร้างจึงสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเราลำดับผิดเราจะได้เจ้าแมลงที่หน้าตาไม่เหมือนต้นแบบเลยนี่ถ้าเราลำดับผิดมันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะซึ่งไม่เหมือนต้นแบบเลยเราลองลำดับใหม่ดูไหมคะแมลงต้นแบบหน้าตาแบบนี้นะคะวางอะไรก่อนดีถึงจะได้หน้าตาของเขาเนี่ยคล้ายกับตัวต้นแบบทีเชอร์ให้เวลาคิดสักครู่นะคะมาดูกันค่ะว่า

องค์ประกอบชิ้นส่วนรูปเรขาคณิตที่จะประกอบร่างเป็นแมลงเราจะลำดับการต่อหรือว่าการสร้างเจ้าแมลงนี้ได้ยังไงนะคะเนี่ยดูรูปจริงไว้นะคะตรงฝั่งซ้ายมือนะคะรูปจริงของเราเป็นพี่แมลงหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปเขาจะหายไปแล้วนะคะปุ๊บเหลือเป็นแค่เงาดำๆนะคะมาลองต่อกันดูค่ะเราเรียงอะไรไว้เป็นลำดับแรกกันดีเมื่อครู่นี้เราลองต่อลำตัวก่อนตามด้วยขาซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองเข้มสีเหลืองเข้มนะคะก็คือตรงนี้เห็นว่ามันไม่เวิร์กเลยมันจะเกิดขอบที่ไม่เหมือนของจริงเลยไม่เหมือนรูปต้นแบบเลยดังนั้นเราเริ่มต่อกันที่ขากันก่อนเลยนะคะวางขาไว้เป็นลำดับแรกก่อนตามด้วยสามเหลี่ยมทั้งหมด9อัน4หางพี่แมลงที่เป็นสามเหลี่ยมสีดำนะคะแล้วก็ลำดับที่5เป็นลูกตาพี่แมลงเป็นวงกลมเล็กๆนะคะดูซิว่าต่อแล้วจะเหมือนภาพจริงหรือเปล่าไปลองต่อกันดูนะคะเริ่มต้นที่การเอาขามาวางไว้ก่อนเลยทีเจอร์พยายามต่อให้ตรงกับเงาที่สุดนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะสองเดี๋ยวเราวางลำตัวใช่ไหมคะเป็นลำดับที่สองคำนี้ไม่เห็นขอบขาขึ้นมาแล้วแปลว่าลำดับน่าจะล่างขึ้นบนก็คือต่อขาก่อนลำตัวน่าจะใช่นะคะสามเราต่ออะไรจำได้ไหมคะลายบนหลังแมลงสามลายมีสามเหลี่ยมสีเหลืองอ่อนทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันเราก็เรียงซ้อนๆกันได้เป็นลายแบบนี้นะคะ4ต่อหางพี่แมลงซึ่งมันจะมีขอบเกินเข้ามาที่ลำตัวนิดนึงนะคะนั่นก็หมายความว่ามันอยู่ด้านบนของลำตัวสีน้ำตาลนะคะก็ถูกต้องแล้วนะคะส่วนลำดับสุดท้ายนะคะก็เป็นลูกตากลมๆ2อันซึ่งวางไว้ตรงส่วนด้านหน้าวงรีตรงนี้เลยก็เหมือนไหมคะอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวตรงนี้อาจจะต้องหุบขาเข้าไปนิดนึงนะคะแต่เอาเป็นว่าค่อนข้างใกล้เคียงต้นแบบเลยเนาะต้นแบบหน้าตาแบบนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะคะจากตัวอย่างที่เราทำด้วยกันมาทั้งแบบฝึกหัดเรื่องของการตอบภาพนกนะคะซึ่งเป็นนกตัวนี้เลยการตอบภาพพี่ช้างซึ่งเราได้ทั้งระบายสีออกแบบเองด้วยนะคะแล้วก็ตัดกระดาษออกมาตอบด้วยแล้วก็การต่อพี่แมลงตรงนี้นะคะที่ทำไปกับทีเชอร์บนกระดานเลยจะเห็นว่าลำดับนะสำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเราต่อชิ้นที่1ผิดชิ้นที่2ที่3ที่4ก็อาจจะทำให้เราไม่ได้รูปคล้ายคลึงกับรูปต้นแบบนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะวางชิ้นส่วนประกอบย่อยๆที่เป็นรูปเรขาคณิตลงไปอยากให้เราลองลำดับการต่อก่อนโดยคำนึงถึงการเรียงจากล่างขึ้นบนและพอเมื่อเรียงแล้วนะคะมันไม่เกิดการซ้อนทับกันใดๆที่มันทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าในกรณีรูปนกถ้าเราเอาต่อตาก่อนแล้วเราเอาส่วนลำตัวสีเหลืองวางทับเราก็จะไม่เห็นดวงตาเลยเพราะมันถูกทับด้วยวงรีสีเหลืองใช่ไหมคะเช่นกันกับรูปช้างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีลำดับเหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราแยกส่วนประกอบย่อยๆจะทำให้เราเห็นว่าเราเรียงลำดับยังไงดีนะคะถึงจะได้ใกล้เคียงกับภาพต้นแบบมากที่สุดนะคะปัญหาที่เราแก้ในวันนี้ก็คือปัญหาว่าต่ออย่างไรเรียงลำดับอย่างไรถึงจะต่อได้เหมือนภาพต้นแบบมากที่สุดปัญหาการลำดับการต่อภาพถ้าทีเชอร์สรุปเป็นภาพรวมนะคะก็คืออันดับแรกเลยเราเห็นองค์ประกอบย่อยของรูปภาพก่อนเห็นว่าเป็นส่วนขาส่วนหางส่วนลำตัวส่วนลายบนลำตัวหรือส่วนลูกตาอันนี้เราแยกส่วนเขาออกมานะคะให้เห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะ 2. เห็นข้อสังเกตที่ได้จากองค์ประกอบย่อยเช่นองค์ประกอบย่อยของส่วนขาเนี้ยเราจะไม่เห็นมุมอีก2มุมที่ถูกซ่อนไว้ข้างใต้แปลว่าขานี่น่าจะอยู่ใต้นะคะหรือข้อสังเกตเรื่องหางมันควรจะวางทับข้างบนสีน้ำตาลดวงตากลมๆเนี่ยมันควรจะวางทับข้างบนลำตัวสีน้ำตาลอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ได้จากการที่เราเห็นองค์ประกอบ

อบย่อยๆมันเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันยังไงนะคะส่วนลำดับที่3ที่เราทำก็คือลองวิเคราะห์ดูแล้วก็ลองเรียงลำดับการต่อดูนะคะแล้วก็ลองต่อดูนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรียงลำดับการสร้างใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียงจากล่างขึ้นบนเวลาเราต่อตึกใช่ไหมคะเราก็เรียงจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะโอ้ยมาดูการต่ออีกแบบหนึ่งค่ะซึ่งเป็นการเรียงลำดับการสร้างเหมือนกันจะเห็นว่าบล็อกนี้เราคุ้นตากันมากเลยทำไมนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเราต่อบล็อกอย่างเงี้ยหน้าตาแบบนี้เลยตั้งแต่เด็กๆเลยซึ่งจริงๆแล้วทำให้เรานึกย้อนกลับไปและทำให้เรารู้ว่าเราลำดับการสร้างเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะเวลาเราจะสร้างปราสาทสวยๆสร้างบ้านสวยๆเราก็ต่อจากล่างขึ้นบนใช่ไหมคะในรูปนี้เราต่อแบบนี้ได้ไม่เอ่ยต่อบล็อกสีเขียวก่อนต่อหลังคาสีม่วงแล้วก็ต่อบล็อกสีฟ้าต่อบล็อกสีแดงต่อบล็อกสีม่วงอีกทีนึงแล้วก็ต่อบล็อกสีเหลืองอีกทีนึงได้ไหมคะได้นะคะเราลำดับแบบนี้ได้เป็นการลำดับจากล่างขึ้นบนเทคนิคการลำดับอาจจะแตกต่างกันนะคะในภาพนี้เราลำดับการสร้างจากการที่ทำแต่ละส่วนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเช่นในรูปนี้เราจะเห็นว่ามีบล็อกที่เป็นลูกบาศก์สีเขียววางเป็นฐานของบ้านต่อเป็นส่วนแรกนะคะแล้วก็ตามด้วยหลังคาที่เป็นปริซึ่งสีม่วงต่อเป็นลำดับที่สองนะคะทีนี้เราจะต่อบ้านหลังเล็กเสร็จตรงนี้เป็นชั้น3บล็อกสีฟ้าเป็นชั้น4แล้วก็ส่วนอุโมงค์ไว้ชมวิวเป็นชั้น5แล้วหลังคาที่เป็นปริซึ่งสีเขียวเป็นชั้น6นะคะเพราะฉะนั้นปราสาทตัวเนี้ยสูงกี่ชั้นดีคะ1 2 3 4 5 6 6ชั้นเราต่อสีม่วงเหลืองแดงฟ้าม่วงเขียวตามลำดับแบบนี้นะคะทีนี้ในส่วนอุโมงค์นะคะที่มันเป็นจุดชมวิวเนี่ยมีทั้งสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีแดงคิดว่าสีไหนคะที่เราสามารถต่อเป็นเบอร์หนึ่งได้ตึงสีแดงนั่นเองเพราะทำไมนะคะสีแดงเขาอยู่ที่ฐานรากเนาะเราสามารถต่อสีแดงเป็นเบอร์หนึ่งได้นะคะถ้าเราอยากต่อประตูตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบล็อกหน้าตาแบบนี้ที่มีทั้งหมด3อันก็คือสีม่วงสีเขียวสีแดงสีแดงเป็นตัวที่เราสามารถต่อเป็นลำดับแรกได้เลยเพราะมันวางอยู่บนฐานรากอยู่วางอยู่บนพื้นนะคะทีเชอร์ก็ให้เห็นการต่อหลายๆแบบนะคะที่จริงๆแล้วเราเล่นกันอยู่แล้วนะคะสามารถเอากิจกรรมนี้ไปเล่นที่โรงเรียนได้นะคะถ้าโรงเรียนมีบล็อกเวลาเราเล่นก็เราก็ต่อต้นแบบแล้วก็อาจจะมีฉากมาบังไว้แล้วก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนลองทายซิว่าเราต่อสีไหนเป็นอันดับแรกสีที่ต่อเป็นอันดับแรกควรจะเป็นสีที่ตั้งอยู่บนชั้นล่างสุดนะคะหรือว่าชั้น1นั่นเองแล้วก็ถามถัดไปว่าชั้น2ล่ะฉันใช้สีอะไรหรืออะไรที่ฉันต่อเป็นลำดับ2หลังจากสีเขียวแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นบล็อกสีแดงก็ได้นะคะหลังจากสีเขียวฉันต่อสีอะไรฉันต่อสีแดงมาถึงช่วงแรกที่เราเคยเกริ่นกันเนาะว่าเก้าอี้มีหลายแบบเลยเวลาเราแยกส่วนประกอบเก้าอี้ได้เราจะรู้ว่าเก้าอี้อ่ะส่วนจะเป็นของมันก็คือส่วนขาส่วนเบาะนั่งส่วนพนักพิงก็มีได้นะแต่บางเก้าอี้อย่างเช่นเก้าอี้ทรงสูงแบบนี้ก็ไม่มีพนักพิงนะคะแล้วขาเก้าอี้อาจจะแตกต่างกันไปนะคะบางทีเป็นขาไม้บางทีเป็นขาไม้ที่งอได้หรือบางทีอาจจะเป็นรูปวงกลมก็ใช้เป็นขาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกส่วนประกอบเราจะเห็นความต่างที่น่าสนใจในการสร้างแล้วก็งานดีไซน์ที่ซ่อนอยู่ในการสร้างด้วยงานดีไซน์นี่แหละค่ะเป็นงานถนัดของสถาปนิกเลยเวลาเขาจะ

0: ออกแบบเก้าอี้ตัวหนึ่งให้ทั้งสวยแล้วก็สามารถนั่งได้อย่างแข็งแรงเขาก็จะมาวางโครงสร้างว่าขาใช้อะไรดีเบาะใช้อะไรดีพนักพิงใช้อะไรดีนะคะยกตัวอย่างนะคะว่าสมมุติเจ้าสีม่วงกับฐานขาสีฟ้าตรงนี้เป็นเก้าอี้แบบหนึ่งนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเบาะนั่งสีม่วงฐานที่เป็นทรงกระบอกสีฟ้าแท่งทรงกระบอกสีฟ้าซึ่งจะเจาะรูไว้แมทช์กับเจ้าเบาะนะคะแล้วก็มีเจาะรูนิดๆไว้สำหรับขันน็อตนะคะเพื่อให้ยึดติดกันแล้วก็แผ่นสีเทาตรงนี้เป็นแผ่นยึดติดของขาเก้าอี้นะคะแล้วก็เจ้าสีดำตัวนี้คือน็อตนะคะเราจะเริ่มต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีทีเชอร์เขียนองค์ประกอบให้ด้วยนะคะว่าเรามีเบาะ1อันเรามีขาทรงกระบอก3อันเรามีตัวยืดขาทั้งหมด3อันแล้วเราก็มีน็อตสีดำๆอีก6อันเราจะต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีมาดูกันค่ะว่าการต่อเก้าอี้ก็เริ่มจากขาก่อนนะคะเราต้องวางขาให้มั่นคงเนาะตามด้วยแผ่นยืดขาที่มีน็อตมาให้ด้วยนะคะเราประกอบน็อตเข้าไปเลย6ชิ้นแล้วก็ตามด้วยเบาะนั่งนี่เราก็จะได้เก้าอี้ตามแบบนั้นเลยนะคะจะเห็นว่าการเรียงลำดับการต่อจริงๆก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะจำได้ไหมคะว่ามีร้านเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อหนึ่งที่เขามักจะไม่ต่อให้เราแต่เขาจะเอาทุกอย่างใส่กล่องมาแล้วก็ให้เราต่อเองโดยที่เขาก็จะมีอินสตรัคชั่นหรือว่าขั้นตอนวิธีการต่อให้มีของแยกเป็นเซตๆให้นะคะแล้วเราก็มีหน้าที่มาอ่านอินสตรัคชั่นแล้วก็มาต่อตามลำดับนะคะที่เขากำหนดให้เพื่อที่จะให้ได้เก้าอี้รูปร่างรูปทรงในตามแบบที่สถาปนิกออกแบบมาเลยนะคะดังนั้นลำดับการต่อก็สำคัญนะคะแต่ก่อนที่จะไปที่ลำดับเราจะต้องแยกส่วนให้ได้ก่อนเพื่อที่จะจัดเซตจัดชิ้นจัดส่วนแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ละค่ะมาลำดับเป็นขั้นตอนวิธีทำงานของสถาปนิกที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็คล้ายๆกับการต่อบล็อกที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้หรือการต่อภาพที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทีเชอร์ก็หวังว่าการเรียนบทเรียนการแยกส่วนประกอบนี้นะคะจะทำให้เด็กๆเห็นประโยชน์ของการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆพอมันเป็นส่วนย่อยแล้วเราเห็นความสำคัญของปัญหาเราเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันถูกจัดการได้ในทีละส่วนนะคะอย่างเช่นการเรียงลำดับเป็นต้นนะคะก็เดี๋ยวกลับไปสรุปอีกทีพร้อมกันกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ทีเชอร์ได้มาแชร์กับพวกเรามาให้ความรู้พวกเราแล้วก็ได้ทำกิจกรรมไปด้วยนะคะก็คือการได้เห็นว่าย่อยเราจัดการกับปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการลำดับการสร้างที่เราต้องเรียงจากล่างขึ้นบนหรือว่าปัญหาเรื่องของถ้าอะไรขาดหายไปเราจะเอาอะไรมาทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกองค์ประกอบส่วนย่อยเนี่ยจะทำให้เรารู้บทบาทหน้าที่และความสำคัญแล้วก็จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้นค่ะทวนกันอีกครั้งนะคะตั้งแต่เปิดข้ามมาเลยเราได้จำแนกแล้วทีเชอร์ถามว่าแต่ละรูปมีองค์ประกอบรูปเลขานิดอะไรบ้างซึ่งเด็กๆตอบได้อย่างถูกต้องเลยแล้วก็เด็กๆก็สื่อสารการสร้างภาพให้ทีเชอร์ได้รับทราบด้วยว่าเราเรียงอะไรก่อนหลังนะคะแล้วก็ยังได้สื่อสารการสร้างภาพพร้อมกับระบุรูปเลขาคณิต2มิติที่ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทำไปด้วยกันได้คิดไปด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ท้าทายกับโจทย์ยากๆไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอจบห้องเรียน Coding for Better Life เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมว่าต่อได้ไหมต่ออย่างไรมีต่อคาบ2นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

variable แล้วก็ my block นะคะก็จะมีอันนี้เป็นส่วนของ extension เดี๋ยวจะแนะนำนิดหน่อยนะคะตอนช่วงท้ายของคลิปเรามาเริ่มกันที่ operator นะคะเราทดลองใช้งาน operator ไปด้วยนะคะจะได้ทราบว่า operator แต่ละตัวเนี่ยทำงานแล้วแสดงผลยังไงนะคะอาจารย์จะใช้คำสั่งอื่นๆประกอบนะคะเพื่อให้เห็นการทำงานของ operator เริ่มแรกอาจารย์ไปที่ event ก่อนนะคะแล้วก็เลือก when click มานะคะเมื่อคลิกแล้วให้แสดงผลอะไรนะคะอาจารย์ไปนะคะเพราะว่า operator เนี่ยเป็นคำสั่งที่เป็นตัวดำเนินการต่างๆในด้านของการคำนวณเปรียบเทียบแล้วก็ตรรกะนะอันนี้ก็จะใช้ร่วมกับบล็อกคำสั่งที่มีการกำหนดเงื่อนไขอื่นๆนะคะอาจารย์ไปที่ looks นะคะแล้วก็เลือกเอา say hello นี่ละกันนะคะเดี๋ยวจะให้แสดงผลoperator ในช่องนี้นะคะตอนนี้คือถ้า say hello ก็จะแสดงเป็นข้อความ hello ตรงนี้นะคะอาจารย์ไปที่ operator แรกก็ละกันนะ operator แรกเป็นตัวดำเนินการบวกอันนี้นะคะถ้าเรานำ operator มานะคะหมายถึงว่าเมื่อคลิกให้แสดงผลข้อความตัว input ที่1กับ input ที่2นะคะ input ที่1สมมุติอาจารย์ให้เป็น5นะคะ input ที่2ก็คือ3เราลองนะคะว่าถ้าเป็น operator บวกนะคะ5บวก3เจ้าแมวจะแสดงผลอะไรนะคะเราลองกดธงสีเขียวเจ้าแมวแสดงผลเลข8นะคะนั่นก็คืออันนี้คือตัวกระทำนะคะตัวดำเนินการบวก5บวก3เท่ากับ8เจ้าแมวก็เลยแสดงผลเลข8ออกมานะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นนะคะเอา5บวก5นะคะเจ้าแมวจะแสดงผล10นะคะนี่คือการทำงานของตัวโอเปอเรเตอร์ตัวดำเนินการบวกถัดมานะคะอันนี้เป็นตัวดำเนินการลบนะคะการลบก็คือเรามี input ที่1เป็น5นะคะ input ที่2เป็น3นะลบเจ้าแมวจะต้องแสดงผลเลข2นั่นเองนะดำเนินการคูณนะอันนี้นะคะอาจจะใช้ตัวเดิมเลยนะคะเป็น5กับ5คูณกับ3นะคะคำตอบการคูณจะต้องได้เท่ากับ15นะคะเจ้าแมวจะต้องแสดงผลเลข15นะคะลองกดดู5คูณ3ทางคณิตศาสตร์นะคะบวกลบคูณหารถัดมานะคะเป็นตัวนี้ค่ะ pick random 1ถึง10นะคะตัวนี้นะคะเป็นบล็อกคำสั่งที่ใช้สำหรับการสุ่มเลขจำนวนเต็มนะคะในช่องที่ระบุเนี่ยนะคะ1ถึง10เนี่ยนะคะจะสุ่มตัวใดตัวหนึ่งมาก็ได้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอาจารย์รันครั้งแรกนะคะใช้ธงสีเขียวนะคะเขาก็สุ่มเลข6มาถ้ารันอีกครั้งหนึ่งนะคะสุ่มเลข8คือเลขตั้งแต่1ถึง10เนี่ยค่ะนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะจะวนซ้ำกันก็ได้นะคะอันนี้คือลักษณะของการใช้งาน pick random นะคะตัวเลขตั้งแต่1ถึง10ตัวถัดมานะคะอันนี้นะคะเป็นตัวดำเนินการเปรียบเทียบนะคะให้ค่าเป็นจริงถ้าค่าแรกมากกว่าค่าหลังนะคะก็จะเป็นจริงตัวนี้จะต้องใช้กับอาจารย์ใช้เป็นบล็อกคำสั่ง control แล้วกันนะคะใช้ if then นี่แหละนะคะมาทดสอบตัว operator เปรียบเทียบนะคะอาจารย์กำหนด if ตัว input ที่1มากกว่า50แล้วให้ say helloสมมตินะคะถ้าสมมติว่าอาจารย์กำหนดตัวนี้เป็น60นะคะรันนะคะก็แสดงผลคำว่า hello ขึ้นมาถ้าตัวนี้นะคะเท่ากับ5สมมตินะคะ5มากกว่า50ไหมนะคะ

ไม่ขึ้นนะคะเพราะว่า5น้อยกว่า50อันนี้ก็เลยเป็นเงื่อนไขที่เป็นเท็จพอเงื่อนไขเป็นเท็จปุ๊บ ก็เลยไม่แสดงผลคำว่า hello แต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์เป็น80นะคะ80มากกว่า50ลองรันก็แสดงผล hello ขึ้นมาอันนี้เป็นโอเปอเรเตอร์ในการเปรียบเทียบนะคะตัวถัดมาก็เป็นการเปรียบเทียบอีกเช่นกันนะคะแต่อันนี้เปรียบเทียบน้อยกว่า input น้อยกว่าตัวหลังนะคะถ้าสมมติว่า input ตัวแรกนะคะเท่ากับ40นะคะอันนี้คือ40น้อยกว่า50เงื่อนไขเป็นจริงจะต้องแสดงผลคำว่า hello นะคะแสดงผล hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้นะคะ input ตัวแรกมากกว่า50อันนี้เงื่อนไขเป็นเท็จก็จะต้องไม่แสดงผลคำว่า hello นะคะอันนี้นะคะถัดมานะคะเป็นตัวเปรียบเทียบตัวที่3นะคะก็คือเท่ากับถ้า input ที่1นะคะ50เท่ากับ50อันนี้เงื่อนไขเป็นจริงนะก็จะแสดงคำว่า hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็น10นะคะไม่เท่ากับ50เงื่อนไขเป็นเท็จก็จะต้องไม่แสดงข้อความ hello นะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นการใช้งานโอเปอเรเตอร์ที่ใช้สำหรับการเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับถัดมานะคะเป็นตัวดำเนินการทางตรรกะอาจารย์เอานี้เก็บก่อนนะคะก็จะมี and และนะคะ or หรือแล้วก็ not นิเศษเรามาลองตัวแรกก่อน and นะ if อันนี้มี2เงื่อนไขนะคะถ้าเงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่2เป็นจริงให้แสดงผล say hello อาจารย์ใช้ตัวเปรียบเทียบก็แล้วกันนะคะถ้าอินขอโทษนะคะต้องเอาใส่ในนี้ดีๆนะคะวางลงไปในนี้นะคะอันนี้ก็เงื่อนไขที่2และนะคะถ้า60มากกว่า50และ40น้อยกว่า50นะคะเงื่อนไขเป็นจริงจะต้องแสดงผล say hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็น50นะคะจะต้องไม่แสดงผลนะคะเพราะว่าและก็คือทั้ง2เงื่อนไขจะต้องเป็นจริงนะคะหรือนะคะถ้าสมมติว่าตัวเงื่อนไขที่2เป็นจริงแต่ว่าเงื่อนไขตัวแรกเป็นเท็จก็ไม่แสดงผลเช่นเดียวกันถัดมานะคะก็คือตัวนี่ตัวดำเนินการทางตรรกะออนะคะหรือนะคะจะใช้สำหรับเงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่2แต่ว่าอันนี้จะตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงก็จะแสดงผลยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมติอันนี้60เป็นจริงอันนี้40ก็เป็นจริงนะคะลักษณะนี้คือทั้ง2ตัวเป็นจริงก็จะต้องแสดงผล say hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็นเท็จตัวนี้เป็นจริงนะคะตัวนี้เป็นจริงนะคะอันนี้เท็จนะคะ40มากกว่า50เป็นเท็จ40น้อยกว่า50เป็นจริงนะคะก็แสดงผลเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเท็จทั้งคู่นะคะอันนี้คือ40มากกว่า50เป็นเท็จ60น้อยกว่า50ก็เป็นเท็จถ้าเป็นเท็จทั้งคู่นะคะก็จะไม่แสดงผลคำว่า hello นะคะเงื่อนไขนะคะที่เป็นตัวดำเนินการทางตรรกะอตัวใดตัวหนึ่งนะคะเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริงก็จะทำคำสั่งถัดมา
นะคะ

ก็คือ not นะคะนิเศษถ้าตัวนี้50 not จริง not จริงนะคะก็คือเป็นเท็จไม่แสดงผลเห็นไหมคะ not จริงนะคะเป็นเท็จแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นเท็จนะคะ not เท็จเป็นจริงค่ะ not นิเศษเนี่ยนะคะก็คือจะกลับกันนะคะกลับจากจริงเป็นเท็จแล้วจากเท็จเป็นจริงอ่ะตัวถัดมานะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะแสดงผลข้อความนะคะแล้วก็แสดงผลตัวประมวลผลไปพร้อมๆกันนะคะเราสามารถใช้จอยได้นะคะนำจอยมาวางนะคะอันนี้ใช้คำว่า hello ส่วนตัวนี้นะคะเราอาจจะใช้ตัว operator อื่นมาแสดงผลร่วมก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น hello นะคะสุ่มตัวเลขขึ้นมานะคะดูนะคะ6 hello 4นะคะสุ่มตัวเลขถ้าเราต้องการจะให้เว้นวรรคทำยังไงนะคะเราอาจจะใช้ตัวจอยเนี่ยค่ะซ้อนลงไปอีกทีก็ได้นะคะและเราก็ใช้พลิกแรนดอมไปข้างหลังนะคะส่วนตัวนี้นะคะเราใช้ space bar เคาะว่างๆเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะอยากจะเว้นสักกี่ช่องไฟนะคะเราก็เคาะสเปคบาร์ไปเราลองดูนะคะ Hello เห็นไหมคะก็จะมีช่องว่างแล้วก็สุ่มตัวเลขตามพลิกแรนดอมไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือการใช้ตัวโอเปอเรเตอร์จอยนะคะในการแสดงผลข้อมูลแล้วก็ข้อความโอเปอเรเตอร์ถัดมานะคะเป็นโอเปอเรเตอร์ที่ให้ค่าอักขระจากข้อความที่เรากำหนดนะคะอันนี้ค่ะ letter 1 of apple เนี่ยนะคะอาจารย์ลองนำมาวางนะคะอันนี้ก็คือจะให้อักขระตัวที่1ของข้อความ apple นะคะก็คือตัว aฉะนั้นถ้าอาจารย์กดธงสีเขียวนะคะเจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลตัว A นะคะตอนนี้ถ้าอาจารย์ใช้ตัวที่3นะคะตัวที่3ก็คือ APP ตัว P นะคะลองกดธงนะคะก็จะแสดงผลตัว P ขึ้นมานะคะโอเปอเรเตอร์ถัดมานะคะก็คือตัวนี้ length ofนะคะ length of อันนี้ใช้ apple นะคะ length of อันนี้นะคะเป็นการให้ค่าจำนวนอักขระของข้อความที่กำหนดนะคะก็คือจะแสดงจำนวนอักขระที่มีของข้อความที่เราพิมพ์เข้าไปในนี้ค่ะอย่างตอนนี้นะคะตัวที่พิมพ์ก็คือ apple นะคะฉะนั้นถ้าเรากดธงมี5ตัวนะคะA P P L E นะคะทั้งหมด5ตัวนะคะอาจารย์ลองพิมพ์คำว่า random นะคะ R A N D O M นะคะ random มีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือการทำงานของ length of ถัดมานะคะก็จะเป็น apple contain เนี่ยนะคะตัวนี้จะใช้สำหรับการแสดงผลนะคะว่าตัว A เนี่ยอยู่ในข้อความที่กำหนดไหมนะคะอย่างอันนี้ตัว A นะคะจะอยู่ในคำว่า Apple ก็คือเป็นตัวแรกเลยนะคะถ้าเรากดธงก็คือเขาจะแสดงผลว่าเป็นจริงแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ใช้ตัวอื่นนะคะตัว Bแสดงผลว่าผิดนะคะเป็นเท็จถ้าเปลี่ยนจาก Apple เป็น Bad นะคะตัว B เป็นตัวอักษรที่อยู่ในคำว่า Bad นะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะพอเรากดธงก็จะแสดงผลว่าเป็นจริงถัดมานะคะ

0: ก็คือตัวโอเปอเรเตอร์ mod อันนี้นะคะ mod เป็นตัวดำเนินการหารเอาเศษค่ะนะคะหารเอาเศษยกตัวอย่างนะคะถ้าอาจารย์ใส่ตัว8 mod 3นะคะก็คือเศษที่ได้ก็คือ2นะคะ3 2 6เหลือเศษก็คือ7 8 2ตัวนะคะอันนี้ถ้าเป็นตัวเลข49 mod กับ6เหลือ1เพราะ6 8 48นะคะเหลือเศษ1ยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็น9 mod กับ3ได้0ค่ะนะคะเพราะว่า3 3 9ไม่เหลือเศษอันนี้เป็นตัวโอเปอเรเตอร์ mod นะคะถัดมานะคะก็คือตัวโอเปอเรเตอร์ round ตัว round นะคะเป็นตัวเลขที่ใช้คืนค่าจำนวนเต็มอะค่ะคือแสดงผลจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงโดยถ้าเป็นทศนิยมที่มากกว่าจุด5ขึ้นไปจะปัดขึ้นแต่ถ้าน้อยกว่าจุด5นะคะก็จะปัดทิ้งนะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าจานใส่ 3.7 นะคะปัดขึ้นเจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลเลข4แบบนี้นะคะแต่ถ้าอาจารย์ใส่ 3.3 นะคะต่ำกว่าจุด5เจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลเลข3ที่เป็นจำนวนเต็มแล้วก็โอเปอเรเตอร์ตัวสุดท้ายนะคะ abs of จะบอกว่าตัวสุดท้ายก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าตัว abs เนี่ยมีข้างในเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์เยอะเหมือนกันนะคะลองดูนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างบางตัวนะคะอย่างตัว ABS เนี่ยเป็นบล็อกที่ใช้แสดงค่าสมบูรณ์ของ input ที่ป้อนนะคะค่าสมบูรณ์ก็คือค่าที่เป็นจำนวนเต็มบวกถ้าอาจารย์ใส่ -5 นะคะเจ้าแมวจะต้องแสดงผลจำนวนเต็มบวก5แบบนี้นะคะแต่ถ้าอาจารย์ใส่5เฉยๆไม่มีติดลบนะคะอันนี้เป็นจำนวนเต็มบวกอยู่แล้วเจ้าแมวก็แสดงผลเลข5ปกติเหมือนเดิมถัดมานะคะยกตัวอย่าง square root ละกันนะคะอันนี้นะคะ sqrt square root square root ถ้า square root 9ได้เท่าไหร่คะได้3เนาะอันนี้เป็นการใช้ฟังก์ชัน square root นะคะมีฟังก์ชันไซน์คอสแทนด้วยนะนะคะอันนี้เราสามารถใช้คำนวณทางคณิตศาสตร์ได้เลยนะคะล็อกนะคะยกกำลังนะคะพวกนี้นะคะฟลอร์นะคะฟลอร์ก็คือการปัดเศษทิ้งนะคะไม่ว่าจะมากกว่าจุด5หรือน้อยกว่าจุด5นะก็จะปัดเศษทิ้งยกตัวอย่างอาจารย์ใส่ 3.7 เหมือนตัวราวเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วจะลองกดธงถึงจะเป็น 3.7 ก็ปัดทิ้งเหลือ3เหมือนกันนะคะถ้าเป็น 3.3 ก็นะปัดเศษทิ้งเหลือ3นะคะต่างกับราวเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าถ้าราวเนี่ยมากกว่าจุด5จะปัดขึ้นนะคะน้อยกว่าจุด5จะปัดลงนะคะแต่ถ้าเป็นฟลอร์เนี่ยคือไม่ว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็จะปัดเศษทิ้งหมดเลยทั้งหมดนี้ก็จะเป็นโอเปอเรเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มของบล็อกคำสั่งโอเปอเรเตอร์ในโปรแกรม Scratch กลุ่มบล็อกคำสั่งถัดมาก็คือกลุ่ม Variable นะคะตัว Variable นะก็จะมีแถบ Make a Variable นะคะก็คือการสร้างตัวแปรใหม่ถ้าเราจะใช้ตัวแปรของเราเองนะคะไม่ใช่ตัวแปรที่มีในโปรแกรมนะคะเราสามารถ make a variable ตรงนี้ได้อันนี้คือให้แสดงผลค่ะนะคะ My Variable บนหน้าจอเพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมถัดมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น Set My Variable ก็คือการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรของเรานะคะเราจะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นเท่าไหร่ Change My Variable By อันนี้คือการเพิ่มค่าของตัวแปรนะคะถ้า by 1ก็คือเพิ่มทีละ1ไปเรื่อยๆนะส่วนอันนี้นะคะ show variable อันนี้ก็คือให้แสดงผล my variable ก็คือการเรียกตัวแปร my variable มาแสดงผลบนหน้าจออันนี้ก็คือ hide variable นะคะก็คือให้ซ่อนตัวแปรอาจารย์เอา my variable ตรงนี้ออกก่อนนะคะตัวนี้ถัดลงมานะคะอันนี้เป็น make a list make a list ตัวนี้นะคะใช้สำหรับการสร้างตัวแปรที่เป็นลักษณะของรายการนะคะรายการอย่างเราจะมีรายการของสัตว์น้ำนะมีหมึกมีกุ้งมีปูมีปลาอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใช้ make a list ได้นะคะหรือว่าเป็นรายการอื่นๆนะคะที่อาจจะเป็นรายการของคำถามหรือรายการของคำตอบที่จะมีหลายๆรายการเอาไว้สำหรับการสุ่มขึ้นมาเพื่อแสดงผลถัดมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น my block ตัวนี้นะคะ my block นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คืออยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะแต่เราคลิกตรงนี้ได้เหมือนกัน my block เนี่ยเป็นการสร้างบล็อกคำสั่งขึ้นมาใหม่เป็นคำสั่งของเราเองอะค่ะซึ่งเราอาจจะใช้หลายๆที่ซ้ำๆกันอาจารย์ยกตัวอย่างการสร้างบล็อกของตัวเองนะคะโดยคลิกที่ make a block ตรงนี้นะคะแล้วก็ตั้งชื่ออย่างเช่นบล็อกอาจารย์ชื่อ walk นะเป็นบล็อกสำหรับการเดินมันจะมีตัวนี้นะคะเพิ่มเติมให้เราเลือกนะคะถ้าเกิดว่าเราจะสร้างตัว my block ที่เป็นเพิ่มเติมในส่วนของ input number หรือว่า text นะคะเราก็เลือกอันนี้แต่ถ้าเกิดว่า walk ของเราจะเพิ่ม input ที่เป็นตรรกะบูลีนเราก็ใช้ตัวนี้หรือ block เราจะเพิ่มตัวที่เป็น label นะคะเราก็ใช้ตัวนี้อาจารย์ยังไม่เลือกอันไหนเลยนะคะขอเป็น block ธรรมดาธรรมดานะคะอาจารย์ก็คลิกโอเคได้เลยคราวนี้นะคะไอตัวนี่นะคะ define walk walk ของเราเนี่ยเราจะมีคำสั่งอะไรบ้างอาจารย์ให้มีคำสั่งใช้เป็น forever แล้วกันนะคะ walk แล้วก็ให้เดิน10สเต็ปไปเรื่อยๆไม่หยุดนะคะอันนี้ก็คือบล็อกที่จะใช้ในการสั่งให้เจ้าแมวเดินคราวนี้อาจารย์ไม่ใช้เซแล้วนะแต่ว่าเลือกบล็อก walk มาวางพอเรารันค่ะเจ้าแมวก็เดินไปเรื่อยๆ10สเต็ปตามบล็อกคำสั่งเว้นคลิกก็ walk เลยค่ะ10สเต็ปไปเรื่อยๆจนสุดหน้าจอกลับมาต่อก่อนแล้ว walk ตัวนี้ค่ะเราสามารถที่จะนำไปวางสำหรับใช้กับตรงไหนก็ได้ส่วนไหนของโปรแกรมก็ได้อันนี้คือเป็นการกำหนดเฉยๆว่าบล็อกที่ชื่อว่า walk เนี่ยจะทำงานอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกมาใช้งานก็ไม่ทำงานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรานำมาต่อไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามนะคะก็จะเริ่มทำงานแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มบล็อกคำสั่งพื้นฐานที่มีในโปรแกรม Scratch ตัวข้างล่างตรงนี้นะคะที่เป็นในส่วนของ extension นะคะเราสามารถเพิ่มบล็อกคำสั่งอื่นๆเข้าไปได้ด้วยนะคะบล็อกคำสั่งอื่นๆอาจารย์จะบอกว่ามีเยอะมากเลยนะคะบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานเสียงนะคะปากกาvideo sensing นะคะหรือว่า text to speech คือมีบล็อกคำสั่งอื่นๆให้เราเลือกใช้ตามความต้องการได้เลยนะคะแต่ว่านักศึกษาอาจจะต้องไป ศึกษาเพิ่มเติมในแต่ละตัวนะคะเพราะอันนี้จะเป็นนอกเหนือจากบล็อกคำสั่งพื้นฐานนะคะแต่ว่าในโปรแกรมที่เราใช้นะคะหลายๆโปรแกรมนะคะที่ทำเกมก็จะมีบล็อกคำสั่งเหล่านี้นะคะใช้ร่วมด้วยนะคะบางส่วนจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะมีบล็อกคำสั่งที่เกี่ยวกับพวกไมโครบิตนะพวกการใช้ควบคุมเลโก้พวกนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวที่ใช้กับ อุปกรณ์ต่างๆอะค่ะที่เขาใช้จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กประถมมัธยมนะคะในการฝึกในรายวิชาวิทยาการคำนวณแต่ว่ามันจะต้องมีตัวอุปกรณ์นะคะเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ฉะนั้นมันก็ต้องมีอุปกรณ์นะคะเราอาจจะยังไม่ได้ทดลองใช้งานกันอ่ะเดี๋ยวอาจารย์แบ็คกลับไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานบล็อกคำสั่งในกลุ่มของ operator variable แล้วก็ my block นะคะซึ่งการใช้งานวันนี้นะคะเราเรียนครบทุกกลุ่มคำสั่งละนะเราก็จะเริ่มมาเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างเกมง่ายๆนะคะเกมเขาวงกตซึ่งเกมนี้นะคะก็จะมีการใช้บล็อกคำสั่งของโปรแกรม Scratch ไม่เยอะนะก็จะมีบล็อกที่เกี่ยวกับ Event Control Sensing Motion แล้วก็ Looks ก่อนอื่นนะคะเราเข้าไปที่งานของเราก่อนแล้วก็เริ่มจากการสร้าง New Project ตอนนี้ New Project ของเรานะคะเป็น Untitled อาจารย์ตั้งชื่อก่อนนะคะเกมเขาวงกตภาษาอังกฤษใช้ Maze M-A-Z-E หลังจากเราตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำพื้นหลังซึ่งพื้นหลังเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวของbackdrop ตรงนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเกมที่เป็นเขาวงกตพื้นหลังของเราก็เลยจะต้องเป็นแผนที่เขาวงกตนะคะอาจารย์ให้ไปหาแผนที่ก่อนนะคะแผนที่เนี่ยจริงๆแล้วมีให้ดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตก็เยอะนะคะแต่ว่าอาจารย์แนะนำให้สร้างเองนะคะโดยใช้ตัวเว็บที่ชื่อว่า Maze Generator นะคะพิมพ์ M-A-Z-E นะคะแล้วก็ G-E-N-E-R-A-T-O-R นะคะ Maze Generator แล้วก็กด Enter นะคะเราเจอละ Maze Generator คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วก็มาเลือกนะคะรูปแบบว่าเราต้องการแผนที่เขาวงกตรูปแบบไหนก็จะมีอันนี้เป็นค่า default นะคะเดี๋ยวเราลองดูค่า default ของเขาก่อนว่าค่า default ของเขาเนี่ยถ้า generate ออกมาแล้วจะได้ลักษณะแบบไหนนะคะให้ลองกดที่ generate นี่นะคะอันนี้คือค่า default ที่กว้าง20เซลล์นะคะแล้วก็สูง20เซลล์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขากว้างยาวเนี่ยได้2ถึง200เซลล์แต่ว่าไอ้ตัวโปรแกรม Scratch ของเราอะค่ะหน้าจอมันค่อนข้างเล็กนะคะ20คูณ20นี่อาจารย์ก็ว่าเยอะนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ช่องว่างตรงนี้ค่ะเล็กและเราใส่ตัวละครที่ใช้เดินเนี่ยค่ะตัวละครเราจะเล็กมากนะคะอาจจะลองปรับนะจริงๆแล้วนักศึกษาลองปรับดูก็ได้นะคะอย่างอันเนี้ยที่เป็นrectangular นะคะก็เป็นสี่เหลี่ยมนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมเราเปลี่ยนเป็น circular นะคะก็จะเป็นทรงกลมนะคะเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราลองเจเนเรตใหม่ทรงกลมก็จะเป็นแบบนี้นะถัดมานะคะถ้าเป็นไทแองเกิลนะคะไทแองกูล่านะคะลองเจเนเรตก็จะได้รูปทรงสามเหลี่ยมนะเป็นแบบนี้นะคะส่วนเฮกซาโคนอลตรงนี้นะคะเราก็จะลองดูนะคะก็น่าจะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมเฮกซาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะหกเหลี่ยมคราวนี้นะคะในรายละเอียดอื่นๆนะคะอันนี้เขาจะมีเซลล์ที่เป็นลักษณะของซิกมานะแล้วก็เดลต้า นี่นะคะแต่ละสไตล์อะค่ะเขาจะมีลักษณะของตัวแผนที่ข้างในเนี่ยค่ะเส้นข้างในเนี่ยค่ะถ้าเป็นลักษณะเดลต้านะคะเราลองเจเนเรตนะคะเจเนเรตก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะเดลต้าอันนี้ถ้าอาจารย์ใช้เป็นตัว Rectangular ธรรมดานะคะตัวเนี้ยค่ะสไตล์ข้างในอะค่ะเขามี3อย่างนะถ้าเป็นเฮกซะเมื่อสักครู่นี้มี2อย่างนะคะแต่พอเป็นตัว Rectangular ปุ๊บสามารถที่จะเป็น Orthogonal นะคะอาจารย์ลองเลือกแล้วก็ Generate ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วแต่เราต้องการนะคะว่าเราจะอยากได้แผนที่เขาวงกตลักษณะแบบไหนนะคะก็ลองเปลี่ยนแล้วก็เจเนเรตดูได้นะคะตอนนี้สำหรับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ว่า20คูณ20เนี่ยค่ะกว้างกับสูงเนี่ยเยอะไปนะคะเพราะว่าหน้าจอสแครชเราค่อนข้างเล็กอาจารย์ขอเป็นกว้างยาวไม่เท่ากันแล้วกันนะคะขอกว้าง12แล้วก็สูง10นะคะกว้าง12เซลล์แล้วก็สูง10เซลล์เนี่ยนะคะแล้วลองเจเนเรตดูลักษณะแบบนี้นะคะอยากให้ตัวละครเราใหญ่นิดนึงอะค่ะนะคะอาจารย์ก็เลยทำให้ช่องว่างกว้างนิดนึงนะคะถ้าเราได้รูปแบบที่เราต้องการแล้วอะค่ะนะคะเราเลือกไฟล์ที่เราจะดาวน์โหลดนะจะดาวน์โหลดเป็น PDF หรือว่า SVG หรือว่า PNG นะคะตอนนี้ถ้าเป็น SVG หรือ PNG เนี่ยค่ะเขาจะมีวิสโซลูชันโซลูชันก็คือเฉลยแผนที่เฉลยอะค่ะนะคะก็เขาก็จะมีทางเดินอย่างสมมติเราลองติ๊กเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะแสดงโซลูชันให้นะคะว่าเราต้องเดินไปทางไหนถึงจะชนะนะแต่ว่าแผนที่เราไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็แนะนำให้เลือกเป็น PNG นะคะเพราะว่าตัว PNG เนี่ยสามารถที่จะนำเข้าไปใช้งานกับโปรแกรม Scratch ได้อันนี้อาจารย์เลือกเรียบร้อยแล้วนะคะตามที่ต้องการและเอาพื้นฐานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดพอเราดาวน์โหลดนะคะเขาก็จะไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเดี๋ยวเราค่อยไปนำเข้าโปรแกรม Scratch อีกทีหนึ่งพอเราสร้างแผนที่เขาวงกตเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คลิกปิดตรงนี้ไปได้เลยนะแล้วก็กลับมาที่ตัวโปรแกรม Scratch ของเรานะคะอาจารย์จะนำเข้าไฟล์เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เป็นไฟล์ภาพแผนที่เขาวงกตนะคะอาจารย์ขออนุญาตปิดตรงนี้ไปก่อนนะคะกิกะเราก็มาที่ตัวสเตตนะคะแล้วก็เลือกอัปโหลดแบ็กดรอปเราก็ไปที่เราเก็บไฟล์ไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เก็บไว้ในนี้นี่นะคะคลิกเลือกแล้วก็โอเพนไฟล์เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขยายหน่อยวิธีการนะคะเรากด Ctrl A นะคะเลือกทั้งหมดแล้วก็ขยายค่ะลองดูภาพที่แสดงผลบนหน้าจอไปด้วยนะคะย่อหน่อยนึงนะคะจะได้เห็นทั้งหมด

พยายามขยายให้พอดีกับหน้าจอแสดงผลนะคะพอเราขยายเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็มาปรับเจ้าตัวละครของเรานะคะในที่นี้เป็นเจ้าแมวอาจารย์ไม่อยากใช้เจ้าแมวอะค่ะอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็นตัวละครที่อาจารย์สร้างขึ้นเองนะคะอาจารย์ใช้อัปโหลดอาจารย์มีตัวละครเด็กผู้ชายนะคะทำไว้สองภาพนะคะภาพหนึ่งก็ท่าหนึ่งอีกภาพหนึ่งก็ท่าหนึ่งเอาไว้สำหรับสลับเวลาเปลี่ยนคอสตูมนะคะอาจารย์เลือกภาพแรกก่อนนะคะแล้วก็โอเพนมีเจ้าเด็กผู้ชายนี่นะคะเข้ามาแล้วส่วนเจ้าแมวอันนี้นะคะถ้าไม่ใช้เราก็คลิกถังขยะลบออกไปได้นะคะอันนี้เด็กผู้ชายนะคะอาจารย์นำเข้าแค่ภาพเดียวนะอาจารย์เพิ่มนะคะเพิ่มอีกภาพหนึ่งนะคะอัปโหลดเข้าไปภาพที่สองเรียบร้อยแล้วนะคะได้ภาพที่หนึ่งแล้วก็ภาพที่สอง

นะคะกลับมาที่ตัวขนาดตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าขนาดเท่านี้เดินในแผนที่ไม่ได้แน่นอนนะคะอาจารย์เปลี่ยนขนาดเด็กผู้ชายนะคะบอยให้เหลือแค่20สมมุตินะคะ20แล้วลองวัดขนาดดูซิอ้าวยังใหญ่กว่าช่องอีกนะคะดังนั้นอาจจะเหลือแค่10เด็กผู้ชายนะคะขนาด10อันนี้น่าจะพอดีนะคะเราก็ลองนําเด็กผู้ชายมาวางไว้ที่ตําแหน่งเริ่มต้นเนี่ยนะคะเราดูตําแหน่งให้จําตําแหน่งไว้ด้วยนะคะอันนี้น่าจะซักลบ160นะคะก็จะเป็น x 19แล้วก็ y ลบ160นะคะที่ต้องจําตําแหน่งค่ะเราจะเซตค่าเริ่มต้นให้กับตัวละครเด็กผู้ชายตัวนี้นะคะให้อยู่ที่ตำแหน่งนี้เสมอเมื่อเริ่มโปรแกรมอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะต้องใส่ลงไปนะคะก็

มีอะไรเหมาะจะเป็นเส้นชัยบ้างนะอ่ะโฮมนะคะใช้โฮมเป็นเส้นชัยนะคะให้เด็กผู้ชายเดินกลับบ้านนะโดยที่โฮมตัวนี้นะคะอาจารย์ก็ปรับขนาดนิดนึงนะคะให้เหลือสัก50ลองนำไปวางนะคะตรงนี้คือทางออกถึงบ้านยังใหญ่ไปสักหน่อยนะคะเอาเหลือสัก30โอเคเราได้ครบแล้วนะคะก็คือตัวละครที่ใช้ในการเดินแล้วก็เส้นชัยนะคะที่เราจะต้องเดินไปที่บ้านอันนี้นะคะอ่ะเรามาเริ่มเขียนโค้ดกันเลยก็แล้วกันนะคลิกกลับไปที่บอยนะคะตัวละครเราก็เริ่มจากอีเวนต์เว้นคลิกค่ะเมื่อคลิกแล้วให้ทำอะไรก่อนอื่นเลยนะคะอาจารย์จะตั้งค่าเด็กผู้ชายก่อนนะคะว่าถ้าเริ่มต้นโปรแกรมเมื่อคลิกที่ธงสีเขียวนี้เมื่อไหร่ให้เจ้าเด็กผู้ชายกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเสมอก็คือ x 19 y 160ฉะนั้นอาจารย์ใช้ go to x y เนี่ยนะคะ x 19แล้วก็ y ลบ160อันนี้เลยนะคะถ้าเราตั้งค่าไว้แบบนี้ค่ะค่าตรงนี้เขาจะกำหนดให้โดยอัตโนมัตินะคะดังนั้นเราสามารถลากมาวางได้เลยอ่ะหลังจากที่เราเซตค่าเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราคลิกธงปุ๊บเจ้าเด็กผู้ชายคนนี้ก็จะมาอยู่ที่ตำแหน่ง x 19 y ลบ160เราก็ให้ทำอะไรนะคะไปที่คอนโทรลนะคะใช้ loop นะ forever ให้ทำเสมอนะคะตลอดเวลาก็คือเรื่องของการเดินเนี่ยแหละค่ะนะคะการเดินขึ้นลงซ้ายขวานะคะโดยที่ loop forever นี่นะคะอาจารย์จะใช้ร่วมกับ if then นะ if then นะคะแล้วก็ใช้ sensing ค่ะ sensing key space place เนี่ยนะคะเรามากำหนดลูกศรขึ้นลงซ้ายขวานะคะให้เดินตามลูกศรถ้ากด up arrow นะ up arrow ลูกศรขึ้นนะคะก็ให้ใช้ motion เนี่ยนะคะอาจารย์ใช้ motion change y by แต่อาจารย์ไม่ใส่เยอะถึง10นะคะเพราะว่าช่องพื้นที่แผนที่เราอะค่ะค่อนข้างแคบนะคะอาจารย์ใช้ถ้าเกิดว่ากดลูกศรขึ้นให้เชนตำแหน่ง y แค่3นะไปทีละ3สเต็ปนะคะแล้วก็ใช้ look ค่ะนะให้ neck costume สลับ costume ด้วยเวลากดนะคะเขาจะได้เหมือนเจ้าเด็กผู้ชายขยับไปขยับมานะคะหลังจากนั้นนะคะอันนี้คือเช็ค up arrow นะคะแต่นี้ถ้าเกิดว่าเดินขึ้นไปเนี่ยแล้วเราไปชนเส้นขอบสีดำตรงนี้ค่ะนะคะเส้นขอบมันไม่ควรจะทะลุออกไปได้นะคะเพราะว่าจะต้องเดินในพื้นที่สีขาวเท่านั้นห้ามกำแพงไปนะคะฉะนั้นอาจารย์จะใช้if นะ if then อีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าในเนี้ยนะคะในลูปเดียวกันเนี้ยแหละนะคะ if then ใน up arrow เนี่ยนะคะแต่ถ้าเรา up arrow ไปเรื่อยๆแล้วทำอะไรนะคะแล้วใช้เซนซิงค่ะแล้วไปอาจารย์ใช้ touching color นะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าสีเนี่ยค่ะไปชนสีแต่สีของเราเนี่ยไม่ใช่สีม่วงนะคะเป็นสีดำเพราะว่ากำแพงของเราเนี่ยเป็นสีดำฉะนั้นตัวถ้าเกิดว่าเดินไปเรื่อยๆเนี่ย up arrow ไปนะคะ change y by 3ไปเรื่อยๆ neck costume ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะแล้วปรากฏว่าไป touching กับสีอาจารย์เลือกสีนะคะก็เนี่ยค่ะนะคะไปทัชชิ่งกับสีดำเข้าก็คลิกเลยค่ะเลือกสีดำถ้าไปทัชชิ่งสีดำแล้วให้ทำยังไงนะคะอาจารย์ก็จะใช้โมชั่นนะคะเชน y by เนี่ยแหละนะคะแต่ว่าให้ลบ3ค่ะคือไม่ให้ขึ้นไปแล้วแต่ให้ถอยลงมานะถัดมานะคะอันนี้คือเงื่อนไขที่1 นะคะเราลองตรวจสอบก็ได้นะคะเวลาเราเขียนคำ

ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยค่ะนะคะเราก็ตรวจสอบทีละคำสั่งได้นะคะโดยการกดทดลองนะคะธงสีเขียวเนี่ยค่ะกด go เนี่ยนะคะแล้วก็ลองกดคีย์ดูค่ะคีย์ลูกศรขึ้นอันนี้ up arrow นะคะอันนี้ก็กดดูซิไปไม่ได้นะคะทะลุไม่ได้นี่คือเช็คเซนซิงและการสัมผัสกับสีดำนะคะข้ามไปไม่ได้ stop แล้วก็กดธงใหม่เจ้าเด็กผู้ชายก็กลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้นนะคะคราวนี้นะอาจารย์ต้องใช้คีย์ลูกศรเมื่อกี้ขึ้นแล้วนะคะเหลือลงซ้ายแล้วก็ขวาอาจารย์ดับพิเคตนะคะทั้งชุดนี้เลยนะคะเพราะว่าใช้เหมือนกันอาจารย์ดับพิเคตแล้วก็วางค่ะในเลเวลเดียวกันนะคะแต่นี้ตัวนี้ค่ะอาจารย์จะเปลี่ยนเป็น down arrow นะคะแล้วก็ change y เนี่ย down ก็คือติดลบนะคะฉะนั้นลดลงทีละ3ส่วนอันเนี้ยเมื่อติดลบนะคะเราจะไม่ให้ลบอีกแล้วก็ให้ change 3นะคะคือถ้าลงมาแล้วเจอเส้นสีดำก็คือไปไม่ได้นะคะให้ขึ้น3นั่นเองถัดมานะคะคราวนี้เป็นชุดของตัวเดี๋ยวอาจารย์ย่อหน่อยนึงนะคะคราวนี้เป็นชุดของตัวซ้ายขวานะคะอาจารย์ดับพิเคตนะเอามาวางซ้ายอันนี้ก็คือ left arrow นะคะตอนนี้ left arrow เราไม่ได้ใช้เชนตัวนี้แล้วค่ะนะคะเราไม่ได้ใช้เชน y แล้วแต่เราใช้ขยับนิดนึงนะคะเราใช้ change x by นะ change x by อันนี้ก็คือถ้าไปทางซ้ายก็คือติดลบลบ3นะคะแต่ว่าถ้าจะให้ย้อนกลับมาเราก็เป็น3นะอันนี้นะคะเป็น change x นะคะแต่สีเนี่ยเป็นทัชชิ่งสีดำเหมือนกันเพราะว่าแผนที่เราเป็นสีดำทั้งหมดนะคะดับพิเคตเอามาใส่ย่ออีกหน่อยนึงนะคะดับพิเคตเปลี่ยนจาก left เป็น right ถ้าไปทางขวาไปทางขวาตรงนี้คือบวก3นะคะไปทีละ3สเต็ปอันนี้ก็เป็นลบ3คราวนี้เราน่าจะได้แล้วนะคะขึ้นลงซ้ายขวานะคะลองกดธงดูนะคะขึ้นขวาลงนะคะจะเด็กผู้ชายอาจารย์เดินได้แล้วนะคะไปตามทางนะคะขึ้นลงซ้ายขวาแต่ว่าไปถึงเส้นชัยแล้วยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะดังนั้นเราจะใส่คำสั่งเพิ่มสักหน่อยนะคะ stop ก่อนแล้วกดธงใหม่ให้กลับมาที่เดิมนะคะคำสั่งเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ใช้เงื่อนไขเหมือนเดิมนะคะไปที่ control แล้วก็ใช้ if then นี่แหละนะคะแต่ว่านำไปต่อข้างล่างนะคะif then นะคะแล้วก็ใช้ตัว sensing นะคะที่เป็นตัว touching อันนี้นะคะ sensing ที่เป็น touching แต่เรา touching อะไรนะคะอันนี้เป็น mouse pointer นะคะเป็นการสัมผัสกับ mouse pointer นะแต่อาจารย์เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นนี้ค่ะ home button นะคะเพราะว่าตัวสปรายที่เป็นเส้นชัยของเราก็คือ home button นะอาจารย์เลือกเป็น home button เลยก็คือถ้าเจ้าเด็กผู้ชายเดินไปสัมผัสกับ home ตรงนี้นะคะแล้วให้เกิดอะไรขึ้นนะอาจารย์ใช้ say ค่ะถ้าเจ้าเด็กผู้ชายนะคะเดินไปถึงบ้านตรงนี้นะคะ home button นะคะสัมผัสกับ home button ให้แสดงผลข้อความขยายนิดนึงชนะแล้วชนะแล้ว2วินะคะ
เรามาลองทดสอบการทำงานของโปรแกรมดูนะคะอาจารย์กดธงแล้วก็ลองเดิน

0: ชนะแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกมเข่าวงกตอย่างง่ายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3ประกาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้ฟอร์โอ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแจกันแสนสวยของพี่โบ๊ทและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะน้องๆเรายังเหลืออีก1ชิ้นด้วยกันค่ะบอกเลยว่าน่ารักไม่แพ้กันเลยถุงใส่ของสุดชิคตะดา
1: จิ๋วซ่าและประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทนะคะและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะพาน้องๆเนี่ยมาประดิษฐ์ของ2ชิ้นด้วยกันเหมือนเดิมเลยแต่เพิ่มเติมคือความน่ารักอันนั้นแน่อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าของที่เราจะประดิษฐ์กันในวันนี้คืออะไรถ้าอย่าง

งั้นทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ในการทำแจกันแสนสวยกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำแจกันแสนสวยไม้ไอศกรีมไม้เสียบลูกชิ้นดอกไม้ปลอมกาวอันดับแรกน้องๆก็เตรียมไม้สกรีมขึ้นมาก่อนนะพี่โบจะให้น้องๆนะคะวัดไปทั้งหมด8เซนติเมตรด้วยกันส่วนตัวด้านล่างนะคะเราจะเอาทั้งหมด 5.5 เซนติเมตรค่ะก็ค่อยๆตัดกันเลยค่ะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยแล้วก็อีกอันนึงด้านล่างและทีนี้เราก็เอาตัว8เซนติเมตรนะคะที่เราทำเอาไว้ด้านบนเนี่ยมาแปะลงไปได้เลยอย่างตรงนี้นะคะเราจะเว้นไว้นิดนึงข้างล่างก็เหมือนกันเลยนะคะน้องๆพยายามจับมันหน่อยนะคะอย่าให้มันเบี้ยวนะแต่ระหว่างที่เรารอกาวพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาตัดไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้เลยเพื่อที่เรานะคะจะมาตกแต่งแจกันแบบนี้นี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยการตกแต่งน้องๆสามารถเลือกตามใจชอบได้เลยนะคะบางคนอาจจะตัดมาเป็นตรงๆทำเป็นตารางแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าจะทำเป็นทแยงแบบนี้เหมือนพี่โบก็ได้เช่นกันค่ะพี่โบก็จะลองวัดดูตัดออกมาก่อนเลยถ้าเสร็จแล้วนะคะเราไปเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยนั่นก็คือการประกอบค่ะน้องเห็นตรงนี้ไหมคะที่เราเว้นเอาไว้เพื่อที่ว่าเวลาเราเอามาติดกันเนี่ยมันจะได้มีตัววางเอาไว้แบบนี้นะคะมีล็อกเอาไว้อะน้องๆสังเกตนะคะว่าเนี่ยเมื่อเราวางแล้วเนี่ยตัวไม้ด้านนอกมันจะชนกันสนิทแบบนี้เลยเห็นไหมคะแจกันของเราก็จะออกมาสวยมากๆเลยล่ะค่ะเริ่มออกมาเป็นรูปเป็นร่างแจกันแล้วใช่ไหมล่ะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำฐานให้แจกันกันค่ะก็เหมือนเดิมเลยพี่โบจะใช้เป็นไม้ไอศกรีมนะคะแบบนี้นี่นะคะก็ลองเรียงดูก่อนแบบนี้ฐานของพี่โบก็จะใช้ทั้งหมด6ไม้ด้วยกันเราก็จะมามาร์คจุดกันค่ะเอาให้มันพอดีกับตัวแจกันของเราทีนี้นะคะน้องๆเมื่อน้องๆวัดกันครบเรียบร้อยแล้วว่าเราต้องใช้ไม้ไอศกรีมทั้งหมดกี่ชิ้นเนี่ยนี่เลยเขาจะตัดไม้ไอศกรีมนะคะตามความยาวทั้งหมดแล้วเราก็จะมาแปะลงไปแบบนี้เลยค่ะทั้งหมด2อันเพื่อยึดมันเอาไว้ให้มันอยู่ด้วยกันแต่น้องๆเนี่ยอย่าลืมนะว่าตัวมาร์คที่เราจุดเอาไว้เนี่ยเราจะไม่ติดตรงนั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยที่พี่โบตัดเอาไว้เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะน้องๆนั่นก็คือการประกอบฐานเข้าไปในแจกันนั่นเองก็ทากาวปิดลงไปเลยค่ะกดเอาไว้หน่อยนะคะน้องๆแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเลยล่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแบบนี้เลยสวยไหมคะน้องๆแต่น้องๆคนไหนเนี่ยอยากจะเอาอย่างอื่นมาปิดตรงนี้หรือว่าจะเอากระดาษมาห่อก่อนก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยให้น้องๆเลือกตกแต่งกันได้เต็มที่เลยละค่ะและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะน้องๆเรายังเหลืออีก1ชิ้นด้วยกันค่ะและสิ่งนั้นนะคะบอกเลยว่าน่ารักไม่แพ้กันเลยและนั่นก็คือถุงใส่ของสุดชิคถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำถุงใส่ของสุดชิคผ้าสักหลาดดินตุ๊กแกคัตเตอร์กาวนี่เลยอันดับแรกน้องๆทุกคนจะต้องมีผ้าสักหลาดก่อนนะคะแบบนี้และนี่พี่โบก็ได้ตัดมาเป็นไซส์กระดาษ A4 แล้วค่ะแบบนี้เลยเราก็จะมาพับครึ่งกันค่ะพี่โบจะให้น้องๆเนี่ยตัดผ้าสักหลาดออกมาแค่ครึ่ง A4 เท่านั้นก็ตัดออกมาได้เลยให้น้องๆเนี่ยเอาสีเดียวกันก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนสีก็ได้นะคะให้อีกแผ่นนึงอะค่ะน้องๆให้มันมีความสูงขึ้นมากว่าแผ่นแรกที่เราทำเอาไว้นะแต่ทีนี้กระเป๋าเนี่ยมันต้องมีความกว้างที่พอดีกันถูกต้องไหมคะน้องๆก็จะต้องตัดตรงนี้ออกไปค่ะเพื่อให้มันเท่ากันน้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่าเนี่ยกรรไกรมันคมมากๆเลยนะถ้าน้องๆมีคุณพี่อยู่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่เนี่ยให้เขาเข้ามาช่วยกันนะคะทากาวเป็นรูปตัว U ค่ะน้องๆต้องอย่าเผลอไปทาด้านบนนะด้านบนไม่ต้องทาเด็ดขาดเลยนะคะเมื่อเราทากาวแบบนี้แล้วก็ประกบลงไปได้เลยค่ะเอาให้มันพอดีมุมกันนะคะแบบนี้ระหว่างเรารอกาวแห้งเนี่ยพี่โบก็จะให้น้องๆเอาตีนตุ๊กแกตัดนะคะแล้วก็แปะติดให้มันพอดีกันระวังนะคะว่าเวลาฝามันปิดพับลงมาเนี่ยไอตัวนี้มันจะเกินขอบออกมาก็ลองวางไปดูนะคะแล้วก็เอาฝาเนี่ยข้างบนเราก็จะตัดตัวที่มันมาประกบกันแปะเข้าไปเข้าด้วยกันแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่ขนาดของมันนะคะจะได้ออกมาพอดีกันขั้นตอนการทำกระเป๋าง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะก็สามารถทากาวแล้วก็แปะลงไปได้เลยตามตำแหน่งที่เราวางเอาไว้เลยทีข้างบนก็เหมือนกันน้องๆอาจจะเอาตัวนี้นะคะประกบลงไปแบบนี้ก่อนแล้วก็ปิดฝาลงมาได้เลยให้มันทับกันพอดี
ราก็จะได้กระเป๋าออกมาแล้วค่ะแบบนี้เลยแต่ว่าถุงของเราเนี่ยมันจะต้องเพิ่มความชิคเข้าไปอีกค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะทำยังไงให้มันเพิ่มความชิคลงไปน้องๆคะในการเพิ่มความชิคของถุงเรานะคะพี่โบ๊ทก็จะใช้เหมือนเดิมเลยก็คือผ้าสักหลาดค่ะพี่โบ๊ทก็จะวาดเป็นรูปสัตว์ลงไปค่ะน้องๆแล้วพี่โบ๊ทเนี่ยจะวาดเป็นรูปหมาป่าในการวาดรูปลงไปนะคะน้องๆน้องๆเนี่ยสามารถเลือกตามจินตนาการตัวเองได้เลยนะว่าอย่างพี่โบ๊ทเนี่ยวาดเป็นหมาป่าใช่ไหมคะเราก็ต้องคิดกันก่อนว่าหมาป่าเนี่ยมีอะไรบ้างหมาป่าก็ต้องมีหูใช่ไหมคะแล้วก็มีจมูกแหลมๆหน่อยและทีนี้ก็ต้องมีขนออกมาถูกต้องไหมคะเนี่ยน้องๆก็ต้องค่อยๆวาดไปนะคะคิดทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆตัดตามรอยที่เราวาดไว้เลยนะคะทีนี้นะคะเราก็ได้ช่วงหน้าด้านบนออกมาแล้วนี้เราจะมาวาดหน้าช่วงล่างกันแล้วตัวแรกที่เราวาดมานะคะเราก็เอามาลองทาบดูแล้วเราก็จะวาดขนมันออกมาเพิ่มทีนี้ก็ตัดออกมาเหมือนเดิมเลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆไม่ต้องรีบร้อนนะพี่โบ๊ทจะเพิ่มขนให้กับหมาป่าค่ะให้มันมีมิติมากขึ้นเห็นไหมคะทีนี้เราก็จะเอามาซ้อนแบบนี้เห็นไหมคะตอนนี้หมาป่าของพี่โบ๊ทเนี่ยก็จะเริ่มมีมิติมากขึ้นถูกต้องไหมคะแต่จมูกเนี่ยพี่โบ๊ทก็จะใช้เป็นสีนี้ถ้ามันมีหลากหลายเนี่ยมันก็จะเพิ่มความน่ารักให้กับตัวหมาป่าของเราก็วาดแล้วให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ไหมล่ะคะมีทั้งหูมีทั้งจมูกมีทั้งปากแล้วก็ขนเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราก็จะไปติดกันแบบนี้เลยน่ารักมากทีนี้เนี่ยพี่โบ๊ทก็จะมาเนาะมาตัดหูด้านในกันนี่แบบนี้เลยแบบนี้ทุกคนตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรก็ตามเดี๋ยวเราไปติดกาวกันต่อเลยค่ะพี่โบ๊ทก็จะติดลงไปแค่แบบครึ่งเดียวเพื่อให้หัวของหมาป่าเนี่ยโผล่ขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็ได้ออกมาแล้วถุงใส่ของสุดชิคน้องๆสามารถเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะตามจินตนาการของน้องๆเลย

0: ะน้องๆกับของประดิษฐ์ทั้ง2อย่างสุดน่ารักของพี่โบ๊ทในวันนี้นี่เลยกับแจกันแสนสวยนะคะน้องๆซึ่งอุปกรณ์ก็หาง่ายมากๆที่สำคัญยังทำง่ายอีกด้วยและชิ้นที่2ของเราก็คือถุงใส่ของสุดชิคแบบนี้นะคะน้องๆสามารถทำถุงนี้เนี่ยเพื่อไปให้กับคนพิเศษได้นะคะหรือว่าจะทำของขวัญให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนๆก็ได้เช่นกันค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบ๊ทแล้วอยากโชว์ให้พี่โบ๊ทดูเนี่ยส่งมาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่ที่สำคัญคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้วในวันนี้พี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องมุมสูงของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทตกแต่งเป็นกาแล็กซี่นะคะก็จะมีดวงดาวมีพระจันทร์เรียบร้อยเลยตันแต่เรียบร้อยแล้วไหนลองมาส่องกันสิ
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทนะคะและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวน้องๆคนไหนในวันนี้เป็นสายชอบส่องกันบ้างคะที่พี่โบ๊ทพูดแบบนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าให้น้องๆไปส่องตามบ้านใครนะแต่ในวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์กล้องกันค่ะฟังดูยากใช่ไหมล่ะคะน้องๆแต่บอกเลยว่ามันง่ายมากๆเลยล่ะค่ะไม่ยากสักนิดเดียวและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะนั่นก็คือกล้องส่องมุมสูงถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล้องส่องมุมสูงกระดาษลังกระจกไม้บรรทัดกาวดินสอกรรไกรอันดับแรกเลยนี่กระจกค่ะเราจะต้องมีกระจกที่มีขนาดเท่ากันนะคะทั้งหมด2แผ่นหลังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะตัดนะคะกระดาษลังให้มีขนาดความกว้างเท่ากับแผ่นกระจกของเราวัดขนาดนะคะความสูงให้มันเท่ากับ30เซนติเมตรแล้วเราก็จะมาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ลากเส้นได้เลยค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4แผ่นด้วยกันเพื่อมาประกอบเป็นกล้องค่ะน้องๆถ้าทุกคนวัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันค่ะน้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ด้วยให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะทำแบบนี้นะคะทั้ง4แผ่นที่เราวัดเอาไว้เลยค่ะทีนี้นะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาวัดตัวฐานกันค่ะเพื่อติดกระจกลงไปถ้าน้องเอามาแผ่นหนึ่งนะคะเอากระจกนะคะที่เราใช้เนี่ยมาวางทาบลงไปกับตัวฐานเลยค่ะจากนั้นนะคะน้องๆก็มาจุดเอาไว้เลยค่ะขีดตามความยาวแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะได้ความกว้างของตัวกระจกเราค่ะทำแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยพอเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราจะมาทำมุมกันค่ะเล่าจากมุมจุดนี้นะคะมาจนถึงจุดนี้ค่ะทั้ง2อันเลยทีนี้นะคะเราก็ลบเส้นตรงนี้ออกได้แล้วล่ะค่ะเราจะเอากระจกของเราเนี่ยทากาวค่ะแล้วก็แปะตามความยาวด้านที่เราวาดเลยนะคะทำแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยเมื่อน้องๆทุกคนนะคะติดกาวจนแห้งแล้วนะคะเราจะมาประกอบร่างกล้องกันค่ะโดยใช้กระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะทากาวเราก็จะติดมันลงไปด้านบนทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาประกบด้านข้างกันต่อให้น้องๆนะคะเอากระดาษลังที่เราตัดออกมาเนี่ยวางไปให้พอดีกับขอบพอดีแล้วแห้งน้องมาร์กจุดเอาไว้เลยนะคะติดกาวให้พอดีกับตัวกระจกด้านในแบบนี้เลยตรงส่วนเกินตรงด้านนี้นะคะเราจะมาตัดกันออกค่ะมาถึงการปิดด้านสุดท้ายกันแล้วนะคะน้องๆให้น้องๆเอากระดาษลังอีกแผ่นหนึ่งที่เหลืออยู่ค่ะมาวางลงไปน้องๆส่องลงไปแบบนี้เลยนะคะนี่ทีนี้เราก็มามาร์กจุดค่ะแล้วก็ติดกาวกันแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปพี่โบจะเอาเศษกระดาษที่เหลือที่เมื่อกี้เราตัดออกมานะคะน้องๆแปะตรงนี้นะคะแล้วก็มาตกแต่งกล้องของเรากันติดแบบนี้นะคะน้องๆทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยค่ะแต่ว่ากล้องของเราเนี่ยมันยังไม่สวยพอใช่ไหมคะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะพี่โบจะใช้เป็นกระดาษสติ๊กเกอร์นะคะในการตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องมุมสูงของพี่โบพี่โบตกแต่งเป็นกาแล็กซี่นะคะก็จะมีดวงดาวมีพระจันทร์เรียบร้อยเลย แค่นี้นะคะยังไม่พอค่ะน้องๆอีกอย่างนึงที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำในวันนี้เนี่ยก็เป็นกล้องเหมือนเดิมค่ะแต่ชิ้นที่สองของเราเนี่ยเรียกว่ากล้องส่องทางไกลถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล้องส่องทางไกลขวดน้ำพลาสติกคัตเตอร์สีอะคริลิกแว่นขยายขนาดเล็กและใหญ่ขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆเมื่อทุกคนได้ขวดมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาฐานออกกันก่อนนะคะโดยพี่โบนเนี่ยจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมนะมันอันตรายมากๆเลยถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะทีนี้เรามาตัดตรงนี้กันเพื่อเก็บตัวกลางกันค่ะค่อยๆตัดไล่ไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆทีนี้พี่โบก็ได้ตัวกลางของขวดมาแล้วนะคะแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงที่เราตัดไว้ตอนแรกนะคะทีนี้นะคะเมื่อทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปลงสีกันค่ะสีที่พี่โบจะใช้นะคะเป็นสีอะคริลิกสีดำค่ะน้องๆเพราะว่าเป็นสีที่ทึบค่ะทีนี้เวลาเราส่องกล้องเนี่ยแสงจากข้างนอกจะไม่ส่องเข้ามาข้างในนะคะทำให้เรามองภาพได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะทาไปให้รอบๆเลยนะคะพี่โบจะทาแบบนี้ทั้ง2ขวดด้วยกันเลยแต่ถ้าน้องๆทากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพักจนกว่าสีจะแห้งนะแล้วหลังจากนั้นจะมาติดเลนส์กันค่ะมาถึงขั้นตอนการติดเลนส์กันแล้วพี่โบนะคะก็จะมีแว่นขยายขนาดใหญ่แบบนี้นะคะกับตัวส่วนเล็กแบบนี้ทีนี้ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะให้น้องติดเลนส์ที่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็พลิกขึ้นมาแบบนี้เลยเอาแว่นขยายขนาดใหญ่นะคะวางลงไปได้เลยค่ะพี่โบจะใช้เป็นเทปสีดำนะคะเพื่อที่มันจะได้กลืนไปกับตัวกล้องของเราด้วยใช้มือด้านหนึ่งนะคะจับเอาไว้ให้แน่นๆค่ะส่วนอีกข้างหนึ่งเราจะมาติดเทปที่เราตัดกันไว้ตอนแรกนะคะเราจะติดรอบๆเลยนะคะน้องๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกันค่ะทีนี้ค่ะน้องๆให้เรานะคะตัดเทปมาขนาดยาวแล้วก็พันไปรอบๆอีกครั้งนึงค่ะเพื่อให้มันมีความแข็งแรงเต็มที่เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ติดเลนส์ขนาดใหญ่นะคะเข้ากับตัวขวดเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยทีนี้นะคะมาถึงการ

เลนเล็กแล้วนี่น้องๆก็วางเลนเล็กลงไปได้เลยนะคะตรงปากขวดน้ำของเราเลยแบบนี้จากนั้นก็ใช้เทปดำนะคะที่เราใช้ตอนแรกเลยมาติดลงไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงค่ะทีนี้พี่โบก็จะใช้ตัวยาวนะคะอันนี้มาติดอีกรอบนึงค่ะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเทปเราตอนแรกแค่นี้ก็แข็งแรงเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตัวกระบอกเลนเราถ้าน้องๆติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มาประกอบตัวกล้องกันค่ะอันแรกที่เราทำไว้นะคะก็คือตัวนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะคะแต่เรียบร้อยแล้วไหนลองมาส่องกันสิถ้าการส่องของน้องๆนะคะยังไม่ชัดน้องๆสามารถดึงเข้าดึงออกได้นะคะเพื่อปรับขนาดของมันค่ะถ้าทุกคนชัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สนุกกันเต็มที่แล้วเราไปตกแต่งกันต่อค่ะน้องๆพี่โบจะใช้กระดาษสติกเกอร์นะคะในการตกแต่งเหมือนเดิมเลยและนี่พี่โบก็ได้ตัดเป็นรูปทรงเอาไว้แล้วเราจะมาติดกันลงไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องทางไกลรูปอวกาศของพี่โบนี่เท่มากๆเลยใช่ไหมคะน้องนี่เลยไหนขอส่องน้องๆทางบ้านหน่อยสิว่าทำอะไรกันอยู่นะเป็นไงบ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องทางไกลของพี่โบ๊ทไลน์กาแล็กซี่ของเราด้วยเท่มากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆ

รียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2กล้องของเราในวันนี้ทีนี้น้องๆทุกคนก็สามารถเอากลับไปทำแล้วก็ส่องเล่นกันที่บ้านได้แล้วนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะสำหรับน้องๆ นะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทได้ดูสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองแล้วเนี่ยพี่โบ๊ทได้ดูครบหมดแล้วนะคะและตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับได้เลยและในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิวซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะน้องอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอ

0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง

0: 194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลFitchertrope FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fitchertrope เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องหรม.และครน.กันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1จงหาหรม.ของ24 36นวนนับที่หาร24ได้ลงตัวซึ่งเราจะใช้วิธีการหาเป็นคู่ๆพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า1คูณกับ24ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า1และ24เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา2

คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า2คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า2และ12เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า3คูณกับ8ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า3และ8เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า4คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า4และ6เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้24พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เป็น24พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า6คูณกับ4ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า6และ4เป็นตัวประกอบของ24จะเห็นว่าวนมาซ้ำกับจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบของ24คือ1 2 3 4 6 8 12และ24นั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ36โดยการหาจำนวนนับที่หาร36ได้ลงตัวเราเริ่มจากหาจำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น36จำนวนแรกคือพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า1คูณกับ36ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า1และ36เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า2คูณกับ18ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า2และ18เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า3คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า3และ12เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า4คูณกับได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า4และ9เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้36พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เป็น36พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า6คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า6เป็นตัวประกอบของ36จะเห็นว่าทั้ง2จำนวนเป็นจำนวนเดียวกันและวนมาซ้ำจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบทั้งหมดของ36คือ1 2 3 4 6 9 12 18และ36นั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ48โดยการหาจำนวนนับที่หาร48ได้ลงตัวเราจะเริ่มจากหาจำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น48และจำนวนแรกคือพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า1คูณกับ48ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า1และ48เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า2คูณกับ24ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า2และ24เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้48ใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เป็น48พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า6คูณกับ8ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า6และ8เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา7คูณกับจำนวนใดได้48พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ7แล้วได้ผลลัพธ์เป็น48พิจารณา8คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า8คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า8และ6เป็นตัวประกอบของ48จะเห็นว่าวนมาซ้ำกับจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบทั้งหมดของ48คือ1 2 3 4 6 8 12 16 24และ48นั่นเอง

จะเห็นว่าตัวประกอบร่วมของ24 36และ48ได้แก่1 2 3 4 6และ12ตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดของ24 36และ48คือ12ดังนั้นหรม.ของ24 36และ48คือ12นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2จงหาหรม.ของ32และ80โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการแยกตัวประกอบทำได้โดยเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปของผลคูณของตัวประกอบเฉพาะแล้วนำจำนวนที่เป็นตัวประกอบร่วมของจำนวนทั้งหมดมาคูณกันผลคูณที่ได้คือหรม.ของจำนวนนับชุดนั้นนั่นเองเรามาแยกตัวประกอบของ32โดยนำจำนวนเฉพาะมาหาร32ได้ดังนี้เรานำ32มาตั้งหารโดยเริ่มต้นหารด้วย2ได้16และ16ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร16ได้จึงนำ2มาหาร16ได้8และ8ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร8ได้จึงนำ2มาหาร8ได้4และ4ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร4ได้จึงนำ2มาหาร4ได้2และ2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วจะได้ว่า32สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ2แยกตัวประกอบของ80โดยนำจำนวนเฉพาะมาหาร80และผลหารไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่สามารถหาจำนวนเฉพาะใดมาหารได้อีกซึ่ง80สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ5จะเห็นได้ว่าตัวประกอบร่วมของ32และ80คือ2คูณ2คูณ2คูณ2ดังนั้นหรม.ของ32และ80คือ16นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3จงหาหรม.ของ12 36และ48โดยวิธีการตั้งหารเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาหรม.โดยใช้วิธีการตั้งหารทำได้โดยหาจำนวนเฉพาะที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวจนไม่สามารถหาจำนวนเฉพาะใดที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวอีกหรม.ของจำนวนเหล่านั้นคือผลคูณของจำนวนเฉพาะทั้งหมดที่นำไปหารเรามาเริ่มต้นตั้งหารกันนะคะนำ12 36และ48มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร12 36และ48ได้ลงตัวนั่นคือ2 2หาร12ได้6 2หาร36ได้18และ2หาร48ได้24พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร6 18และ24ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร6 18และ24ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร6ได้3 2หาร18ได้9และ2หาร24ได้3และ3หาร12ได้4พิจารณาว่ามีจำนวนใดที่หาร1 3และ4ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่สามารถหาร1 3และ4ได้ลงตัวดังนั้นหรม.ของ12 36และ48คือ2คูณ2คูณ3เท่ากับ12นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4ถ้าต้องการปลูกมะม่วงลงในที่ดินรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง168เมตรยาว192เมตรโดยแต่ละต้นมีระยะห่างเท่าๆกันและห่างจากขอบรั้วเท่ากันด้วยจะปลูกมะม่วงน้อยกี่ต้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์ต้องการแบ่งระยะเพื่อปลูกมะม่วงโดยแต่ละต้นมีระยะห่างเท่าๆกันเราจึงหาหรม.ของความยาวด้านกว้างและความยาวด้านยาวคือหรม.ของ168และ192

2จะหาหรม.โดยการตั้งหารเริ่มต้นด้วยการหาจำนวนเฉพาะที่หาร168และ192ได้ลงตัวนั่นคือ2 2หาร168ได้84 2หาร192ได้96พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร84และ96ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร84และ96ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร84ได้42 2หาร96ได้48พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร42และ48ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร42และ48ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร42ได้21 2หาร48ได้24พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร21และ24ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี3ที่หาร21และ24ได้ลงตัวเราจึงนำ3มาหาร3หาร21ได้7และ3หาร24ได้8พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร7และ8ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดแล้วที่หาร7และ8ได้ลงตัวดังนั้นหรม.ของ168และ192คือ2คูณ2คูณ2คูณ3เท่ากับ24จะได้ว่าต้นมะม่วงแต่ละต้นห่างกันต้นละ24เมตรแบ่งความยาวด้านกว้างเป็นช่วงช่วงละ24เมตรจะได้168หารด้วย24เท่ากับ7ช่วงแบ่งความยาวด้านยาวเป็นช่วงช่วงละ24เมตรจะได้192หารด้วย24เท่ากับ8ช่วงพิจารณาที่ดินกว้าง168เมตรยาว192เมตรแบ่งความยาวด้านกว้างได้7ช่วงแบ่งความยาวด้านยาวได้8ช่วงต้องการปลูกมะม่วงห่างจากขอบรั้วเท่ากันด้วยจะได้ว่าปลูกต้นมะม่วงตามความยาวด้านกว้างได้7ลบด้วย1เท่ากับ6ต้นและปลูกต้นมะม่วงตามความยาวด้านยาวได้8ลบด้วย1เท่ากับ7ต้นดังนั้นจะต้องปลูกต้นมะม่วงได้อย่างน้อยที่สุด6คูณด้วย7เท่ากับ42ต้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5จงหาคอรนอของ6 8และ12โดยใช้วิธีการหาตัวพหูคูณเรามาดูวิธีคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาคอรนอโดยใช้วิธีการหาตัวพหูคูณเราจะต้องหาพหูคูณของแต่ละจำนวนก่อนแล้วจึงหาพหูคูณร่วมที่น้อยที่สุดจำนวนนั้นคือคอรนอของจำนวนนับเหล่านั้นนั่นเองพหูคูณของ6คือ6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72ไปเรื่อยๆพหูคูณของ8คือ8 16 24 32 40 48 56 14 72 80

เท่าคูณร่วมของ6 8และ12คือ24 48 72ไปเรื่อยๆจะได้ว่าเท่าคูณร่วมของ6 8และ12ที่มีค่าน้อยที่สุดคือ24ดังนั้นครน.ของ6 8และ12คือ24นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6จงหาครน.ของ24 30และ48โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาครน.โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบทำได้โดยเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของตัวประกอบเฉพาะเลือกจำนวนที่เป็นตัวประกอบร่วมมาเพียงตัวเดียวจากนั้นเลือกตัวประกอบที่ไม่ซ้ำมาทุกตัวนำจำนวนที่ได้ทั้งหมดมาคูณกันผลคูณที่ได้คือครน.ของจำนวนนับเหล่านั้นเรามาแยกตัวประกอบของ24โดยใช้วิธีการตั้งหารสั้นแล้วหาจำนวนที่เป็นจำนวนเฉพาะมาหารจนผลหารสุดท้ายเป็นจำนวนเฉพาะจะได้ว่า24แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ2คูณ2คูณ3แยกตัวประกอบของ30จะได้ว่า30แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ3คูณ5แยกตัวประกอบของ48จะได้ว่า48แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ3ดังนั้นครน.ของ24 30และ48คือ2คูณ3คูณ2คูณ2คูณ5คูณ2เท่ากับ240นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7จงหาครน.ของ36 54และ81โดยวิธีการตั้งหารเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาครน.โดยใช้วิธีการตั้งหารทำได้โดยหาจำนวนเฉพาะที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวมาหารจำนวนเหล่านั้นหรือหารลงตัวอย่างน้อย2จำนวนครน.ของจำนวนเหล่านั้นคือผลคูณของจำนวนเฉพาะทั้งหมดที่นำไปหารและผลลัพธ์สุดท้ายของการหารเรามาเริ่มต้นตั้งหารกันนะคะนำ36 54และ81มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร36 54และ81ได้ลงตัวพบว่ามี3จึงนำ3มาหาร3หาร36ได้12 3หาร54ได้18และ3หาร81ได้27พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร12 18และ27ได้ลงตัวหรือไม่มี3ที่หาร12 18และ27ได้ลงตัวเราจึงนำ3มาหาร3หาร12ได้4 3หาร18ได้6และ3หาร27ได้9พิจารณาว่ามีจำนวนใดที่หาร4 6และ9ได้ลงตัวหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร4และ6ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร4ได้2 2หาร6ได้3และ2หาร9ไม่ได้จึงดึง9ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร2 3และ9ได้ลงตัวหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี3ที่หาร3และ9ได้ลงตัวจึงนำ3มาหาร3หาร2ไม่ได้ดึง2ลงมา3หาร3ได้1 3หาร9ได้3จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร2 1และ3ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดแล้วที่หาร2 1และ3ได้ลงตัว

ดังนั้นคอรนอของ36 54และ81คือ3คูณ3คูณ2คูณ3คูณ2คูณ1คูณ3เท่ากับ324นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8นาย A ลองขึ้นบันไดทีละ2ขั้น4ขั้นหรือ5ขั้นทุกครั้งจะเหลือบันได1ขั้นเสมอจงหาว่ามีบันไดทั้งหมดกี่ขั้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบจำนวนขั้นทั้งหมดของบันไดเราจึงใช้การหาครน.ของ2 4และ5เราจะหาครน.โดยใช้วิธีการตั้งหารนะคะนำ2 4และ5มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร2 4และ5ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร2และ4ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร2ได้1 2หาร4ได้2และ2หาร5ไม่ลงตัวดึง5ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร1 2และ5ได้ลงตัวอีกหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง1 2และ5ได้ลงตัวจะได้ว่าครน.ของ2 4และ5คือ2คูณ1คูณ2คูณ5ได้เท่ากับ20ทุกครั้งที่นาย A เดินขึ้นบันไดจะเหลือบันได1ขั้นเสมอแสดงว่าจะเหลือเศษ1ดังนั้นมีบันไดทั้งหมด20บวก1เท่ากับ21ขั้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9มีเชือก3สีมีความยาวดังนี้เชือกสีแดงยาว45เมตรเชือกสีเขียวยาว60เมตรและเชือกสีขาวยาว105เมตรนำเชือกสีเดียวกันมาต่อกันให้เชือกทั้ง3สีที่ต่อแล้วมีความยาวเท่ากันจะใช้เชือกอย่างน้อยทั้งหมดกี่เส้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบจำนวนเชือกทั้งหมดเราจึงใช้การหาครน.ของ45 60และ105โดยใช้วิธีการตั้งหารนำ4560และ105มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร45 60และ105ได้ลงตัวนั่นคือ5จึงนำ5มาหาร5หาร45ได้9 5หาร60ได้12 5หาร105ได้21จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร9 12และ21ได้ลงตัวนั่นคือ3จึงนำ3มาหาร3หาร9ได้3 3หาร12ได้4 3หาร21ได้7จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร3 4และ7ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3 4และ7ได้ลงตัวจะได้ว่าครน.ของ45 60และ105คือ5คูณ3คูณ3คูณ4คูณ7ได้เท่ากับ1260แสดงว่าต้องต่อเชือกแต่ละสีให้ยาว1260เมตรจะได้ว่าต้องใช้เชือกสีแดงทั้งหมด1260หารด้วย45เท่ากับ28เส้นต้องใช้เชือกสีเขียวทั้งหมด1260หารด้วย60เท่ากับ21เส้นจะต้องใช้เชือกสีขาวทั้งหมด1260หารด้วย105เท่ากับ12เส้นดังนั้นจะต้องใช้เชือกอย่างน้อยทั้งหมด28บวก21บวก12เท่ากับ61เส้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10รถแข่ง3คันวิ่งรอบสนามวงแหวน10กิโลเมตรหากทั้ง3คันออกวิ่งพร้อมกันด้วยความเร็วคงที่
โดยคันแรกออกวิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันที่2ออกวิ่ง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันที่3ออกวิ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนานเท่าใดรถทั้ง3คันจึงจะถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบเวลาที่รถทั้ง3คันถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเราจึงใช้การหาครน.ของเวลาแต่เราต้องเปลี่ยนหน่วยเวลาให้มีหน่วยเป็นนาทีเสียก่อนคันที่1วิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง100กิโลเมตรใช้เวลา60นาทีวิ่ง10กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย100คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ6นาทีคันที่2วิ่ง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง150กิโลเมตรใช้เวลา60นาทีวิ่ง10กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย150คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ4นาทีคันที่3วิ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง200กิโลเมตรใช้เวลา60นาทีวิ่ง10กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย200คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ3นาทีจากนั้นเราจึงดำเนินการหาครน.ของ6 4และ3โดยใช้วิธีการตั้งหารหาจำนวนเฉพาะที่หาร6 4และ3ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร6และ4ได้ลงตัวจึงนำ2มาหารหาร6ได้3 2หาร4ได้2 2หาร3ไม่ได้ดึง3ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร3 2และ3ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี3ที่หาร3และ3ได้ลงตัวจึงนำ3มาหาร3หาร3ได้1 3หาร2ไม่ได้ดึง2ลงมา3หาร3ได้1จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร1 2และ1ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หาร1 2และ1ได้ลงตัวจะได้ว่าครน.ของ6 4และ3คือ2คูณ3คูณ1คูณ2คูณ1เท่ากับ12ดังนั้นอีก12นาทีรถทั้ง3คันจึงจะถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะ

0: แผ่นดินผืนแรกไหมคะหน้าตาไม่เหมือนกับแผ่นดินในปัจจุบันเลยค่ะแพรว
1: แล้วเรารู้ได้ยังไงอะคะว่าแผ่นดินสมัยก่อนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะคะเราก็เกิดไม่ทันอยู่ดีอะค่ะ
0: ตอนพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
1: โอ้โหสวยจังเลยค่ะครู
0: ที่นี่นะคะเขาเรียกว่าผาช่อค่ะอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่พลาเห็นสวยๆแบบนี้นะคะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วย
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะครู
0: แถมที่เนี่ยก็ยังเคยเป็นใต้ทะเลมาก่อนด้วยนะแพ
1: ลวอยู่ใต้ทะเลเหรอคะแพลวคุ้นๆค่ะเหมือนแพลวเคยดูในรายการ Alive on the Road ถนนคนชีวิตอะค่ะเขาพาไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ Bryce Canyon ค่ะที่นั่นสวยมากเคยอยู่ใต้ทะเลแล้วก็ใหญ่กว่านี้เยอะเลยค่ะครูเดี๋ยวพาครูไปดูค่ะนี่เลยค่ะ

0: างชาติอีกแห่งหนึ่งที่รับรองได้ว่าคนทั่วโลกรวมถึงชาวไทยต้องรู้จักกันดีแน่นอน
1: Grand Canyon's too big for me to see in one day. I want to talk about what even makes this very, very, very briefly. I try to give you 2 minutes of geology because without the geologic events that happened here, we don't come to Grand Canyon. There is no Grand Canyon.
0: สำหรับเรา2นาทีอาจไม่เพียงพอต่อการอธิบายความเป็นมาที่ยาวนานของกระบวนการทางธรณีวิทยาซึ่งค่อยๆหล่อหลอมภูมิประเทศที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้แต่ Grand Canyon ที่คิดว่าใหญ่แล้วความจริงเป็นแค่เศษเสี้ยวของพื้นที่ Staircase เท่านั้นเราเคยกล่าวถึงคำนี้ที่ Peekaboo และ Spooky Gulch ในฐานะพื้นที่ส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ Grand Staircase Escalanteแต่คำว่า Grand Staircase ที่แท้จริงคืออะไรกันแน
2: ่ So I wonder that Grand Staircase, what is it?
3: All of these layers actually. So these are technically the stairs of the staircase. So when the layers built up, when they eroded, they formed these dropping stairs. So it's really a massive land formation. Some of the stairs are 2,000 feet high. Some of them are 89 miles across.It's some of the oldest history in the world. So this is Bryce Canyon here, and then this is the Grand Canyon down there.
4: ความจริง Grand Canyon กับ Bryce Canyon เนี่ยเป็นบริเวณพื้นที่เดียวกันนะอยู่ใน Grand Staircase เหมือนกันแต่ว่าอยู่ต่างระดับกัน Grand Canyon คือส่วนที่ต่ำที่สุดใน Grand Staircase ส่วน Bryce Canyon เนี่ยเป็นส่วนที่สูงที่สุดใน Grand Staircase Area นี้ใหญ่มากครอบคลุมตั้งแต่ทางตอนเหนือของ Arizona ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Grand Canyon จนมาถึงบริเวณนี้ Bryce Canyon ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐ Utah
0: นอกจากแกรนด์แคนยอนเรายังได้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอนด้วยทั้งสองแห่งนี้มีเอกลักษณ์ต่างกันไปคนละแบบทั้งที่ในทางธรณีวิทยานี่คือผืนดินเดียวกันบนขั้นบันไดแกรนด์สเตอร์เคสเราจึงอยากรู้ว่าหุบเขาทั้งสองนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
5: Now how Bryce Canyon was formed was startedby the water, and some of the water may have even come from here as it ran off this lake here. Back a long time ago, this plateau was a lake, and it was pushed up, geologically pushed up over time. It may have been fast, and it may have been slow, but either way, the water ran off. As the water ran off, it started the erosion.
1: And at Grand Canyon, the canyon is formed by the Colorado River.Snowpacks high up in the Rockies and elsewhere will melt and come together and start to form the Colorado River.
0: หัวใจของกระบวนการซึ่งก่อให้เกิดหุบเขาต่างๆใน Grand Staircase ก็คือการกัดเซาะของน้ำ Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำจากทะเลสาบในอดีตส่วน Grand Canyon เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านด้านล่าง
3: So it's just eroded via water and wind over millions of years. And then the slot canyons are from specific streams that ran through the sandstone, which is a little softer than the layers underneath it. So it forms these really beautiful canyons and they tend to flash flood. And that's also how they eroded.
0: ในทุกฤดูใบไม้ผลิที่หิมะละลายหรือช่วงพายุฝนฟ้าคะนองปลายฤดูร้อนมวลน้ำมหาศาลก่อตัวขึ้นเกิดเป็นน้ำท่วมฉับพลันไหลลงมายังหุบเขารอยแตกขนาดเล็กถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากที่มาพร้อมกับหินทรายและเศษซากต่างๆช่วยกันกัดเซาะจนรอยแตกนั้นขยายใหญ่และลึกลงเรื่อยๆตามทิศทางที่น้ำไหลผ่านสำหรับสล็อตแคนยอนน้ำไหลเข้าไปกัดเซาะในช่องแคบตามหุบเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับ Grand Canyon และ Bryce Canyon หลังจากน้ำพัดพามาก็คือ
5: The sides keep falling in and gorged into the Grand Canyon.
1: And of course the sides then start to fall in as if you built a little trench in your backyard. You would notice that the sides start to fall in. That's the basics of how we get here.

0: ถ้าหลักการเบื้องต้นGrand Canyon และ Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเหมือนกันแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้ทั้งคู่มีลักษณะต่างกันหากมองโครงสร้างของ Bryce Canyon จะพบกับรูปแบบการกัดกร่อนที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่าฮูดูมีรูปร่างคล้ายเสาหินมีขนาดตั้งแต่ความสูงของมนุษย์ไปจนถึงความสูงเกินอาคาร10ชั้นส่วนใหญ่จะพบฮูดูตามทะเลทรายหรือพื้นที่ร้อนแห้งแล้งโดยแร่ที่สะสมอยู่ในชั้นหินเป็นตัวทำให้ฮูดูมีสีที่แตกต่างกันไปตามความสูง
1: There's hoodoos all over the world, but these have a particular color to them. The wind, some rain, but mostly the freezing is what causes the hoodoos to be formed. The top layer was a very solid layer that repels water.But some of the layers underneath were from the sand bottom of the lake, and they erode easier. So they've eroded around the parts of the hoodoos.
2: จากที่เป็นหน้าผาลมก็ช่วยกัดน้ำก็ช่วยกัดกัดจนกลายเป็นรูคล้ายๆกับ window rock พอเป็นรูหนักขึ้นหนักขึ้นสองรูที่อยู่ต่อเนื่องกันอ่ะมันก็กลายเป็นช่องว่างทำให้ลักษณะเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นฮูดูเป็นแท่งๆนึกออกไหมคือรูมันขยายจนกลายเป็นช่องว่างเลยและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Bryce Canyon ที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมฮูดูที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งบริเวณนี้เขาเรียกว่า Amphitheater เป็นเหมือนกับนึกภาพโรงละครอะครึ่งวงกลมแบบนั้นอะเราจะเห็นหินลักษณะแบบนี้เนี่ยที่เป็นฮูดูเนี่ยโค้งตลอดแนว Amphitheater เลย
1: Ebenezer Bryce came here in the 1800s, and one of the things that he said is it's a hell of a place to lose a cow. There's so many hoodoos, and his cows would get loose, and he couldn't find them.
2: ถ้าพูดถึงเรื่องความใหญ่ความแกรนนะระดับก็แหมทัดเทียมกันนะระหว่าง Grand Canyon กับ Bryce Canyon ทั้งสองอุทยานนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วก็ยังมีเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ยิ่งเราได้ทำความเข้าใจค้นคว้าได้พูดคุยกับคนหลายๆคนน่ะยิ่งทำให้เราปะติดปะต่อเรื่องราวได้มากขึ้น
3: of our identity of finding open spaces places that had not yet been developed locks up land for future generations that's a good canyon to be part of
4: เป็นไงคะครูสวยใช่ไหมล่ะคะหน้าตาคล้ายกันเลยนะคะเนี่ยว่าแต่อยู่กันคนละทวีปแบบนี้ทำไมถึงคล้ายกันได้อะคะ
5: แล้วแพลวเคยรู้ไหมคะว่าทวีปในปัจจุบันน่ะที่แบ่งออกเป็นหลายๆทวีปอะในอดีตอะเคยรวมเป็นแผ่นเดียวกันนะคะ
4: แผ่นดินเดียวกันเหรอคะเป็นไปได้ยังไงคะครู
5: เป็นไปแล้วค่ะแพลวถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปพิสูจน์กันค่ะในลับซ่าท้าทดลอง
4: ย้อนกลับไปเมื่อ 4,000 ล้านปีก่อนครับแล้วโหนานมากเลยนะคะโลกของเราถือกำเนิดขึ้นแล้วต่อจากนั้นค่ะรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น
6: เกิดอะไรขึ้นคะ
4: เกิดแผ่นดินผืนแรกค่ะยกตัวขึ้นมาเหนือน้ำใช้เวลาตั้ง 2,500 ล้านปี
6: ใช้เวลานานมากๆแล้วแผ่นดินผืนแรกที่ว่าหน้าตามันเป็นยังไงคะครู
5: แผ่นดินผืนแรกไหมคะหน้าตาไม่เหมือนกับแผ่นดินในปัจจุบันเลยค่ะแพลวเป็นเพราะว่าใต้เปลือกโลกนะคะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
6: เคลื่อนที่ไปมาตลอดเลยอย่างเงี้ยหรอคะ
5: ใช่ค่ะแพลว
6: แล้วเรารู้ได้ยังไงอะคะว่าแผ่นดินสมัยก่อนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะคะเราก็เกิดไม่ทันอยู่ดีอะค่ะคร
5: ูนักวิทยาศาสตร์เขาก็สงสัยอย่างที่แพลวสงสัยค่ะเขาก็เลยพยายามทำแผนที่โลกขึ้นมาค่ะทำให้เกิดการลบล้างความเชื่อเดิมๆค่ะที่ว่าแผ่นดินไม่เคยเกิดการเปลี่ยนแปลงเลยโดยเขาเสนอทฤษฎีขึ้นมาทฤษฎีหนึ่งค่ะนั่นคือทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีป
6: ทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีปมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะ
5: เกิดจากอัลเฟรดเวเกเนอร์ค่ะเขาเป็นนักอุตุนิยมวิทยาชาวเยอรมัน
6: ว้าว
5: เขาสังเกตค่ะว่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาใต
6: ้ค่ะ
5: กับทางชายฝั่งตะวัน

0: ตกของทวีปแอฟริกาน่าจะต่อกันได้พอดีค่ะ
1: อ๋อจริงเหรอคะ
0: ใช่ค่ะซึ่งทำให้เกิดการสมมติฐานค่ะว่าแผ่นดินเคยเป็นทวีปเดียวกันเป็นมหาทวีปที่เรียกว่าพันเจียค่ะโดยพันเจียเองนะคะก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนค่ะทางตอนเหนือค่ะเป็นแผ่นดินลอเลเซีย
1: ลอเลเซีย
0: ส่วนทางตอนใต้นะคะเป็นแผ่นดินกัวานา
1: อ๋อแบบนี้เลยถ้าสมัยก่อนเนี่ยมีมหาทวีปแล้วมันกลายมาเป็นทวีปแบบในปัจจุบันได้ยังไงอะคะมีทฤษฎีอื่นสนับสนุนว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาจริงๆไหมคะมหาทวีปเนี่ยค่ะ
0: มีค่ะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะเชื่อมโยงทำให้เห็นว่าอดีตเนี่ยมันเคยเกิดพันเจียขึ้นจริง
1: ๆวิ
0: ไม่ว่าจะเป็นการพบซากดึกดำบรรพ์ค่ะที่บริเวณอเมริกาใต
1: ้ค่ะ
0: กับแอฟริกาทั้งที่สองทวีปมันอยู่ห่างกันมากแต่มีซากดึกดำบรรพ์ชนิดเดียวกันได้ยังไงรวมถึงการเห็นล่องลอยของธารน้ำแข็งโบราณ
1: ธารน้ำแข็งเหรอ
0: แล้วก็ยังมีแหล่งธารหินรวมถึงแหล่งน้ำมันดิบด้วยนะคะ
1: ว
0: ้
1: าวครูคะแล้วอะไรเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้มหาทวีปมันแยกออกจากกันได้ล่ะคะ
0: ตัวการสำคัญใช่ไหมคะนั่นก็คือกระบวนการธรณีแปรสันฐานครับแพรว
1: กระบวนการธรณีแปรสันฐานมันคืออะไรคะครู
0: ย้อนกลับไปค่ะแพลวจำได้ใช่ไหมคะว่าใต้เปลือกโลกของเราเนี่ยมีหินหนืดอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วหินหนืดนะคะมีอุณหภูมิสูงมากหินหนืดเนี่ยนะคะจะนำพาความร้อนขึ้นไปค่ะเวลาที่พาความร้อนขึ้นไปนะคะก็เกิดการผลักตัวขึ้นด้านบนพอหินหนืดเย็นตัวลงก็จมลงด้านล่างก็เลยวนเวียนเป็นวัฏจักรค่ะและการวนเวียนเป็นวัฏจักรแบบนี้ค่ะก็เลยทำให้แผ่นเปลือกโลกแตกออกจากกันได้
1: แค่การพาความร้อนเนี่ยนะคะจะทำให้แผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่มันขยับตัวได้เลยเหรอคะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปพิสูจน์ค่ะ
1: พิสูจน์ยังไงคะ
0: กับกิจกรรมพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
1: ว้าว
0: นี่ค่ะกิจกรรมพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
1: โอ้ไหนคะครูมันต้องทำยังไงบ้างคะเนี่ย
0: อุปกรณ์ที่ต้องมีนะคะก็คือนมค่ะนี่แทนหินนืดผงโกโก้ค่ะแทนแผ่นธรณีผ้าแล้วเราก็ต้องมีแหล่งสำหรับให้ความร้อนนะคะเป็นเตาก็ได้นะคะแล้วก็มีถาดค่ะ
1: โอเคค่ะไหนคะต้องเริ่มยังไงเอ่ย
0: พร้อมแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเราเริ่มกันเลยโอเคขอวางถาดตรงกลางก่อนนะ
1: ได้เลยค่ะตรงไหมคะ
0: โอเคค่ะ
1: แล้วไงต่อและ
0: ให้แพรวนะคะทำการเทนมลงไปค่ะแทนหินนืด
1: นี้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีหมดแล้ว
0: โอเค
1: แล้วยังไงต่อคะ
0: ต่อไปค่ะเราต้องทำการเทผงโกโก้ลงไปค่ะให้เป็นแผ่นเต็มเลยค่ะ
1: อู้เอาเลยนะคะอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะเขียเยอะๆเลยเยอะๆเลยเยอะๆเลยให้แผ่นทวีปเราหนาๆหน่อย
1: ได้เลยค่ะ
0: จะได้เห็นพลังของหินหนืดแล้วค่ะ
1: น่าจะโอเคแล้วนะคะ
0: โอเคมิดแล้วค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะทำการให้ความร้อนเข้าไปค่ะแล้วมาดูว่าการที่นมได้รับความร้อนแล้วเกิดการพาเนี่ยจะทำให้เกิดอะไรขึ้น
1: ครูคะ
0: นี่ค่ะแพรว
1: เฮ้ยเราเห็นนมข้างล่างมันขึ้นมาด้วยค่ะแล้วก็ไอตัวผงโกโก้ของเรามันมีการหดตัวด้วยอะค่ะ
0: ใช่ค่ะนี่เห็นไหมคะว่านมนะคะกำลังพาความร้อนค่ะจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนทำให้เกิดการแยกตัวของแผ่นทวีปเนี่ยค่ะ
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยผงโกโก้ที่ข้างบนหายไปเลยอ่ะ
0: เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่านมที่เราให้ความร้อนเข้าไปค่ะเกิดการพาความร้อนขึ้นไปโดยนมที่มีอุณหภูมิสูงนะคะก็จะขยายตัวแล้วลอยขึ้นด้านบนค่ะส่วนนมที่มีอุณหภูมิต่ำลงมานะคะก็ถูกจมลงค่ะทำให้เกิดเป็นวัฏจักรแบบนี้ค่ะและแผ่นโกโก้ที่อยู่ด้านบนนะคะก็ได้รับผลกระทบด้วยค่ะแผ่นโกโก้ก็เลยแยกออกจากกันอย่างที่เห็นค่ะก็เหมือนกับแผ่นภาคพื้นทวีปกับหินหนืดนั่นเองค่ะ
1: แต่ว่าครูเช่ค่ะพอสังเกตนะคะถ้าเกิดว่าแผ่นเปลือกโลกของเราเนี่ยมันเคยเป็นแผ่นเดียวกันถ้าเกิดมันแยกออกจากกันมันก็น่าจะต้องมีลักษณะเรียบๆสิคะแต่นี่นะพอเห็นนะมันมีทั้งภูเขาหุบเขามากมายเลยแสดงว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกมันต้องมี

0: แบบหรือเปล่าคะ
1: หูช่างสังเกตมากค่ะแพลวเพราะว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนะคะจริงๆแล้วมีด้วยกัน3แบบค่ะ
0: มีอะไรบ้างคะ
1: ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่โดยการแยกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันแล้วก็การเคลื่อนที่สวนกันค่ะ
0: แล้ว3ลักษณะมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะคะแล้วทำให้เกิดอะไรขึ้นกับแผ่นเปลือกโลกบ้างคะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าย้อนเวลาหาทวีป
0: ว้าว
1: นี่เลยค่ะกิจกรรมย้อนเวลาหาทวีป
0: มีแค่นี้เนี่ยนะคะเราจะย้อนเวลาหาทวีปได้ด้วยหรอคะ
1: แน่นอนค่ะอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือกระดาษแข็งค่ะในวันนี้นะคะครูจะแยกเป็น2สีนะคะก็คือเป็นภาคพื้นมหาสมุทรใช้สีฟ้าและก็ภาคพื้นทวีปใช้สีน้ำตาลค่ะ
0: ได้เลยค่ะ
1: และก็จะมีดินน้ำมันนะคะหรือว่าดินเบาก็ได้ในวันนี้ครูใช้เป็นดินน้ำมันละกันเนาะพร้อมหรือยังคะ
0: พร้อมมากค่ะ
1: อย่างที่ครูบอกนะคะว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นทวีปเนี่ยมีทั้งหมด3รูปแบบนั่นคือการเคลื่อนที่แยกออกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันและก็การเคลื่อนที่สวนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแบบแรกกันก่อนเลย
0: ได้เลยค่ะ
1: นั่นคือการเคลื่อนที่แยกออกจากกันค่ะเด็ก
0: ๆโอเค
1: โดยการเคลื่อนที่แยกออกจากกันนะคะจะเกิดขึ้นในมหาสมุทรซะส่วนใหญ่ดังนั้นเราก็จะใช้เป็นภาคพื้นมหาสมุทร2แผ่นต่อกันแบบนี้ค่ะ
0: อย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะเราก็จะใช้ดินน้ำมันนะคะแทนชั้นหินค่ะ
0: ค่ะ
1: โอเคเราจะวางไว้ตรงกลางนะ
0: ตรงกลาง
1: แล้วแพลวนะคะกดให้ชั้นหินมันแบนๆเลยค่ะ
0: กดเลยนะคะ
1: กดเลยค่ะเป็นตัวแทนว่าชั้นหินนี้นะคะเคยเป็นแผ่นเดียวกันมาก่อนโอเค
0: ค่ะ
1: ตอนนี้นะคะยังถือว่าเป็นแผ่นภาคพื้นมหาสมุทรที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรถูกไหมคะคราวนี้ค่ะถ้าเกิดว่าแผ่นภาคพื้นมหาสมุทรเกิดแยกออกจากกันเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดินน้ำมันก้อนนี้คะต้องพิสูจน์กันค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นพี่พราวกับกันดึงนะ
0: 1
1: 2 3
0: โอ้แยกออกจากกันจริงๆด้วย
1: ใช่ค่ะในเวลาที่ภาคพื้นทวีปนะคะหรือว่าภาคพื้นมหาสมุทรเกิดการแยกออกจากกันด้านใต้นะคะก็จะมีหินหนืดใช่ไหมคะแพลวแล้วหินหนืดค่ะเมื่อเกิดช่องว่างแบบนี้หินหนืดที่อยู่ด้านล่างที่มันมีความร้อนและมีแรงดันเนี่ยมันก็จะดันตัวเองขึ้นมาค่ะเมื่อเวลาที่มันดันตัวเองขึ้นมาเจอกับน้ำค่ะซึ่งมีความเย็นทำให้หินหนืดที่มีลักษณะที่มีอุณหภูมิสูงมากเกิดการเปลี่ยนสถานะค่ะกลายเป็นของแข็งทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยทำให้เกิดเป็นภูเขาอยู่ใต้มหาสมุทรค่ะ
0: ภูเขาเกิดใต้มหาสมุทรเหรอคะ
1: ใช่แล้วค่ะแพรว
0: อันนี้ก็คือลักษณะที่เกิดบนภาคพื้นมหาสมุทรใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเกิดบนภาคพื้นทวีปล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นครู
1: ถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกที่แยกออกจากกันนะคะบนภาคพื้นทวีปสิ่งที่เราจะเห็นได้นะคะก็เกิดเป็นภูเขาที่มันทรุดตัวลงค่ะแพลวและปรากฏการณ์นี้นะคะแพลวสามารถเห็นได้ค่ะอย่างเช่นใน The Great Rift Valley ในแอฟริกาทะเลสาบมาลาวีก็ใช่นะคะ
0: ค่ะ
1: รวมถึงทะเลแดงด้วยค่ะ
0: โอ้หลายที่เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อไปล่ะคะครูเป็นแบบไหนคะ
1: แบบแรกเรารู้จักกันไปแล้วนะคะไปดูแบบที่2กันค่ะ
0: แบบที่2นั่นก็คือ
1: การที่ภาคพื้นทวีปเคลื่อนมาชนกันค่ะโดยแบบนี้นะคะก็สามารถแบ่งออกเป็น3รูปแบบอีกเหมือนกัน
0: แบ่งออกเป็น3อย่างแล้วเหรอคะ
1: ใช่ค่ะนั่นก็คือภาคพื้นทวีปชนกับภาคพื้นทวีปภาคพื้นทวีปชนกับภาคพื้นมหาสมุทร
0: โ
1: อ้ภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นมหาสมุทรเองค่ะ
0: อ๋อจะเป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
1: ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันเลย
0: ไปค่ะ
1: โอเคอ่ะมาเริ่มกันที่แบบแรกเลยค่ะนั่นคือแผ่นภาคพื้นทวีปชนกับแผ่นภาคพื้นทวีปค่ะแล้ว
0: อ๋อทวีปชนกับทวีป
1: ใช่ค่ะดังนั้นเหมือนเดิมนะคะก็คือใช้ดินน้ำมันนะคะแทนชั้นหินค่ะ
0: ค่ะ
1: โอเคอ่ะแต่
0: ให้จัดการเหมือนเดิมใช
1: ่ไห
0: มคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้เลยครูช่วยจับแผ่นพื้นทวีปด้วยนะ
1: โอเค
0: โอเคแล้วเนาะครู
1: เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวครูกับพี่แพลวนะคะจะช่วยกันดันแผ่นทวีปนะคะ2อันนะคะให้ชนกันค่ะแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น
0: เมื่อกี้เราดึงคราวนี้เราเอามาชนกันได้เลยค่ะครู
1: พร้อมนะคะ
0: ซ้อนกันอย่างนี้เลย
1: เด็กๆเห็นไหมคะว่าจะมี แผ่นทวีปอันหนึ่งนะคะมุดลงไปค่ะด้านใต้ค่ะ
0: ใช่ค่ะนี่ฝั่งของครูมุดลงไปข้างล่าง
1: เมื่อภาคพื้นทวีปนะคะเกิดการชนกันค่ะจะมีแผ่นหนึ่งนะคะที่ถูกมุดลงไปด้านล่างค่ะและอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาด้านบนทำให้เราเห็นเป็นแนวเทือกเขาค่ะตลอดแนวที่ปะทะกันเลย
0: ว้าว
1: ตัวอย่างของเทือกเขานะคะที่เกิดจากปรากฏการณ์นี้นะคะอย่างเช่นในทวีปยุโรปค่ะก็จะมีเทือกเขาแอลป์และอย่างใกล้ๆเรานะคะก็จะเป็นเทือกเขาฮิมาลัยค่ะ ที่เกิดจากแผ่นภาคพื้นทวีปที่เป็นแผ่นอินเดียออสเตรเลียชนกับแผ่นยูเรเซียค่ะ แล้วทำให้แผ่นยูเรเซียนะคะเกิดเป็นภูเขาฮิมาลัยสูงขึ้นค่ะและการชนกันครั้งนี้ค่ะแพลวก็ยังไม่สิ้นสุดง่ายๆค่ะเพราะในทุกๆ100ปีจะทำให้เทือกเขาฮิมาลัยนะคะสูงขึ้น5เซนติเมตรเลยค่ะแพลว
0: โอ้โหยังสูงขึ้นได้อีกเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ผู้ใช้ขาแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นมหาสมุทรล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ถ้าสมมุติว่าภาคพื้นมหาสมุทรอันไหนนะคะที่มีอายุมากกว่าความหนาแน่นมากกว่าอุณหภูมิต่ำกว่าก็จะเป็นแผ่นที่มุดตัวลงด้านล่างค่ะสิ่งขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดแนวภูเขาเหมือนกันค่ะแนวภูเขาพวกนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นกลางทะเลหรือที่เราคุ้นเคยก็คือเป็นพวกหมู่เกาะค่ะอย่างเช่นหมู่เกาะฟิลิปปินส์หมู่เกาะญี่ปุ่นก็เกิดจากปรากฏการณ์นี้ค่ะแล้ว
0: ครูใช่ค่ะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นทวีปล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันค่ะ
0: ไปค่ะนี่ก็เป็นภาคพื้นทวีปแล้วก็ภาคพื้นมหาสมุทร
1: ถูกต้อง
0: เราใช้วิธีการเดิมเลยไหมคะ
1: เหมือนเดิมค่ะ
0: เนี่ยสีแดงแล้วกันนะ
1: ใช่
0: วางมาตรงก
1: ลาง แล้
0: วก
1: ็กดลงไปเลย
0: ประมาณนี้ได้ไหมคะ
1: โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นหินพร้อมแล้วดังนั้นเหมือนเดิมค่ะ
0: ชนกันชนกัน
1: ถูกต้องค่ะครูเป็นภาคพื้นมหาสมุทรแพลวเป็นภาคพื้นทวีปพร้อม
0: ได้ค่ะ1
1: 2 3
0: โอ้โหขึ้นมาสูงเลยค่ะครู
1: โอ้ใช่ค่ะ
0: ฝั่งของเราขึ้นมาสูงมากเลย
1: ที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าภาคพื้นมหาสมุทรค่ะจะประกอบไว้ด้วยหินจำพวกบาซอลใช่ไหมคะซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าภาคพื้นทวีปค่ะทำให้ภาคพื้นมหาสมุทรเนี่ยมุดตัวลงด้านล่างค่ะก็เลยเห็นเป็นแนวสันเขาแบบนี้นะคะซึ่งแนวสันเขาแบบนี้นะคะจะพบบริเวณชายฝั่งค่ะ
0: เป็นเพราะว่าเกิดบนภาคพื้นทวีปที่ติดกับภาคพื้นมหาสมุทรนั่นเอง
1: ถูกต้องค่ะถ้าอย่างในธรรมชาตินะคะแพลวจะสามารถเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ที่เทือกเขาแอนดีสค่ะ
0: เทือกเขาแอนดีส
1: บริเวณทวีปอเมริกาใต
0: ้ค่ะยังมีอีกหนึ่งแบบหรือเปล่าคะ
1: ถูกต้องค่ะยังมีอีกหนึ่งแบบและก็คือการที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่สวนกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันนะคะ
0: ค่ะ
1: นี่ค่ะต่อไปก็คือการเคลื่อนของแผ่นทวีปที่แบบสวนกันถูกไหมคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ภาคพื้นทวีป2แผ่นค่ะแพลแล้วทำเหมือนเดิมเลยค่ะน้อง
0: ๆโอเคค่ะใช้สีฟ้า
1: ใช้สีฟ้าก่อน
0: เราก็ทำให้แบนๆเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะ
0: เสร็จแล้วค่ะ
1: โอเคค่ะเพื่อให้เห็นแนวการเคลื่อนที่ที่ชัดขึ้นนะคะครูก็จะวางเส้นสีแดงลงไปด้วยแบบนี
0: ้เอาไว้ตรงกลางแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเคลื่อนที่สวนกันกันค่ะพลาว
0: ได้ค่ะครูจะไปทางไหนคะ
1: เดี๋ยวครูดันขึ้นด้านบน
0: แล้วพลาวดันลง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลย
1: โอเคพร้อม
0: 1
1: 2 3
0: โอ้ตอนนี้เส้นสีแดงเป็นงูเลยค่ะ
1: นี่เลยค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะแพลวเกิดจากหินหนืบใต้แผ่นเปลือกโลกค่ะมีความร้อนและอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันรวมถึงทิศทางที่แตกต่างกันด้วยทำให้แผ่นเปลือกโลกที่อยู่ด้านบนนะคะมีการเคลื่อนที่ค่ะส่วนกันจะเห็นว่าเมื่อภาคพื้นทวีปนะคะเคลื่อนผ่านกันนะคะจะไม่ทำให้เกิดภูเขาค่ะแต่จะเห็นเป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่เลยค่ะแพลว
0: ที่เคยมีนี่มันใหญ่แค่ไหนหรอคะ
1: รอยเลื่อนที่ยาวที่สุดนะคะที่เราเห็นนะคะก็จะมีขนาดถึง 1,200 กิโลเมตรนะคะพบได้ที่สหรัฐอเมริกาค่ะรอยเลื่อนนี้นะคะเขาชื่อว่าเลื่อนซานแอนดรัสค่ะเกิดจากภาคพื้นทวีปแปซิฟิกค่ะเลื่อนส่วนกันกับภาคพื้นอเมริกาเหนือค่ะเด็ก
0: ๆออกมาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ยาวมากๆด้วย น้องๆคะเมื่อประมาณ200ล้านปีมาแล้วนะคะทวีปต่างๆค่ะเคยอยู่ชิดติดกันเป็นมหาทวีปที่เรียกว่าพันเจียนั่นเองโดยมีหลักฐานสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างโค้งเว้าของทวีปฟอสซิลดึกดำบรรพ์พืชโบราณร่องรอยทางน้ำแข็งหรือว่าภูมิอากาศในอดีตนั่นเองค่ะ
1: และเวลาต่อมาค่ะเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะเนื่องจากมีหินหนืดที่อยู่ใต้ชั้นเปลือกโลกนะคะได้รับความร้อนแล้วก็พาความร้อนเกิดเป็นวัฏจักรและการเคลื่อนที่ของหินหนืดนะคะก็ทำให้แผ่นธรณีภาคต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงไปค่ะเขาเรียกกระบวนการนี้ว่าธรณีแปรสันฐานค่ะโดยการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกเองนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทค่ะนั่นคือการเคลื่อนที่แยกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันและการเคลื่อนที่สวนกันค่ะเด็ก
0: ๆถูกต้องแล้วค่ะน้องๆค่ะแล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ในรายการลับซ่าท้าทดลองตอนนี้พี่พาและครูเชษขอไปเดินชมที่นี่กันต่อก่อนดีกว่าเนาะตรงนู้นก็สวยนะคะ
1: โอเคค่ะ
0: รีบเล่นกันดีกว่าค่ะบ๊ายบายนะคะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เต็มตีโฟโอตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแจกันแสนสวยของพี่โบ๊ทและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะน้องๆเรายังเหลืออีก1ชิ้นด้วยกันค่ะบอกเลยว่าน่ารักไม่แพ้กันเลยถุงใส่ของสุดชิคตะดา
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทนะคะและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะพาน้องๆเนี่ยมาประดิษฐ์ของ2ชิ้นด้วยกันเหมือนเดิมเลยแต่เพิ่มเติมคือความน่ารักอันนั้นแน่อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าของที่เราจะประดิษฐ์กันในวันนี้คืออะไรอย่างนั้นทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ในการทำแจกันแสนสวยกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำแจกันแสนสวยไม้ไอศกรีมไม้เสียบลูกชิ้นดอกไม้ปลอมกาวอันดับแรกน้องๆก็เตรียมไม้สกรีมขึ้นมาก่อนนะพี่โบจะให้น้องๆนะคะวัดไปทั้งหมด8เซนติเมตรด้วยกันส่วนตัวด้านล่างนะคะเราจะเอาทั้งหมด 5.5 เซนติเมตรค่ะก็ค่อยๆตัดกันเลยค่ะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยแล้วก็อีกอันนึงด้านล่างและทีนี้เราก็เอาตัว8เซนติเมตรนะคะที่เราทำเอาไว้ด้านบนเนี่ยมาแปะลงไปได้เลยอย่างตรงนี้นะคะเราจะเว้นไว้นิดนึงข้างล่างก็เหมือนกันเลยนะคะน้องๆพยายามจับมันหน่อยนะคะอย่าให้มันเบี้ยวนะแต่ระหว่างที่เรารอกาวแห้งเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาตัดไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้เลยเพื่อที่เรานะคะจะมาตกแต่งแจกันแบบนี้นี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยการตกแต่งน้องๆสามารถเลือกตามใจชอบได้เลยนะคะบางคนอาจจะตัดมาเป็นตรงๆทำเป็นตารางแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าจะทำเป็นทแยงแบบนี้เหมือนพี่โบก็ได้เช่นกันค่ะพี่โบก็จะลองวัดดูตัดออกมาก่อนเลยถ้าเสร็จแล้วนะคะเราไปเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยนั่นก็คือการประกอบค่ะน้องๆเห็นตรงนี้ไหมคะที่เราเว้นเอาไว้เพื่อที่ว่าเวลาเราเอามาติดกันเนี่ยมันจะได้มีตัววางเอาไว้แบบนี้นะคะมีล็อกเอาไว้น้องๆสังเกตนะคะว่าเนี่ยเมื่อเราวางแล้วเนี่ยตัวไม้ด้านนอกมันจะชนกันสนิทแบบนี้เลยเห็นไหมคะแจกันของเราก็จะออกมาสวยมากๆเลยล่ะค่ะเริ่มออกมาเป็นรูปเป็นร่างแจกันแล้วใช่ไหมล่ะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำฐานให้แจกันกันค่ะก็เหมือนเดิมเลยพี่โบจะใช้เป็นไม้ไอศกรีมนะคะแบบนี้นี่นะคะก็ลองเรียงดูก่อนแบบนี้ของพี่โบก็จะใช้ทั้งหมด6ไม้ด้วยกันเราก็จะมามาร์คจุดกันค่ะเอาให้มันพอดีกับตัวแจกันของเราทีนี้นะคะน้องๆเมื่อน้องๆวัดกันครบเรียบร้อยแล้วว่าเราต้องใช้ไม้ไอศกรีมทั้งหมดกี่ชิ้นเนี่ยนี่เลยเขาจะตัดไม้ไอศกรีมนะคะตามความยาวทั้งหมดแล้วเราก็จะมาแปะลงไปแบบนี้เลยค่ะทั้งหมด2อันเพื่อยึดมันเอาไว้ให้มันอยู่ด้วยกันแต่น้องๆเนี่ยอย่าลืมนะว่าตัวมาร์คที่เราจุดเอาไว้เนี่ยเราจะไม่ติดตรงนั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดออกนี่เลยที่พี่โบตัดเอาไว้เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะน้องๆนั่นก็คือการประกอบฐานเข้าไปในแจกันนั่นเองก็ทากาวปิดลงไปเลยค่ะกดเอาไว้หน่อยนะคะน้องๆแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเลยล่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแบบนี้เลยสวยไหมคะน้องๆแต่น้องๆคนไหนเนี่ยอยากจะเอาอย่างอื่นมาปิดตรงนี้หรือว่าจะเอากระดาษมาห่อก่อนก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยให้น้องๆเลือกตกแต่งกันได้เต็มที่เลยละค่ะและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะน้องๆเรายังเหลืออีก1ชิ้นด้วยกันค่ะและสิ่งนั้นนะคะบอกเลยว่าน่ารักไม่แพ้กันเลยและนั่นก็คือถุงใส่ของสุดชิคถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำถุงใส่ของสุดชิคผ้าสักหลาดดินตุ๊กแกคัตเตอร์กาวนี่เลยอันดับแรกน้องๆทุกคนจะต้องมีผ้าสักหลาดก่อนนะคะแบบนี้และนี่พี่โบก็ได้ตัดมาเป็นไซส์กระดาษ A4 แล้วค่ะแบบนี้เลยเราก็จะมาพับครึ่งกันค่ะพี่โบจะให้น้องๆเนี่ยตัดผ้าสักหลาดออกมาแค่ครึ่ง A4 เท่านั้นก็ตัดออกมาได้เลยทีนี้ให้น้องๆเนี่ยเอาสีเดียวกันก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนสีก็ได้นะคะให้อีกแผ่นหนึ่งอะค่ะน้องๆให้มันมีความสูงขึ้นมากว่าแผ่นแรกที่เราทำเอาไว้นะแต่ทีนี้กระเป๋าเนี่ยมันต้องมีความกว้างที่พอดีกันถูกต้องไหมคะน้องๆก็จะต้องตัดตรงนี้ออกไปค่ะเพื่อให้มันเท่ากันน้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่าเนี่ยกรรไกรมันคมมากๆเลยนะถ้าน้องๆมีคุณดูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่เนี่ยให้เขาเข้ามาช่วยกันนะคะ ทากาวเป็นรูปตัว U ค่ะน้องๆต้องอย่าเผลอไปทาด้านบนนะด้านบนไม่ต้องทาเด็ดขาดเลยนะคะเมื่อเราทากาวแบบนี้แล้วก็ประกบลงไปได้เลยค่ะเอาให้มันพอดีมุมกันนะคะแบบนี้ระหว่างเรารอกาวแห้งเนี่ยพี่โบก็จะให้น้องๆเอาตีนตุ๊กแกตัดนะคะแล้วก็แปะติดให้มันพอดีกันระวังนะคะว่าเวลาฝามันปิดพับลงมาเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะเกินขอบออกมาก็ลองวางไปดูนะคะแล้วก็เอาฝาเนี่ยข้างบนเราก็จะตัดตัวที่มันมาประกบกันแปะเข้าไปเข้าด้วยกันแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่ขนาดของมันนะคะจะได้ออกมาพอดีกันขั้นตอนการทำกระเป๋าง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะก็สามารถทากาวแล้วก็แปะลงไปได้เลยตามตำแหน่งที่เราวางเอาไว้เลยนะนี่ข้างบนก็เหมือนกันน้องๆ อาจจะเอาตัวนี้นะคะประกบลงไปแบบนี้ก่อนแล้วก็ปิดฝาลงมาได้เลยให้มันทับกันพอดีทีนี้เราก็จะได้กระเป๋าออกมาแล้วค่ะแบบนี้เลยแต่ว่าถุงของเราเนี่ยมันจะต้องเพิ่มความชิคเข้าไปอีกค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะทำยังไงให้มันเพิ่มความชิคลงไปน้องๆคะในการเพิ่มความชิคของถุงเรานะคะพี่โบ๊ทก็จะใช้เหมือนเดิมเลยก็คือผ้าสักหลาดค่ะพี่โบ๊ทก็จะวาดเป็นรูปสัตว์ลงไปค่ะน้องๆแต่พี่โบ๊ทเนี่ยจะวาดเป็นรูปหมาป่าในการวาดรูปลงไปนะคะน้องๆน้องๆเนี่ยสามารถเลือกตามจินตนาการตัวเองได้เลยนะว่าอย่างพี่โบ๊ทเนี่ยวาดเป็นหมาป่าใช่ไหมคะเราก็ต้องคิดกันก่อนว่าหมาป่าเนี่ยมีอะไรบ้างหมาป่าก็ต้องมีหูใช่ไหมคะแล้วก็มีจม

มหน่อยและทีนี้ก็ต้องมีขนๆออกมาถูกต้องไหมคะเนี่ยน้องๆก็ต้องค่อยๆวาดไปนะคะคิดทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆตัดตามรอยที่เราวาดไว้เลยนะคะทีนี้นะคะเราก็ได้ช่วงหน้าด้านบนออกมาแล้วนี้เราจะมาวาดหน้าช่วงล่างกันแล้วตัวแรกที่เราวาดมานะคะเราก็เอามาลองทาบดูเราก็จะวาดขนมันออกมาเพิ่มทีนี้ก็ตัดออกมาเหมือนเดิมเลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆไม่ต้องรีบร้อนนะเราจะเพิ่มขนให้กับหมาป่าค่ะให้มันมีมิติมากขึ้นเห็นไหมคะทีนี้เราก็จะเอามาซ้อนแบบนี้เห็นไหมคะตอนนี้หมาป่าของพี่โบเนี่ยก็จะเริ่มมีมิติมากขึ้นถูกต้องไหมคะแต่จมูกเนี่ยพี่โบก็จะใช้เป็นสีนี้ถ้ามันมีหลากหลายเนี่ยมันก็จะเพิ่มความน่ารักให้กับตัวหมาป่าของเราก็วาดแล้วให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ไหมล่ะคะมีทั้งหูมีทั้งจมูกมีทั้งปากแล้วก็ขนเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราก็จะไปติดกันแบบนี้เลยน่ารักมากทีนี้พี่โบก็จะพาน้องมาตัดหูด้านในกันนี่แบบนี้เลยแบบนี้ถ้าน้องทุกคนตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรก็ตามเดี๋ยวเราไปติดกาวกันต่อเลยค่ะติดลงไปแค่แบบครึ่งเดียวเพื่อให้หัวของหมาป่าเนี่ยโผล่ขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็ได้ออกมาแล้วถุงใส่ของสุดชิคน้องๆสามารถเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะตามจินตนาการของน้องๆเลย

0: ังน้องกับของประดิษฐ์ทั้ง2อย่างสุดน่ารักของพี่โบ๊ทในวันนี้นี่เลยกับแจกันแสนสวยนะคะน้องๆซึ่งอุปกรณ์ก็หาง่ายมากๆที่สำคัญยังทำง่ายอีกด้วยและชิ้นที่2ของเราก็คือถุงใส่ของสุดชิคแบบนี้นะคะน้องๆสามารถทำถุงนี้เนี่ยเพื่อไปให้กับคนพิเศษได้นะคะหรือว่าจะทำของขวัญให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนๆก็ได้เช่นกันค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของโบแล้วอยากโชว์ให้พี่โบดูเนี่ยส่งมาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่ที่สำคัญคนไหนทำถูกใจพี่โบมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้วในวันนี้พี่โบและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องมุมสูงของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทตกแต่งเป็นกาแล็กซี่นะคะก็จะมีดวงดาวมีพระจันทร์เรียบร้อยเลยฉันแต่เรียบร้อยแล้วไหนลองมาส่องกันสิ
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทนะคะและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวน้องๆคนไหนในวันนี้เป็นสายชอบส่องกันบ้างคะที่พี่โบ๊ทพูดแบบนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าให้น้องๆไปส่องตามบ้านใครนะแต่ในวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์กล้องกันค่ะฟังดูยากใช่ไหมล่ะคะน้องๆแต่บอกเลยว่ามันง่ายมากๆเลยล่ะค่ะไม่ยากสักนิดเดียวและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะนั่นก็คือกล้องส่องมุมสูงถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล้องส่องมุมสูงกระดาษลังกระจกไม้บรรทัดกาวดินสอกรรไกรอันดับแรกเลยนี่กระจกค่ะเราจะต้องมีกระจกที่มีขนาดเท่ากันนะคะทั้งหมด2แผ่นหลังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะตัดนะคะกระดาษลังให้มีขนาดความกว้างเท่ากับแผ่นกระจกของเราวัดขนาดนะคะความสูงให้มันเท่ากับ30เซนติเมตรแล้วเราก็จะมาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ลากเส้นได้เลยค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4แผ่นด้วยกันเพื่อมาประกอบเป็นกล้องค่ะน้องๆถ้าทุกคนวัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันค่ะน้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ด้วยให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะทำแบบนี้นะคะทั้ง4แผ่นที่เราวัดเอาไว้เลยค่ะทีนี้นะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาวัดตัวฐานกันค่ะเพื่อติดกระจกลงไปให้น้องเอามาแผ่นหนึ่งนะคะเอากระจกนะคะที่เราใช้เนี่ยมาวางทาบลงไปกับตัวฐานเลยค่ะจากนั้นนะคะน้องๆก็มาจุดเอาไว้เลยค่ะ

ขีดตามความยาวแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะได้ความกว้างของตัวกระจกเราค่ะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยพอเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราจะมาทำมุมกันค่ะเริ่มจากมุมจุดนี้นะคะมาจนถึงจุดนี้ค่ะทั้งสองอันเลยทีนี้นะคะเราก็ลบเส้นตรงนี้ออกได้แล้วล่ะค่ะเราจะเอากระจกของเราเนี่ยทากาวค่ะแล้วก็แปะตามความยาวด้านที่เราวาดเลยนะคะทำแบบนี้นะคะทั้งสองด้านเลยเมื่อน้องๆทุกคนนะคะติดกาวจนแห้งแล้วนะคะเราจะมาประกอบร่างกล้องกันค่ะโดยใช้กระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะทากาวเราก็จะติดมันลงไปด้านบนทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาประกอบด้านข้างกันต่อน้องนะคะเอากระดาษล้างที่เราตัดออกมาเนี่ยวางไปให้พอดีกับขอบพอดีแล้วให้น้องมาร์คจุดเอาไว้เลยนะคะติดกาวให้พอดีกับตัวกระจกด้านในแบบนี้เลยตรงส่วนเกินตรงด้านนี้นะคะเราจะมาตัดกันออกค่ะมาถึงการปิดด้านสุดท้ายกันแล้วนะคะน้องๆให้น้องๆเอากระดาษล้างอีกแผ่นนึงที่เหลืออยู่ค่ะมาวางลงไปน้องๆส่องลงไปแบบนี้เลยนะคะทีนี้เราก็มามาร์คจุดค่ะแล้วก็ติดกาวกันก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปพี่โบจะเอาเศษกระดาษที่เหลือที่เมื่อกี้เราตัดออกมานะคะน้องๆแปะตรงนี้นะคะแล้วก็มาตกแต่งเรากันติดแบบนี้นะคะน้องๆทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยค่ะแต่ว่ากล้องของเราเนี่ยมันยังไม่สวยพอใช่ไหมคะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะพี่โบจะใช้เป็นกระดาษสติ๊กเกอร์นะคะในการตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องมุมสูงของพี่โบพี่โบตกแต่งเป็นกาแล็กซี่นะคะก็จะมีดวงดาวมีพระจันทร์เรียบร้อยเลยแค่นี้นะคะยังไม่พอค่ะน้องๆอีกอย่างหนึ่งที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำในวันนี้เนี่ยก็เป็นกล้องเหมือนเดิมค่ะแต่ชิ้นที่สองของเราเนี่ยเรียกว่ากล้องส่องทางไกลถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล้องส่องทางไกลขวดน้ำพลาสติกคัตเตอร์สีอะคริลิกแว่นขยายขนาดเล็กและใหญ่ขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆเมื่อทุกคนได้ขวดมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาฐานออกกันก่อนนะคะโดยพี่โบ๊ทเนี่ยจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมนะมันอันตรายมากๆเลยถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะทีนี้เรามาตัดตรงนี้กันเพื่อเก็บตัวกลางกันค่ะค่อยๆตัดไล่ไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆทีนี้พี่โบ๊ทก็ได้ตัวกลางขวดมาแล้วนะคะแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงที่เราตัดไว้ตอนแรกนะคะทีนี้นะคะเมื่อทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปลงสีกันค่ะสีที่พี่โบจะใช้นะคะเป็นสีอะคริลิกสีดำค่ะน้องๆเพราะว่าเป็นสีที่ทึบค่ะทีนี้เวลาเราส่องกล้องเนี่ยแสงจากข้างนอกจะไม่ส่องเข้ามาข้างในนะคะทำให้เรามองภาพได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะทาไปให้รอบๆเลยนะคะพี่โบจะทาแบบนี้ทั้งสองขวดด้วยกันเลยแล้วถ้าน้องๆทากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพักจนกว่าสีจะแห้งนะแล้วหลังจากนั้นจะมาติดเลนส์กันค่ะมาถึงขั้นตอนการติดเลนส์กันแล้วพี่โบนะคะก็จะมีแว่นขยายขนาดใหญ่แบบนี้นะคะกับตัวส่วนเล็กแบบนี้ทีนี้ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะให้น้องๆติดเลนส์ที่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็พลิกขึ้นมาแบบนี้เลยเอาแว่นขยายขนาดใหญ่นะคะวางลงไปได้เลยค่ะพี่โบจะใช้เป็นเทปสีดำนะคะเพื่อที่มันจะได้กลืนไปกับตัวกล้องของเราด้วยใช้มือด้านหนึ่งนะคะจับเอาไว้ให้แน่นๆค่ะส่วนอีกข้างหนึ่งเราจะมาติดเทปที่เราตัดกันไว้ตอนแรกนะคะเราจะติดรอบๆเลยนะคะน้องๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกันค่ะทีนี้ค่ะน้องๆให้เรานะคะตัดเทปมาขนาดยาวแล้วก็พันไปรอบๆอีกครั้งนึงค่ะเพื่อให้มันมีความแข็งแรงเต็มที่เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ติดเลนส์ขนาดใหญ่นะคะเข้ากับตัวขวดเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยทีนี้นะคะมาถึงการติดเลนส์เล็กแล้วพี่น้องๆก็วางเลนส์เล็กลงไปได้เลยนะคะตรงปากขวดน้ำของเราเลยแบบนี้จากนั้นก็ใช้เทปดำนะคะที่เราใช้ตอนแรกเลยมาติดลงไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงค่ะทีนี้พี่โบก็จะใช้ตัวยาวนะคะอันนี้มาติดอีกรอบนึงค่ะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเทปเราตอนแรกแค่นี้ก็แข็งแรงเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตัวกระบอกเลนเราถ้าน้องๆติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มาประกอบตัวกล้องกันค่ะอันแรกที่เราทำไว้นะคะก็คือตัวนี้
แล้วก็ใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะคะตันตันเรียบร้อยแล้วไหนลองมาส่องกันสิถ้าการส่องของน้องๆนะคะยังไม่ชัดน้องๆสามารถดึงเข้าดึงออกได้นะคะเพื่อปรับขนาดของมันค่ะถ้าทุกคนชัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สนุกกันเต็มที่แล้วเราไปตกแต่งกันต่อค่ะน้องๆพี่โบจะใช้กระดาษสติกเกอร์นะคะในการตกแต่งเหมือนเดิมเลยและนี่พี่โบก็ได้ตัดเป็นรูปทรงเอาไว้แล้วจะมาติดกัน

ำหรับกล้องส่องทางไกลรูปอวกาศของพี่โบ๊ทนี่เท่มากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆ นี่เลยไหนขอส่องน้องๆทางบ้านหน่อยซิว่าทำอะไรกันอยู่นะนะเป็นไงบ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องทางไกลของพี่โบ๊ทไลน์กาแล็กซี่ของเราด้วยเท่มากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆ

ียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2กล้องของเราในวันนี้ทีนี้น้องๆทุกคนก็สามารถเอากลับไปทำแล้วก็ส่องเล่นกันที่บ้านได้แล้วนะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะสำหรับน้องๆ นะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทได้ดูสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองแล้วเนี่ยพี่โบ๊ทได้ดูครบหมดแล้วนะคะและตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับได้เลยและในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิวซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะน้องอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย

0: ไบโอโอเย่ตอนเรื่องหวานๆกับวิชาชีวะ
1: ของหวานเนี่ยหลายคนชอบกินครับยิ่งเวลาเหนื่อยๆเนี่ยกินของหวานแล้วมันเป็นยังไง
2: สดชื่น
1: โอ้ยมีแรงใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ถ้าไม่กินของหวานนี่คือแบบเป็นไงฮะ
2: โอ้เครียดแบบเหนื่อยล้าแบบไม่มีความสุขไม่มีแรงมีแรง
1: นั่นก็เพราะว่าในของหวานเนี่ยมีสารเคมีอยู่ชนิดนึงซึ่งร่างกายเราเนี่ยใช้เป็นเชื้อเพลิงฮะมันคือน้ำตาลนั่นเองสิ่งที่ทำให้คนเราอยากกินของหวานก็คือว่าเราอยากได้พลังงานนั่นเอง
2: แล้วไก่กับข้าวเนี่ยมันไม่ให้พลังงานหรอครับ
1: ถามได้ดีครับไก่เนี่ยนะมันเป็นโปรตีนเวลาเรากินโปรตีนเข้าไปส่วนใหญ่เราจะเอาไปใช้สร้างกล้ามเนื้อมั่ง
2: สร้างกล้ามเนื
1: ้อซ่อมแซมนู่นซ่อมแซมนี่หรือเอาไปทำอะไรอย่างอื่นแต่ว่าหน้าที่หลักของโปรตีนจะไม่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานหรือกินไขมันไขมันก็ให้พลังงานแต่มันจะให้ช้ากว่าน้ำตาล
2: น้ำตาลคือแบบพอกินไปปุ๊บได้พลังงาน
1: แบบรวดเร็วเลยทีนี้ถามอย่างนึงว่าแล้วแป้งล่ะเวลาเรากินข้าวเนี่ยใช่ไหมข้าวนี่ก็ได้พลังงานเยอะนะถึงแม้มันจะไม่ใช่น้ำตาลแต่ว่าข้าวเป็นสารประเภทที่เขาเรียกว่าแป้งฮะพอเรากินเข้าไปมันถึงค่อยไปย่อยออกมาเป็นน้ำตาลอีกทีนึงถ้าเป็นคนไทยก็ชอบกินข้าวถ้าเป็นฝรั่งก็
2: กินขนมปัง
1: ถ้าเป็นคนฟิลิปปินส์ก็
2: แล้วถ้าน้ำตาลให้พลังงานเยอะมากแบบนี้นะครับแล้วทำไมเราไม่กินไปมากๆล่ะครับ
1: เพราะว่าถ้าเรากินเข้าไปได้พลังงานไปเยอะๆเยอะร่างกายมันใช้ไม่หมดนะฮะแล้วร่างกายเราเนี่ยไม่ชอบปล่อยของให้แบบว่าเสียเปล่ามันก็จะเปลี่ยนน้ำตาลเหล่านั้นเนี่ยที่เรากินเกินอะไปเก็บมันฮะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่แหละนะฮะหรืออย่างนี้ด้วยเห็นไหมมันจะไปอยู่ตรงไหนอยู่ตรงพุงนี่แหละนะฮะ
2: ทำให้มันอ้วน
1: ใช่มันโอ้โหเรากินน้ำตาลเข้าไปเยอะเกินไปพลังงานเราไม่ได้ใช้มันเหลือเฟือเกินไปเราก็เลยไปเปลี่ยนเก็บเป็นไขมันสมัยก่อนตั้งแต่โบราณมนุษย์ยุคหินเนี่ยคนก็ชอบกินของหวานมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะฮะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราชอบกินของหวานมากๆกินน้ำตาลมากๆมันไม่เป็นไรเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีของหวานให้กินครับเราแค่แบบกินผลไม้อะไรนิดๆหน่อยๆวันนึงนิดเดียวเราก็ไม่อ้วนแต่ทุกวันนี้เรายังชอบกินของหวานอยู่ของหวานเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดฮะ
2: หาที่ไหนก็ได้ตื่นมาเจอปุ๊บกินปั๊บอ้วนปั๊บเลย
1: กินอะไรมั่ง
2: น้ำหวานช็อกโกแลตไอติม
1: รู้แล้วทำไมหุ่นแบบนี้นี่แหละครับทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่ของหวานหาง่ายมากน้ำตาลเราก็เลยมักจะบริโภคเยอะเกินไปกลายเป็นคนอ้วนนะฮะ
2: นอกจากความอ้วนแล้วยังมีอะไร

0: ามมาอีกไหมครับพี่แทน
1: มีครับเวลาเรากินของหวานเสร็จผู้ใหญ่จะบอกว่าต้องไปทำอะไร
0: แปรงฟัน
1: หรือถ้าเกิดบางทีเขาก็เตือนว่าถ้ากินของหวานมากๆระวังจะ
0: ฟันผุแล้วมันเกี่ยวอะไรกับของหวานล่ะครับ
1: ฟันผุเกี่ยวอะไรกับของหวานใช่ไหมครับมันเริ่มจากนี้ฮะเวลาเรากินของหวานๆเข้าไปเนี่ยบางทีมันมีคราบน้ำตาลเนี่ยนะหลงเหลือติดอยู่ตามซอกฟันเราอะแล้วทีเนี้ยแบคทีเรียเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยของหวานเต็มฟันเลยมากินดีกว่าเราก็ชอบกินของหวานแบคทีเรียในปากเราก็ชอบกินของหวานเหมือนกันแต่ทีเนี้ยน้องเหนือเคยได้ยินคำว่าแมงกินฟันไหม
0: เคยครับ
1: แมงกินฟันเขาบอกว่าเป็นสาเหตุของฟันผุใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เอาจริงๆอ่ะแมงกินฟันก็คือแบคทีเรียพวกนี้นะมันไม่ได้กินฟันนะมันกินคราบน้ำตาลที่อยู่บนฟันนี่แหละแต่พอมันกินเสร็จแล้วเนี่ยมันก็อึออกมาพวกแบคทีเรียพวกนี้กินน้ำตาลเข้าไปแล้วอึออกมาเป็นกรดฮะซึ่งกรดเหล่านี้แหละที่มันไปกัดกร่อนฟันของเราให้ผุทีนี้เข้าใจหรือยังครับว่าทำไมของหวานถึงทำให้ฟันผุ
0: เพราะแบคทีเรียไปกินของหวานบนฟันเราและอึออกมากลายเป็นกรดเมื่อกัดฟันเราทำให้เป็นฟันผุครับ
1: ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือ
0: แปรงฟันทุกๆวันครับแบบนี
1: ้พอแปรงฟันแล้วก็บนฟันเราก็จะไม่มีน้ำตาลเหลืออยู่
0: ใช่ครับ
1: แบคทีเรียก็ไม่มีอะไรกิน
0: ใช่ครับ
1: มันก็ไม่อึใส่ฟันเรา
0: ใช่ครับแล้วฟันเราก็จะขาววิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
1: yesเอาละทีนี้รู้ข้อเสียของการกินของหวานมากๆแล้วใช่ไหม
0: ใช่แล้วครับ
1: คราวนี้ยังอยากกินอยู่เปล่า
0: ไม่อยากกินเลยแบบนี้น้องเหนื่อยยังว่าถ้ากินไปมากๆฟันผุอีกแล้วยังมีโอกาสอ้วนอีกโอ้ยไม่อยากกินเลย
1: แต่จริงๆแล้วของหวานเนี่ยก็เช่นเดียวกับหลายๆอย่างนะคือไม่ใช่ว่าห้ามกินเลยแต่แค่กินแล้วต้องมีความพอดีหรือว่ากินแล้วไม่แปรงฟันไม่บ้วนปากอะไรเงี้ยถึงจะค่อยมีปัญหานะครับแต่กินนิดหน่อยพอได้เพราะมันอะไรเพราะมันอร่อย
0: ใช่กินนิดหน่อยก็ได้แต่ของผมนี่แบบ
1: ต้องกินให้แต่พอดีนะฮะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซฟตี้โบโฮ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องหรม.และครน.กันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1จงหาหรม.ของ24 36และ48โดยใช้วิธีการพิจารณาตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาหรม.โดยใช้วิธีการพิจารณาตัวประกอบเราจะต้องหาตัวประกอบของแต่ละจำนวนก่อนแล้วจึงหาตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดและตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดคือหรม.ของจำนวนนับเหล่านั้นนั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ24โดยการหาจำนวนนับที่หาร24ได้ลงตัวซึ่งเราจะใช้วิธีการหาเป็นคู่ๆพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า1คูณกับ24ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า1และ24เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า2คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า2และ12เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า3คูณกับ8ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า3และ8เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า4คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า4และ6เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้24พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เป็น24พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า6คูณกับ4ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า6และ4เป็นตัวประกอบของ24จะเห็นว่าวนมาซ้ำกับจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบของ24คือ1 2 3 4 6 8 12และ24นั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ36โดยการหาจำนวนนับที่หาร36ได้ลงตัวเราเริ่มจากหาจำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น36จำนวนแรกคือพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า1คูณกับ36ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า1และ36เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า2คูณกับ18ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า2และ18เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า3คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า3และ12เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า4คูณกับ9ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า4และ9เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้36พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เป็น36พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า6คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า6เป็นตัวประกอบของ36จะเห็นว่าทั้ง2จำนวนเป็นจำนวนเดียวกันและวนมาซ้ำจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบทั้งหมดของ36คือ1 2 3 4 6 9 12 18และ36นั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ48โดยการหาจำนวนนับที่หาร48ได้ลงตัวเราจะเริ่มจากหาจำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น48และจำนวนแรกคือพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า1คูณกับ48ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า1และ48เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า2
คูณกับ24ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า2และ24เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า3คูณกับ16ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า3และ16เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า4คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า4และ12เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้48พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เป็น48พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า6คูณกับ8ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า6และ8เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา7คูณกับจำนวนใดได้48พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ7แล้วได้ผลลัพธ์เป็น48พิจารณา8คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า8คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า8และ6เป็นตัวประกอบของ48จะเห็นว่าวนมาซ้ำกับจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบทั้งหมดของ48คือ1 2 3 4 6 8 12 16 24และ48นั่นเอง

จะเห็นว่าตัวประกอบร่วมของ24 36และ48ได้แก่1 2 3 4 6และ2ตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดของ24 36และ48คือ12ดังนั้นหรม.ของ24 36และ48คือ12นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2จงหาหรม.ของ32และ80โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการแยกตัวประกอบทำได้โดยเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปของผลคูณของตัวประกอบเฉพาะแล้วนำจำนวนที่เป็นตัวประกอบร่วมของจำนวนทั้งหมดมาคูณกันผลคูณที่ได้คือหรม.ของจำนวนนับชุดนั้นนั่นเองเรามาแยกตัวประกอบของ32โดยนำจำนวนเฉพาะมาหาร32ได้ดังนี้เรานำ32มาตั้งหารโดยเริ่มต้นหารด้วย2ได้16และ16ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร16ได้จึงนำ2มาหาร16ได้8และ8ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร8ได้จึงนำ2มาหาร8ได้4และ4ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร4ได้จึงนำ2มาหาร4ได้2และ2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วจะได้ว่า32สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ2แยกตัวประกอบของ80โดยนำจำนวนเฉพาะมาหาร80และผลหารไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่สามารถหาจำนวนเฉพาะใดมาหารได้อีกซึ่ง80สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ5จะเห็นได้ว่าตัวประกอบร่วมของ32และ80คือ2คูณ2คูณ2คูณ2ดังนั้นหรม.ของ32และ80คือ16นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3จงหาหรม.ของ12 36และ48โดยวิธีการตั้งหารเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาหรม.โดยใช้วิธีการตั้งหารทำได้โดยหาจำนวนเฉพาะที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวจนไม่สามารถหาจำนวนเฉพาะใดที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวอีกหรม.ของจำนวนเหล่านั้นคือผลคูณของจำนวนเฉพาะทั้งหมดที่นำไปหารเรามาเริ่มต้นตั้งหารกันนะคะนำ12 36และ48มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร12 36และ48ได้ลงตัวนั่นคือ2 2หาร12ได้6 2หาร36ได้18และ2หาร48ได้24พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร6 18และ24ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร6 18และ24ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร6ได้3 2หาร18ได้9และ2หาร24ได้12พิจารณาว่ามีจำนวนใดที่หาร3 9 12ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี3ที่หาร3 9และ12ได้ลงตัวจึงนำ3มาหาร3หาร3ได้1 3หาร9ได้3และ3หาร12ได้4พิจารณาว่ามีจำนวนใดที่หาร3และ4ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่สามารถหาร1 3และ4ได้ลงตัวดังนั้นหรม.ของ12 36และ48คือ2คูณ2คูณ3เท่ากับ12นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4ถ้าต้องการปลูกมะม่วงลงในที่ดินรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง168เมตรยาว192เมตรโดยแต่ละต้นมีระยะห่างเท่าๆกันและห่างจากขอบรั้วเท่ากันด้วยจะปลูกมะม่วงได้อย่างน้อยกี่ต้น

เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์ต้องการแบ่งระยะเพื่อปลูกมะม่วงโดยแต่ละต้นมีระยะห่างเท่าๆกันเราจึงหาหรม.ของความยาวด้านกว้างและความยาวด้านยาวคือหรม.ของ168และ192จะหาหรม.โดยการตั้งหารเริ่มต้นด้วยการหาจำนวนเฉพาะที่หาร168และ192ได้ลงตัวนั่นคือ2 2หาร168ได้84 2หาร192ได้96พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร84และ96ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร84และ96ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร84ได้42 2หาร96ได้48พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร42และ48ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร42และ48ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร42ได้21 2หาร48ได้24พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร21และ24ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี3ที่หาร21และ24ได้ลงตัวเราจึงนำ3มาหาร3หาร21ได้7และ3หาร24ได้8พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร7และ8ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดแล้วที่หาร7และ8ได้ลงตัวดังนั้นหรม.ของ168และ192คือ2คูณ2คูณ2คูณ3เท่ากับ24จะได้ว่าต้นมะม่วงแต่ละต้นห่างกันต้นละ24เมตรแบ่งความยาวด้านกว้างเป็นช่วงช่วงละ24เมตรจะได้168หารด้วย24เท่ากับ7ช่วงแบ่งความยาวด้านยาวเป็นช่วงช่วงละ24เมตรจะได้192หารด้วย24เท่ากับ8ช่วงพิจารณาที่ดินกว้าง168เมตรยาว192เมตรแบ่งความยาวด้านกว้างได้7ช่วงแบ่งความยาวด้านยาวได้8ช่วงต้องการปลูกมะม่วงห่างจากขอบรั้วเท่ากันด้วยจะได้ว่าปลูกต้นมะม่วงตามความยาวด้านกว้างได้7ลบด้วย1เท่ากับ6ต้นและปลูกต้นมะม่วงตามความยาวด้านยาวได้8ลบด้วย1เท่ากับ7ต้นดังนั้นจะต้องปลูกต้นมะม่วงได้อย่างน้อยที่สุด6คูณด้วย7เท่ากับ42ต้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5จงหาครน.ของ6 8และ12โดยใช้วิธีการหาตัวพหูคูณเรามาดูวิธีคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาครน.โดยใช้วิธีการหาตัวพหูคูณเราจะต้องหาพหูคูณของแต่ละจำนวนก่อนแล้วจึงหาพหูคูณร่วมที่น้อยที่สุดจำนวนนั้นคือครน.ของจำนวนนับเหล่านั้นนั่นเองพหูคูณของ6คือ6 12 18 24 30 36 42 48 54 60หกสิบหกเจ็ดสิบสองไปเรื่อยๆพหูคูณของ8คือ8 16 24 32 40 48 56 64 72 80ไปเรื่อยๆพหูคูณของ12คือ12 24 36 48 60 72 84ไปเรื่อยๆพหูคูณร่วมของ6 8และ12คือ24 48 72ไปเรื่อยๆจะได้ว่าพหูคูณร่วมของ6 8และ12ที่มีค่าน้อยที่สุดคือ24ดังนั้นครน.ของ6 8และ12คือ24นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6จงหาครน.ของ24 30และ48โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาครน.

ยใช้วิธีการแยกตัวประกอบทำได้โดยเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของตัวประกอบเฉพาะเลือกจำนวนที่เป็นตัวประกอบร่วมมาเพียงตัวเดียวจากนั้นเลือกตัวประกอบที่ไม่ซ้ำมาทุกตัวนำจำนวนที่ได้ทั้งหมดมาคูณกันผลคูณที่ได้คือครน.ของจำนวนนับเหล่านั้นเรามาแยกตัวประกอบของ24โดยใช้วิธีการตั้งหารสั้นแล้วหาจำนวนที่เป็นจำนวนเฉพาะมาหารจนผลหารสุดท้ายเป็นจำนวนเฉพาะจะได้ว่า24แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ2คูณ2คูณ3แยกตัวประกอบของ30จะได้ว่า30แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ3คูณ5แยกตัวประกอบของ48จะได้ว่า48แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ3ดังนั้นครน.ของ24 30และ48คือ2คูณ3คูณ2คูณ2คูณ5คูณ2เท่ากับ240นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7จงหาครน.ของ36 54และ81โดยวิธีการตั้งหารเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาครน.โดยใช้วิธีการตั้งหารทำได้โดยหาจำนวนเฉพาะที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวมาหารจำนวนเหล่านั้นหรือหารลงตัวอย่างน้อย2จำนวนครน.ของจำนวนเหล่านั้นคือผลคูณของจำนวนเฉพาะทั้งหมดที่นำไปหารและผลลัพธ์สุดท้ายของการหารเรามาเริ่มต้นตั้งหารกันนะคะนำ36 54และ81มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร36 54และ81ได้ลงตัวพบว่ามี3จึงนำ3มาหาร3หาร36ได้12 3หาร54ได้18และ3หาร81ได้27พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร12 18และ27ได้ลงตัวหรือไม่มี3ที่หาร12 18และ27ได้ลงตัวเราจึงนำ3มาหาร3หาร12ได้4 3หาร18ได้6และ3หาร27ได้9พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร4 6และ9ได้ลงตัวหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร4และ6ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร4ได้2 2หาร6ได้3และ2หาร9ไม่ได้จึงดึง9ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร2 3และ9ได้ลงตัวหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี3ที่หาร3และ9ได้ลงตัวจึงนำ3มาหาร3หาร2ไม่ได้ดึง2ลงมา3หาร3ได้1 3หาร9ได้3จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร2 1และ3ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดแล้วที่หาร2 1และ3ได้ลงตัวดังนั้นครน.ของ36 54และ81คือ3คูณ3คูณ2คูณ3คูณ2คูณ1คูณ3เท่ากับ324นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8นาย A ลองขึ้นบันไดทีละ2ขั้น4ขั้นหรือ5ขั้นทุกครั้งจะเหลือบันได1ขั้นเสมอจงหาว่ามีบันไดทั้งหมดกี่ขั้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบจำนวนขั้นทั้งหมดของบันได

เราจึงใช้การหาคอรนอของ2 4และ5เราจะหาคอรนอโดยใช้วิธีการตั้งหารนะคะนำ2 4และ5มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร2 4และ5ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร2และ4ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร2ได้1 2หาร4ได้2และ2หาร5ไม่ลงตัวดึง5ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร1 2และ5ได้ลงตัวอีกหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง1 2และ5ได้ลงตัวจะได้ว่าคอรนอของ2 4และ5คือ2คูณ1คูณ2คูณ5ได้เท่ากับ20ทุกครั้งที่นาย A เดินขึ้นบันไดจะเหลือบันได1ขั้นเสมอแสดงว่าจะเหลือเศษ1ดังนั้นมีบันไดทั้งหมด20บวก1เท่ากับ11ขั้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9มีเชือก3สีมีความยาวดังนี้เชือกสีแดงยาว45เมตรเชือกสีเขียวยาว60เมตรและเชือกสีขาวยาว105เมตรนำเชือกสีเดียวกันมาต่อกันให้เชือกทั้ง3สีที่ต่อแล้วมีความยาวเท่ากันจะใช้เชือกอย่างน้อยทั้งหมดกี่เส้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบจำนวนเชือกทั้งหมดเราจึงใช้การหาคอรนอของ45 60และ105โดยใช้วิธีการตั้งหารนำ45 60และ105มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร45 60และ105ได้ลงตัวนั่นคือ5จึงนำ5มาหาร5หาร45ได้95หาร60ได้12 5หาร105ได้21จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร9 12และ21ได้ลงตัวนั่นคือ3จึงนำ3มาหาร3หาร9ได้3 3หาร12ได้4 3หาร21ได้7จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร3 4และ7ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3 4และ7ได้ลงตัวจะได้ว่าคอรนอของ45 60และ105คือ5คูณ3คูณ3คูณ4คูณ7ได้เท่ากับ1260แสดงว่าต้องต่อเชือกแต่ละสีให้ยาว1260เมตรจะได้ว่าต้องใช้เชือกสีแดงทั้งหมด1260หารด้วย45เท่ากับ28เส้นต้องใช้เชือกสีเขียวทั้งหมด1260หารด้วย60เท่ากับ21เส้นจะต้องใช้เชือกสีขาวทั้งหมด1260หารด้วย105เท่ากับ12เส้นดังนั้นจะต้องใช้เชือกอย่างน้อยทั้งหมด28บวก21บวก12เท่ากับ61เส้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10รถแข่ง3คันวิ่งรอบสนามวงแหวน10กิโลเมตรหากทั้ง3คันออกวิ่งพร้อมกันด้วยความเร็วคงที่โดยคันแรกออกวิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันที่2ออกวิ่ง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันที่3ออกวิ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนานเท่าใดรถทั้ง3คันจึงจะถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบเวลาที่รถทั้ง3คันถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเราจึงใช้การหาคอรนอของเวลาแต่เราต้องเปลี่ยนหน่วยเวลาให้มีหน่วยเป็นนาทีเสียก่อนคันที่1วิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง100กิโลเมตรใช้เวลา60นาทีวิ่ง10กิโลเมตรใช้

เวลา60หารด้วย100คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ6นาทีขันที่2วิ่ง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง150กิโลเมตรใช้เวลา60นาทีวิ่ง10กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย150คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ4ขันที่3วิ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง200กิโลเมตรใช้เวลา60นาทีวิ่ง10กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย200คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ3นาทีจากนั้นเราจึงดำเนินการหาครน.ของ6 4และ3โดยใช้วิธีการตั้งหารหาจำนวนเฉพาะที่หาร6 4และ3ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร6และ4ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร6ได้3 2หาร4ได้2 2หาร3ไม่ได้ดึง3ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร3 2และ3ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี3ที่หาร3และ3ได้ลงตัวจึงนำ3มาหาร3หาร3ได้1 3หาร2ไม่ได้ดึง2ลงมา3หาร3ได้1จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร1 2และ1ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หาร1 2และ1ได้ลงตัวจะได้ว่าครน.ของ6 4และ3คือ2คูณ3คูณ1คูณ2คูณ1เท่ากับ12ดังนั้นอีก12นาทีรถทั้ง3คันจึงจะถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะ

0: แผ่นดินผืนแรกไหมคะหน้าตาไม่เหมือนกับแผ่นดินในปัจจุบันเลยค่ะแพรว
1: แล้วเรารู้ได้ยังไงอะคะว่าแผ่นดินสมัยก่อนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะคะเราก็เกิดไม่ทันอยู่ดีอะค่ะ
0: ตอนพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
1: โอ้โหสวยจังเลยค่ะครู
0: ที่นี่นะคะเขาเรียกว่าผาช่อค่ะอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่พลาเห็นสวยๆแบบนี้นะคะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วย
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะครู
0: แถมที่เนี่ยก็ยังเคยเป็นใต้ทะเลมาก่อนด้วยนะแพล
1: วอยู่ใต้ทะเลเหรอคะแพลวคุ้นๆค่ะเหมือนแพลวเคยดูในรายการ Alive on the Road ถนนคนชีวิตอะค่ะเขาพาไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ Bryce Canyon ค่ะที่นั่นสวยมากเคยอยู่ใต้ทะเลแล้วก็ใหญ่กว่านี้เยอะเลยค่ะครูเดี๋ยวพาครูไปดูค่ะนี่เลยค่ะ

0: อุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งที่รับรองได้ว่าคนทั่วโลกรวมถึงชาวไทยต้องรู้จักกันดีแน่นอน
1: Grand Canyon's too big for me to see in one day. I want to talk about what even makes this very, very, very briefly. I try to give you 2 minutes of geology because without the geologic events that happened here, we don't come to Grand Canyon. There is no Grand Canyon.
0: สำหรับเรา2นาทีอาจไม่เพียงพอต่อการอธิบายความเป็นมาที่ยาวนานของกระบวนการทางธรณีวิทยาซึ่งค่อยๆหล่อหลอมภูมิประเทศที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้แต่แกรนด์แคนยอนที่คิดว่าใหญ่แล้วความจริงเป็นแค่เศษเสี้ยวของพื้นที่แกรนด์สเตอร์เคสเท่านั้นเราเคยกล่าวถึงคำนี้ที่พิกาปูและสปูกี้เกาช์ในฐานะพื้นที่ส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานแห่งชาติแกรนด์สเตอร์เคสเอสคาเลนเต้แต่คำว่า Grand Staircase ที่แท้จริงคืออะไรกันแน
2: ่ So I wonder that Grand Staircase, what is it?
3: All of these layers actually. So these are technically the stairs of the staircase. So when the layers built up, when they eroded, they formed these dropping stairs. So it's really a massive land formation. Some of the stairs are 2,000 feet high. Some of them are 89 miles across.It's some of the oldest history in the world. So this is Bryce Canyon here, and then this is the Grand Canyon down there.
4: ความจริง Grand Canyon กับ Bryce Canyon เนี่ยเป็นบริเวณพื้นที่เดียวกันนะอยู่ใน Grand Staircase เหมือนกันแต่ว่าอยู่ต่างระดับกัน Grand Canyon คือส่วนที่ต่ำที่สุดใน Grand Staircase ส่วน Bryce Canyon เนี่ยเป็นส่วนที่สูงที่สุดใน Grand Staircase area นี้ใหญ่มากครอบคลุมตั้งแต่ทางตอนเหนือของ Arizona ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Grand Canyon จนมาถึงบริเวณนี้ Bryce Canyon ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐ Utah
0: นอกจากแกรนด์แคนยอนเรายังได้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอนด้วยทั้งสองแห่งนี้มีเอกลักษณ์ต่างกันไปคนละแบบทั้งที่ในทางธรณีวิทยานี่คือผืนดินเดียวกันบนขั้นบันไดแกรนด์สเตอร์เคสเราจึงอยากรู้ว่าหุบเขาทั้งสองนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
5: Now how Bryce Canyon was formed was startedby the water, and some of the water may have even come from here as it ran off this lake here. Back a long time ago, this plateau was a lake, and it was pushed up, geologically pushed up over time. It may have been fast, and it may have been slow, but either way, the water ran off. As the water ran off, it started the erosion.
1: And at Grand Canyon, the canyon is formed by the Colorado River.Snowpacks high up in the Rockies and elsewhere will melt and come together and start to form the Colorado River.
0: หัวใจของกระบวนการซึ่งก่อให้เกิดหุบเขาต่างๆใน Grand Staircase ก็คือการกัดเซาะของน้ำ Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำจากทะเลสาบในอดีตส่วน Grand Canyon เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านด้านล่าง
3: So it's just eroded via water and wind over millions of years. And then the slot canyons are from specific streams that ran through the sandstone, which is a little softer than the layers underneath it. So it forms these really beautiful canyons, and they tend to flash flood, and that's also how they eroded.
0: ในทุกฤดูใบไม้ผลิที่หิมะละลายหรือช่วงพายุฝนฟ้าคะนองปลายฤดูร้อนมวลน้ำมหาศาลก่อตัวขึ้นเกิดเป็นน้ำท่วมฉับพลันมายังหุบเขารอยแตกขนาดเล็กถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากที่มาพร้อมกับหินทรายและเศษซากต่างๆช่วยกันกัดเซาะจนรอยแตกนั้นขยายใหญ่และลึกลงเรื่อยๆตามทิศทางที่น้ำไหลผ่านสำหรับสล็อตแคนยอนน้ำไหลเข้าไปกัดเซาะในช่องแคบตามหุบเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับ Grand Canyon และ Bryce Canyon หลังจากน้ำพัดพามาก็คือ
5: The sides keep falling in and gorged into the Grand Canyon.
1: And of course the sides then start to fall in as if you built a little trench in your backyard. You would notice that the sides start to fall in. That's the basics of how we get here.
0: าหลักการเบื้องต้น Grand Canyon และ Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเหมือนกันแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้ทั้งคู่มีลักษณะต่างกันหากมองโครงสร้างของ Bryce Canyon จะพบกับรูปแบบการกัดกร่อนที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่า Hoodoo มีรูปร่างคล้ายเสาหินมีขนาดตั้งแต่ความสูงของมนุษย์ไปจนถึงความสูงเกินอาคาร10ชั้นส่วนใหญ่จะพบฮูดูตามทะเลทรายหรือพื้นที่ร้อนแห้งแล้งโดยแร่ที่สะสมอยู่ในชั้นหินเป็นตัวทำให้ฮูดูมีสีที่แตกต่างกันไปตามความสูง

0: There's hoodoos all over the world, but these have a particular color to them. The wind, some rain, but mostly the freezing is what causes the hoodoos to be formed. The top layer was a very solid layer that repels water, but some of the layers underneath were from the sand bottom of the lake, and they erode easier. So they've eroded around the parts of the hoodoos.
1: จากที่เป็นหน้าผาลมก็ช่วยกัดน้ำก็ช่วยกัดกัดจนกลายเป็นรูคล้ายๆกับ window rock พอเป็นรูหนักขึ้นหนักขึ้นสองรูที่อยู่ต่อเนื่องกันอ่ะมันก็กลายเป็นช่องว่างทำให้ลักษณะเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นฮูดูเป็นแท่งๆนึกออกไหมคือรูมันขยายจนกลายเป็นช่องว่างเลยและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Bryce Canyon ที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมฮูดูที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งบริเวณนี้เขาเรียกว่าแอมฟิเทียเตอร์เป็นเหมือนกับนึกภาพโรงละครอ่ะครึ่งวงกลมแบบนั้นอ่ะเราจะเห็นหินลักษณะแบบนี้เนี่ยที่เป็นฮูดูเนี่ยโค้งตลอดแนวแอมฟิเทียเตอร์เลย
0: Ebenezer Bryce came here in the 1800s, and one of the things that he said is it's a hell of a place to lose a cow. There's so many hoodoos, and his cows would get loose, and he couldn't find them.
1: ถ้าพูดถึงเรื่องความใหญ่ความแกรนะระดับก็แหมทัดเทียมกันนะระหว่าง Grand Canyon กับ Bryce Canyon ทั้งสองอุทยานนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วก็ยังมีเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ยิ่งเราได้ทำความเข้าใจค้นคว้าได้พูดคุยกับคนหลายๆคนเนี่ยยิ่งทำให้เราปะติดปะต่อเรื่องราวได้มากขึ้น
2: of our identity of finding open spaces places that had not yet been developed locks up land for future generations that's a good canyon to be part of
3: เป็นไงคะครูสวยใช่ไหมล่ะคะหน้าตาคล้ายกันเลยนะคะเนี่ยว่าแต่อยู่กันคนละทวีปแบบนี้ทำไมถึงคล้ายกันได้อะคะ
4: แล้วแพลวเคยรู้ไหมคะว่าทวีปในปัจจุบันน่ะที่แบ่งออกเป็นหลายๆทวีปอ่ะในอดีตอ่ะเคยรวมเป็นแผ่นเดียวกันนะคะ
3: แผ่นดินเดียวกันเหรอคะเป็นไปได้ยังไงคะครู
4: เป็นไปแล้วค่ะแพลวถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปพิสูจน์กันค่ะในหลับซ่าท้าทดลองย้อนกลับไปเมื่อ 4,000 ล้านปีก่อนค่ะแพลว
3: โหนานมากเลยนะคะ
4: โลกของเราถือกำเนิดขึ้นและต่อจากนั้นนะคะรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น
3: เกิดอะไรขึ้นคะ
4: เกิดแผ่นดินผืนแรกค่ะยกตัวขึ้นมาเหนือน้ำใช้เวลาตั้ง 2,500 ล้านปี
3: ใช้เวลานานมากๆแล้วแผ่นดินผืนแรกที่ว่าหน้าตามันเป็นยังไงอะคะครู
4: แผ่นดินผืนแรกนะคะหน้าตาไม่เหมือนกับแผ่นดินในปัจจุบันเลยค่ะแพลวเป็นเพราะว่าใต้เปลือกโลกของเราเนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
3: เคลื่อนที่ไปมาตลอดเลยอย่างเงี้ยเหรอคะ
4: ใช่ค่ะแพลว
3: แล้วเรารู้ได้ยังไงอะคะว่าแผ่นดินสมัยก่อนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะคะเราก็เกิดไม่ทันอยู่ดีอะค่ะครู
4: นักวิทยาศาสตร์เขาก็สงสัยอย่างที่แพลวสงสัยค่ะเขาก็เลยพยายามทำแผนที่โลกขึ้นมาค่ะทำให้เกิดการลบล้างความเชื่อเดิมๆค่ะที่ว่าแผ่นดินไม่เคยเกิดการเปลี่ยนแปลงเลยโดยเขาเสนอทฤษฎีขึ้นมาทฤษฎีหนึ่งค่ะนั่นคือทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีป
3: ทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีปมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะ
4: เกิดจากอัลเฟรดเวเกเนอร์ค่ะเขาเป็นนักอุตุนิยมวิทยาชาวเยอรมัน
3: ว้าว
4: เขาสังเกตค่ะว่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาใต
3: ้ค่ะ
4: กับทางชายฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกาน่าจะต่อกันได้พอดีค่ะ
3: อ๋อจริงเหรอคะ
4: ใช่ค่ะซึ่งทำให้เกิดการสมมติฐานค่ะว่าแผ่นดินเคยเป็นทวีปเดียวกันเป็นมหาทวีปที่เรียกว่าพันเจียค่ะโดยพันเจียเองนะคะก็จะประกอบไปด้วยสองส่วนค่ะทางตอนเหนือค่ะเป็นแผ่นดินลอเลเซีย
3: ลอเลเซีย
4: ส่วนทางตอนใต้นะคะเป็นแผ่นดินกัวานา
3: อ๋อแบบนี้เลยถ้าสมัยก่อนเนี่ยมีมหาทวีปแล้วมันกลายมาเป็นทวีปแบบในปัจจุบันได้ยังไงอะคะมีทฤษฎีอื่นสนับสนุนว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาจริงๆไหมคะมหาทวีปเนี่ยค่ะ
4: มีค่ะ

0: มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะเชื่อมโยงทำให้เห็นว่าอดีตเนี่ยมันเคยเกิดพันเจียขึ้นจริง
1: ๆ
0: ไม่ว่าจะเป็นการพบซากดึกดำบรรพ์ค่ะที่บริเวณอเมริกาใต
1: ้ค่ะ
0: กับแอฟริกาทั้งที่สองทวีปมันอยู่ห่างกันมากแต่มีซากดึกดำบรรพ์ชนิดเดียวกันได้ยังไงรวมถึงการเห็นล่องรอยของธารน้ำแข็งโบราณ
1: ธารน้ำแข็งเหรอ
0: แล้วก็ยังมีแหล่งถ่านหินรวมถึงแหล่งน้ำมันดิบด้วยนะคะ
1: ว
0: ้
1: าวครูคะแล้วอะไรเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้มหาทวีปมันแยกออกจากกันได้ล่ะคะ
0: ตัวการสำคัญใช่ไหมคะนั่นก็คือกระบวนการธรณีแปรสันฐานค่ะแพรว
1: กระบวนการธรณีแปรสันฐานมันคืออะไรคะครู
0: ย้อนกลับไปค่ะแพรวจำได้ใช่ไหมคะว่าใต้เปลือกโลกของเราเนี่ยมีหินหนืดอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วหินหนืดนะคะมีอุณหภูมิสูงมากหินหนืดเนี่ยนะคะจะนำพาความร้อนขึ้นไปค่ะเวลาที่พาความร้อนขึ้นไปนะคะก็เกิดการผลักตัวขึ้นด้านบนพอหินหนืดเย็นตัวลงก็จมลงด้านล่างก็เลยวนเวียนเป็นวัฏจักรค่ะและการวนเวียนเป็นวัฏจักรแบบนี้ค่ะก็เลยทำให้แผ่นเปลือกโลกแตกออกจากกันได้
1: แค่การพาความร้อนเนี่ยนะคะจะทำให้แผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่มันขยับตัวได้เลยเหรอคะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปพิสูจน์ค่ะ
1: พิสูจน์ยังไงคะ
0: กับกิจกรรมพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
1: ว้าว
0: นี่ค่ะกิจกรรมพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
1: ไหนคะครูมันต้องทำยังไงบ้างคะเนี่ย
0: อุปกรณ์ที่ต้องมีนะคะก็คือนมค่ะ
1: นี
0: ่แทนหินนืดผงโกโก้ค่ะแทนแผ่นธรณีผ้าแล้วเราก็ต้องมีแหล่งสำหรับให้ความร้อนนะคะเป็นเตาก็ได้นะคะแล้วก็มีถาดค่ะ
1: โอเคค่ะไหนคะต้องเริ่มยังไงเอ่ย
0: พร้อมแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเราเริ่มกันเลยโอเคครูวางขอวางถาดตรงกลางก่อนนะ
1: ได้เลยค่ะตรงไหมคะ
0: โอเคค่ะ
1: แล้วไงต่อ
0: และให้แพรวนะคะทำการเทนมลงไปค่ะแทนหินนืด
1: นี่นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีหมดแล้ว
0: โอเค
1: แล้วยังไงต่อคะ
0: ต่อไปค่ะเราจะต้องทำการเทผงโกโก้ลงไปค่ะให้เป็นแผ่นเต็มเลยค่ะ
1: อู้เอาเลยนะคะอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะโอเคเยอะๆเลยเยอะๆเลยเยอะๆเลยให้แผ่นทวีปเราหนาๆหน่อย
1: ได้เลยค่ะ
0: จะได้เห็นพลังของหินหนืดแล้วค่ะ
1: มันน่าจะโอเคแล้วนะคะ
0: โอเคมิดแล้วค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะทำการให้ความร้อนเข้าไปค่ะแล้วมาดูว่าการที่นมได้รับความร้อนแล้วเกิดการพาเนี่ยจะทำให้เกิดอะไรขึ้น
1: ครูคะ
0: นี่ค่ะแพรว
1: เฮ้ยเราเห็นนมข้างล่างมันขึ้นมาด้วยค่ะแล้วก็ไอตัวผงโกโก้ของเรามันมีการหดตัวด้วยอะค่ะ
0: ใช่ค่ะนี่เห็นไหมคะว่านมนะคะกำลังพาความร้อนค่ะจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนทำให้เกิดการแยกตัวของแผ่นทวีปเนี่ยค่ะ
1: โอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยผงโกโก้ที่ข้างบนหายไปเลยอ่ะ
0: เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่านมที่เราให้ความร้อนเข้าไปค่ะเกิดการพาความร้อนขึ้นไปโดยนมที่มีอุณหภูมิสูงนะคะก็จะขยายตัวแล้วลอยขึ้นด้านบนค่ะส่วนนมที่มีอุณหภูมิต่ำลงมานะคะก็ถูกจมลงค่ะทำให้เกิดเป็นวัฏจักรแบบนี้ค่ะและแผ่นโกโก้ที่อยู่ด้านบนนะคะก็ได้รับผลกระทบด้วยค่ะแผ่นโกโก้ก็เลยแยกออกจากกันอย่างที่เห็นค่ะก็เหมือนกับแผ่นภาคพื้นทวีปกับหินหนืดนั่นเองค่ะ
1: แต่ว่าครูเช่ค่ะพอสังเกตนะคะถ้าเกิดว่าแผ่นเปลือกโลกของเราเนี่ยมันเคยเป็นแผ่นเดียวกันถ้าเกิดมันแยกออกจากกันมันก็น่าจะต้องมีลักษณะเรียบๆสิคะแต่นี่นะพอเห็นนะมันมีทั้งภูเขาหุบเขามากมายเลยแสดงว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกมันต้องมีหลายแบบหรือเปล่าคะ
0: หูช่างสังเกตมากค่ะแพรวเพราะว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนะคะจริงๆแล้วมีด้วยกัน3แบบค่ะ
1: มีอะไรบ้างคะ
0: ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่โดยการแยกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันแล้วก็การเคลื่อนที่สวนกันค่ะ
1: แล้ว3ลักษณะมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะคะแล้วทำให้เกิดอะไรขึ้นกับแผ่นเปลือกโลกบ้างคะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าย้อนเวลาหาทวีป
1: ว้าว
0: นี่เลยค่ะกิจกรรมย้อนเวลาหาทวีป
1: มีแค่นี้เนี่ยนะคะเราจะย้อนเวลาหาทวีปได้ด้วยเหรอคะ
0: แน่นอน

0: ค่ะอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือกระดาษแข็งค่ะในวันนี้นะคะครูจะแยกเป็น2สีนะคะก็คือเป็นภาคพื้นมหาสมุทรใช้สีฟ้าและก็ภาคพื้นทวีปใช้สีน้ำตาลค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: และก็จะมีดินน้ำมันนะคะหรือว่าดินเบาก็ได้ในวันนี้ครูใช้เป็นดินน้ำมันละ

0: ด็ก
1: ๆโอเค
0: โดยการเคลื่อนที่กันนะคะจะเกิดขึ้นในมหาสมุทรซะส่วนใหญ่ดังนั้นเราก็จะใช้เป็นภาคพื้นมหาสมุทร2แผ่นต่อกันแบบนี้ค่ะ
1: อย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะเราก็จะใช้ดินน้ำมันนะคะแทนชั้นหินค่ะ
1: ค่ะ
0: โอเคเราจะวางไว้ตรงกลางนะ
1: ตรงกลาง
0: แล้วแพลวนะคะกดให้ชั้นหินมันแบนๆเลยค่ะ
1: กดเลยนะคะ
0: กดเลยค่ะเป็นตัวแทนว่าชั้นหินนี้นะคะเคยเป็นแผ่นเดียวกันมาก่อนโอเค
1: ค่ะ
0: ตอนนี้นะคะยังถือว่าเป็นแผ่นภาคพื้นมหาสมุทรที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรถูกไหมคะคราวนี้ค่ะถ้าเกิดว่าแผ่นภาคพื้นมหาสมุทรเกิดแยกออกจากกันเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดินน้ำมันก้อนนี้คะต้องพิสูจน์กันค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นพี่พราวกับครูมาช่วยกันดึงนะ
1: 1
0: 2 3
1: โอ้แยกออกจากกันจริงๆด้วย
0: ใช่ค่ะในเวลาที่ภาคพื้นทวีปนะคะหรือว่าภาคพื้นมหาสมุทรเกิดการแยกออกจากกันด้านใต้นะคะก็จะมีหินหนืดใช่ไหมคะแพลวแล้วหินหนืดค่ะเมื่อเกิดช่องว่างแบบนี้หินหนืดที่อยู่ด้านล่างที่มันมีความร้อนและมีแรงดันเนี่ยมันก็จะดันตัวเองขึ้นมาค่ะเมื่อเวลาที่มันดันตัวเองขึ้นมาเจอกับน้ำค่ะซึ่งมีความเย็นทำให้หินหนืดที่มีลักษณะที่มีอุณหภูมิสูงมากเกิดการเปลี่ยนสถานะค่ะกลายเป็นของแข็งทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยทำให้เกิดเป็นภูเขาอยู่ใต้มหาสมุทรค่ะ
1: ภูเขาเกิดใต้มหาสมุทรเหรอคะ
0: ใช่แล้วกระแพรว
1: อันนี้ก็คือลักษณะที่เกิดบนภาคพื้นมหาสมุทรใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเกิดบนภาคพื้นทวีปล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นครู
0: ถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกที่แยกออกจากกันนะคะบนภาคพื้นทวีปสิ่งที่เราจะเห็นได้นะคะก็เกิดเป็นภูเขาที่มันทรุดตัวลงค่ะแพลวและปรากฏการณ์นี้นะคะแพลวสามารถเห็นได้ค่ะอย่างเช่นใน The Great Rift Valley ในแอฟริกาทะเลสาบมาลาวีก็ใช่นะคะ
1: ค่ะ
0: รวมถึงทะเลแดงด้วยค่ะ
1: โอ้หลายที่เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต่อไปล่ะคะครูเป็นแบบไหนคะ
0: แบบแรกเรารู้จักกันไปแล้วนะคะไปดูแบบที่2กันค่ะ
1: แบบที่2นั่นก็คือ
0: การที่ภาคพื้นทวีปเคลื่อนมาชนกันค่ะโดยแบบนี้นะคะก็สามารถแบ่งออกเป็น3รูปแบบอีกเหมือนกัน
1: แบ่งออกเป็น3อย่างแล้วเหรอคะ
0: ใช่ค่ะนั่นก็คือภาคพื้นทวีปชนกับภาคพื้นทวีปภาคพื้นทวีปชนกับภาคพื้นมหาสมุทร
1: โ
0: อ้ภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นมหาสมุทรเองค่ะ
1: อ๋อจะเป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
0: ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันเลย
1: ไปค่ะ
0: โอเคอ่ะมาเริ่มกันที่แบบแรกเลยค่ะนั่นคือแผ่นภาคพื้นทวีปชนกับแผ่นภาคพื้นทวีปค่ะแล้ว
1: อ๋อทวีปชนกับทวีป
0: ใช่ค่ะดังนั้นเหมือนเดิมนะคะก็คือใช้ดินน้ำมันนะคะแทนชั้นหินค่ะ
1: ค่ะ
0: โอเคอ่ะแต่
1: ให้จัดการเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ได้เลยครูช่วยจับแผ่นพื้นทวีปด้วยนะ
0: โอเค
1: โอเคแล้วยังไงต่อคะครู
0: เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวครูกับพี่แพลวนะคะจะช่วยกันดันแผ่นทวีปนะคะ2อันนะคะให้ชนกันค่ะแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: เมื่อกี้เราดึงคราวนี้เราเอามาชนกัน
0: ได้เลยค่ะครูพร้อมนะคะ
1: ซ้อนกันอย่างนี้เลย
0: เด็กๆเห็นไหมคะว่าจะมีแผ่นทวีปอันหนึ่งนะคะมุดลงไปค่ะด้านใต้ค่ะ
1: ใช่ค่ะนี่ฝั่งของครูมุดลงไปข้างล่าง
0: เมื่อภาคพื้นทวีปนะคะเกิดการชนกันค่ะจะมีแผ่นนึงนะคะที่ถูกมุดลงไปด้านล่างค่ะและอีกแผ่นนึงเนี่ยเกิดขึ้นมาด้านบนทำให้เราเห็นเป็นแนวเทือกเขาค่ะตลอดแนวที่ปะทะกันเลย
1: ว้าว
0: ตัวอย่างของเทือกเขานะคะที่เกิดจากปรากฏการณ์นี้นะคะอย่างเช่นในทวีปยุโรปค่ะก็จะมีเทือกเขาแอลป์และอย่างใกล้ๆเรานะคะก็จะเป็นเทือกเขาฮิมาลัยค่ะ ที่เกิดจากแผ่นภาคพื้นทวีปที่เป็นแผ่นอินเดียออสเตรเลียชนกับแผ่นยูเรเซียค่ะ แล้วทำให้แผ่นยูเรเซียนะคะเกิดเป็นภูเขาฮิมาลัยสูงขึ้นค่ะและการชนกันครั้งนี้ค่ะแพลวก็ยังไม่สิ้นสุดง่ายๆค่ะเพราะในทุกๆ100ปีจะทำให้เทือกเขาฮิมาลัยนะคะสูงขึ้น5เซนติเมตรเลยค่ะแพลว
1: โอ้โหยังสูงขึ้นได้อีกเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครูใช่ค่ะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นมหาสมุทรล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะ
0: ถ้าสมมติว่าภาคพื้นมหาสมุทรอันไหนนะคะที่มีอายุมากกว่าความหนาแน่นมากกว่าอุณหภูมิต่ำกว่าก็จะเป็นแผ่นที่มุดตัวลงด้านล่างค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดแนวภูเขาเหมือนกันค่ะแนวภูเขาพวกนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นกลางทะเลหรือที่เราคุ้น

0: คยก็คือเป็นพวกหมู่เกาะค่ะอย่างเช่นหมู่เกาะฟิลิปปินส์หมู่เกาะญี่ปุ่นก็เกิดจากปรากฏการณ์นี้ค่ะแล้ว
1: ครูเชษฐ์ค่ะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นทวีปล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันค่ะ
1: ไปค่ะนี่ก็เป็นภาคพื้นทวีปแล้วก็ภาคพื้นมหาสมุทร
0: ถูกต้อง
1: เราใช้วิธีการเดิมเลยไหมคะ
0: เหมือนเดิมค่ะ
1: เนี่ยสีแดงแล้วกันนะ
0: ใช่
1: วาง
0: แทนชั้นขีด
1: แล้วก
0: ็กดลงไปเลย
1: โอ้ประมาณนี้ได้ไหมคะ
0: โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นหินพร้อมแล้วดังนั้นเหมือนเดิมค่ะ
1: ชนกันชนกัน
0: ถูกต้องค่ะครูเป็นภาคพื้นมหาสมุทรแพลวเป็นภาคพื้นทวีปพร้อม
1: ได้ค่ะ1
0: 2 3
1: โอ้โหขึ้นมาสูงเลยค่ะครู
0: โอ้ใช
1: ่ค่ะภาคขึ้นมาสูงมากเลย
0: ที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าภาคพื้นมหาสมุทรค่ะจะประกอบไว้ด้วยหินจำพวกบาซอลใช่ไหมคะซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าภาคพื้นทวีปค่ะทำให้ภาคพื้นมหาสมุทรเนี่ยมุดตัวลงด้านล่างค่ะก็เลยเห็นเป็นแนวสันเขาแบบนี้นะคะซึ่งแนวสันเขาแบบนี้นะคะจะพบบริเวณชายฝั่งค่ะ
1: เป็นเพราะว่าเกิดบนภาคพื้นทวีปที่ติดกับภาคพื้นมหาสมุทรนั่นเอง
0: ถูกต้องค่ะถ้าอย่างในธรรมชาตินะคะแพลวจะสามารถเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ที่เทือกเขาแอนดีสค่ะ
1: เทือกเขาแอนดีส
0: บริเวณทวีปอเมริกาใต
1: ้ค่ะยังมีอีกหนึ่งแบบหรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องค่ะยังมีอีกหนึ่งแบบนั่นก็คือการที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่สวนกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันนะคะ
1: ค่ะ
0: นี่ค่ะต่อไปก็คือการเคลื่อนของแผ่นทวีปที่แบบสวนกันถูกไหมคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ภาคพื้นทวีป2แผ่นค่ะแล้วทำเหมือนเดิมเลยค่ะน้อง
1: ๆโอเคค่ะใช้สีฟ้า
0: ใช้สีฟ้าก่อน
1: เราก็ทำให้แบนๆเหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะ
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: โอเคค่ะเพื่อให้เห็นแนวการเคลื่อนที่ที่ชัดขึ้นนะคะครูก็จะวางเส้นสีแดงลงไปด้วยแบบนี
1: ้เอาไว้ตรงกลางแบบนี้เลย
0: ใช่ค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเคลื่อนที่ส่วนกันกันค่ะพลาว
1: ได้ค่ะครูจะไปทางไหนคะ
0: เดี๋ยวครูดันขึ้นด้านบน
1: แล้วพลาวดันลง
0: ใช่ค่ะ
1: ได้เลย
0: โอเคพร้อม
1: 1
0: 2 3
1: โอ้ตอนนี้เส้นสีแดงเป็นงูเลยค่ะ
0: นี่เลยค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะพลาวเกิดจากหินหนืบใต้แผ่นเปลือกโลกค่ะมีความร้อนและอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันรวมถึงทิศทางที่แตกต่างกันด้วยทำให้แผ่นเปลือกโลกที่อยู่ด้านบนนะคะมีการเคลื่อนที่ค่ะส่วนกัน
1: โอ้
0: จะเห็นว่าเมื่อภาคพื้นทวีปนะคะเคลื่อนผ่านกันนะคะจะไม่ทำให้เกิดภูเขาค่ะแต่จะเห็นเป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่เลยค่ะแพรว
1: ที่เคยมีนี่มันใหญ่แค่ไหนหรอคะ
0: รอยเลื่อนที่ยาวที่สุดเนี่ยค่ะที่เราเห็นนะคะก็จะมีขนาดถึง 1,200 กิโลเมตรเนี่ยค่ะพบได้ที่สหรัฐอเมริกาค่ะรอยเลื่อนนี้นะคะเขาชื่อว่าเลื่อนแอนดรัสค่ะเกิดจากภาคพื้นทวีปแปซิฟิกค่ะเลื่อนส่วนกันกับภาคพื้นอเมริกาเหนือค่ะเด็ก
1: ๆ ออกมาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ยาวมากๆด้วยน้องๆคะเมื่อประมาณ200ล้านปีมาแล้วนะคะทวีปต่างๆค่ะเคยอยู่ชิดติดกันเป็นมหาทวีปที่เรียกว่าพันเจียนั่นเองโดยมีหลักฐานสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างโค้งเว้าของทวีปฟอสซิลดึกดำบรรพืชโบราณร่องรอยทางน้ำแข็งหรือว่าภูมิอากาศในอดีตนั่นเองค่ะ
0: และเวลาต่อมาค่ะเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะเนื่องจากมีหินหนืดที่อยู่ใต้ชั้นเปลือกโลกนะคะได้รับความร้อนแล้วก็พาความร้อนเกิดเป็นวัฏจักรค่ะและการเคลื่อนที่ของหินหนืดนะคะก็ทำให้แผ่นธรณีภาคต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงไปค่ะเขาเรียกกระบวนการนี้ว่าธรณีแปรสันฐานค่ะโดยการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกเองนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทค่ะนั่นคือการเคลื่อนที่แยกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันและการเคลื่อนที่สวนกันค่ะเด็ก
1: ๆถูกต้องแล้วค่ะน้องๆค่ะแล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ในรายการลับซ่าท้าทดลองตอนนี้พี่พาวและครูเชษฐ์ขอไปเดินชมที่นี่กันต่อก่อนดีกว่าเนาะตรงนู้นก็สวยนะคะ
0: โอเคค่ะ
1: เล่นกันดีกว่าค่ะบ๊ายบายนะคะ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: แซนตี้โฟร์โอ้ทำบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้นโดยเราจะเรียนบล็อกคำสั่งที่เหลือก็คือ operator นะคะ variable แล้วก็ my block นะคะก็จะมีอันนี้เป็นส่วนของ extension เดี๋ยวจะแนะนำนิดหน่อยนะคะตอนช่วงท้ายของคลิปเรามาเริ่มกันที่operator นะคะเราทดลองใช้งานโอเปอเรเตอร์ไปด้วยนะคะจะได้ทราบว่าโอเปอเรเตอร์แต่ละตัวเนี่ยทำงานแล้วแสดงผลยังไงนะคะอาจารย์จะใช้คำสั่งอื่นๆประกอบนะคะเพื่อให้เห็นการทำงานของโอเปอเรเตอร์เริ่มแรกอาจารย์ไปที่อีเวนต์ก่อนนะคะแล้วก็เลือกเว้นคลิกมานะคะเมื่อคลิกแล้วให้แสดงผลอะไรนะคะอาจารย์ไปที่ looks นะคะเพราะว่า operator เนี่ยเป็นคำสั่งที่เป็นตัวดำเนินการต่างๆในด้านของการคำนวณเปรียบเทียบแล้วก็ตรรกะอันนี้ก็จะใช้ร่วมกับบล็อกคำสั่งที่มีการกำหนดเงื่อนไขอื่นๆนะคะอาจารย์ไปที่ looks นะคะแล้วก็เลือกเอา say hello นี่ละกันนะคะเดี๋ยวจะให้แสดงผลโอเปอเรเตอร์ในช่องนี้นะคะตอนนี้คือถ้า say hello ก็จะแสดงเป็นข้อความ hello ตรงนี้นะคะอาจารย์ไปที่โอเปอเรเตอร์แรกก็แล้วกันนะโอเปอเรเตอร์แรกเป็นตัวดำเนินการบวกอันนี้นะคะถ้าเรานำโอเปอเรเตอร์มานะคะหมายถึงว่าเมื่อคลิกให้แสดงผลข้อความตัว input ที่1กับ input ที่2นะคะinput ที่1สมมุติอาจารย์ให้เป็น5นะคะ input ที่2ก็คือ3เราลองนะคะว่าถ้าเป็น operator บวกนะคะ5บวก3เจ้าแมวจะแสดงผลอะไรนะคะเราลองกดธงสีเขียวเจ้าแมวแสดงผลเลข8นะคะนั่นก็คืออันนี้คือตัวกระทํานะคะตัวดำเนินการบวก5บวก3เท่ากับ8เจ้าแมวก็เลยแสดงผลเลข8ออกมานะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นนะคะเอา5บวก5นะคะเจ้าแมวจะแสดงผล10นะคะนี่คือการทำงานของตัวโอเปอเรเตอร์ตัวดำเนินการบวกถัดมานะคะอันนี้เป็นตัวดำเนินการลบนะคะการลบ

ลบก็คือเรามีอินพุตที่1เป็น5นะคะอินพุตที่2เป็น3นะลบเจ้าแมวจะต้องแสดงผลเลข2นั่นเองนะคะก็คือแสดงผล5ลบ3นะคะผลที่ได้ก็คือ2ตัวถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการคูณนะอันนี้นะคะอาจจะใช้ตัวเดิมเลยนะคะเป็น5กับ5คูณกับ3นะคะคำตอบการคูณจะต้องได้เท่ากับ15นะคะเจ้าแมวจะต้องแสดงผลเลข15นะคะลองกดดู5คูณ3เท่ากับ15ถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการหารตัวนี้นะคะการหารถ้าเราใช้ตั้งด้วย9แล้วกันนะคะหารด้วย3คำตอบคือ3นั่นเองอันนี้เป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะคะบวกลบคูณหารถัดมานะคะเป็นตัวนี้ค่ะ pick random 1ถึง10นะคะตัวนี้นะคะเป็นบล็อกคำสั่งที่ใช้การสุ่มเลขจำนวนเต็มนะคะในช่องที่ระบุเนี่ยนะคะ1ถึง10เนี่ยนะคะจะสุ่มตัวใดตัวหนึ่งมาก็ได้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอาจารย์รันครั้งแรกนะคะใช้ธงสีเขียวนะคะเขาก็สุ่มเลข6มาถ้ารันอีกครั้งหนึ่งนะคะสุ่มเลข8คือเลขตั้งแต่1ถึง10เนี่ยค่ะนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะจะวนซ้ำกันก็ได้นะคะอันนี้คือลักษณะของการใช้งาน pick random นะคะตัวเลขตั้งแต่1ถึง10ตัวถัดมานะคะอันนี้นะคะเป็นตัวดำเนินการเปรียบเทียบนะคะให้ค่าเป็นจริงถ้าค่าแรกมากกว่าค่าหลังนะคะก็จะเป็นจริงตัวนี้จะต้องใช้กับอาจารย์ใช้เป็นบล็อกคำสั่ง control แล้วกันนะคะใช้ if then นี่แหละนะคะมาทดสอบตัว operator เปรียบเทียบนะคะอาจารย์กำหนด if ตัว input ที่1มากกว่า50แล้วให้ say hello สมมุตินะคะถ้าสมมติว่าอาจารย์กำหนดตัวนี้เป็น60นะคะ run นะคะก็แสดงผลคำว่า hello ขึ้นมาถ้าตัวนี้นะคะเท่ากับ5สมมุตินะคะ5มากกว่า50ไหมนะคะรันไม่ขึ้นนะคะเพราะว่า5น้อยกว่า50อันนี้ก็เลยเป็นเงื่อนไขที่เป็นเท็จพอเงื่อนไขเป็นเท็จปุ๊บ ก็เลยไม่แสดงผลคำว่า hello แต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์เป็น80นะคะ80มากกว่า50ลองรันก็แสดงผล hello ขึ้นมาอันนี้เป็นโอเปอเรเตอร์ในการเปรียบเทียบนะคะตัวถัดมาก็เป็นการเปรียบเทียบอีกเช่นกันนะคะแต่อันนี้เปรียบเทียบน้อยกว่า input น้อยกว่าตัวหลังนะคะถ้าสมมติว่า input ตัวแรกนะคะเท่ากับ40นะคะอันนี้คือ40น้อยกว่า50เงื่อนไขเป็นจริงจะต้องแสดงผลคำว่า hello นะคะแสดงผล hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้นะคะ input ตัวแรกมากกว่า50อันนี้เงื่อนไขเป็นเท็จก็จะต้องไม่แสดงผลคำว่า hello นะคะอันนี้นะคะถัดมานะคะเป็นตัวเปรียบเทียบตัวที่3นะคะก็คือเท่ากับถ้า input ที่1นะคะ50เท่ากับ50อันนี้เงื่อนไขเป็นจริงนะก็จะแสดงคำว่า hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็น10นะคะไม่เท่ากับ50เงื่อนไขเป็นเท็จก็จะต้องไม่แสดงข้อความ hello นะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นการใช้งาน operator ที่ใช้สำหรับการเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับถัดมานะคะเป็นตัวดำเนินการทางตรรกะอาจารย์เอานี้เก็บก่อนนะคะก็จะมี and และนะคะ or หรือแล้วก็ not นิเศษเรามาลองตัวแรกก่อน and if อันนี้มี2เงื่อนไขนะคะถ้าเงื่อนไขที่1

และเงื่อนไขที่2เป็นจริงให้แสดงผล say hello อาจารย์ใช้ตัวเปรียบเทียบก็แล้วกันนะคะถ้าขอโทษนะคะต้องเอาใส่ในนี้ดีๆนะคะเอาลงไปในนี้นะคะอันนี้ก็เงื่อนไขที่2และนะคะถ้า60มากกว่า50และ40น้อยกว่า50นะคะเงื่อนไขเป็นจริงจะต้องแสดงผล say hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็น50นะคะจะต้องไม่แสดงผลนะคะเพราะว่าและก็คือทั้ง2เงื่อนไขจะต้องเป็นจริงนะคะหรือนะคะถ้าสมมติว่าตัวเงื่อนไขที่2เป็นจริงแต่ว่าเงื่อนไขตัวแรกเป็นเท็จก็ไม่แสดงผลเช่นเดียวกันถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการทางตรรกะอนะคะหรือนะคะจะใช้สำหรับเงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่2แต่ว่าอันนี้จะตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงก็จะแสดงผลยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมติอันนี้60เป็นจริงอันนี้40ก็เป็นจริงนะคะลักษณะนี้คือทั้ง2ตัวเป็นจริงก็จะต้องแสดงผล say hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็นเท็จตัวนี้เป็นจริงนะคะตัวนี้เป็นจริงนะคะอันนี้เท็จนะคะ40มากกว่า50เป็นเท็จ40น้อยกว่า50เป็นจริงนะคะก็แสดงผลเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเท็จทั้งคู่นะคะอันนี้คือ40มากกว่า50เป็นเท็จ60น้อยกว่า50ก็เป็นเท็จถ้าเป็นเท็จทั้งคู่นะคะก็จะไม่แสดงผลคำว่า hello นะคะเงื่อนไขนะคะที่เป็นตัวดำเนินการทางตรรกะอตัวใดตัวหนึ่งนะคะเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริงก็จะทำคำสั่งถัดมานะคะก็คือ not นะคะนิเศษถ้าตัวนี้50 not จริง not จริงนะคะก็คือเป็นเท็จไม่แสดงผลเห็นไหมคะน็อตจริงนะคะเป็นเท็จแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นเท็จนะคะน็อตเท็จเป็นจริงค่ะน็อตนิเศษเนี่ยนะคะก็คือจะกลับกันนะคะกลับจากจริงเป็นเท็จแล้วจากเท็จเป็นจริงตัวถัดมานะคะก็จะเป็นบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงผลข้อความนะคะที่เป็นข้อความต่อกันนะคะนะคะ อาจารย์ใช้ say hello แล้วกันนะคะอาจารย์เอาอันนี้ออกก่อนเอา say hello มาใช้นะคะสมมติว่าเราใช้ say hello เนี่ยค่ะนะคะเราแสดงผลก็คือได้แค่คำว่า hello เท่านั้นนะคะหรือถ้าเราจะพิมพ์ยาวๆเราก็ต้องพิมพ์แล้วก็ เว้นวรรคข้อความไปเรื่อยๆนะคะ hello กัญญาลักษณ์อย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะพิมพ์ข้อความยาวๆไปแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะแสดงผลข้อความนะคะแล้วก็แสดงผลตัวประมวลผลไปพร้อมๆกันนะคะเราสามารถใช้จอยค่ะนำจอยมาวางนะคะอันนี้ใช้คำว่า hello ส่วนตัวนี้นะคะเราอาจจะใช้ตัวโอเปอเรเตอร์อื่นมาแสดงผลร่วมก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น hello นะคะ1 input ที่1นะคะเป็น1บวกกับ1นะคะดูผลนะคะ hello 2

อันนี้คือเราสามารถนำตัวโอเปอเรเตอร์นะคะที่เป็นตัวดำเนินการต่างๆนะคะเอามาใส่ได้ด้วยนะคะหรือนะคะเราอาจจะใช้ตัวพิกแรนดอมมาใส่ก็ได้นะคะฉะนั้นเวลาฮัลโหลปุ๊บเขาก็จะสุ่มตัวเลขขึ้นมานะคะดูนะคะฮัลโหล6ฮัลโหล4นะคะสุ่มตัวเลขถ้าเราต้องการจะให้เว้นวรรคทำยังไงนะคะเราอาจจะใช้ตัวจอยเนี่ยค่ะซ้อนลงไปอีกทีก็ได้นะคะและเราก็ใช้พลิกแรนดอมไปข้างหลังนะคะส่วนตัวนี้นะคะเราใช้สเปซบาร์เคาะว่างๆเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะอยากจะเว้นสักกี่ช่องไปนะคะเราก็เคาะสเปซบาร์ไปเราลองดูนะคะเฮลโหลเห็นไหมคะก็จะมีช่องว่างแล้วก็สุ่มตัวเลขตามพลิกแรนดอมไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือการใช้ตัวโอเปอเรเตอร์จอยนะคะในการแสดงผลข้อมูลแล้วก็ข้อความโอเปอเรเตอร์ถัดมานะคะเป็นโอเปอเรเตอร์ที่ให้ค่าอักขระจากข้อความที่เรากำหนดนะคะอันนี้ค่ะ letter 1 of apple เนี่ยนะคะอาจารย์ลองนำมาวางนะคะอันนี้ก็คือจะให้อักขระตัวที่1ของข้อความ Apple นะคะก็คือตัว A ฉะนั้นถ้าอาจารย์กดธงสีเขียวนะคะเจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลตัว A นะคะตอนนี้ถ้าอาจารย์ใช้ตัวที่3นะคะตัวที่3ก็คือ APP ตัว P นะคะลองกดธงนะคะก็จะแสดงผลตัว P ขึ้นมานะคะโอเปอเรเตอร์ถัดมานะคะก็คือตัวนี้ length of นะคะ length of อันนี้ใช้ apple นะคะ length of อันนี้นะคะเป็นการให้ค่าจำนวนอักขระของข้อความที่กำหนดนะคะก็คือจะแสดงจำนวนอักขระที่มีของข้อความที่เราพิมพ์เข้าไปในนี้ค่ะอย่างตอนนี้นะคะตัวที่พิมพ์ก็คือ apple นะคะฉะนั้นถ้าเรากดธงมี5ตัวนะคะ A P P L E นะคะทั้งหมด5ตัวนะคะอาจารย์ลองพิมพ์คำว่า random นะคะ R A N D O M นะคะ random มีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือการทำงานของ length of ถัดมานะคะก็จะเป็น appleContain เนี่ยนะคะตัวนี้จะใช้สำหรับการแสดงผลนะคะว่าตัว A เนี่ยอยู่ในข้อความที่กำหนดไหมนะคะอย่างอันนี้ตัว A นะคะจะอยู่ในคำว่า Apple ก็คือเป็นตัวแรกเลยนะคะถ้าเรากดธงก็คือเขาจะแสดงจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ใช้ตัวอื่นนะคะตัว B แสดงผลว่าผิดนะคะเป็นเท็จถ้าเปลี่ยนจาก Apple เป็น Bad นะคะตัว B เป็นตัวอักษรที่อยู่ในคำว่า Bad นะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะพอเรากดธงก็จะแสดงผลว่าเป็นจริงถัดมานะคะก็คือตัวโอเปอเรเตอร์ mod อันนี้นะคะ mod เป็นตัวดำเนินการหารเอาเศษค่ะนะคะหารเอาเศษยกตัวอย่างนะคะถ้าอาจารย์ใส่ตัว8 mod 3นะคะก็คือเศษที่ได้ก็คือ2นะคะ3 2 6เหลือเศษก็คือ7 8 2ตัวนะคะอันนี้ถ้าเป็นตัวเลข49 mod กับ6เหลือ1เพราะ6 8 48นะคะเหลือเศษ1ยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็น9 mod กับ3
ได้0ค่ะนะคะเพราะว่า3 3 9ไม่เหลือเศษอันนี้เป็นตัวโอเปอเรเตอร์ mod นะคะถัดมานะคะก็คือตัวโอเปอเรเตอร์ round ตัว round นะคะเป็นตัวเลขที่ใช้คืนค่าจำนวนเต็มอะค่ะคือแสดงผลจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงโดยถ้าเป็นทศนิยมที่มากกว่าจุด5ขึ้นไปจะปัดขึ้นแต่ถ้าน้อยกว่าจุด5นะคะก็จะปัดทิ้งนะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าจานใส่ 3.7 นะคะปัดขึ้นเจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลเลข4แบบนี้นะคะแต่ถ้าอาจารย์ใส่ 3.3 นะคะต่ำกว่าจุด5เจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลเลข3ที่เป็นจำนวนเต็มแล้วก็โอเปอเรเตอร์ตัวสุดท้ายนะคะ abs of จะบอกว่าตัวสุดท้ายก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าตัว abs เนี่ยมีข้างในเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์เยอะเหมือนกันนะคะลองดูนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างบางตัวนะคะอย่างตัว ABS เนี่ยเป็นบล็อกที่ใช้แสดงค่าสมบูรณ์ของ input ที่ป้อนนะคะค่าสมบูรณ์ก็คือค่าที่เป็นจำนวนเต็มบวกถ้าอาจารย์ใส่ลบ5นะคะเจ้าแมวจะต้องแสดงผลจำนวนเต็มบวก5แบบนี้นะคะแต่ถ้าอาจารย์ใส่5ใส่5เฉยๆไม่มีติดลบนะคะอันนี้เป็นจำนวนเต็มบวกอยู่แล้วเจ้าแมวก็แสดงผลเลข5ปกติเหมือนเดิมถัดมานะคะยกตัวอย่าง square root ละกันนะคะอันนี้นะคะ sqrt square root square root ถ้า square root 9ได้เท่าไหร่คะได้3เนาะอันนี้เป็นการใช้ฟังก์ชัน square root นะคะมีฟังก์ชันไซน์คอสแทนด้วยนะนะคะอันนี้เราสามารถใช้คำนวณทางคณิตศาสตร์ได้เลยนะคะล็อกนะคะยกกำลังนะคะพวกนี้นะคะฟลอร์นะคะฟลอร์ก็คือการปัดเศษทิ้งนะคะไม่ว่าจะมากกว่าจุด5หรือน้อยกว่าจุด5นะก็จะปัดเศษทิ้งยกตัวอย่างอาจารย์ใส่ 3.7 เหมือนตัวราวเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วจะลองกดธงถึงจะเป็น 3.7 ก็ปัดทิ้งเหลือ3เหมือนกันนะคะถ้าเป็น 3.3 ก็นะปัดเศษทิ้งเหลือ3นะคะต่างกับราวเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าถ้าราวเนี่ยมากกว่าจุด5จะปัดขึ้นนะคะน้อยกว่าจุด5จะปัดลงนะคะแต่ถ้าเป็นฟลอร์เนี่ยคือไม่ว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็จะปัดเศษทิ้งหมดเลยทั้งหมดนี้ก็จะเป็นโอเปอเรเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มของบล็อกคำสั่งโอเปอเรเตอร์ในโปรแกรม Scratch กลุ่มบล็อกคำสั่งถัดมาก็คือกลุ่ม Variable นะคะตัว Variable นะก็จะมีแถบ Make a Variable นะคะก็คือการสร้างตัวแปรใหม่ถ้าเราจะใช้ตัวแปรของเราเองนะคะไม่ใช่ตัวแปรที่มีในโปรแกรมนะคะเราสามารถ make a variable ตรงนี้ได้อันนี้คือให้แสดงผลค่ะนะคะ my variable บนหน้าจอเพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมถัดมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น set my variable ก็คือการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรของเรานะคะเราจะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นเท่าไหร่ change my variable by อันนี้คือการเพิ่มค่าของตัวแปรนะคะถ้า by 1ก็คือเพิ่มทีละ1ไปเรื่อยๆนะส่วนอันนี้นะคะ show variable อันนี้ก็คือให้แสดงผล my variable ก็คือการเรียกตัวแปร my variable มาแสดงผลบนหน้าจออันนี้ก็คือ high variable นะคะก็คือให้ซ่อนตัวแปรอาจารย์เอา my variable ตรงนี้ออกก่อนนะคะตัวนี้ถัดลงมานะคะอันนี้เป็น make a list make a list ตัวนี้นะคะใช้สำหรับการสร้างตัวแปรที่เป็นลักษณะของรายการนะคะรายการ

อย่างเราจะมีรายการของสัตว์น้ำนะมีหมึกมีกุ้งมีปูมีปลาอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใช้ Make a List ได้นะคะหรือว่าเป็นรายการอื่นๆนะคะที่อาจจะเป็นรายการของคำถามหรือรายการของคำตอบที่จะมีหลายๆรายการเอาไว้สำหรับการสุ่มขึ้นมาเพื่อแสดงผลถัดมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น My Blog ตัวนี้นะคะ My Blog นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คืออยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะแต่เราคลิกตรงนี้ได้เหมือนกัน My Blog เนี่ยเป็นการสร้างบล็อกคำสั่งขึ้นมาใหม่เป็นคำสั่งของเราเองอะค่ะซึ่งเราอาจจะใช้หลายๆที่ซ้ำๆกันอาจารย์ยกตัวอย่างการสร้างบล็อกของตัวเองนะคะโดยคลิกที่ Make a Blog ตรงนี้นะคะแล้วก็ตั้งชื่ออย่างเช่นบล็อกอาจารย์ชื่อ walk นะเป็นบล็อกสำหรับการเดินมันจะมีตัวนี้นะคะเพิ่มเติมให้เราเลือกนะคะถ้าเกิดว่าเราจะสร้างตัว my block ที่เป็นเพิ่มเติมในส่วนของ input number หรือว่า text นะคะเราก็เลือกอันนี้แต่ถ้าเกิดว่า walk ของเราจะเพิ่ม input ที่เป็นตรรกะบูลีนเราก็ใช้ตัวนี้หรือบล็อกเราจะเพิ่มตัวที่เป็นลาเบลนะคะเราก็ใช้ตัวนี้อาจารย์เลือกอันไหนเลยนะคะขอเป็นบล็อกธรรมดาธรรมดานะคะอาจารย์ก็คลิกโอเคได้เลยคราวนี้นะคะไอตัวนี่นะคะ define walk walk ของเราเนี่ยเราจะมีคำสั่งอะไรบ้างอาจารย์ให้มีคำสั่งใช้เป็นforever แล้วกันนะคะ walk แล้วก็ให้เดิน10สเต็ปไปเรื่อยๆไม่หยุดนะคะอันนี้ก็คือบล็อกที่จะใช้ในการสั่งให้เจ้าแมวเดินนะคะคราวนี้อาจารย์ไม่ใช้เซแล้วนะแต่ว่าเลือกบล็อก walk มาวางพอเรารันค่ะเจ้าแมวก็เดินไปเรื่อยๆ10สเต็ปตามบล็อกคำสั่งเว้นคลิกก็วอล์กเลยค่ะ10สเต็ปไปเรื่อยๆจนสุดหน้าจอกลับมาใหม่นะคะสต็อปก่อนแล้ววอล์กตัวนี้ค่ะเราสามารถที่จะนำไปวางสำหรับใช้กับตรงไหนก็ได้ส่วนไหนของโปรแกรมก็ได้อันนี้คือเป็นการกำหนดเฉยๆว่าบล็อกที่ชื่อว่า walk เนี่ยจะทำงานอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกมาใช้งานก็ไม่ทำงานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรานำมาต่อไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามนะคะก็จะเริ่มทำงานแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มบล็อกคำสั่งพื้นฐานที่มีในโปรแกรม Scratch ตัวข้างล่างตรงนี้นะคะที่เป็นในส่วนของ extension นะคะเราสามารถเพิ่มบล็อกคำสั่งอื่นๆเข้าไปได้ด้วยนะคะบล็อกคำสั่งอื่นๆอาจารย์จะบอกว่ามีเยอะมากเลยนะคะบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานเสียงนะคะปากกา video sensing นะคะหรือว่า text to speech คือมีบล็อกคำสั่งอื่นๆให้เราเลือกใช้ตามความต้องการได้เลยนะคะแต่ว่านักศึกษาอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในแต่ละตัวนะคะเพราะอันนี้จะเป็นนอกเหนือจากบล็อกคำสั่งพื้นฐานนะคะแต่ว่าในโปรแกรมที่เราใช้นะคะหลายๆโปรแกรมนะคะที่ทำเกมก็จะมีบล็อกคำสั่งเหล่านี้นะคะใช้ร่วมด้วยนะคะบางส่วนจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะมีบล็อกคำสั่งที่เกี่ยวกับพวกไมโครบิตนะพวกการใช้ควบคุมเลโก้พวกนี้ค่ะอันเนี้ยเป็นตัวที่ใช้กับ อุปกรณ์ต่างๆอะค่ะที่เขาใช้จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กประถมมัธยมนะคะในการฝึกในรายวิชาวิทยาการคำนวณแต่ว่ามันจะต้องมีตัวอุปกรณ์นะคะเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ฉะนั้นมันก็ต้องมีอุปกรณ์นะคะเราอาจจะยังไม่ได้ทดลองใช้งานกันอ่ะเดี๋ยวอาจารย์แบ็คกลับไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานบล็อกคำสั่งในกลุ่มของ operator variable แล้วก็ my block นะคะ

0: ซึ่งการใช้งานวันนี้นะคะเราเรียนครบทุกกลุ่มคำสั่งละนะเราก็จะเริ่มมาเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างเกมง่ายๆนะคะเกมเขาวงกตซึ่งเกมนี้นะคะก็จะมีการใช้บล็อกคำสั่งของโปรแกรม Scratch ไม่เยอะก็จะมีบล็อกที่เกี่ยวกับ Event, Control, Sensing, Motion แล้วก็ Looks ก่อนอื่นนะคะเราเข้าไปที่งานของเราก่อนแล้วก็เริ่มจากการสร้าง New Projectตอนนี้ New Project ของเรานะคะเป็น Untitled อาจารย์ตั้งชื่อก่อนนะคะเกมเขาวงกตภาษาอังกฤษใช้ Maze M-A-Z-E หลังจากเราตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำพื้นหลังซึ่งพื้นหลังเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวของBackdrop ตรงนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเกมที่เป็นเขาวงกตพื้นหลังของเราก็เลยจะต้องเป็นแผนที่เขาวงกตนะคะอาจารย์ให้เข้าไปหาแผนที่ก่อนนะคะแผนที่เนี่ยจริงๆแล้วมีให้ดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตก็เยอะนะคะแต่ว่าอาจารย์แนะนำให้สร้างเองนะคะโดยใช้ตัวเว็บที่ชื่อว่า Maze Generator นะคะพิมพ์ M-A-Z-E นะคะแล้วก็ G-E-N-E-R-A-T-O-R นะคะ Maze Generator แล้วก็กด Enter นะคะเราเจอแล้ว Maze Generator คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วก็มาเลือกนะคะรูปแบบว่าเราต้องการแผนที่เขาวงกตรูปแบบไหนก็จะมีอันนี้เป็นค่า Default นะคะเดี๋ยวเราลองดูค่า Default ของเขาก่อนว่าค่า default ของเขาเนี่ยถ้า generate ออกมาแล้วจะได้ลักษณะแบบไหนนะคะให้ลองกดที่ generate นี่นะคะอันนี้คือค่า default ที่กว้าง20เซลล์นะคะแล้วก็สูง20เซลล์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขากว้างยาวเนี่ยได้2ถึง200เซลล์แต่ว่าไอ้ตัวโปรแกรม Scratch ของเราอะค่ะหน้าจอมันค่อนข้างเล็กนะคะ20คูณ20นี่อาจารย์ก็ว่าเยอะนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ช่องว่างตรงนี้ค่ะเล็กและเราใส่ตัวละครที่ใช้เดินเนี่ยค่ะตัวละครเราจะเล็กมากนะคะอาจจะลองปรับนะจริงๆแล้วนักศึกษาลองปรับดูก็ได้นะคะอย่างอันเนี้ยที่เป็นrectangular นะคะก็เป็นสี่เหลี่ยมนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมเราเปลี่ยนเป็น circular นะคะก็จะเป็นทรงกลมนะคะเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราลอง generate ใหม่ทรงกลมก็จะเป็นแบบนี้นะถัดมานะคะถ้าเป็น triangle นะคะ triangular นะคะลอง generate ก็จะได้รูปทรงสามเหลี่ยมนะเป็นแบบนี้นะส่วน hexagonal ตรงนี้นะคะเราก็จะลองดูนะคะก็น่าจะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยม hexa 1 2 3 4 5 6นะหกเหลี่ยมคราวนี้นะคะในรายละเอียดอื่นๆนะคะอันนี้เขาจะมีเซลล์ที่เป็นลักษณะของซิกมานะแล้วก็เดลต้านี่นะคะแต่ละสไตล์อะค่ะเขาจะมีลักษณะของตัวแผนที่ข้างในเนี่ยค่ะเส้นข้างในเนี่ยค่ะถ้าเป็นลักษณะเดลต้านะคะเราลองเจเนเรตนะคะเจเนเรตก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะเดลต้าอันนี้ถ้าอาจารย์ใช้เป็นตัวเล็กแทงกูล่าธรรมดานะคะตัวเนี้ยค่ะสไตล์ข้างในอะค่ะเขามี3อย่างนะถ้าเป็นเฮกซะเมื่อสักครู่นี้มี2อย่างนะคะแต่พอเป็นตัวเล็กแทงกูล่าปุ๊บสามารถที่จะเป็นออร์โทโกนอลนะคะอาจารย์ลองเลือกแล้วก็เจเนเรตก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วแต่เราต้องการนะคะว่าเราจะอยากได้แผนที่วงกตลักษณะแบบไหนนะคะก็ลองเปลี่ยนแล้วก็เจเนเรตดูได้นะคะตอนนี้สำหรับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ว่า20คูณ20เนี่ยค่ะกว้างกับสูงเนี่ยเยอะไปนะคะเพราะว่าหน้าจอ Scratch เราค่อนข้างเล็กอาจารย์ขอเป็นกว้างยาวไม่เท่ากันแล้วกันนะคะขอกว้าง12แล้วก็สูง10นะคะ

กว้าง12เซลล์แล้วก็สูง10เซลล์เนี่ยนะคะแล้วลองเจเนเรตดูลักษณะแบบนี้นะคะอยากให้ตัวละครเราใหญ่นิดนึงอะค่ะนะคะอาจารย์ก็เลยทำให้ช่องว่างกว้างนิดนึงนะคะถ้าเราได้รูปแบบที่เราต้องการแล้วอะค่ะนะคะเราเลือกไฟล์ที่เราจะดาวน์โหลดนะจะดาวน์โหลดเป็น PDF หรือว่า SVG หรือว่า PNG นะคะอันนี้ถ้าเป็น SVG หรือ PNG เนี่ยค่ะเขาจะมีวิดโซลูชันโซลูชันก็คือเฉลยแผนที่เฉลยอะค่ะนะคะก็เขาก็จะมีทางเดินให้อย่างสมมติเราลองติ๊กเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะแสดงโซลูชันให้นะคะว่าเราต้องเดินไปทางไหนถึงจะชนะนะแต่ว่าแผนที่เราไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็แนะนำให้เลือกเป็น PNG นะคะเพราะว่าตัว PNG เนี่ยสามารถที่จะนำเข้าไปใช้งานกับโปรแกรม Scratch ได้อันนี้อาจารย์เลือกเรียบร้อยแล้วนะคะตามที่ต้องการและเอาพื้นฐานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดพอเราดาวน์โหลดนะคะเขาก็จะไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเดี๋ยวเราค่อยไปนำเข้าโปรแกรม Scratch อีกทีหนึ่งพอเราสร้างแผนที่เขาวงกตเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คลิกปิดตรงนี้ไปได้เลยนะแล้วก็กลับมาที่ตัวโปรแกรม Scratch ของเรานะคะอาจารย์จะนำเข้าไฟล์เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เป็นไฟล์ภาพแผนที่เขาวงกตนะคะอาจารย์ขออนุญาตปิดตรงนี้ไปก่อนนะคะกิกะอ่ะเราก็มาที่ตัวสเตตนะคะแล้วก็เลือกอัปโหลดแบ็กดรอปเราก็ไปที่ที่เราเก็บไฟล์ไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เก็บไว้ในนี้นี่นะคะคลิกเลือกแล้วก็โอเพนไฟล์เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขยายหน่อยวิธีการนะคะเรากด Ctrl A นะคะเลือกทั้งหมดแล้วก็ขยายค่ะลองดูภาพที่แสดงผลบนหน้าจอไปด้วยนะคะย่อหน่อยนึงนะคะจะได้เห็นทั้งหมด

ยายามขยายให้พอดีกับหน้าจอแสดงผลนะคะพอเราขยายเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็มาปรับเจ้าตัวละครของเรานะคะในที่นี้เป็นเจ้าแมวอาจารย์ไม่อยากใช้เจ้าแมวอะค่ะอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็นตัวละครที่อาจารย์สร้างขึ้นเองนะคะอาจารย์ใช้อัปโหลดอาจารย์มีตัวละครเด็กผู้ชายนะคะทำไว้สองภาพนะคะภาพหนึ่งก็ท่าหนึ่งอีกภาพหนึ่งก็ท่าหนึ่งเอาไว้สำหรับสลับเวลาเปลี่ยนคอสตูมนะคะอาจารย์เลือกภาพแรกก่อนนะคะแล้วก็โอเพนมีเจ้าเด็กผู้ชายนี่นะคะเข้ามาแล้วส่วนเจ้าแมวอันนี้นะคะถ้าไม่ใช้เราก็คลิกถังขยะลบออกไปได้นะคะอันนี้เด็กผู้ชายนะคะอาจารย์นำแค่ภาพเดียวนะอาจารย์เพิ่มนะคะเพิ่มอีกภาพหนึ่งนะคะอัปโหลดเข้าไปนะภาพที่สองเรียบร้อยแล้วนะคะได้ภาพที่หนึ่งแล้วก็ภาพที่สองนะคะกลับมาที่ตัวขนาดตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าขนาดเท่านี้เดินในแผนที่ไม่ได้แน่นอนนะคะอาจารย์เปลี่ยนขนาดเด็กผู้ชายนะคะบอยให้เหลือแค่20สมมุตินะคะ20แล้วลองวัดขนาดดูซิอ้าวยังใหญ่กว่าช่องอีกนะคะดังนั้นอาจจะเหลือแค่10เด็กผู้ชายนะคะขนาด10อันนี้น่าจะพอดีนะคะเราก็ลองนําเด็กผู้ชายมาวางไว้ที่ตําแหน่งเริ่มต้นเนี่ยนะคะเราดูตําแหน่งให้จำตำแหน่งไว้ด้วยนะคะอันนี้น่าจะซักลบ160นะคะก็จะเป็น x 19แล้วก็ y ลบ160นะคะที่ต้องจำตำแหน่งเพราะว่าเราจะเซตค่าเริ่มต้นให้กับตัวละครเด็กผู้ชายตัวนี้นะคะให้อยู่ที่ตำแหน่งนี้เสมอเมื่อเริ่มโปรแกรมอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะต้องใส่ลงไปนะคะก็คือเส้นชัยนะเส้นชัยนี่อาจารย์ขอใช้เป็นตัวสไปรท์ที่เขามีให้ในนี้เลยนะคะอาจารย์ชูสไปรท์นะคะเส้นชัยเอาเป็นมีอะไรเหมาะจะเป็นเส้นชัยบ้างนะโฮมนะคะใช้โฮมเป็นเส้นชัยนะคะให้เด็กผู้ชายเดินกลับบ้านนะโดยที่โฮมตัวนี้นะคะอาจารย์ก็ปรับขนาดนิดนึงนะคะให้เหลือซัก50ลองนำไปวางนะคะตรงนี้คือทางออกถึงบ้านยังใหญ่ไปสักหน่อยนะคะเอาเหลือสัก30โอเคเราได้ครบแล้วนะคะก็คือตัวละครที่ใช้ในการเดินแล้วก็เส้นชัยนะคะที่เราจะต้องเดินไปที่บ้านอันนี้นะคะเรามาเริ่มเขียนโค้ดกันเลยก็แล้วกันนะคลิกกลับไปที่บอยนะคะตัวละครเราก็เริ่มจากอีเวนต์เว้นคลิกค่ะเมื่อคลิกแล้วให้ทำอะไรก่อนอื่นเลยนะคะอาจารย์จะตั้งค่าเด็กผู้ชายก่อนนะคะว่าถ้าเริ่มต้นโปรแกรมเมื่อคลิกที่ธงสีเขียวนี้เมื่อไหร่ให้เจ้าเด็กผู้ชายกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเสมอก็คือ x 19 y 160ฉะนั้นอาจารย์ใช้ go to x y เนี่ยนะคะ x 19แล้วก็ y ลบ160อันนี้เลยนะคะถ้าเราตั้งค่าไว้แบบนี้ค่ะค่าตรงนี้เขาจะกำหนดให้โดยอัตโนมัตินะคะดังนั้นเราสามารถลากมาวางได้เลยหลังจากที่เราเซตค่าเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราคลิกธงปุ๊บเจ้าเด็กผู้ชายคนนี้ก็จะมาอยู่ที่ตำแหน่ง x 19 y ลบ160เราก็ให้ทำอะไรนะคะไปที่คอนโทรลนะคะใช้ loop นะ forever ให้ทำเสมอนะคะตลอดเวลาก็คือเรื่องของการเดินเนี่ยแหละค่ะนะคะการเดินขึ้นลงซ้ายขวานะคะโดยที่ loop forever นี่นะคะอาจารย์จะใช้ร่วมกับ if then นะ if then นะคะแล้วก็ใช้ sensing ค่ะ sensing key space place เนี่ยนะคะเรามากำหนดลูกศรขึ้นลงซ้ายขวานะคะให้เดินตามลูกศร
ถ้ากด up arrow arrow ลูกศรขึ้นนะคะก็ให้ใช้ motion เนี่ยนะคะอาจารย์ใช้ motion change y by แต่อาจารย์ไม่ใส่เยอะถึง10นะคะเพราะว่าช่องพื้นที่แผนที่เราอะค่ะค่อนข้างแคบนะคะอาจารย์ใช้ถ้าเกิดว่ากดลูกศรขึ้นให้เชนตำแหน่ง y แค่3นะไปทีละ3สเต็ปนะคะแล้วก็ใช้ look ค่ะนะให้ next cost tool สลับ cost tool ด้วยเวลากดนะคะเขาจะได้เหมือนเจ้าเด็กผู้ชายขยับไปขยับมานะคะหลังจากนั้นนะคะอันนี้คือเช็ค up arrow นะคะแต่นี้ถ้าเกิดว่าเดินขึ้นไปเนี่ยแล้วเราไปชนเส้นขอบสีดำตรงนี้ค่ะนะคะเส้นขอบมันไม่ควรจะทะลุออกไปได้นะคะเพราะว่าจะต้องเดินในพื้นที่สีขาวเท่านั้นห้ามทะลุกำแพงไปนะคะฉะนั้นอาจารย์จะใช้if นะ if then อีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าในเนี้ยนะคะในลูปเดียวกันเนี้ยแหละนะคะ if then ใน up arrow เนี่ยนะคะแต่ถ้าเรา up arrow ไปเรื่อยๆแล้วทำอะไรนะคะแล้วใช้ sensing ค่ะแล้วไปอาจารย์ใช้ touching color นะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าสีเนี่ยค่ะไปชนสีแต่สีของเราเนี่ยไม่ใช่สีม่วงนะคะเป็นสีดำเพราะว่ากำแพงของเราเนี่ยเป็นสีดำฉะนั้นตัวถ้าเกิดว่าเดินไปเรื่อยๆเนี่ย up arrow ไปนะคะ change y by 3ไปเรื่อยๆ next costume ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะแล้วปรากฏว่าไป touching กับสีอาจารย์เลือกสีนะคะก็เนี่ยค่ะนะคะไปทัชชิ่งกับสีดำเข้าก็คลิกเลยค่ะเลือกสีดำถ้าไปทัชชิ่งสีดำแล้วให้ทำยังไงนะคะอาจารย์ก็จะใช้โมชั่นนะคะเชนy by เนี่ยแหละนะคะแต่ว่าให้ลบ3ค่ะคือไม่ให้ขึ้นไปแล้วแต่ให้ถอยลง

มานะถัดมานะคะอันนี้คือเงื่อนไขที่1นะคะเราลองตรวจสอบก็ได้นะคะเวลาเราเขียนคำสั่งไปสักระยะหนึ่งเนี่ยค่ะนะคะเราก็ตรวจสอบทีละคำสั่งได้นะคะโดยการกดทดลองนะธงสีเขียวเนี่ยค่ะกด go เนี่ยนะคะแล้วก็ลองกดคีย์ดูค่ะคีย์ลูกศรขึ้นอันนี้ up arrow นะคะอันนี้ก็กดดูซิไปไม่ได้นะคะทะลุไม่ได้นี่คือเช็คเซนซิ่งและการสัมผัสกับสีดำนะคะข้ามไปไม่ได้ stop แล้วก็กดธงใหม่เจ้าเด็กผู้ชายก็กลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้นนะคะคราวนี้นะอาจารย์ต้องใช้คีย์ลูกศรเมื่อกี้ขึ้นแล้วนะคะเหลือลงซ้ายแล้วก็ขวาอาจารย์ดับพิเคทนะคะทั้งชุดนี้เลยนะคะเพราะว่าใช้เหมือนกันอาจารย์ดับพิเคทแล้วก็วางค่ะในเลเวลเดียวกันนะคะแต่นี้ตัวนี้ค่ะอาจารย์จะเปลี่ยนเป็น down arrow นะคะแล้วก็ change y เนี่ย down ก็คือติดลบนะคะฉะนั้นลดลงทีละ3ส่วนอันเนี้ยเมื่อติดลบนะคะเราจะไม่ให้ลบอีกแล้วก็ให้ change 3นะคะคือถ้าลงมาแล้วเจอเส้นสีดำก็คือไปไม่ได้นะคะให้ขึ้น3นั่นเองอ่ะถัดมานะคะคราวนี้เป็นชุดของตัวเดี๋ยวอาจารย์ย่อหน่อยนึงนะคะคราวนี้เป็นชุดของตัวซ้ายขวานะคะอาจารย์ดับพิเคทนะเอามาซ้ายอันนี้ก็คือ left arrow นะคะอันนี้ left arrow เราไม่ได้ใช้ chain ตัวนี้แล้วค่ะนะคะเราไม่ได้ใช้ chain y แล้วแต่เราใช้ขยับนิดนึงนะคะเราใช้ chain x by นะ chain x by อันนี้ก็คือถ้าไปทางซ้ายก็คือติดลบลบ3นะคะแต่ว่าถ้าจะให้ย้อนกลับมาเราก็เป็น3นะอันนี้นะคะเป็น chain x นะคะแต่สีเนี่ยเป็น touching สีดำเหมือนกันเพราะว่าแผนที่เราเป็นสีดำทั้งหมดนะคะduplicate เอามาใส่ย่ออีกหน่อยนึงนะคะ duplicate เปลี่ยนจาก left เป็น right ถ้าไปทางขวาไปทางขวาตรงนี้ก็คือบวก3นะคะไปทีละ3สเต็ปอันนี้ก็เป็นลบ3นะคราวนี้เราน่าจะได้แล้วนะคะขึ้นลงซ้ายขวานะคะลองกดธงดูนะคะขึ้นขวาลงนะคะเจ้าเด็กผู้ชายอาจารย์เดินได้แล้วนะคะไปตามทางนะคะขึ้นลงซ้ายขวานะแต่ว่าไปถึงเส้นชัยแล้วยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะดังนั้นเราจะใส่คำสั่งเพิ่มสักหน่อยนะคะ stop ก่อนแล้วกดธงใหม่ให้กลับมาที่เดิมนะคะคำสั่งเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ใช้เงื่อนไขเหมือนเดิมนะคะไปที่ control แล้วก็ใช้ if then นี่แหละนะคะแต่ว่านำไปต่อข้างล่างนะคะif then นะคะแล้วก็ใช้ตัว sensing นะคะที่เป็นตัว touching อันนี้นะคะ sensing ที่เป็น touching แต่เรา touching อะไรนะคะอันนี้เป็น mouse pointer นะคะเป็นการสัมผัสกับ mouse pointer นะแต่อาจารย์เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นนี้ค่ะ home button นะคะเพราะว่าตัวสไปรท์ที่เป็นเส้นชัยของเราก็คือ home button นะอาจารย์เลือกเป็น home button เลยก็คือถ้าเจ้าเด็กผู้ชายเดินไปสัมผัสกับ home ตรงนี้นะคะแล้วให้เกิดอะไรขึ้นนะอาจารย์ใช้ say ค่ะถ้าเจ้าเด็กผู้ชายนะคะเดินไปถึงบ้านตรงนี้นะคะ home button นะคะสัมผัสกับ home button ให้แสดงผลข้อความขยายนิดนึง

ชนะแล้วชนะแล้ว2 วินะคะเรามาลองทดสอบการทำงานของโปรแกรมดูนะคะอาจารย์กดทง

0: ชนะแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกมเข่าวงกตอย่างง่ายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้สวัสดีค่ะ
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซนตี้โบโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organizationหรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการFitchertrope เพื่อผลิตเป็นSAFต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตSAFได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตSAFได้อย่างยั่งยืน

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: อาคาร70ปีพอพอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีกับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์

และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

สวัสดีค่ะครูชื่อดร.ปิยาพรเตชะเรืองรองนะคะสังกัดอยู่สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์คณะศึกษาศาสตร์ค่ะสำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีการคอมพิวเตอร์นะคะพอพูดถึงชื่อนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าสาขานี้สอนบัณฑิตเพื่อไปทำอะไรนะคะสำหรับสาขานี้นะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือการเป็นครูคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะสำหรับในหลักสูตรของเรานะคะเราก็จะสอนนักศึกษาเนี่ยให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำสื่อหรือเทคโนโลยีเนี่ยไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอนค่ะสำหรับวิชานี้ค่ะมีความสำคัญยังไงนะคะปัจจุบันนี้ค่ะเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมเนี่ยมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็คนหลายๆคนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อเอามาใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการเรียนการสอนสำหรับความหมายของคำว่านวัตกรรมนะคะก็คือหมายถึงสิ่งใหม่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นแนวคิดทฤษฎีหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเราก็ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นนวัตกรรมได้หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วนวัตกรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยคืออะไรบ้างครูอยากให้พวกเราเนี่ยลองนึกถึงนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะใช้ไก่นะคะในการขันแต่ปัจจุบันนี้ค่ะมีการประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างเช่นสมาร์ทโฟนนักศึกษาเนี่ยสามารถตั้งเวลาจากโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะในการตั้งปลุกฉะนั้นเนี่ยค่ะสมาร์ทโฟนตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะ

สำหรับกระบวนการของนวัตกรรมนะคะเราจะแบ่งเป็น3ระยะค่ะอันแรกเลยก็คือเป็นขั้นประดิษฐ์นะคะขั้นที่2ก็คือการพัฒนาค่ะแล้วก็ขั้นที่3ก็คือการเผยแพร่นวัตกรรมค่ะสำหรับในขั้นแรกนะคะของการประดิษฐ์คิดค้นนะคะก็หมายความว่าขั้นตอนนี้ค่ะก็คือตัวนักวิจัยหรือว่าตัวนักการศึกษาเนี่ยมีการค้นพบว่าเราอยากจะนำนวัตกรรมตัวไหนเนี่ยไปใช้อย่างเช่นตัวอย่างของนักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนนะคะที่มีการจะประดิษฐ์โทรศัพท์ขึ้นมาโดยเขาเนี่ยใช้สัญญาณกริ่งโทรศัพท์ซึ่งขั้นตอนนี้ค่ะก็จะเป็นเหมือนขั้นริเริ่มนะคะที่เราอยากจะสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์อะไรใหม่ๆค่ะสำหรับขั้นที่2นะคะขั้นพัฒนาการขั้นตอนนี้ค่ะก็เป็นการที่ต่อยอดจากขั้นที่1พอเราได้สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วอะค่ะขั้นตอนนี้ค่ะจะเป็นการนำไปทดลองใช้ว่านวัตกรรมตัวนั้นหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เราต้องการจะนำไปแก้ไขปัญหาค่ะมีลักษณะยังไงแล้วก็ใช้ยังไงสำหรับขั้นสุดท้ายก็คือการเผยแพร่นวัตกรรมเนี่ยขั้นตอนนี้นะคะก็คือเป็นการนำสิ่งประดิษฐ์ที่เราคิดค้นได้อะค่ะหลังจากทดลองเสร็จแล้วเนี่ยมีการนำมาใช้ในสังคมหรืออาจจะใช้ในห้องเรียนพอหลังจากมีการใช้เนี่ยแล้วทุกคนเนี่ยให้การยอมรับนะคะก็จะเกิดการเผยแพร่ขึ้นมาค่ะอาจจะเผยแพร่ระหว่างห้องเรียนหนึ่งหรืออาจจะเป็นห้องเรียนที่2ตัวอย่างที่เราสามารถที่จะเห็นภาพง่ายๆนะคะอย่างเช่นห้องเรียนหนึ่งอะค่ะมีการเอา CAI เนี่ยเข้ามาใช้แล้วปรากฏว่านักเรียนทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรียนสนุกขึ้นแล้วก็เข้าใจในเนื้อหาขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยห้องเรียนที่2อาจจะมีการนำ CAI อะค่ะมาใช้ต่อเพราะว่าครูผู้สอนเนี่ยก็จะรู้แล้วล่ะค่ะว่าหลังจากห้องเรียนแรกเนี่ยใช้แล้วเกิดประโยชน์ยังไงฉะนั้นพอห้องที่2ก็จะเป็นลักษณะของการเผยแพร่นวัตกรรมนั้นๆค่ะสำหรับคำว่าเทคโนโลยีนะคะตามความหมายของพจนานุกรมนะคะของบัณฑิตเนี่ยเขาก็ให้ความหมายว่าเทคโนโลยีเนี่ยก็คือการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะมีการเอามาพัฒนาให้มีการเจริญก้าวหน้าขึ้นมานะคะสำหรับคำว่าเทคโนโลยีกับนวัตกรรมอะค่ะมักจะเป็นคำที่ใช้คู่กันอะไรก็ตามเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยคือคำว่า innovation เนี่ยคือสิ่งประดิษฐ์สิ่งที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามพอเรามีการไปประดิษฐ์หรือประยุกต์แล้วเนี่ยแล้วเอาไปใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะก็จะกลายเป็นคำที่เราเอามาใช้คู่กับเทคโนโลยีนะคะอย่างตัวอย่างที่เราจะเห็นชัดเลยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนสมัยก่อนเนี่ยค่ะการจัดการเรียนการสอนเนี่ยอาจจะอยู่เฉพาะแค่ในห้องเรียนแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่านักเรียนเนี่ยค่ะกลับไปที่บ้านที่ต่างจังหวัดแต่ว่าไม่ได้มาเข้าเรียนในห้องเรียนปกติเราก็อาจจะมีเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า e-learning นะคะนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะทำการเรียนการสอนเนี่ยผ่านเว็บไซต์ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์หนึ่งของเทคโนโลยีที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ

สำหรับนวัตกรรมทางด้านหลักสูตรนะคะพอเราพูดถึงหลักสูตรเนี่ยก็คือเราสามารถที่เอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะสำหรับนวัตกรรมหลักสูตรเนี่ยอาจจะหมายความว่าหลักสูตรเดิมเนี่ยอาจจะดีอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมีความก้าวหน้าขึ้นนะคะฉะนั้นหลักสูตรเนี่ยต้องมีการพัฒนาหรือว่าปรับปรุงนะคะอย่างเช่นปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะคำว่าครูเนี่ยคนเป็นครูค่ะจะต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเข้ามานะคะจากหลักสูตรเดิมเนี่ยอาจจะเป็นคุณครูคณิตศาสตร์ปกตินะคะแต่ว่าผนวกกับปัจจุบันเนี้ยค่ะครูผู้สอนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีทักษะทางด้าน ICT เราอาจจะมีการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยให้เป็นการบูรณาการระหว่างหลักสูตรคณิตศาสตร์กับเทคโนโลยีทางการศึกษาและคอมพิวเตอร์เนี่ยฉะนั้นหลักสูตรเนี้ยค่ะพอเวลามีการเอานำไปใช้เนี่ยนั่นหมายความว่าครูคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะมีความรู้ในการพัฒนาสื่อแล้วก็มีความรู้ทางด้าน ICT เพิ่มมากขึ้นค่ะ

สำหรับนวัตกรรมทางการเรียนการสอนนะคะก็คือรูปแบบหรือว่าวิธีการเรียนการสอนใหม่ๆนะคะอย่างปัจจุบันเนี้ยค่ะรูปแบบการเรียนใหม่ๆเนี่ยที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมก็อย่างเช่นรูปแบบการเรียนแบบ Active Learning นะคะหรือว่าการเรียนเชิงรุกนั่นแปลว่าผู้เรียนผู้สอนนะคะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งลักษณะของนวัตกรรมแบบการเรียนแบบ Active Learning เนี่ยครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีการนำแอปพลิเคชันหรือมีการนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในห้องเรียนนะคะอย่างตัวอย่างที่ครูจะยกนะคะอย่างเช่นโปรแกรม Quizzy นะคะโปรแกรม Quizzy อ่ะค่ะก็จะเป็นรูปแบบของ Active Learning คือครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีข้อคำถามนะคะหรือว่าทำเป็นเกมเนี่ยเป็นแบบทดสอบย่อยๆในแต่ละครั้งแล้วให้นักเรียนนะคะมีการเล่นเกมเกิดขึ้นในห้องเรียนคือในกิจกรรมของ Quizzy เนี่ยค่ะผู้เรียนเนี่ยก็จะมีการแข่งขันกันเองระหว่างเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนร่วมชั้นภายในห้องตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ผู้เรียนนะคะมีความสนใจมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วนะคะตัวครูผู้สอนเนี่ยยังสามารถที่จะดูคะแนนหรือว่าดูผลที่ว่าเด็กทำผิดในแต่ละข้อได้ซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะทำให้ครูผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขหรือว่าปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของการสอนของตัวเองได้ค่ะค่ะสำหรับนวัตกรรมสื่อการสอนนะคะก็ปัจจุบันเนี้ยค่ะก็จะมีสื่อการสอนที่หลากหลายแล้วก็มีค่อนข้างเยอะนะคะอย่างตัวอย่างที่เราน่าจะพบบ่อยๆก็อย่างเช่นพวกลักษณะของเทคโนโลยี AR นะคะปัจจุบันเนี้ยค่ะเทคโนโลยี AR เนี่ยหรือว่า Augmented Reality เนี่ยนะคะหรือว่าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมนะคะตัวเนี้ยค่ะก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยมีความสนใจเรียนมากขึ้นปกติเนี่ยหนังสือเรียนแบบปกตินะคะก็จะมีทั้งตัวอักษรแล้วก็มีภาพแต่ปัจจุบันนี้ค่ะพอเด็กเล็กๆเนี่ยที่เวลาอยากจะให้เขามีความรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ อย่างสมมติเด็กอนุบาล นะคะคุณครูผู้สอนเนี่ยอยากจะให้เด็กเนี่ยมีความรู้รู้ทั้งคำศัพท์แล้วก็รู้ทั้งรูปพรรณของสัตว์นั้นๆเนี่ยคุณครูก็อาจจะเอาหนังสือเนี่ยที่พัฒนาขึ้นโดยเทคโนโลยี AR เนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณครูเนี่ยส่องนะคะส่องภาพสัตว์ลงไปในหนังสือเนี่ยเด็กๆเขาก็จะเห็นภาพสัตว์ตัวนั้นว่ามีลักษณะเป็นยังไงพร้อมกับในคลิปวิดีโอที่ส่องไปนะคะอาจจะมีการออกเสียงคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าบอกลักษณะต่างๆซึ่งเด็กก็จะได้ความรู้แล้วก็ทำให้หนังสือเรียนเนี่ยค่ะน่าสนใจมากขึ้นนะคะค่ะสำหรับนวัตกรรมด้านการประเมินผลนะคะปัจจุบันเนี้ยค่ะการประเมินผลเนี่ยคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคุณครูผู้สอนอาจจะต้องใช้เป็นระบบเครื่องคิดหรือว่าระบบมือนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะนวัตกรรมในเรื่องของการประเมินผลเนี่ยเราจะต้องการวัดว่าเด็กเนี่ยมีความรู้หรือว่ามีความรู้มากขนาดไหนในแต่ละครั้งหลังจากเรียนเนี่ยครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีการสร้างข้อสอบ

นะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็สามารถทำในรูปแบบของแบบทดสอบออนไลน์นะคะแล้วให้เด็กเนี่ยเข้าไปทำหรือว่าจะมีโปรแกรมนึงนะคะเราเรียกว่า Socrative โปรแกรมนี้ค่ะก็จะเป็นการสร้างแบบทดสอบแล้วก็แบบข้อสอบนะคะก็จะมีทั้งอัตนัยปรนัยหรือว่าแบบเช็คลิสต์ซึ่งหลังจากที่ว่าเด็กอะค่ะทำแบบทดสอบพวกนี้ไปแล้วโดยคุณครูเนี่ยสร้างไว้นะคะคุณครูเนี่ยก็จะมาดูแต่ละข้อว่าเด็กเนี่ยทำผิดข้อไหนมากที่สุดหรือว่าเด็กเนี่ยทำแล้วได้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งจากข้อมูลตรงนี้ค่ะคุณครูก็สามารถเอาไปพัฒนาหรือว่าเอาไปแก้ไขหรือปรับปรุงการสอนได้ค่ะสำหรับนวัตกรรมในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะอย่างตามองค์กรใหญ่ๆอะค่ะปัจจุบันนี้เรามักจะได้ยินคำว่า KM นะคะหรือว่า Knowledge Management ค่ะ KM ก็จะเป็นเหมือนกับองค์ความรู้นะคะซึ่งแต่ละแผนกหรือแต่ละฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะดึงข้อมูลส่วนกลางนะคะอย่างที่คณะเราเองนะคะคณะศึกษาศาสตร์เนี่ยก็มีการจัดทำ KM โดยนำเอาความถนัดของแต่ละสาขาวิชาค่ะมาเป็นองค์ความรู้ที่จะใช้ในการพัฒนาครูผู้สอนหรือว่าตัวเด็กนักเรียนหรืออีกตัวอย่างนึงนะคะเราจะเรียกว่าระบบ MIS นะคะระบบ MIS เนี่ยก็จะเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจนะคะตามมหาวิทยาลัยหรือตามโรงเรียนใหญ่ๆอะค่ะผู้บริหารเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีทางเลือกหรือว่าอาจจะต้องการข้อคิดเห็นว่าเราอยากจะเลือกแบบนี้ดีหรือแบบไหนดีเราอาจจะเอาระบบพวกนี้ค่ะมาใช้ในการสนับสนุนเป็นข้อมูลอีกอันนึงเพื่อเอามาไว้ให้ผู้บริหารนะคะเลือกหรือว่าเอามาใช้ในการว่างานประเภทนี้โอเคไหมหรือว่าก่อนที่เราจะใช้จ่ายหรือว่าใช้งบประมาณในการทำอะไรก็แล้วแต่ในการบริหารจัดการเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าเราก็จะเอาระบบพวกนี้ค่ะมาช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจค่ะสำหรับนวัตกรรมทางการศึกษานะคะนวัตกรรมเนี่ยก็คือหมายถึงสิ่งใหม่อย่างที่ครูเกริ่นไปแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยนวัตกรรมการศึกษาเนี่ยอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้คุณครูผู้สอนเนี่ยสะดวกสบายขึ้นนะคะก็จะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างสูงที่สุดนะคะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยการนำนวัตกรรมไปใช้อะค่ะมันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดนะคะในส่วนข้อดีเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยก็จะช่วยให้คุณครูเนี่ยมีภาระเขาเรียกว่ามีภาระในการเตรียมตัวเนี่ยลดลงเนื่องจากตัวเทคโนโลยีหรือว่าตัวแอปพลิเคชันต่างๆค่ะก็จะทำให้บรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยสนุกขึ้นนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะพอเรามีการนำนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยสิ่งนึงก็คือจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความกระตือรือร้นมากขึ้นแล้วก็ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนนะคะน่าเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นนวัตกรรมศึกษาเนี่ยนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยจึงมีความสำคัญแล้วก็มีผลในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบนะคะ

huh? Mm.

ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูง

0: เลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลินจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลินขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: เรื่องสภาพเป็นอะไร
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: เซฟตี้โฟโ
4: ต้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organizationหรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่น

0: วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซิมแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการฟิชเชอร์ทรอปเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับน้องๆสิ่งที่น้องๆเห็นพี่ต๊อบทำอยู่นี้นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมา 4,000 กว่าปีแล้วครับการเดินบนลานน้ำแข็งนี้นะครับทำให้เกิดการคิดพัฒนาเป็นอุปกรณ์จนกลายมาเป็นกีฬาอย่างเช่นฮอกกี้แล้วก็สเก็ตน้ำแข็งครับผม

และนี่ก็คือความสนุกอีกหนึ่งอย่างนะครับน้องๆที่เกิดขึ้นจากน้ำแข็งครับเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนนะครับเคยทำแต่วันนี้พี่ต๊อบจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับก่อนอื่นนะครับให้น้องๆนี่พี่ต๊อบได้เตรียมน้ำแข็งไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนำเส้นได้ขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็นำเกลือมาโรยไว้บนน้ำแข็งครับผมโรยไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับนำเส้นเชือกครับเข้าไปวางนะครับแล้วก็นำเกลือนะครับโรยซ้ำอีกทีนึงแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราโรยเกลือเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งครับผมเม็ดเกลือนะครับจะทำหน้าที่เสียดสีกับพื้นผิวข้างบนครับเมื่อเขาเกิดความร้อนขึ้นมานะครับทำให้พื้นผิวข้างบนของน้ำแข็งเกิดการละลายและก็เม็ดเกลือก็ละลายด้วยเช่นกันนะครับและเมื่อเกิดการละลายแบบนี้เนี่ยน้ำเกลือเมื่อเจอกับความเย็นที่อยู่ข้างใต้ของน้ำแข็งนะครับเขาก็จะเกิดความเย็นและก็ห่อหุ้มเชือกเส้นได้และสามารถตกขึ้นมาได้อย่างนี้ครับนี่และพี่ต๊อบก็สามารถตกน้ำแข็งขึ้นมาได้แบบนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาจึงเลือกใช้เกลือนะครับในการเป็นตัวช่วยทำให้น้ำแข็งละลายได้ช้าลงเพราะเกลือจะช่วยรักษาความเย็นนั่นเองครับและนี่ก็คือความสนุกเพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับวันนี้ยังมีความสนุกที่เกี่ยวข้องกับน้ำแข็งอีกเยอะเลยไม่เชื่อไปชมตัวอย่างกันครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับแล้วภารกิจบนลานน้ำแข็งของเราวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรไปพบกับผู้ที่จะมาร่วมพลังกันคิดวิทย์พิชิตภารกิจในวันนี้ครับขอเชิญพบกับน้องๆ Star Planet

0: โอ้ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเห็นน้องๆเนี่ยเป็นมืออาชีพมากๆเลยเมื่อกี้พี่ท็อปแอบเห็นเนี่ยหมุนตัวกันแบบโอ้โหไม่กลัวว่าจะล้มเลยนะครับต้องถามก่อนน้องๆน้องๆฝึกกันมานานไหมน้องมายกี่ปีครับ
1: ปีเกือบ2ปีค่ะ
0: โอ้โหเกือบ2ปีนะฮะอ่ะน้องแคนดี
2: ้ปีครึ่งค่ะ
0: ปีครึ่งเองน้องต่างๆครับ
2: ปีเดียวค่ะ
0: แค่ปีเดียวน้องต่างๆหมุนได้ขนาดแบบเมื่อกี้เลยเหรอเก่งมากนะฮะน้องแบมครับ
3: ก็2ปีแล้วค่ะ
0: 2ปีแล้วอ่ะน้องนาย
4: ปีกว่าๆค่ะ
0: ปีกว่าๆถามหน่อยช่วงแรกๆในการฝึกยากไหม
4: ยาก
3: ยาก
0: เอาล่ะเดี๋ยวถามน้องๆต่อคิดว่ามาบนลานน้ำแข็งแบบนี้จะเจอภารกิจอะไรน้องมายครับ
3: แข่งวิ่ง
0: แข่งวิ่งคือเรื่องของความเร็วหรือว่าไง
3: จับเวลา
0: อ๋อจับเวลาวิ่งใช่ไหมอ่ะน้องแคนดี
4: ้แข่งกระโดดค่ะ
0: แข่งกระโดดนี่เดินธรรมดาก็ยากแล้วแข่งกระโดดด้วยน้องต่างๆครับ
5: ปั้นสโนว์แมน
0: อุ้ยปั้นสโนว์แมนแล้วจะเอาน้ำแข็งหรือว่าอ
5: ย่างนี้ใ
0: ช่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช่หรือเปล่านะต่างๆนะอ่ะน้องแบมครับ
3: คิดว่าแข่งหมุนให้รอบเยอะ
0: ก็คือการหมุนอย่างที่น้องๆทำใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันน้องนาย
6: แล้วก็ถือแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่แล้วก็วิ่งผัดกันนะคะแข่งกัน
0: อันนี้นี่ต้องเรื่องความเร็วแล้วก็การทรงตัวด้วยเนาะ
6: ใช่ค่ะ
0: ดีมากๆนะครับแล้ววันนี้ภารกิจของน้องๆจะเป็นอย่างที่น้องๆเขาคาดไว้หรือเปล่าเราไปฟังกันครับ
7: บนลานน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิหนาวเย็นแห่งนี้มีกองน้ำแข็งก้อนมหึมาตั้งอยู่และกองน้ำแข็งเหล่านี้ล่ะครับคือภารกิจหลักของน้องๆให้น้องๆสร้างปราสาทน้ำแข็งที่มีความสูง1เมตรขึ้นไปและมีฐานกว้าง50คูณ50เซนติเมตรแต่การสร้างปราสาทน้ำแข็งบนลานน้ำแข็งแห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะน้องๆต้องใช้ทักษะการสเก็ตขนส่งก้อนน้ำแข็งจากจุดที่กำหนดให้ไปที่ฐานตรงกลางลานและที่สำคัญยังมีภารกิจย่อย2ข้อสเก็ตเก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องคิดวิทย์กันให้เจ๋งจริงด้วย
0: และน้องๆนะครับก็ได้ทราบถึงกิติศัพท์ของความลื่นและก็ความเย็นของน้ำแข็งนะครับเวลาที่เราเล่นบนลานไอซ์แต่ว่าคราวนี้เนี่ยน้องๆจะต้องมาสร้างปราสาทที่มีความสูงถึง1เมตรด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพี่ท็อปเอาใจช่วยน้องเต็มที่น้องๆพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
8: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
9: ใช้อันนี้ก็ได้ใช
10: ้มันต้องมัน
11: มันขัดระวัง
9: ใช้อันนี้ถ้าเกิดอยากได้ straight line ลงไปลูกนี้ก็ปึ๊กลงไป
3: อ่ะแบมวาดก็มันสมมติฐานมีแค่นี้ก็ต้องตั้งให้เป็นประสาท
9: ข
3: ้าง
9: บน
12: ก็
9: จะ
12: ว่าเอาประสาทแบบนี้
13: ข้างบนกี่ก้อนอ่ะ
3: เออใช่นายนายคิดว่าเราแค่ตัดอ่ะใช่เราแค่ตัดใช่อันนี้สูงที่สุดแล้วอันนี้ก็เฮ้ยกระจกเราทำได้อ่ะ
12: เออได
3: ้ก็ทำสลักเออโอเค
9: เอาวงกลมด้วยเอาวงกลม
3: วงกลมทำยังไงอ่ะ
12: วงกลมก็ปั้นไง
3: ปั้นนี่ไงเอานี้ไงเอานี้ทำ
12: เสียบไว้ข้างบน
3: อ๋อได้โอเคเริ่มแล้วนะ
9: เริ่มได้เหรอ
3: เราไปเอาแข่ง
9: ไอ้ไปมีตังแอน
3: ไอ้จะไปยกน้ำแข็งกับ
9: เราจะไป
3: ไอ้ไปยกอันใหญ่กับแคนดี
9: ้จะช่วยเดี๋ยวช่วย
3: ไปทำมาแอนดี้ภารกิจหลักที่หนูได้รับคือสร้างปราสาทน้ำแข็ง1สูง1เมตรแล้วก็ฐาน50เซนค่ะตอนแรกหนูนึกว่ามันจะง่ายแต่แบบทำดูมันก็แบบยากมากอะค่ะเพราะน้ำแข็งมันก็ไม่เท่ากันมันก็ต้องคิดว่ามันจะทำยังไงถึงมันจะเท่า

0: กันแล้วก็ต้องตัดแล้วก็ต้องคิดเยอะค่ะ
1: ยอดไปเลยครับเพราะทักษะการสเก็ตที่ดีเยี่ยมทำให้การสเก็ตเพื่อขนส่งก้อนน้ำแข็งทำได้ดีเกินคาดคราวนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าก้อนน้ำแข็งเหล่านี้จะก่อตัวกลายมาเป็นปราสาทน้ำแข็งได้ยังไง
0: ตังๆเขาก็จะทำต้นตรงฐานแล้วเสร็จแล้วก็นายกับหนูแล้วก็ไม้ก็ช่วยตัดน้ำแข็งกันแล้วก็แบมก็เขาจะช่วยทำรูปแล้วก็ช่วยดีไซน์
2: จะเป็นภาษาขึ้นมาแล้วก็มีโดม3โดมแล้วก็จะมีวงกลมอยู่ข้างบนโดมมันทำยากมากเพราะน้ำแข็งมันไม่อยู่นิ่งๆแล้วมันก็ลื่นด้วยฐานมันก็จะหล่นอยู่อะค่ะ

0: ตอนนี้ก็คือน้ำแข็งมันจะเริ่มละลายแล้วแล้วมันก็ยังไม่เสร็จนะคะมันก็จะเริ่มลื่นแล้วมันก็ไหลออกไป
1: ภารกิจย่อยข้อที่1

0: รกิจย่อยที่1ล้มพินโบลิ่งบนลานน้ำแข็งมันจะไหลไปทางอื่นไหมอะล้มพินโบลิ่งก็เหมือนเราไปเล่นโบลิ่งแต่ว่าเอามาตั้งบนลานน้ำแข็ง
1: และตอนนี้นะครับภารกิจย่อยที่1ของน้องก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วครับนั่นก็คือการตีพินโบลิ่งนะครับให้โดนและล้มทั้งหมดภายใน2ครั้งซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่วิธีการของน้องจะต้องใช้ไม้ฮอกกี้แล้วก็นี่ครับผมลูกฮอกกี้นั่นเองครับน้องๆครับว่าทำไมต้องเป็นลูกฮอกกี้ลองดูนะฮะพื้นผิวสัมผัสของลูกฮอกกี้นะครับมันมีความเรียบครับทำให้แรงเสียดทานนั้นมันไม่มีหรือว่ามันค่อนข้างน้อยทำให้เวลาที่เคลื่อนที่บนน้ำแข็งนะครับจะง่ายอย่างนี้ครับดูเห็นไหมครับนี่จะเคลื่อนที่ได้โดยง่ายนะครับแต่เปรียบเทียบกับเวลาที่น้องๆ นะครับใช้รองเท้าซึ่งรองเท้าแน่นอนที่สุดเขาจะมีดอกยางครับทำให้มันเกิดแรงเสียดทานเวลาเราเดินไปบนต่างเนี่ยจึงทำให้เราไม่ลื่นและก็ไม่หัวขมำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภารกิจนี้น้องๆเขาจะทำได้หรือเปล่านั้นน้องๆทางบ้านครับเอาใจช่วยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับไม่โดนอยู่นี่ไปต่อก็ได
2: ้ถ้าพินโบลิ่งทั้งหมดนี้ถูกตีให้ล้มด้วยลูกฮอกกี้ได้สำเร็จน้องๆก็จะได้ตัวช่วยไปแก้ปัญหาเรื่องฐานของหอคอยที่กำลังลื่นไหลออกจากกันมีโอกาสแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับครั้งแรกน้องทำพลาดครับผมเอาละครับเหลือโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับน้องๆจะทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่แม่เล่นเอาเพื่อนๆลุ้นแทบแย่เลยนะครับเมื่อทำสำเร็จแล้วน้องๆก็ได้ตัวช่วยที่น่าสนใจมา2อย่างนั่นก็คือเสื้อกับฟองน้ำครับ
3: เวลาโรยกลัวมันจะทำให้น้ำแข็งมันละลายแล้วก็แบบมันจะติดด้วยกันได
0: ้ก็เกลือทำให้น้ำแข็งมันติดกับน้ำแข็งอ่ะทำให้มันเหนียวติดตรงตัวได้อยู่โฟมก็มันจะช่วยซับน้ำให้มันแห้ง
4: นวดเอาเกลือโรยให้หมดเลยเอานี่ต่างๆของอ่ะ
5: ตรงนี้
4: พี่แบบบอกไป
5: ทำให้ละลายนะเนี่ย
4: มันทำให้ละลายด้วย
5: ทำให้ละลาย

0: งตัวได้ไม่ให้มันล้มแล้วมันก็ต้องเลี้ยงไม่ให้มันอยู่ด้วยกันทั้งหมดมันก็ต้องสลับสลับสลับสลับถ้าเกิดที่ต๊อกไม่ผ่านก็ทำใหม่
1: เกลือที่มีคุณสมบัติช่วยเก็บกักความเย็นได้ดีและเมื่อโรยลงไประหว่างน้ำแข็งแต่ละก้อนก็จะช่วยทำให้หน้าของน้ำแข็งทั้งสองก้อนละลายเชื่อมติดเข้าด้วยกันคล้ายกับเวลาที่เราโบกปูนสร้างตึกส่วนฟองน้ำที่ได้มาก็ช่วยดูดซับน้ำที่ละลายออกจากก้อนน้ำแข็งทำให้น้ำแข็งละลายช้าลงคงความเย็นอยู่ได้เมื่ออาศัยตัวช่วยทั้งสองปราสาทน้ำแข็งของน้องๆจึงก่อตัวขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ครับยอดเยี่ยมมากครับภารกิจข้อแรกน้องๆพิชิตได้สำเร็จ
2: เชื่อหรือไม่นี่คือรองเท้าสเก็ตคู่แรกของโลกย้อนไปเมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อนในยุคน้ำแข็งมนุษย์ยุคนั้นอาศัยอยู่ท่ามกลางหิมะและความหนาวเย็นพวกเขาจึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ช่วยทุ่นแรงในการเคลื่อนที่บนพื้นน้ำแข็งขึ้นมาโดยใช้กระดูกสัตว์มาทำเป็นแท่งยาวๆผูกติดกับเชือกที่ทำจากหนังสัตว์และมัดเข้ากับเท้าเพียงเท่านี้รองเท้าสเก็ตและกีฬาสเก็ตน้ำแข็งก็ถือกำเนิดขึ้นบนโลก
1: กิจใหญ่ข้อที่2
0: กระตังขออ่านก็พอสถาบันภารกิจย่อยที่2สเก็ตหมุนตัวไปใส่น้ำแข็งสร้างยอดขอคอย
1: การหมุนตัวไม่ใช่เรื่องยากสำหรับน้องๆครับเพราะเมื่อได้รับภารกิจที่2น้องๆทั้ง5คนก็เคลื่อนตัวเข้าจุดหมุนแล้วก็หมุนได
3: ้ก็ภารกิจย่อยที่2ที่หนูได้รับก็คือว่าหมุนตัว10รอบแล้วก็วิ่งไปใส่น้ำแข็งเพื่อมาทำยอดประสาทค่ะ
1: โอ้โหครบ10รอบแล้วครับแบบพร้อมเพียงและสวยงามน้องๆเก่งมากเลยล่ะครับแต่ที่สำคัญของภารกิจนี้ก็คือการใส่น้ำแข็งด้วยสิ่งนี้ครับ
3: ช็อกก่อนอะน้ำแข็งก้อนใหญ่เกิน
4: เอาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาไม้นั่นเล็กๆอะแล้วก็ติดหนูคิดว่ามันน่าจะขุดแล้วมันง่ายค่ะเพราะเห็นตามน้าขุดน้ำใสแล้วเนี่ยง่ายมากเลย
1: การสเก็ตการหมุนตัวเป็นเรื่องถนัดของน้องๆแต่การใส่น้ำแข็งโดยใช้เครื่องใส่น้ำแข็งแบบโบราณนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะครับเนี่ย
4: โอ้เมื่อยมากเลยค่ะขุดแรงๆค่ะหนูก็ไม่ค่อยมีแรงใช่ไหมคะเพราะขุดทีไรก็ไม่ค่อยมีน้ำแข็งออกมาทีขุดเข้าไปก็ยังไม่มี

0: และตอนนี้ครับภารกิจที่ย่อยที่2ของน้องๆก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการที่น้องๆเนี่ยจะต้องหมุนตัวครับผมแล้วไปเอาน้ำแข็งนะครับมาใสเพื่อเอาน้ำแข็งที่ใสแล้วเนี่ยมาทำเป็นยอดปราสาทนั่นเองครับพี่ท็อปบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ท็อปก็ทำได้ไม่เชื่อลองดูฮะโอ้ยแบบนี้นั่นเองครับการหมุนนะครับน้องๆลองสังเกตดูนะครับเวลาที่น้องแคนดี้หรือว่าพี่ท็อปเนี่ยหมุนเสร็จแล้วกางแขนออกไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการพยุงตัวหรือการทรงตัวนั่นเองครับแต่พอเราหุบเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บเขาเรียกว่าการรวมแรงเข้าสู่ศูนย์กลางครับจะทำให้การหมุนของเราเนี่ยมีความเร็วมากขึ้นอย่างที่ภาพตอนนี้ได้เห็นนะฮะน้องแคนดี้เขาหมุนพอเขารวมเสร็จเป็นไงครับเร็วมากเลยทีเดียวใช่ไหมครับอันนี้ครับคือการรวมแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองแต่ปัญหาหลักที่สำคัญมากที่สุดในตอนนี้นะครับภารกิจนี้นอกจากการหมุนแล้วเนี่ยน้องๆเขายังต้องไปเอาน้ำแข็งมาใส่นะครับเพื่อทำยอดปราสาทมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าอะไรหมุนแล้วมันต้องมึนขนาดเมื่อกี้พี่ท็อปแป๊บเดียวมึนเลยและน้องๆทางบ้านล่ะครับคิดว่าน้องๆที่อยู่ตรงนี้เขาจะทำสำเร็จหรือเปล่าเอาใจช่วยกันนะครับ
1: ไปบ้านกามขึ้นแน่เลย

0: ส่งแรงไปข้างหลังเพื่อเคลื่อนตัวไปข้างหน้าและหากนักสเก็ตน้ำแข็งต้องการจะหยุดขอบใบมีดนี่แหละจะช่วยเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างใบมีดกับพื้นน้ำแข็งโดยนักสเก็ตจะเอียงรองเท้าให้ได้องศาที่ใบมีดจะสร้างแรงเสียดทานให้ได้มากที่สุด
1: น้ำแข็งมันก็ละลายค่ะก็ทำให้แบบมันแบบทรงตัวไม่ค่อยดีเลยค่ะ
2: น้องครับตอนนี้เหลืออีกแค่10นาทีเท่านั้นนะครับเหลือแค่10นาทีเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าภารกิจของน้องๆวันนี้จะสำเร็จหรือเปล่าลองสังเกตดูดีครับตอนนี้เนี่ยประสาทของน้องๆเนี่ยก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างก็จริงนะครับแต่ลองดูครับมันเริ่มที่จะละลายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่า10นาทีเนี้ยประสาทของน้องๆเขายังจะคงสภาพอย่างนี้อยู่หรือเปล่าเราต้องเอาใจช่วยดีๆนะครับ
1: ตอนนี้เหรอคะก็เหลือทำให้ประสาทนะคะเอาน้ำแข็งใสมาทำให้เป็นประสาท

0: แล้วตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาตรวจสอบชิ้นงานของน้องๆแล้วว่าจะสามารถผ่านภารกิจได้หรือไม่นะครับเรามาดูกันใกล้ๆครับผมมาตั้งไปแล้วฮึบสูงเกิน1เมตรนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้น้องๆทีม Star Planet พิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผมภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับสำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเดี๋ยวก่อนอื่นเลยต้องถามน้องๆกันนิดนึงวันนี้เป็นไงบ้างใส่รองเท้าสเก็ตนะครับในการทำภารกิจรู้สึกไงบ้างน้องไม
1: ้ก็สนุกค่ะ
0: สนุกยากไหม
1: ก็ยากค่ะ
0: ยากใช่ไหมครับน้องแบม
2: ท้าทายดี
0: ท้าทายดีอ่ะต่างๆบ้าง
3: เมื่อยขา
0: เมื่อยขาโอ้โหอันนี้ตอบตรงมากเลยนะฮะอ้าวแคดดี้
4: ต้องใช้ความคิดเยอะค่ะ
0: ความคิดเยอะใช่ไหมครับอ้าวน้องนาย
5: รู้จักการใช้ความสามัคคีค่ะ
0: โอ้ยย่ารู้จักการใช้ความสามัคคีนะครับแล้วถามเพิ่มเติมนิดนึงเนี่ยวันนี้เราทำภารกิจเนี่ยชอบภารกิจไหนพิเศษน้องมายบ้างอ่ะ
6: ชอบขุดน้ำแข็ง
0: อ๋อขุดน้ำแข็งแล้วทำไมครับ
6: ตลก
0: คือเป็นสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำใช่ไหมเออดีเหมือนกันนะอ่ะน้องแบมบ้าง
7: ที่ใส่น้ำแข็ง
0: ใส่น้ำแข็งเหมือนกันทำไมครับ
7: ก็มันขู่แล้วมันสนุกอ่ะ
0: สนุกดีใช่ไหมอ่ะต่างๆบ้าง
8: พินโบลิ่ง
0: พินโบลิ่งทำไมถึงชอบอันนี้ครับ
8: ก็มันต้องเหมือนเล่นโบลิ่งแต่มันใช้ไม้มันก็ตีเขาน
0: ี่ครั้งแรกกว่าที่เล่นฮอกกี
8: ้ใช
0: ่ครั้งแรกเลยนะแต่ครั้งแรกของหนูนี่ตีปั๊บนี่ล้มที10พินเลยนะนี่คือครั้งแรกเหรอเนี่ยสุดยอดจริงๆนะฮะอ้าวแคนดี้บ้าง
9: ชอบหมุนค่ะ
0: ชอบหมุนภารกิจที่ต้องหมุนแล้วก็ไปเอาน้ำแข็งมาใส่ใช่ไหมคะทำไมคะ
9: มันหมุนมันสนุกอะค่ะ
0: โอ้โหแต่ก็เชื่อว่าสนุกอะครับหมุนกันไม่ยอมหยุดเลยนะฮะน้องนายบ้าง
10: ชอบตอนที่ก่อตรงเนี้ยค่ะ
0: ครับผม
10: ชอบเพราะว่ามันท้าทายค่ะเพราะเราไม่เคยทำใช่ไหมคะทำให้เราแบบแบบกลัวการที่จะทำไอ้นี่มันนะคะ
0: โอ้ก็คือเป็นคือเราได้พัฒนาใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
0: นี่แหละครับน้องๆครับภารกิจยิ่งยากนะครับยิ่งท้าทายและยิ่งได้พัฒนาความรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนและนี่ครับคือการเปิดการเรียนรู้ใหม่ใช่ไหมครับเด็ก
11: ๆใช่ค่ะ
0: ย่า yeah! คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้นะครับทำไมเวลาที่เราเอาลิ้นเลียไอศกรีมหรือน้ำแข็งที่เย็นจัดนะครับลิ้นของเราจึงดูดติดกับน้ำแข็งได้ส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปพิชิตภารกิจกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวกับน้ำแข็ง

0: กันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
1: คิด
0: วีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ไปเลยไปเลยนั่นนั่นนั่นหมุนไม่ได้จ้ะ
2: หม
0: ุ
2: นไม่ได้
3: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท1ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3 biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิไรของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอุตภาวและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่ในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อ

0: ใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: แต่ตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: วัสดีครับเสียงที่เกิดขึ้นในเวลานอนหลับของใครบางคนนี้ทำให้อีกหลายคนนอนไม่หลับและเมื่อนอนไม่หลับก็จะมีคำถามเกิดขึ้นแน่นอนลองไปดูกันสิว่าคำถามสุดป่วนในวันนี้เด็กๆจะคิดอะไรกันขึ้นมาได้บ้าง
1: เสียงกรนของพ่อเราดังเท่ากับเสียงอะไร
2: สวัสดีค่ะน้องๆเวอร์ไววิทย์พิชิตคำถามสุดปวดของเราในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องคาใจของหลายๆคนอยู่ทุกคืน
3: เสียงกรนของคุณพ่อหรือผู้ชายจะดังเหมือนกับอะไรนะ
2: เราจะใช้เครื่องวัดเสียงอันนี้ที่มีหน่วยวัดเป็นเดซิเบลวัดพลังเสียงกรนของคุณพ่อ

0: ี่แหละครับเสียงกดของคุณพ่อ 91.2 เดซิเบล
1: เสียงดังมากเลยเนี่ยน้องๆคิดว่าเสียงดังขนาดนี้เทียบเคียงได้กับเสียงอะไรอย่างพี่เปี้ยวนะคิดว่าเสียงดังแบบนี้เทียบได้กับเสียงเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์เลยอะ
0: สำหรับธนาเราจะนะว่าปิดประตูเสียงดังหรือว่าตอกตะปูก็ได
2: ้ของผมคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าหรือไม่ก็รถไฟดังๆไปเลยอะ
1: เพื่อตอบคำถามสุดป่วนในวันนี้นะคะเราจะเอาเครื่องวัดเสียงอันนี้ไปค้นหาเสียงต่างๆที่ใกล้เคียงกับเสียงกลอนของคุณพ่อเริ่มจากภายในบริเวณบ้านของเราก่อนไปกันเลยไหม

0: Tata.
1: เสียงที่ดังสุดในครัวก็คือเสียงการสับหมูก็ประมาณ90กว่าเดซิเบลก็ประมาณกับเสียงกลอนของพ่อแต่ก็ยังสู้เสียงกลอนของพ่อไม่ได้เลย
2: งั้นเราไปสำรวจที่อื่นกันต่อดีไหม
3: ด
2: ีโอเค

0: เลข 8.4
1: ดังกว่าเมื่อกี้อีกนะก็ 10.4 ค่ะ

0: เสียงที่ใกล้เคียงกับเสียงกลอนของพ่อไม่สุดคือเสียงสับหมูกับเสียงเลื่อยไม
1: ้โอ้เสียงสับหมูประมาณ93เดซิเบลส่วนเสียงเลื่อยไม้ประมาณ90เดซิเบล
0: แล้วน้องๆคิดว่ามีเสียงอะไรที่ดังกว่านี้อีกไหมมากกว่าเสียงกลอนของพ
1: ่อผมคิดว่าเสียงฝนตก
2: เสียงฝนตกเหรอ
0: แล้วก็เสียงฟ้าผ่า
2: โอ้นั่นก็
1: เสียงช้างร้อง
0: เราลองวัดเสียงในบ้านแล้วก็เสียงบริเวณรอบๆบ้านเราแล้วเนี่ยเราลองไปวัดเสียงที่ดังกว่านี้อีกไหมดีปะ
1: ดี
0: งั้นไปกันเลย
1: ไป

ระวังนะระวัง

คราวนี้ก็ได้มาลุ้นกันแล้วว่าเสียงที่เราวัดได้หลากหลายเสียงเนี่ยเสียงไหนจะดังสนั่นหวั่นไหวเท่ากับเสียงกลอนของพ่อเรา

เสียงมีระดับความดังวัดเป็นหน่วยที่เรียกว่าเดซิเบลถ้าหากเสียงที่เกิดขึ้นนั้นมีค่าเดซิเบลเกิน85ก็ถือว่าเสียงนั้นเป็นมลพิษส่งผลต่อสมองและอารมณ์ของผู้ฟังยิ่งได้ฟังเสียงที่ดังเกิน85เดซิเบลนานก็ยิ่งจะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดไม่มีสมาธิโดยปกติเสียงกรนของคนเราจะดังอยู่ที่ประมาณ70เดซิเบลแต่สำหรับคนที่มีปัญหาในระบบทางเดินหายใจอาจจะทำให้เขาสามารถกรนดังได้เกินกว่า85เดซิเบลซึ่งจัดว่าเป็นมลพิษทางเสียงได้เลยนะเนี่ย

0: กันตรงนี้เนี่ยคืนแล้ว
1: ก็นอนหลับเพื่อค้นหาที่มาของการโกนยังไงล่ะคะพี่เปี้ยว
0: เข้าใจแล้วค่ะก็คือเราต้องนอนก่อนใช่ไหมแล้วถึงจะต้องโกนแต่วิธีเนี้ยมันนานเกินไปอะค่ะพี่เปี้ยวมีวิธีที่สนุกมากกว่านั้นอีกกันก็คือให้น้องๆแบ่งออกเป็น2ทีมแล้วก็ไปหาเพื่อนๆร่วมทีมมาพร้อมยังพร้อมแล้วลุกขึ้นเลย ไปเร็ว

ันเต้ไหมครับเกี่ยวกับการประดิษฐ์แบบให้มันเป็นเอาอุปกรณ์มาเป็นแบบเป็นเสียงให้กลายเป็นเสียงคนของคนครับอีกคนเดียวเท่านั้น

0: นใจไหมครับใช่ไหมครับ
1: ออกมาจากลำคอให้เสียงดังมากๆเลยโดยจะมีเครื่องวัดเสียงเป็นหน่วยเป็นเดซิเบลอันนี้วัดเสียงของน้องๆนะคะให้น้องๆแต่ละทีมเนี่ยมีเวลาคนละ2นาทีคิดว่าใครเนี่ยจะทำเสียงกรนได้ดังที่สุดส่งตัวแทนมาแข่งกันเลยเอาเลยเริ่มเลยค่ะทำไงทำยังไงลองคิดดู
0: เอาเลยจากลำคอได้ปะรู้ได้
2: เอาอาบากด้วยอาบแบบ
0: เสียงนี้ออกเลย
2: เลยใครก็ทันทำได
0: ้ถ้าทำเสียงดัง
3: ไอดัง
0: จากลำคอเหมือนมันต้องทำแล้วลอง
2: ทำแบบลองทำแบบพัดเชยแบบนี้ดู
0: มือยาย
2: อาจจะหายใจเข้า
1: สุดท้ายแล้วนะเก็บเสียงดีๆนะเอาปล่อยเต็มที่เลยนะคะ1 2 3โอ้โห
2: ร้ายเดซิเบลเลย
1: ต่อไปทีมของน้องแพนค่ะอย่ายอมแพ้นะคะมารวมกลุ่มกันพร้อมหรือยัง1 2 3เกือบแล้วเกือบแล้วเอาใหม่นะคะ1 2 3รอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะคะ1 2 3รอจุด
0: เฮ้ยเลยจุด
1: 100.1 100.1นะคะเพราะว่าเป็นเสียงพี่เบลก็เลยทำให้ค่าออกเพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้ 100.1
2: ห่างกันแค่ 0.1 เท่านั้นเอง
1: พูดคุยกันหน่อยดีกว่าอย่างนี้พี่เบลมาถามทีมพี่ชนะดีกว่าว่ามีเทคนิคยังไงทำให้เสียงการกรนของเราเนี่ยดังมากๆ
0: ม
1: ี
0: จมูกแล้วก็ตะโกนออกไป
1: ใช้อะไรตะโกนท้องหรอหรือว่าเสียงจากตรงไหนคะจากลำคอแล้วมาถามทีมน้องชนะบ้างดีกว่าว่ามีเทคนิคยังไงบ้างคะให้เสียงการกรน

0: ราเนี่ยดังเหมือนกันเอาใครดีคนนี
1: ้แล้วคำปรึกษาจากน้องคนนี้
0: ใช้เทคนิคอะไรคะ
2: การสูดอากาศเข้าไปแล้วก็ผ่อนมาม
0: าไหนลองโชว์อีกรอบสิครับ1 2 3ดังขึ้นจริงๆด้วยแล้วในกลุ่มมีเทคนิคอะไรอีกไหมคะ
1: อ๋อเนี่ยค่ะน้องคนนี้นะคะเขาบอกว่าให้ทำเสียงมันหมูแล้วแบบเอาออกมาดังๆเออ
0: ให
1: ้
0: เส
1: ีย
0: งมันหมูไหน
1: ใช่
0: ต
1: ้
0: อง
1: โชว์หน่อย
0: หนึ่งดังจริงๆด้วยดังไม่แพ้กันเลยอันนี้ก็สรุปได้นะคะนั่นก็คือเสียงคือการหายใจของเรานะคะผ่านจมูกเข้าไปถึงในคอนะคะแล้วก็ผ่านหลอดลมของเราแล้วก็สะท้อนออกมาทางจมูกทำให้เกิดเสียงนะคะแล้วบางคนเนี่ยก็มีเทคนิคต่างๆในการออกแบบเสียงนะคะทำให้การกรนของเราเนี่ยสนุกสนานมากเลยค่ะ
1: ทำไมถึงกรนนะเวลาที่เรานอนหลับกล้ามเนื้อในร่างกายจะคลายตัวเพื่อทำให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และการคลายตัวของกล้ามเนื้อนี้ก็ส่งผลให้กล้ามเนื้อในลำคอที่อยู่ใกล้กับหลอดลมและทางเดินหายใจคลายตัวจนโคนลิ้นและลิ้นไก่เคลื่อนไปปิดหลอดลมทำให้เราหายใจไม่สะดวกจะต้องสูดลมหายใจแรงขึ้นจึงทำให้เกิดการสั่นสะเทือนภายในโพรงจมูกบริเวณเพดานอ่อนและลำคอกลายเป็นเสียงกรนขึ้นมาได้นั่นเอง
3: เคาะง่ายๆไปเลย
0: เฮ้ยไม่เสียงดังแล้วนะ
4: ดังไหมน่ะดัง
3: เออวันนี้ดีกว่าเราบอก
5: ตีความแล้วก
3: ็ตัดเลยตัดเลยแล้วก็แปะตรงนี้อีกจะลูกบวก
6: ปล่อยฟ้า
0: น้องๆคะหมดเวลา
1: ตัดตัด
0: ตัดเลยว่ามันดังหมดเวลาหมดเวลาน
1: ั่นแหละตั้งแล้วแหละจำลองการกรนทั้ง2แบบนี้ใช้งานอย่างไรและจะเกิดเสียงกรนแบบไหนขึ้นโชว์ฝีมือได้เลย
0: มาเริ่มเลยลองทำดู
3: ทำเลยทำเลย
0: พี่ว่ามีแก้วพลาสติกแล้วก็เชือกแล้วข้างในเนี่ยก็เป็นกระดาษแบบนี้นะคะมา1 2 3
1: ดึงเชือกก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงก้องๆในแก้วเหมือนเวลาที่อากาศเดินทางผ่านเข้าไปในโพรงจมูกทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงก้องอยู่ในโพรงจมูกส่วนดาดแข็งที่พี่ติดไว้ด้านในแก้วก็เหมือนกับลิ้นไก่ที่ตีอากาศกลับเข้ามาทำให้แก้วของเราสั่นสะเทือนมากขึ้นจนสร้างเสียงกรนที่ดังขึ้นมาได้ยังไงล่ะคะ

0: เห็นบรรยากาศลึกลับแบบนี้ไม่ได้มาถ่ายหนังผีนะคะพี่เปรี้ยวจะพาน้องๆมาสร้างบรรยากาศในการนอนที่หลับสบาย
1: เพื่อค้นหา
2: วิธีแก้การกลน
0: ผู้เข้าร่วมทำการทดลองในครั้งนี้เป็นเจ้าแห่งการกลนจาก2ครอบครัวคุณพ่อพศกลนได้ทุกที่ที่หัวถึงหมอนคุณแม่เต้ยกลนลั่นสนั่นเมืองและทั้งสองท่านนี้นะคะเป็นคุณแม่ของน้องธนาและคุณพ่อของน้องแพนตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะค่ะพวกเราคิดว่าจะทำยังไงให้คุณพ่อกับคุณแม่ของเราเนี่ยนอนแล้วไม่กรน
3: ผมคิดว่าเอาหมอนไว้ข้างหลังแล้วก็ข้างหน้า
0: อ๋อแล้วน้องๆเคยอยู่ในสถานการณ์คุณพ่อกับคุณแม่นอนกรนเสียงดังๆไหมคะแบบนอนๆอยู่นี่กลนจนพวกหนูตื่นเลยอะแล้วพวกหนูทำไงกัน
3: ก็คือกระดาษทิชชู่ปิดหูหรือไม่ก็ปลุกพ่อตื่น
0: ปลุกเลยใช่ไหมก็มีนะดูนี่น้องธนาค่ะ
4: แบบใช้มือปิดหูแล้วก็บางทีก็เอาผ้ามาห่มตัวเอง
0: พี่เปียวนี่นอนพลิกหันข้างเลยหลบโอเคก่อนที่พวกเราเนี่ยจะมาทำการทดลองในวันนี้นะคะน้องๆมีวิธีไหนที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก่อนนอนเนี่ยไม่กรน
3: เพื่อใช้หมอนนั่นนะครับหรือไม่ก็หมอนข้างมาเพื่อในการลดอาการกรนครับ
4: คือเวลาที่แม่กรนเนี่ยเพราะว่าแม่หายใจไม่สะดวกหนูก็เลยจะขยายรูจมูกให้แม่หายใจได้คล่องขึ้นสะดวกขึ้น
0: อ๋อค่ะงั้นพี่เปรี้ยวว่าเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดีกว่าไหมโอเคเนาะไปกันดีกว่า
3: เพราะว่ามันน่าจะ
5: ก็บอกว่า
3: หายใจในขนาดนอนหลับป่ะ
5: ใช่เขาก็เลยแบบว่ามีอาการแบบปวดศีรษะ
3: เนาะแก้
5: วิธีแก้เหร
3: อก็น่าจะแบบ
5: คงต้องใช้เครื่องช่วย
3: ระดับของออกซิเจนในเลือดอุปกรณ์ดึงคางหรือขากรรไกรผู้ป่วยดูดิต้องใช้
5: เจาะเข้าไป
3: อุ้ย
4: เราจะได้เห็นได้สะดวกขึ้นด้วยแหละ
3: ก็ใช่แต่ว่าแบบว่าตอนนั้นเคยเห็นดูทีวีนะเขาต้องอ้าปากตลอด
6: ผมเลือกวิธีการปรับท่านอนครับผมลองใช้หมอนและหมอนข้างมาช่วยให้คุณพ่อนอนตะแคงให้หัวของคุณพ่อยกขึ้นทำให้ลิ้นไก่ไม่ตกลงไปในหลอดลมและลมหายใจผ่านเข้าไปในโพรงจมูกได้ง่ายขึ้นเสร็จแล้วครับ
7: หนูเลือกวิธีขยายโพรงจมูกค่ะปัญหาการกลนส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะหายใจติดขัดน้องธนาจึงเลือกใช้วิธีขยายช่องจมูกโดยใช้เครื่องดูดลมเป่าลมเข้าไปในช่องจมูกเพื่อทำให้ทางเดินหายใจโล่งขึ้นจากนั้นใช้เครื่องขยายจมูกที่หาซื้อได้ทั่วไปมาสวมให้คุณแม่ก่อนนอน
0: เสร็จแล้วค่ะคราวนี้ก็ได้เวลาส่งคุณพ่อคุณแม่เข้านอนค่ะแล้วมาดูกันว่าวิธีการของใครจะสำเร็จรอดูกันนะคะ

ไปนิดนึงแต่ตอนนี้นะคะคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องๆเนี่ยหลับสบายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าวิธีแก้การกรนของน้องๆคนไหนจะสำเร็จ

โดยส่วนมากแล้วผู้ชายจะนอนกรนมากกว่าผู้หญิงเพราะโครงสร้างของร่างกายที่มีศีรษะใหญ่กว่าทำให้เพดานอ่อนในโพรงจมูกแคบลงผู้ชายจึงมีโอกาสกรนได้มากกว่าผู้หญิงส่วนคนที่มีน้ำหนักตัวมากมีไขมันเกาะอยู่ตามกล้ามเนื้อส่วนต่างๆก็จะมีโอกาสทำให้เพดานอ่อนย้วยลิ้นไก่โตขึ้นจนระบบทางเดินหายใจแคบลงเป็นที่มาของการนอนกรนการแก้ปัญหานี้จึงต้องแก้ที่ต้นเหตุคือเริ่มจากการลดน้ำหนักเลิกสูบบุหรี่ซึ่งจะส่งผลร้ายต่อกล้ามเนื้อในระบบทางเดินหายใจหรือในรายที่เป็นหนักๆอาจจะต้องทำการผ่าตัดแก้ไขอาการค่ะ

รุปนะคะคุณพ่อของน้องแพนเนี่ยไม่กลนเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะมีหมอนอยู่เยอะนี่ล็อกลำตัวคุณพ่อนะคะแล้วก็ลองที่ด้านตรงต้นคอค่ะทำให้นอนหายใจสะดวกนอนหลับสบายนะคะแต่ส่วนของคุณแม่น้องธนายังกลนอยู่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องช่วยหายใจนะคะย่นจมูกแล้วแต่ว่าคอของคุณแม่เนี่ยยังพับอยู่ก็เลยทำให้หายใจเนี่ยไม่สะดวกค่ะผลสรุปก็คือน้องแพนชนะน่านอนกันหรือเปล่าเด็กๆไปนอนไหมเอาแล้วพี่นอนกับใครอะ

0: งกรณ์ที่เราได้ยินทุกวันไม่ได้มีแต่ความดังแต่ยังมีความรู้และยังช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวของร่างกายและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการกรนได้ก่อนจากกันผมมีคำถามปวดๆที่จะทิ้งเอาไว้ให้เพื่อนๆช่วยกันค้นหาคำตอบสัตว์สามารถนอนกรนได้เหมือนคนหรือไม่จะส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage รายการก็ได้นะครับคนที่ตอบได้ชัดเจนที่สุดและได้รับเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเท่แบบนี้ส่วนคำถามสุดปวดครั้งหน้าคือ
1: เราจะสามารถวิ่งบนน้ำเหมือนกับนินจาได้ไหม
0: คำถามกวนๆที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นจากความสงสัยและเมื่อความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
2: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: ถูกต้องเลยครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ไฟมาพัดลมมาทีวีมาที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้มันสามารถเปิดได้มันเป็นเพราะว่าพี่พี่เป็นคนกดปุ่มเสียบปลั๊กและเปิดสวิตช์มันขึ้นมาเองแหละครับ น้องๆเนี่ยคงเคยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างเลยใช่ไหมล่ะครับชื่อเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันคือเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะว่ามันมีไฟฟ้าไปเลี้ยงเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้มันเลยทำงานได้เริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยเสียบปลั๊กเข้าไปในรูที่มี2รูบ้าง3รูบ้างหลังจากนั้นไฟฟ้าก็จะวิ่งเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็มีหน้าที่แค่กดสวิตช์ใช้งานมันครับแต่เอ๊ะพอเสียบปลั๊กปุ๊บไฟฟ้าก็มาเลยเหรอแล้วไฟฟ้ามาจากไหนมาจากในรูที่เราเสียบปลั๊กหรือเปล่าไฟฟ้ามาจากไหนกันแน่มาหาคำตอบไปด้วยกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานรูปแบบอื่นได้ครับอย่างเช่นเตารีดที่เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้รีดผ้าให้เรียบได้ครับหรือแม้กระทั่งหม้อหุงข้าวที่เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้ในการหุงข้าวให้สุกและนอกจากนี้นะครับพลังงานไฟฟ้าก็เปลี่ยนได้หลายรูปแบบเช่นเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานกลเพื่อใช้ในการทำให้วัตถุเคลื่อนไหวอย่างเช่นพัดลมที่หมุนอยู่หรือว่าใบพัดเครื่องปั่นน้ำผลไม้ที่ใช้ปั่นน้ำผลไม้กันนี่แหละครับและยังสามารถเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานแสงสว่างหรือว่าหลอดไฟที่เราใช้กันทุกวันนี้แหละครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆเหล่านี้นะครับล้วนมาจากพลังงานไฟฟ้าทั้งนั้นเลยนะครับและพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแบบที่เราไม่รู้ตัวกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆลองนึกภาพตามพี่นะครับว่าถ้าสักวันหนึ่งเราไม่มีพลังงานไฟฟ้าใช้จะเกิดอะไรขึ้นไฟก็จะดับหม้อข้าวก็ไม่สามารถใช้ได้พัดลมก็ไม่สามารถทำงานได้เช่นเดียวกันแค่นึกเนี่ยก็ลำบากแล้วนะครับเนี่ยแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้นำไฟฟ้ามาจากไหนกันล่ะแน่นอนอยู่แล้วครับไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยมาจากโรงไฟฟ้าที่มีหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าแจกจ่ายไปทั่วทุกที่นะครับและเจ้าไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นนักเดินทางด้วยนะครับไฟฟ้าสามารถไปได้ทุกที่ที่มีสายไฟอยู่น้องๆสังเกตดีๆนะครับลองเดินออกมาหน้าบ้านแล้วดูที่หน้าบ้านจะมีสายไฟพาดอยู่นั่นแหละครับมันก็จะต่อเข้าบ้านของเราทำให้เราสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้นั่นเองครับทีนี้พอเราเสียบปลั๊กตัวผู้ที่มันติดอยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่มันมี2ขาหรือว่า3ขาเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปในปลั๊กตัวเมียที่ติดอยู่กับผนังที่มันมีรูอยู่นะครับพอเราเสียบเข้าไปปุ๊บเท่านี้เราก็สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้แล้วครับ

0: คำถามอุปกรณ์ตัวไหนทำหน้าที่นำกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆคำตอบสายไฟทำหน้าที่ส่งกระแสไฟฟ้าจ่ายไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไฟฟ้าจะไม่สามารถเดินทางต่อได้ถ้าหากไม่มีสายไฟตอนนี้เรารู้แล้วว่าไฟฟ้าในบ้านของเรามาจากสายไฟสีดำๆที่ถูกส่งมาจากโรงผลิตไฟฟ้าแต่น้องๆรู้ไหมว่าเราสามารถผลิตไฟฟ้าได้หลากหลายวิธีไฟฟ้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอาจจะมาจากเขื่อนกั้นน้ำโรงเผาเชื้อเพลิงแบตเตอรี่หรืออาจจะมาจากแผงโซลาร์เซลล์ก็ได้เริ่มกันที่เขื่อนกั้นน้ำน้องๆ น่าจะเคยเห็นเวลาไปเที่ยวเขื่อนกั้นน้ำกันใช่ไหมเขื่อนจะเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อไม่ให้น้ำจากที่สูงไหลลงทะเลทั้งหมดเพื่อให้เรามีน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งแต่ก็จะปล่อยให้น้ำค่อยๆไหลลงไปเพื่อให้คนที่อยู่ข้างหลังเขื่อนมีน้ำไว้ใช้ด้วยซึ่งเวลาเขื่อนปล่อยน้ำจะปล่อยจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำและภายในเขื่อนกั้นน้ำจะถูกติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าไดนาโมไว้ขวางทางน้ำภายในไดนาโมจะมีแกนกลางที่พันด้วยลวดทองแดงถูกล้อมรอบด้วยแม่เหล็กซึ่งเมื่อเขื่อนค่อยๆปล่อยน้ำกระแสน้ำจะพัดให้แกนไดนาโมหมุนเกิดการรวมตัวของประจุไฟฟ้ารอบๆขดลวดทองแดงและเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าส่งไปที่โรงเก็บไฟฟ้าแล้วโรงงานเผาเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าได้ยังไงโรงงานจะเผาเชื้อเพลิงเพื่อต้มน้ำในหม้อให้ระเหยเป็นไอน้ำสร้างไอน้ำแรงดันสูงมาเป็นพลังงานขับเคลื่อนกังหันให้หมุนผลิตไฟฟ้าส่งไปที่สถานีเก็บไฟฟ้าต่อไปต่อมาเป็นการเกิดไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมีคราวนี้เราไม่ต้องทำให้แกนที่พันลวดหมุนแล้วแต่เป็นการเอาแผ่นตัวนำไฟฟ้า2อันที่มีประจุขั้วบวกและขั้วลบจุ่มลงไปในสารละลายที่นำไฟฟ้าเกิดการวิ่งเข้าออกของประจุจนเป็นพลังงานไฟฟ้าและจะถูกเก็บในรูปแบบของแบตเตอรี่แต่พลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่นี้มีข้อจำกัดเมื่อใช้หมดก็ต้องทำการชาร์จไฟฟ้าอีกครั้งและรูปแบบสุดท้ายเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงโดยแผงโซลาร์เซลล์จะเป็นวัสดุพิเศษที่มีประจุไฟฟ้าอยู่แล้วการทำงานของโซลาร์เซลล์จะทำเฉพาะตอนที่มีแสงแดดเพื่อคอยรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ทำให้ประจุไฟฟ้าภายในแผงโซลาร์เซลล์เกิดการเคลื่อนที่วิ่งชนกันเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งไปที่โรงเก็บไฟฟ้าต่อไปและนี่แหละคือแหล่งที่มาของการผลิตไฟฟ้าที่ใช้กันในโลกของเราทำให้เรามีไฟฟ้าใช้ช่วยอำนวยความสะดวกภายในบ้านของเราได้ตลอดเวลาคำถามระหว่างเขื่อนเก็บน้ำหรือแผงโซลาร์เซลล์การผลิตไฟฟ้าแบบใดที่ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าไดนาโมคำตอบเขื่อนเก็บน้ำนั่นเองเพราะเขื่อนสามารถผลิตไฟฟ้าด้วยการปล่อยน้ำให้ไหลไปในทิศทางที่มีไดนาโมไดนาโมนี่เองทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าเมื่อน้ำจากเขื่อนไปทำให้แกนไดนาโมหมุนจึงเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าส่งไปยังบ้านเรือนได
1: ้วันนี้เราอยู่กับแหล่งพลังงานอันจิ๋วนั่นก็คือไดนาโมไซมินินะครับจริงๆแล้วเจ้าไดนาโมไซมินิเนี่ยสามารถสั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงมือประดิษฐ์หรือทำการทดลองอะไรเนี่ยเราต้องเช็คให้ดีก่อนว่าของสิ่งนี้เนี่ยคือไดนาโมจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าไดนาโมที่เราเข้าใจมันคือแกนขดลวดที่อยู่ท่ามกลางแม่เหล็กซึ่งไดนาโมตัวนี้มีการทำงานคล้ายกับไดนาโมที่อยู่ภายในเขื่อนหรือไดนาโมที่อยู่ภายในโรงงานเผาเชื้อเพลิงแต่เราจะใช้การหมุนแกนไดนาโมด้วยการลมตอนแรกคือการติดตั้งไดนาโมเข้ากับเสาแล้วติดตั้งใบพัดเข้ากับไดนาโมทดสอบการหมุนด้วยการเป่าลมดูด้วยนะครับว่ากังหันลมจะหมุนตามแรงลมหรือเปล่าแล้วต่อด้วยการประกอบบ้านจำลองกัน

่แหละครับการทำงานของไดนาโมที่เปลี่ยนพลังงานลมให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าสามารถทำให้ไฟจิ๋วในบ้านของเราติดขึ้นมาได้การทดลองต่อไปเป็นการพิสูจน์ข้อสงสัยที่ว่าในเมื่อกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านสายไฟสีดำเข้าสู่บ้านของเราแต่ทำไมไฟถึงไม่ติดอยู่ตลอดเวลาล่ะนั่นก็เพราะว่าบ้านของเรามีสิ่งที่เรียกว่าวงจรควบคุมการทำงานของไฟฟ้านั่นเองครับเริ่มจากวาดแปลนห้องของเรานะครับ

ติดตั้งถ่านแล้วต่อด้วยการติดตั้งหลอดไฟโดยเน้นที่ขาไฟข้างใดข้างหนึ่งจะเห็นได้ว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเรานำไฟไปสัมผัสกับอีกฝั่งหนึ่งไฟก็จะติดทันที

0: การทดลองแรกเป็นการจำลองการสร้างไฟฟ้าในรูปแบบที่1ก็คือการใช้พลังงานลมที่สามารถหมุนใบพัดกังหันลมซึ่งหมุนได้อยู่แล้วและใช้ติดตั้งกับแกนผลิตไฟฟ้าสำเร็จรูปหรือไดนาโมจิ๋วจนเมื่อมีลมพัดให้กังหันหมุนเครื่องผลิตไฟฟ้าก็จะทำงานการหมุนจะทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าถ้าสแกนเข้าไปดูระหว่างที่กังหันลมหมุนการขดลวดก็จะเกิดประจุบวกและลบรอบๆและเมื่อหมุนไปสักพักประจุพวกนั้นก็จะวิ่งชนกันทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าทำให้หลอดไฟในบ้านส่องสว่างโมเดลนี้มีอยู่จริงในพื้นที่ที่มีลมพัดตลอดเวลาก็จะมีการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าโดยส่วนมากความเร็วลมสูงสุดจะอยู่ในบริเวณชายฝั่งบริเวณเกาะต่างๆในอ่าวไทยและทางภาคใต้ของประเทศมาถึงการทดลองที่2คือระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่เรียกว่าวงจรไฟฟ้าซึ่งวงจรไฟฟ้าก็คือเส้นทางที่ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปทั่วบ้านถ้าเกิดไฟฟ้าไหลได้ครบรอบเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะทำงานเหมือนกับการทดลองที่เราใช้ถ่านไฟฉายเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าให้กระแสไฟฟ้าไหลไปตามวงจรที่ทำจากอลูมิเนียมฟอยล์ที่วางเป็นเส้นสี่เหลี่ยมเว้นช่องตรงกลางไว้แบบนี้หากเราติดขาหลอดไฟไว้ฝั่งเดียวจะเห็นว่าหลอดไฟไม่สว่างเป็นเพราะกระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจรแต่เมื่อเราเอาขาหลอดไฟไปแตะทั้งสองฝั่งไฟก็จะสว่างเป็นเพราะกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรซึ่งในบ้านของเรามีการประยุกต์ใช้โดยให้สวิตช์ไฟเป็นส่วนหนึ่งของวงจรเมื่อเราทำการปิดไฟสวิตช์ไฟก็ถูกยกขึ้นทำให้กระแสไฟฟ้าไม่ครบวงจรซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะไม่ทำงานแต่เมื่อเรากดเปิดสวิตช์ไฟก็จะทำการเชื่อมให้กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะกลับมาทำงานได้อีกครั้งการต่อวงจรในเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมี2แบบแบบแรกให้นึกถึงปลั๊กพ่วงที่มีรูเสียบปลั๊กหลายรูแต่มีสวิตช์ไฟแค่อันเดียวเมื่อเราปิดสวิตช์ไฟอันนั้นรูปลั๊กทุกรูก็จะใช้ไม่ได้เลยเราเรียกว่าการต่อวงจรแบบอนุกรมแบบที่2หันปลั๊กพ่วงที่มีสวิตช์ไฟหลายอันซึ่งเมื่อเราปิดสวิตช์อันใดอันหนึ่งสวิตช์อันอื่นที่เปิดก็ยังทำงานอยู่เป็นเพราะวงจรที่ต่อกันแบบคร่อมไปมาเมื่อปิดสวิตช์อันหนึ่งก็จะมีทางให้กระแสไฟฟ้าไหลไปอีกทางและครบวงจรเหมือนกันเราเรียกว่าเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานคำถามจากภาพที่เห็นเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานหรือแบบอนุกรมคำตอบเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกส่วนของวงจรเท่ากันวงจรไฟฟ้าแบบนี้ถ้าสายไฟขาดแม้แต่เพียงเส้นเดียวจะมีผลให้วงจรเปิดทั้งวงจรทำให้หลอดไฟดับหมด
1: และนี่คือเรื่องของไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เป็นพลังงานที่ก่อให้เกิดเทคโนโลยีและประโยชน์มากมายเลยนะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกสร้างความสะดวกสบายและก่อให้เกิดเครื่องทุ่นแรงต่างๆให้กับมนุษย์นะครับแต่น้องๆสังเกตไหมครับว่าเทคโนโลยีรอบตัวเราเนี่ยล้วนแต่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้นเลยนะครับและนี่คือนาฬิกาที่ใช้ใส่ถ่านเพื่อดูเวลาหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่และสามารถชาร์จพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่ได้หรือแม้กระทั่งวงการการแพทย์เองก็ใช้พลังงานไฟฟ้าเช่นเดียวกันครับโดยการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสู่หัวใจเพื่อทำให้หัวใจกลับมาเต้นอีกครั้งหนึ่งครับแต่นอกจากประโยชน์แล้วเนี่ยนะครับไฟฟ้าก็ยังมีโทษด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าหากเราไม่ระวังเนี่ยอาจทำให้อันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปจับไฟฟ้าด้วยมือเปล่าหรือว่าเวลาที่มือเราเปียกๆแล้วเราไปเสียบปลั๊กไฟก็อาจจะเสี่ยงต่อการโดนไฟช็อตหรือการโดนไฟดูดได้นะครับยกตัวอย่างแบบนี้น้องๆลองดูนะครับนี่แหละครับคือการโดนไฟดูดการโดนไฟช็อตน่ากลัวใช่ไหมล่ะครับการโดนไฟดูดหรือไฟช็อตเนี่ยอาจทำให้ร่างกายของเราชาหรือว่าอวัยวะบางส่วนของเราเนี่ยอาจโดนเผาไหม้และถูกทำลายไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องมีสติและใช้อย่างระวังนะครับดึงปลั๊กทุกครั้งและปิดสวิตช์เมื่อไม่ได้ใช้งานเพื่อให้ไฟฟ้าสร้างประโยชน์กับเราให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับน้อง
0: คำถามพฤติกรรมไหนที่ไม่ช่วยประหยัดไฟระหว่าง ใส่ของร้อนแช่ไว้ในตู้เย็นกับดึงปลั๊กกาน้ำเมื่อน้ำร้อนแล้วคำตอบคือการแช่ของร้อนไว้ในตู้เย็นเพราะการนำเอาของร้อนจัดใส่

อาคาร70ปีพอพอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์

0: ุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: PEA อาคาร70ปีพพกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์ไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
2: ไม่เป็นไรนะครับ
0: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เซฟตี้ฟอร์ออลตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับหัวข้อที่อาจารย์ตั้งมาในวันนี้อาจารย์ตั้งชื่อตอนว่าขนไก่ต้านอากาศคราวนี้พอพวกเราได้ยินชื่อแล้วพวกเราคิดถึงอะไรกันบ้างครับเอาไอเดียของวันนี้มาแรงมา
2: เปิดพัดลมหรือเปล่าคะแล้วก็เอาขนไก่มาจ่อค่ะแล้วมันก็จะอยู่ที่เดิมไม่ไปไหน
0: เลยแบบลอยได้ไงลอยได้เลยใช่ไหมพิงยางว่าไงได
3: ้ไก่ทอดวินได้ค่ะ
4: สุดยอดไปเลยครับน้องพิงยางโยนเข้าเรื่องกินได้ทุกครั้งเลยนะครับ
0: โอเคจ้ะ
2: พอเราโยนลูกขนไก่มันก็จะต้านลมออกไป
0: โอเคทุกคนมีแนวคิดที่ใกล้เคียงมีคำว่าต้านมีเรื่องของขนไก่แต่สิ่งที่วันนี้อาจารย์จะพาพวกเรามาศึกษาเพิ่มเติมคือนี่ลูกขนไก่พวกเราเห็นลูกขนไก่แล้วนึกถึงอะไร
5: ตีแบดค่ะ
3: ตีแบด
0: ตีแบดแน่นอนพวกเราตีแบดกันเป็นเปล่า
5: ไม่เป็นค่ะ
0: เอาแหละแต่ก่อนใครไม่เป็น
5: ผมคร
0: ับเอามาโทนึกว่าตีกันเป็นหมดโอเคแต่อย่างไรก็ดีเป็นไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปตีแบดเราจะมาเรียนรู้ฟิสิกส์ที่เป็นพื้นฐานของลูกขนไก่กับแบดมินตันกันก่อนเนา
5: ะ
0: ถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มทำการทดลองกันดีกว่าสำหรับการทดลองแรกง่ายมากเลยอาจารย์มีอุปกรณ์ง่ายๆอยู่2ชิ้นชิ้นหนึ่งนี่เป็นถาดไม้ธรรมดาเลยเนาะและอีกชิ้นหนึ่งเป็นกระดาษกระดาษเบาๆคราวนี้อาจารย์จะถามพวกเราง่ายๆพวกเราน่าจะเดาได้ถ้าอาจารย์ทิ้งของให้2ชิ้นนี้ตกลงสู่พื้นคิดว่าชิ้นไหนจะตกถึงพื้นก่อน
4: น้องๆคิดว่าของชิ้นไหนน่าจะตกถึงพื้นก่อนกัน
2: เพราะว่ามันหนักแล้วมันเล็กต้านอากาศ
3: น้ำหนักมันมากกว่ามันก็เลยต้าน
0: พี่อยากคิดว่า
6: อันนี้มันกระดาษมันเบากว่าแล้วก็คือว่ามันมีอากาศอยู่มันก็เหมือนกับดันให้มันช้าลง
0: นี่นี
4: ่แหมตอบได้มีหลักการมากเลยนะครับน้องผิงหยาง
0: เอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบกันดูซึ่งทุกคนมีแนวคิดที่ใกล้เคียงแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันเนาะพร้อมนะนับถอยหลังให้จ้าหน่อย
5: 3

0: ทุกคนเห็นกันแล้วก็คือถาดไม้ตกถึงพื้นก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วที่เมื่อสักครู่นี้ผิงหยางเกริ่นมานิดนึงอ่ะถูกต้องเพราะทุกคนบอกว่าแรงต้านอากาศมันทำให้กระดาษเนี่ยมันตกช้าถูกไหมถามใหม่ถ้าอย่างนั้นถ้าอาจารย์สามารถกำจัดผลของแรงต้านอากาศไปได้ถ้าอาจารย์อยากจะให้กระดาษกับกล่องไม้นี้ตกไปพร้อมๆกันอาจารย์ควรจะทำยังไง
2: เอ๊ะถ้าให้ของทั้งสองอย่างตกถึงพื้นพร้อมๆกันเราต้องทำยังไงกันนะ
1: รู้แล้วค่ะก็คือว่า
0: ครับผม
1: ต้องทำยังไงก็ได้ให้อันนี้มันเบาข
0: ึ้
1: น
0: มันเบาขึ้นพอแก้จ๋า
1: ทำให้นี่หนักขึ้น
0: ทำให้นี่หนักขึ้นเอาล่ะแต่สิ่งที่อาจารย์จะทำง่ายๆเลยเพราะตอนนี้อาจารย์มีอุปกรณ์อยู่แค่2ชิ้นนี้เนาะอาจารย์จะทำงี้อาจารย์จะเอากระดาษแทรกไว้ที่ด้านหลังกล่องไม้คำถามคิดว่ามันจะตกพร้อมกันไหม
1: อยู่แล้วค่ะ
3: ไม่น่านะคะเพราะว่ากระดาษมันก็ไม่ได้ตก
1: ไม่มันจะลอยขึ้น
0: ยัง
1: ไง
0: โอ้ยลอยขึ้น
2: เอาละสิครับแก๊งตัวจิ๋วเริ่มคิดไม่เหมือนกันแล้วเราไปดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไง
0: เรามาทำการทดลองพร้อมๆกันเลยนับถอยหลังให้จ้าหน่อย
1: 3

0: ทำไมคราวนี้กระดาษถึงตกพร้อมๆกับไม้ล่ะ
1: เพราะว่ามันอยู่ตรงไม้พอดี
2: มันเพราะมันอยู่ข้างในไม
0: ้แล้วทำไมการที่มันไปอยู่ด้านหลังของไม้ทำให้มันตกพร้อมๆกับไม้แล้วอ่ะ
3: เพราะมันกลายเป็นไม้เพราะมันกลายเป็นไม
4: ้น้องผิงหยางก็ช่างจินตนาการนะครับเนี่ยเล่นเอาอาจารย์วิทูลมึนไปเลย
0: จริงๆแล้วเรารู้ว่าการที่กระดาษมันตอนแรกเนี่ยตกช้าเพราะแรงต้านอากาศเนี่ยชะลอการเคลื่อนที่ของกระดาษคราวนี้พออาจารย์เอาไม้เนี่ยมาบังเอาไว้
3: อ๋อแสดงว่าแรงต้านอากาศก็ไม่ดันใช่ไหม

0: เอ่ยไม่ส่งผลกระทบกับแผ่นกระดาษมากเท่าตอนที่กระดาษอยู่ตัวด้วยตัวมันเองอีกต่อไป
1: ลืมคิดเลย
0: กระดาษเลยไม่รู้สึกถึงแรงต้านอากาศเหมือนตอนแรกมันก็เลยตกสู่พื้น
2: เ
1: มื่อกี้ลืมคิดแล้วก็มองข้ามมันไปเลย
0: น่าเห็นไหมอาจารย์ถามอีกอันนึงนะเพื่อเป็นการทบทวนความทรงจำของเราอาจารย์ถามว่าของที่หนักกับของที่เบาตกถึงพื้นพร้อมกันไหม
2: ไม
1: ่ไม่ค่ะ
0: จริงหรือเปล่า
2: จริงค่ะ
0: ถ้าในกรณีถ้าเราไม่คำนึงถึงแรงต้านอากาศล่ะ
1: ก็อาจจะพร้อมกัน
3: ภายใต้แรงโน้มถ่วงโลกถ้าเราไม่คำนึงถึงแรงต้านอากาศวัตถุไม่ว่าจะมีขนาดเล็กใหญ่น้ำหนักมากหรือน้ำหนักน้อยจะตกลงสู่พื้นพร้อมๆกันครับ
0: เอาล่ะเพื่อที่จะให้พวกเราเข้าใจหลักการของการเคลื่อนที่แล้วก็เรื่องของการตกและภายใต้แรงต้านอากาศกันเพิ่มเติมเดี๋ยวเราออกไปทำการทดลองเพิ่มเติมกันข้างนอกเนาะโอเคงั้นไปกันเลยครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับซึ่งเป็นที่ที่นักแบดทีมชาติเนี่ยเก็บตัวแล้วก็ซ้อมเพื่อที่จะไปแข่งขันสิ่งที่เราสังเกตและอาจารย์จะพาพวกเรามาดูวันนี้ก็คือสังเกตแน่นอนเราต้องมีลูกแบดซึ่งลูกแบดเนี่ยเราก็ทำมาจากขนไก่เนาะพวกเราเดากันซิว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับลูกขนไก่ในวิชาฟิสิกส์ของพวกเรานึกถึงอะไรดี
4: น้องๆทางบ้านพอจะเดากันได้ไหมครับว่าลูกขนไก่จะเกี่ยวข้องอย่างไรกับหลักฟิสิกส
0: ์มันก็ต้องเกี่ยวข้องกับตอนของเราเนาะ
1: แรงต้านอากาศ
0: ถูกต้องมันต้องเกี่ยวข้องกับแรงต้านอากาศอยู่แล้วเพราะเรากำลังคุยกันอยู่ในเรื่องของแรงต้านอากาศนะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูให้ลึกซึ้งกันอีกนิดนึงว่าผลของแรงต้านอากาศที่มีต่อไอ้เจ้าการเคลื่อนที่ของลูกขนไก่เนี่ยมันมีลักษณะเป็นเช่นไรนั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นเรามาพร้อมกันก่อนดีไหมเดี๋ยวเรามาตีแบดกันสักนิดนึงดูฝีมือแต่ละคนสิเป็นยังไง
1: ขอเป็นกรรมการ
4: รีบออกตัวสักขนาดนี้ท่าทางน้องผิงหยางจะสู้ไม่ไหว
0: อาจารย์ว่าพอแล้วดีกว่ามาคงจะไปไม่ค่อยรอดนะครับถ้าดูพวกเรามานั่งตีกันเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเชิญโปรเฟชชั่นอลดีกว่า
2: พี่ผิงหยางหายไปไหนอะคะ
0: ยังอยู่ตรงนู้นโอเคอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอเชิญโปรเฟชชั่นอลที่จะมาช่วยให้เราสามารถเห็นการตีที่ถูกต้องมากกว่านี้นะครับขอเชิญพี่ครีมครับ

0: สวัสดีครับย
1: ิน
0: ดีต้อนรับครับสวัสดีครับเอาพิงหยางมาด้วยแล้วมาให้ไวให้ไว
2: เอาให้ไวให้ไวครับพิงหยางทุกคนกำลังรอพิงหยางอยู
0: ่ช่วงนี้เป็นไงไหมครับมีการต้องไปแข่งขันอะไรยังไงบ้าง
1: ค่ะตอนนี้ก็คือเก็บตัวฝึกซ้อมค่ะเพื่อที่จะรอแข่งแมตช์เดนมาร์กโอเพ่นค่ะ
0: เล่นแบดมินตันมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: โอ้คิมเองเล่นแบดมินตันมาตั้งแต่อายุ7ขวบค่ะ
0: 7ขวบโอเคสิ่งที่บังเอิญเมื่อสักครู่เราเล่นกันเองนี่สภาพไม่ค่อยจะดูดีเท่าไหร่แต่วันนี้ที่อยากจะเชิญน้องครีมเนี่ยมาช่วยแสดงให้กับน้องๆแล้วก็น้องๆทางบ้านได้เห็นก็คืออยากจะเห็นลักษณะทั้งการตีด้วยแล้วก็อยากจะดูลักษณะการเคลื่อนที่ของไอ้เจ้าลูกแบดด้วยซึ่งมันเป็นลูกขนไก่เนี่ยคือเราก็เลยอยากจะทำการสังเกตสักนิดนึงว่ามันมีแนวการเคลื่อนที่ต่างๆเนี่ย
1: ก่อนอื่นเริ่มต้นจากเบสิกของการตีแบดก็คือจะมีลูกต่างๆลูกประเภทต่างๆมีลูกเซฟลูกเซฟก็คือลูกที่เราตีโด่งจากท้ายคอร์ดสองฝั่งไปหากันแล้วก็ลูกตบก็จะเป็นลูกที่ลอยมาโด่งๆแล้วเราตีให้ลูกมันวิถีกดลงแล้วก็ไปลงฝั่งตรงข้ามลูกงัดลูกงัดก็คือลูกที่มันอยู่ข้างล่างแล้วเราช้อนลูกขึ้นไปให้โด่งๆไปท้ายคอร์ดอีกฝั่งนึงแล้วก็ลูกหยอดค่ะก็คือการตีลูกจากข้างหน้าเน็ตให้ข้ามไปอีกฝั่งหน้าเน็ตอีกด้านนึงค่ะอันนี้ก็คือเป็นลูกเบื้องต้นที่เราทุกคนก็น่าจะรู้จักกัน
0: เดี๋ยวเราจะมาดูว่าถึงเวลาตีจริงๆแล้วจะมีลักษณะเป็นเช่นไรกันเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับ

0: โอ้โหพี่ครีมครับบังเอิญว่าเราอยากจะเห็นแนวการเคลื่อนที่ของลูกขนไก่แบบเต็มๆสักหนึ่งทีพี่ครีมลองรบกวนเป็นลูกเสิร์ฟได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ที่เป็นแบบย้อยๆแล้วมันไปตกข้างหลังอะไรเหมือนที่เวลาเห็นเขาเสิร์ฟกันโอเคครับขอเชิญพี่ครีมครับผม
1: โอเคค่ะ
0: พวกเราสังเกต
1: โอ้โ
0: หนี่โอ้เราสังเกตวิถีลูกโอ้ดูเรียงกันจริง

0: ครับพี่ครีมเพื่อให้น้องๆทางบ้านและก็พวกเราได้เห็นความแตกต่างของวิถีของถ้าเกิดมันไม่ใช่ลูกขนไก่ไม่ทราบว่าพี่ครีมพอจะตีเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวอาจารย์จะขอให้ใช้ลูกปิงปองแทนได้ไหมพวกเราโอเคไหมไม่เคยเหมือนกันโอเค
1: ตีเบ็ดใช้ลูกปิงปอง
0: แต่อาจารย์อยากจะให้พวกเราดูใช่ว่าลูกปิงปองมันจะเกิดอะไรขึ้นเทียบกับลูกขนไก่เมื่อสักครู่ไม่รู้เลยลองดูนะโอเค
2: คราวนี้เรามาทดลองกันดูว่าถ้าเปลี่ยนเป็นลูกปิงปองวิธีการเคลื่อนที่จะเหมือนหรือแตกต่างกับลูกขนไก่ยังไงไปดูกันเลย
0: เอาละครับ

0: เอาล่ะพวกเราเมื่อสักครู่เห็นพี่ครีมตรีแล้วเป็นไงบ้าง
1: เร็วมาก
0: เร็วเทียบกับพวกเราแล้วเป็นไงบ้างมองไม่ทันเลยนะมองไม่ทันเลยโอ้โหสุดยอดมากๆช่วยเล่าประสบการณ์นิดนึงว่าเป็นไงความรู้สึกมันแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรครับระหว่างถ้าเป็นลูกปิงปองธรรมดากับไอ้เจ้าลูกขนไก่เนี่ยครับ
1: ค่ะก็ปกติลูกขนไก่ที่ตีอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะก็ง่ายต่อการบังคับมากกว่าก
0: ็
1: คือถ้าเราบิดเปิดหน้าไม้เท่านี้มันก็จะไปตามหน้าไม้ที่เราเปิดไปแต่ว่าสำหรับลูกปิงปองแล้วก็คือเหมือนอาจจะด้วยลูกมันเบาด้วยอะค่ะเวลาเราตีไปปุ๊บแล้วลูกมันจะไซส์ออกไปด้านข้างจะควบคุมทิศทางไม่ค่อยได้ค่ะ
0: แล้วธรรมดาแล้วเนี่ยสำหรับลูกขนไก่เองเนี่ยไอลักษณะวิถีของมันนี่มันมีรูปร่างลักษณะเป็นเช่นไรครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยมันจะต้องเหมือนกับว่ามันจะไม่เหมือนลูกปิงปองเลยเนาะคือลูกปิงปองเหมือนมันไปแล้วมันก็ลอยไปเลยแต่ว่าลักษณะของลูกขนไก่มันเหมือนมันจะมีลักษณะโค้งที่แปลกๆไม่ทราบว่ามันพอจะมีรูปร่างอะไรเป็นพิเศษที่พี่กรีมพอจะสังเกตได้ไหมครับ
1: ก็คือเหมือนพอเริ่มจากเราก็คือเหมือนมันจะเชิดสูงขึ้นไปแล้วพอจุดสูงสุดปุ๊บก็จะตกลงสู่พื้นใช่
0: นั่นแหละก็คือสิ่งที่พวกเราอยากจะสังเกตให้เห็นก็คือมันจะมีลักษณะของความแตกต่างเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากแรงต้านอากาศนั่นเองแล้วนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะให้พี่ครีมแสดงให้น้องๆและก็น้องๆทางบ้านได้เห็นนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ครีมมากๆนะครับก็พวกเราขอบคุณ

0: กรีนการขอบคุณมากนะครับครับผมแต่แน่นอนครับสิ่งที่ไปศึกษากันเพิ่มเติมอีกก็คือเรื่องของแรงต้านอากาศที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาทำการทดลองกันต่อไปเลยครับพวกเรานั่งพักกันอยู่ในนี้นะเอาละแต่เมื่อสักครู่เห็นพี่ครีมเขาตีแล้วพวกเราสังเกตใช่ไหมว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างลูกขนไก่กับลูกปิงปองผลของความแตกต่างนั้นมันเกิดมาจากการที่แรงต้านอากาศเนี่ยมันกระทำกับลูกขนไก่มากกว่าที่มันกระทำกับลูกปิงปองนั่นเองนะคราวนี้เพื่อจะให้ทุกคนได้เห็นความแตกต่างแล้วก็ให้เห็นผลของแรงต้านอากาศได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำการทดลองง่ายๆเลยก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะเอา2อันนี้มาเปรียบเทียบกันโดยอาจารย์จะไปทิ้งมันลงมาแล้วดูซิว่าอันไหนมันจะตกถึงพื้นก่อนกัน
1: น้องๆทางบ้านลองทายดูสิครับว่าระหว่างลูกขนไก่กับลูกปิงปองอะไรจะตกถึงพื้นก่อนกัน
0: เอาละครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอาจารย์จะเพิ่มอีก1อย่างนะเป็นอุปกรณ์การกีฬาเหมือนกันเดี๋ยวอาจารย์เอาลูกเทนนิสมาเทียบกันด้วยพวกเราพอจะเดาได้ไหมว่าไหนน่าจะถึงพื้นอันแรกอันไหนน่าจะถึงอันสุดท้าย
2: ล
0: ูกปิงปองสุดท้ายเลยโอเคเพราะฉะนั้นเพื่อให้การเปรียบเทียบนั้นเป็นไปอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำทีละคู่โดยอาจารย์จะไปทิ้งมาจากตำแหน่งด้านบนเดี๋ยวอาจารย์ปีนขึ้นไปเอาละครับเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มต้นจาก2สิ่งแรกก่อนที่เราทำการทดลองไปแล้วเมื่อสักครู่เอาลูกปิงปองกับขนไก่ก่อนอ
2: าจารย
0: ์
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ได้มาเอาละนะถ้าคู่นี้ใครจะถึงพื้นก่อนกันนะ
2: ลูกขนไก
0: ่โอเคนะมาดูกันมาอันนั้น1 2 3
2: ลูกปิงปองตกก่อน
0: เออถูกต้องโอเคผ่านไปแล้วอันที่1มาคู่ต่อไปอ่ะงั้นลูกขนไก่กับลูกเทนนิสบ้างเอาละนะคิดว่าไหนถึงก่อน
2: หนูว่าลูกเทนนิส
0: เทนนิสถึงก่อนเอากัดว่าไงขนไก่เอาละนะทุกคนดูสังเกตเหมือนเดิมนะมันจะยากนิดนึงพร้อม1 2 3
2: เทนนิส
0: สุดท้ายมาคู่สุดท้ายคราวนี้แล้วลูกปิงปองกับลูกเทนนิสหลังจากที่พวกเราเห็นผลของ2ลูกนั้นมาแล้วคราวนี้คิดว่าลูกปิงปองกับลูกเทนนิสลูกไหนจะถึงพื้นก่อนกัน
2: ลูกเทนนิส
0: เทนนิสใช่ไหมมาเอาละนะ1 2 3
2: ลูกเทนนิสลูกเทนนิส
0: จ้าเห็นแล้วนะโอเคเอาละครับเราจะเห็นได้จากการทดลองง่ายๆเมื่อสักครู่ว่าสิ่งที่เราเห็นชัดเจนที่สุดเลยอันไหนสรุปแล้วตกถึงพื้นหลังสุดเลย
2: อันนี้
0: ใช่ลูกขนไก่ของเรานี่เองนะครับส่วนไอ้เจ้าลูกปิงปองกับลูกเทนนิสถือว่าใกล้เคียงกันถือว่าใกล้เคียงกัน
2: ทำไมปิงปองถึงตกก่อน
0: เ
2: ลย
0: นะเพราะว่านี่แหละคือจุดหลักของเราในวันนี้ที่เราอยากจะพูดถึงเลยก็คือเรื่องของแรงต้านอากาศจะเห็นได้ว่าลักษณะของลูกปิงปองกับลูกเทนนิสเนี่ยในระยะการเคลื่อนที่ที่ไม่มากเนี่ยจะเห็นได้ว่าแรงต้านอากาศเนี่ยมีผลกับไอ้เจ้าลูกทั้งสองเนี่ยไม่มากเท่ากับนี่ดานาวดีลูกขนไก่ลักษณะเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่มันมีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นอากาศที่อยู่รอบๆนี่แหละมันมาต้านทำให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยทำให้เกิดขึ้นได้ยากและนี่ก็คือสาเหตุที่เมื่อสักครู่พี่ครีมได้เกริ่นเอาไว้นิดนึงว่าสังเกตว่าเวลามันตีไปเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของลูกขนไก่เนี่ยพอมันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดปุ๊บมันก็จะตกลงมาแล้วเพราะว่าแรงต้านอากาศมันต้านซะจนสุดท้ายเนี่ยลูกขนไก่มันเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าได้แต่ในขณะที่ตอนที่พี่ครีมลองเป็นลูกปิงปองด้วยความที่แรงต้านอากาศมันมีไม่มากเท่าไหร่มันก็ไปเรื่อยๆเลยมันก็เลยโค้งออกไปเรื่อยๆและลักษณะการเคลื่อนที่ของลูกปิงปองก็จะคล้ายคลึงกับเวลาที่เราเหวี่ยงของหรือขว้างของไปนั่นเองเพราะด้วยความที่ถ้าเกิดของเนี่ยมันเป็นชิ้นที่มันค่อนข้างจะไม่ได้มีแรงต้านอากาศเยอะเนี่ยการเคลื่อนที่มันก็จะโค้งปกตินั่นเองครับลักษณะการเคลื่อนที่แบบที่ไม่มีแรงต้านอากาศมากเนี่ยเรามีชื่อเฉพาะเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ ต่ไอ้เจ้าลักษณะเนี้ยเคยได้ยินนะแต่ว่าการเคลื่อนที่ของลูกแบดเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบนั้น

0: มันก็จะมีการเคลื่อนที่และมันก็จะเหมือนกับเฉื่อยๆลงแล้วมันก็ตกแตกลงมานั่นเอง
1: การเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทม์เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยมีแนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งตัวอย่างเช่นการเคลื่อนที่ของลูกธนูรวมถึงการเคลื่อนที่ของลูกฟุตบอลที่ถูกเตะโด่ง
0: โอเคไหมเพราะผลทั้งหมดของการเคลื่อนที่ที่พวกเราทุกคนสังเกตเห็นได้นั้นมาจากการที่มีแรงต้านอากาศนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมสนุกๆให้พวกเราได้ทดลองกันอีก1อันมันเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันเลยครับเอาละครับกิจกรรมสุดท้ายอันนี้ง่ายๆและคิดว่าเด็กๆหลายๆคนอาจจะมีโอกาสได้เล่นแล้วแต่อันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงต้านอากาศล้วนๆเลยก็คืออาจารย์มีนี่ทหารปกติอยู่
2: ทหารถือปืนแบบคุณเลยปกติ
0: ดีมากเลยแล้วอาจารย์ก็จะมีนี่อันนี้อาจารย์พยายามจะเอาตัวอย่างมาให้ทุกเราทุกคนเห็นว่าเหมือนกับที่เวลาเขาดิ่งพระสุธาแล้วเขาต้องมีร่มชูชีพนั่นเองก็คือร่มชูชีพเนี่ยก็มาทำหน้าที่เป็นทำให้เกิดแรงต้านอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขามีร่มชูชีพเนี่ยก็จะทำให้แรงต้านอากาศมันมากขึ้นแล้วก็จะสามารถลดอัตราเร็วของการที่เขาตกลงพื้นได้
2: ก็เลยลงได้
0: ก็เลยสามารถลงได้อย่างราบรื่นนุ่มนวลมากขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำการทดลองง่ายๆอย่างนี้โดยเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งทหารที่ไร้ร่มชูชีพกับที่มีร่มชูชีพแน่นอนสิ่งที่เราควรจะต้องสังเกตเห็นก็คือความแตกต่างของความเร็วที่เขาตกลงมาโอเคเดี๋ยวอาจารย์ทำเหมือนเดิม
2: อันนี้เร็วกว
0: ่าแน่นอนทุกคนอันนี้เดาถูกแน่นอนเพราะเรามีประสบการณ์แล้วเดี๋ยวอาจารย์ปีนขึ้นไปเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้ง2ทีมนี้ลงมาให้พวกเราดูกันเนาะโอเคมาเอาแล้วนะครับอันนี้เหมือนเดิมอาจารย์ทิ้งจากที่ระดับความสูงเดียวกันเนาะโอเคพวกเราพร้อมหรือยังให้สัญญาณยานนิดนึง
2: 1 2
0: 3โอเคนี่อันนั้นกระจายเอาละครับและนั่นก็คือผลของการที่เรามีแรงต้านอากาศรอบๆวัตถุต่างๆที่มีการเคลื่อนที่เนาะทำให้การเคลื่อนที่มีลักษณะที่แตกต่างกันได้แล้ววันนี้เราก็ได้เห็นลักษณะที่แตกต่างชัดเจนมากเลยกับกีฬาแบดมินตันนะฮะแล้วเราก็ได้พี่กรีมมาช่วยโชว์วิธีการเคลื่อนที่ของลูกขนไก่ที่แตกต่างไปจากวิธีของลูกปิงปองนะแล้วเราก็ได้เห็นแล้วว่าผลของแรงต้านอากาศเนี่ยทำให้การเคลื่อนที่เนี่ยเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนก็คือมันเคลื่อนที่ได้ช้าลงนั่นเองนะเพราะชื่อก็บอกแล้วเป็นแรงต้านอากาศและนี่ก็เป็นการประยุกต์ใช้ที่เราเห็นในร่มชูชีพและถ้าเกิดเราสังเกตเวลาเขามีพวกอาจจะเป็นเครื่องบินที่วิ่งเร็วมากๆแล้วมันต้องหยุดน่ะหรือว่าจะเป็นยานอวกาศที่เวลาเขาลงแลนดิ้งแล้วเขาต้องการจะหยุดเร็วๆบางครั้งเขาก็มีการปล่อยร่มออกมาที่ด้านหลังก็คือเหมือนกันใช้หลักการของแรงต้านอากาศเหมือนกันเพื่อจะมาทําให้มันสามารถหยุดได้ไวขึ้นก็คือใช้แรงต้านมาช่วยในการเบรกนั่นเองนะครับและนี่ก็คือที่อยู่เบื้องหลังแรงต้านอากาศนั่นเองโอเคมั้ยพวกเราได้ความรู้มั้ยโอเคนะเอาละครับและแน่นอนความรู้ของพวกเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับยังมีเรื่องราวสนุกๆให้ติดตามกันอีกในรายการ
3: Physics สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: จะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects i n s e c t s insectsแปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าเสื้อกันคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโต
2: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
6: โห
5: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบ gasification หรือกระบวนการอุณหเคมี pyrolysis คือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
1: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
1: ่
4: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการนะครับ
1: ครับ
4: สำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเลยครับ
1: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
4: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะฮะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
1: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
4: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่ เราทำสื
1: ่อ
4: นะครับเผยแพร่นะครับให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับหรือว่าเกินภาคการศึกษานะครับที่จะให้ความรู้เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการนี้นะถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง
1: ครับ
4: นะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
1: ครับผม
4: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิด
1: พอ
4: เปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
1: ซึ่งเป็นพิษอีก
4: ซึ่งควบคุมไม่ดีก็จะมีขมเหลาดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
1: ๆ
4: นะใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะฮะไปสร้างผลกระทบกับบ้านเรือนข้างเคียงแต่อันนี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
1: ้
4: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการเผาอีกตนละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับ gasification ของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
1: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
4: เหมือนเผาถ่านเลยฮะ
1: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
4: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพอบอกเราเผาถ่านแต่จริง ตัวที่ผลที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมันได้ควันออกมา
1: ครับ
4: ควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศนะอย่างเก่งชาวบ้านก็เอาต่อท่อให้มันยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได
1: ้
4: นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
1: ครับผม
4: มาทำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับแล้วเราก็เนี่ยคือตัวหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่าคนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเหมือนกันเผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
1: ครับ
4: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะหมดเลยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยฮะเราเตรียมไว้สำหรับอันนั้นเลยฮะซึ่งจะพยายามทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทำลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่างๆที่เป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะฮะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวเนี้ยซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่
1: ม
4: าว่าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหน
1: ึ่
4: งก็คือเรื่องของการลดภาวะสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษส
1: ิ่
4: งแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่สองก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
1: ครับ
4: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
1: ครับผม
4: ครับก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
1: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
4: ้ครับ
1: เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ
3: คนไทยก็ทำได้

0: ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่กับพิการใหญ่นะฮะในเบรกที่2กันเองนะครับเรามาคุยต่อกับอาจารย์ดีกว่าเมื่อกี้เรารู้แบบพื้นฐานและเบสิกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้ครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
2: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
1: ครับผม
2: นะฮะโรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเตา
1: ครับ
2: นะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gasifier นะครับ
1: ครับผม
2: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านดำนะครับแล้วก็ออกควันไปทำความสะอาดนะคร
1: ับ แล้วตัวถ่านเอาไปทำไปขายยังไง
2: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงรู้จักถ่านดีนะ
1: ใช้กันอยู่
2: เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างถ่านที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกรองนะครับที่เป็นกองน้ำดื่มกองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีฐานพวกนี้ขายอยู
1: ่
2: นะครับซึ่งเราเรียกว่า activated carbon นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำอาหารนี่นอกจากได้ฐานแล้วเนี่ยยังมีตัวนึงที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทำอาหารด้วยน้ำพอน้ำเนี่ยทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นเช่นก็คือตัวที่เราเรียกน้ำส้มคันไม
1: ้
2: นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
1: ่
2: ที่เราเรียกว่าเป็นออร์แกนิกฟาร์มนะฮะหรืออินที่เขาใช้อินทรีย์อะไรเงี้ย
1: ครับผม
2: ไม่ใช้สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์น้ำส้มคันไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สำหรับไล่แมลง
1: ไล่เฉยๆไม่ได้ฆ่า
2: ไล่แมลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่เป็นไรคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับผม
2: ที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย
1: ์โอเคนะครับผมแล้วไอ้ความพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครับความพิเศษของเขา
2: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะครับว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านเราได้น้ำส้มผันไม
1: ้
2: เราได้ควันตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต
1: ์
2: เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
1: ครับผม
2: ก็ความสามารถก็คือที่บอกว่าควันที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะถ้าเครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนgenerator เครื่องผลัดไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช
1: ้
2: นะ
1: ครับ
2: สำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟมาจากเขื่อนไกลๆนะครับหรือไปขนส่งแล้วทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
1: ครับผม
2: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือไม่ว่าเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้
1: คือว่าเกือบทุกอย่างเลย
2: เกือบทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
1: ครับผม
2: เอากลับมาใช้นี่ก็ลดการพึ่งพ
1: า
2: จากภายนอกนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการภาพสายมาจะยาวไกลๆจากเขื่อนไกลๆเนี่ยเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
1: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้ไหมครับ
2: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่า เราจะทำให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้เก็บของเหลือของโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
1: นะโอ้พูดไงแล้วทิศทางในอนาคตครับทิศทางในอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนาแล้วนี่จะกลายเป็นในการทิศทางการตลาดแล้ว
2: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาดนะครับตอนนี้จริงเนี่ยที่เรากำลังทำอันเนี้ยก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี
1: ้
2: คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเราที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ขยายผลนะเราอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ย เรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้
1: อ
2: ยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนเนี้ยนะครับเดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่
1: อ
2: ยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้ขมเหลาควันเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
1: ครับ
2: ซึ่งสำหรับสิ่งเนี้ยที่เราคาดเราพยายามอยากจะส่งเสริมแล้วอยากจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาใบอ้อยที่เผาทิ้งเนี่ยเอามาส่งให้กับโรงไฟฟ้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานนะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิ
1: ม
2: นะครับปลูกอ้อยกับปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างปัญหาอื่นอีกไปแย่งพื้นที่เขาอีกดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเรา
1: ครับ
2: เคยทำยังไงก็ทำแบบนั้นเพียงแต่เก็บของเหลือที่คุณทำลายมลพิษทางอากาศ
1: ครับ
2: เอามาใช้กับโรงไฟฟ้านี
1: ้
2: นะครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงเลย
2: ครับก็ยินดีครับ
1: เราไปดูดีกว่าครับ
2: ครับสวัสดีครับ

0: ครับอาจารย์นี่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
1: ครับก็ในส่วนของ ESP นะฮะหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม
0: ้
1: นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
0: ครับผม
1: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับดังนั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
0: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
1: โอ้ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
0: ครับ
1: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวด
0: ครับผม
1: นะครับเส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า
0: ครับผม
1: นะครับกับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวนึงก็คือตัวtransformer rectifier ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต
0: ์ครับ
1: เป็น 40,000 โวลต
0: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลย
1: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
0: ์
1: นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
0: ้
1: ผนังที่เป็นท
0: ่
1: อนะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมาเดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ยถูกรับประจุนะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนังนะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบเราพูด3ส่วนละส่วนที่1ก็คือตัวเส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุท่อที่ทำหน้าที่เก็บฝุ่นตัวtransformer rectifier ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
0: ครับผม
1: นะฮะแรงสูงอีกตัวหนึ่งที่ถือว่ามีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ำนะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
0: ครับผม
1: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะครับวิ่งใช้ไปช่วงหนึ่งมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
0: มันตัน
1: เราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัวสองอย่าง
0: ค
1: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี้จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้อนช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
0: ครับผม
1: ครับอันนี้คือส่วนประกอบของมัน
0: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
1: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้น

ตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่อนะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อออกมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท่อส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ในถังนะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆนี้นะครับ

0: เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้านะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการที่เราได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้วถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับ10เอง
1: นะครับ
0: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีกว่าที่เราประมาณการเอาไว
1: ้นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ
0: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมอาจจะจำไม่ได้
1: เดี๋ยวเราขึ้นในข้างล่างเลยกัน
0: ครับ
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับผู้ประกอบการไม่เสียเวลาไปลุยกันครับ
0: ครับ
1: ผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ผมชยพลนัทชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องโรงไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ย
2: ครับ
1: มันทำรายได้ให้กับชุมชนบ้างไหมครับ
2: ช่วยรายได้ชุมชนก็คือ1ทำให้ชุมชนมีงานทำสองเกษตรกรเนี่ยสามารถนำสิ่งที่เหลือจากการเกษตร
1: ครับ
2: เข้ามาใช้ในระบบเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาเขาไม่ต้องเผา
1: ครับ
2: ครับ
1: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
2: ครับ
1: จากไม่ว่าจะเป็นมลพิษมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
2: ้ครับ
1: ได้ไม่ไปไหน
2: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
1: อ๋อ
2: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี่
1: อืม
2: ครับ
1: ไว้ง่ายว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
2: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี้
1: คร
2: ับเครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่อหนึ่งเราจะใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะ
1: ครับ
2: สองทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ย
1: ครับ
2: เราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วยครับแล้ว2ยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
1: โอ้โห
2: ครับ
1: นะฮะว่างั้นว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
2: ใช่ครับ
1: ขายถ่าน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ฮะว่าติดต่อกับใครยังไง
2: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
1: เดี๋ยวขึ้นด้านล่างเลยแล้วกันนะเด
2: ี๋
1: ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
2: ก็บางคนก็สนใจ
1: ใช่ไหมครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย5-10รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างได้มาครับวันนี้นะฮะต้องขอบคุณมากนะครับ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับสวัสดีครับ
2: ครับครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลนัททนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับMTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศิรินาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
3: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
4: เซฟตี้โฟร์โอตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับครู

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โว้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้เกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
6: พวกเราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจ

0: ข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมและแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
1: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
0: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
2: ครับ
3: ครู
1: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
2: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
1: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: เคยสงสัยกันไหมครับว่าตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนเลนส์ของกล้องมันคืออะไร 1.4 2 2.8 4 5.68 11และ16เราลองไปถามผู้เชี่ยวชาญดีกว่าไปกันเลย
6: พี่ครับ
7: ครับผม
6: ตัวเลขที่ปรากฏบนกล้องตรงนี้ครับมันคืออะไรล่ะครับพี
7: ่เป็นรูรับแสงครับ
8: ว้าว
9: เอ็กซ์ตอบครับ
10: ค่ารูรับแสงครับ
11: น่าจะเป็นรูรับแสง
6: แล้วทำไมมันต้อง 1.42 2.84 ไม่เป็น1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยครับ
5: ใช่เลยครับตัวเลขเหล่านี้เขาเรียกว่า f-stop ซึ่งตัวเลขยิ่งน้อยสื่อถึงว่ารูรับแสงของกล้องยิ่งมากและถ้าตัวเลขยิ่งมากรูรับแสงยิ่งมีขนาดเล็กตัวเลขเหล่านี้มีที่มาที่ไปยังไงดังนั้นเราไปดูกันเลยสิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือเราต้องจินตนาการว่ารูรับแสงของเราเป็นรูปวงกลมผมมีรูปวงกลม2วงตรงนี้ขึ้นมาการที่เราอยากจะให้รูรับแสงของเราเนี่ยรับแสงได้น้อยลงครึ่งนึงก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าพื้นที่วงกลมลดลงครึ่งหนึ่งนั่นเองถ้าสมมติรูปแรกนะครับอาจารย์มีเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมรูปแรกเป็น d 0แล้วกันแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงที่2เป็น d 1สิ่งที่เราอยากจะได้ก็คือพื้นที่วงกลมวงแรกเป็น2เท่าของพื้นที่วงกลมวงที่2พื้นที่วงกลมของเราสูตรก็คือ pi r ยกกำลัง2ใช่ไหมครับรัศมีของเราเป็น d 0ส่วน2ยกกำลัง2ทำนองเดียวกันครับพื้นที่วงกลมวงนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับก็เป็น pi d 1ส่วน2ยกกำลัง2สิ่งแรกที่เราสามารถทำได้นะครับคือกระจายกำลัง2เข้ามานะครับผมก็จะได้ pi d 0ยกกำลัง2ส่วน4นะครับฝั่งขวามือนะครับเราก็จะได้ d 1ยกกำลัง2ส่วน4ผมมีไพ่ตัดชั่วชั่วคูณ4ตลอดชั่วชั่วแล้วผมก็ถอดรูทดังนั้นความสัมพันธ์ที่ผมจะได้ก็คือ d 0เท่ากับสแควร์รูท2คูณ d 1ต่อไปเราจะพูดถึงพระเอกของเราแล้วนะครับตัวเลข f stop มันจะมีสูตรของ f stop นะครับคือ s เท่ากับ f ส่วน d f คือความยาวโฟกัสนะครับดังนั้นเมื่อตะกี้นะครับสิ่งที่เราได้ความสัมพันธ์ก็คือ d 0เท่ากับสแควร์รูท2คูณ d 1จาก s เท่ากับ f ส่วน d นะครับเราก็จะได้ว่า d เท่ากับ s ส่วน s ดังนั้นเอาสูตรนี้ครับไปแทนกลับมาในนี้ d 0นะครับก็เลยเป็น f ส่วน s 0 d 1ก็จะเท่ากับ f ส่วน s 1จะสังเกตได้ว่า f นะครับความยาวโฟกัสของฝั่งซ้ายฝั่งขวาคือสิ่งเดียวกันเราก็เลยชั่วๆนะครับแล้วเราก็ย้ายฝั่งไปดังนั้นสิ่งที่เราจะได้คือ s 1เท่ากับ root 2 s 0และนี่ครับคือความสัมพันธ์ที่เราได้นะครับก็คือถ้าเราเริ่มต้น f stop number ที่ s 0ตัวต่อไปนะครับ s 1จะเท่ากับ root 2 s 0สังเกตไหมครับว่าจาก s 0ไป s 1เราทำอะไรกันเราคูณด้วย square root 2นั่นเองตัวต่อไปครับผมคูณด้วย root 2อีก1ครั้งก็ได้เป็น square root 2กำลัง2 s 0นะครับแล้วผมก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับทีนี้เพื่อความ

ง่ายนะครับเปลี่ยน S0 นะครับแทนค่าด้วยเลข1เกิดอะไรขึ้นครับถ้า S0 เป็น1S1 ก็กลายเป็นสแควร์รูท2นะครับตัวนี้ก็กลายเป็น2ตัวนี้กลายเป็น2สแควร์รูท2ไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็น4นะครับไปก็4สแควร์รูท2ไปได้เรื่อยๆทีนี้เห็นหรือยังครับว่าตัวเลข X stop ทำไมต้องเป็น1 1.4 เพราะนี่ครับสแควร์รูท2มีค่าประมาณเป็น 1.414 แล้วเขาขอเขียนรสนิยมแค่ตำแหน่งเดียวเอง 1.4 ไป2 2สแควร์รูท2รูท2ประมาณด้วย 1.4 ใช่ไหมครับคูณด้วย2ก็ได้ 2.8 ไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็นี่นะครับคือที่มาของ F stop number สังเกตไหมครับตัวเลขเหล่านี้เป็นลำดับอะไรครับลำดับเรขาคณิตนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับลำดับที่ถัดจากกันนั้นมันเกิดจากการคูณด้วยสแควร์รูท2ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งไอ้สแควร์รูท2ตัวนี้นะครับภาษาทางการของมันก็คืออัตราส่วนร่วมนั่นเองนะครับและนี่คือตัวอย่างของลำดับเรขาคณิตในชีวิตประจำวันเพราะอะไรครับเพราะทุกวันมันแมทมากหวานเจี๊ยบเลยเมื่อสักครู่เอ้ยเมื่อสักครู่ถูกแล้วเราได้พูดถึงลำดับเรขาคณิตคือลำดับที่ถัดกันมีอัตราส่วนร่วมเป็นค่าคงที่เท่ากันซึ่งเราเรียกว่าอัตราส่วนร่วมถูกไหมครับลำดับอะไรนะที่มาคู่กับลำดับเรขาคณิตนั่นก็คือลำดับเลขคณิตนั่นเองนะครับลำดับเลขคณิตคือลำดับที่เทอมถัดกันมีผลต่างเป็นค่าคงที่เราเรียกว่าผลต่างร่วมตัวอย่างของการนำเอาลำดับเลขคณิตไปใช้ในชีวิตประจำวันคืออะไรมีค่าและอยู่ใกล้ตัวน้องๆกว่าที่คิดและสิ่งนั้นก็คือธนบัตรนั่นเองเย้ เราลองมาดูกันนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าความกว้างของธนบัตรทั้ง5ชนิดราคานั้นมีค่าเท่ากันซึ่งจริงๆแล้วมันมีค่าอยู่ที่72มิลลิเมตรแต่ความที่แตกต่างกันของธนบัตรทั้ง5ชนิดก็คือความยาวของธนบัตรนั่นเองนะครับโดยเริ่มต้นความยาวของธนบัตรราคา20บาทนั้นความยาวของมันอยู่ที่138มิลลิเมตรความยาวของธนบัตรราคา50บาทจะอยู่ที่144มิลลิเมตรความยาวของธนบัตรราคา100บาทอยู่ที่150มิลลิเมตรความยาวของธนบัตรราคา500บาทจะอยู่ที่156มิลลิเมตรและสุดท้ายความยาวของธนบัตรราคา 1,000 บาทอยู่ที่162มิลลิเมตรน้องๆสังเกตหรือเปล่าครับลำดับของความยาวของธนบัตรทั้ง5นั้นมีผลต่างร่วมเป็นเลข6พวกเราอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมธนบัตรทั้ง5ชนิดราคานั้นถึงมีขนาดแตกต่างกันเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือว่าขนาดที่มันแตกต่างกันนี้จะช่วยผู้พิการทางสายตาให้เขารู้ว่าธนบัตรที่เขามีนั้นเป็นชนิดใดกันแน่และนี่คือความลับของธนบัตรที่เราอาจจะไม่รู้มาก่อนนะครับ

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เต็มตีโป
3: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA สงสัยไหมว่าเกิดผลึกขึ้นในขวดได้อย่างไรก็ต่อด้วยเรื่องแนวรู้ทำไมกระจกรถยนต์จึงมีความทนทานกว่ากระจกธรรมดา
5: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศรีลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้นะครับเราจะใช้ของรอบบ้านของเรามาสร้างผลึกในขวดคราวนี้วิธีในการสร้างผลึกในขวดเนี่ยทำยังไงนะครับดูนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการใช้เนี่ยมีอะไรบ้างเราจะใช้ลูกเหม็นนี้นะครับเป็นวัตถุดิบในการที่จะมาสร้างผลึกในขวดคราวนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือขวดแก้วเปล่าที่มีฝาอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแอลกอฮอล์นี่นะครับเราจะต้องเอาลูกเหม็นของเรานี่นะครับมาทุบให้ละเอียดเราใช้ประมาณสัก3ลูกเราจะเทแอลกอฮอล์ประมาณสัก3ใน4ของขวดนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาขวดอย่างนี้นะครับเขย่าๆให้มันละลายนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าอยู่

0: ในอุณหภูมิห้องอย่างนี้นี่นะครับลูกเหม็นในแอลกอฮอล์ก็จะละลายได้ไม่ดีดังนั้นวิธีการของเราก็คือว่าเราอยากจะให้ความร้อนมันค่อยๆใส่น้ำร้อนลงไปจนท่วมขวดแก้วนี่เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วนี่นะครับสารที่เราได้นี่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นสารละลายอิ่มตัวนะครับของไอ้ลูกเหม็นนี่นะครับสิ่งที่จะต้องทำให้ตกผลึกก็คือว่าเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินี่เองนะครับเราก็มีน้ำแข็งอย่างนี้นะครับเราเอาน้ำแข็งมาวางไว้บนฝาของขวดอย่างนี้อาจจะทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีเลยนะครับจนน้ำแข็งละลายตรงนี้เองเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเอาละครับหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ20นาทีนะครับเราก็ได้ผลึกแล้วนะครับถ้าหากว่าอยากจะได้ผลึกเร็วขึ้นนี่นะครับเราก็อาจจะเอาไปแช่ในตู้เย็นการที่ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นผลึกเริ่มตกผลึกจะเห็นได้ว่าผลึกเหล่านี้นะครับเมื่อส่องกระทบกับแสงไฟเนี่ยก็มีประกายระยิบระยับเห็นไหมครับซึ่งก็จะแตกต่างจากลูกเหม็นของเราตอนต้นที่เราทำนะครับอย่างนี้เป็นก้อนๆอย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นผลึกออกเป็นแผ่นๆเล็กๆนะครับเรียงรายอยู่ตามก้นของขวดนี้นะครับถ้าหากว่าเราเขย่าขวดอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็เหมือนหิมะลอยอยู่ในขวดเลยเห็นไหมครับสารที่อยู่ในลูกเหม็นสามารถละลายได้ในแอลกอฮอล์ซึ่งการละลายจะเหมือนกับเวลาที่เราละลายน้ำตาลหรือเกลือในน้ำก็คือจะละลายได้ปริมาณมากในที่อุณหภูมิสูงและละลายได้น้อยในที่อุณหภูมิต่ำลงดังนั้นเมื่ออุ่นขวดลูกเหม็นจะละลายได้มากแต่เมื่อค่อยๆทำให้อุณหภูมิลดลงนะครับโดยการวางน้ำแข็งบนฝาขวดส่วนที่ละลายไม่ได้แล้วจะค่อยๆก่อตัวเป็นผลึกบริเวณที่เย็นตัวก่อนนั่นก็คือบริเวณใกล้ปากขวดจะเกิดเป็นผลึกขึ้นและด้วยน้ำหนักที่มากกว่าแอลกอฮอล์จึงทำให้ผลึกตกลงมาครับขนาดของผลึกที่ได้นะครับขึ้นกับความเร็วในการที่ทำให้เย็นนะครับแล้วก็เวลาในการที่จะเริ่มตกผลึกนั้นขึ้นกับปริมาณของลูกเหม็นที่ใส่ลงไปนะครับถ้าหากว่าน้องๆทำการทดลองนี้ก็ต้องระวังนะครับในการที่จะจับต้องสารเคมีก็อย่างเช่นลูกเหม็นนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำร้อนที่ใช้ด้วยนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ครับน้องๆรู้ไหมครับว่ากระจกรถยนต์นี่แตกต่างจากกระจกธรรมดาอย่างไรเวลาแตกทำไมจึงไม่เป็นอันตรายติดตามชมได้ในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับ
1: กระจกรถยนต์เป็นกระจกนิรภัยที่ผลิตโดยการให้ความร้อนแก่กระจกธรรมดาจนถึงจุดอ่อนตัวซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ500องศาเซลเซียสแล้วทำให้เย็นลงโดยเร็วโดยใช้ลมเป่าวิธีการนี้จะทำให้กระจกที่ได้มีความแข็งแกร่งและทนทานกว่ากระจกธรรมดาปริมาณ 3-5 เท่านะครับแต่กระจกนิรภัยก็สามารถแตกได้เมื่อได้รับแรงกระแทกเกินขีดความต้านทานการแตกจะแยกเป็นเม็ดเล็กๆไม่มีความแหลมคมจึงช่วยลดอันตรายที่จะเกิดกับคนขับและผู้โดยสารครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนหลังเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: ไปโอโอเย่ตอนมนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมน้องเหนือคิดว่าเอเลี่ยน มีจริงหรือเปล่าครับ
3: มีจริงสิครับเพราะน้องเหนือนะครับเคยดูใน YouTube เป็นแบบหัวแหลมๆคลางนี่แบบเยอะหรือหลังนี่แบบเห็นสันกระดูกสันหลังแล้วหลังงอแล้วเล็บๆยาวๆ
2: อันนี้แบบในหนังใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ครับคือเอเลี่ยนจำพวกเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่เป็นจินตนาการล้วนๆนะฮะบางครั้งก็เป็นการเข้าใจผิดแต่น้องเหนือเชื่อไหมว่าเอเลี่ยนแบบที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยที่มันน่าจะมีจริงๆอยู่ในดาวไหนในอวกาศอัน

0: ไอ้โพสเนี่ยอันเนี้ยน่าจะมีจริงนะครับ
1: มีจริงเหรอครับ
0: ใช่ครับและการที่เราจะเดาได้ว่าสิ่งมีชีวิตต่างดาวจะหน้าตาแบบไหนเนี่ยเราก็มาดูสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกเราก่อนฮะนะครับน้องเหนือรู้ไหมว่าโลกเราเนี่ยอายุประมาณ 4,000 กว่าล้านปี
1: 4,000 กว่าล้านปี
0: ครับผมแล้วพอโลกเกิดมาไม่นานเนี่ยนะมีภูเขาไฟปะทุมากมายมีลาวามีอุกกาบาตพุ่งชนปุ้งๆๆแต่หลังจากที่โลกเย็นตัวลงเพียงไม่นานนะครับแล้วก็มีน้ำทะเลมีมหาสมุทรต่างๆมีชีวิตก็ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลก
1: แล้วมันคือตัวอะไรครับที่เกิดมาตอนแรก
0: เราเจอหลักฐานเป็นฟอสซิลอะไรต่างๆที่เป็นแบคทีเรียอายุ 3,000 กว่าล้านปีเนี่ยเกือบจะ 4,000 ล้านปีเราเคยเจอมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าพี่ถามน้องเหนือว่าเอ๊ะเวลาเราไปมองหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวเนี่ยเราน่าจะมีโอกาสเจอแบบไหนมากกว่ากัน
1: เจอเซลล์เดียวครับ
0: ถูกต้องครับเวลาเราไปหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวเนี่ยเราก็เดาว่ามันน่าจะมีเซลล์เดียวอยู่เยอะแต่สิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่เป็นมนุษย์ต่างดาวคุยกับเราได้อย่างเงี้ยน่าจะมีอยู่น้อยมาก
1: พี่แทนครับแล้วดาวดวงไหนที่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ล่ะครับ
0: ถ้าน้องเหนือดูในระบบสุริยะที่เป็นบ้านของเราก่อนนะครับพระอาทิตย์อยู่ตรงกลาง
1: อยู่กลาง
0: ส่วนโลกเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะฮะถัดไปอีกดวงนึงคือดาวอังคาร
1: ดาวอังคาร
0: ดวงนี้แหละที่เราคิดว่าอย่างน้อยๆในอดีตเนี่ยก็น่าจะเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่เพราะว่าเราเจออะไรครับบนดาวอังคาร
1: น้ำ
0: ครับถ้าเราดูจากสิ่งมีชีวิตบนโลกเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญมากตอนนี้นะครับองค์กร NASA เนี่ยค้นพบสิ่งที่เรียกว่า Exoplanet Exoplanet ก็หมายถึงว่าดาวเคราะห์ที่มันโคจรอยู่รอบดวงดาวอื่นที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ของเรา
1: ตอนนี้
0: เจอเยอะแยะเป็นพันๆดวงเลยนะครับ
1: พันๆดวง
0: แล้วก็มีหลักหลายสิบดวงเนี่ยที่ดูแล้วเฮ้ยลักษณะท่าทางอาจจะคล้ายๆกับโลกได้ทุกวันนี้เรายังไม่เจอเอเลี่ยนตัวจริงนะครับแต่เราก็อาจจะคาดเดาไปก่อนว่าถ้าเจอแล้วเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงจะเหมือนหรือจะต่างกับเรา
1: น่าจะกึ่งเหมือนกึ่งต่างครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าน้องเหนือลองคิดดูไม่ว่าน้องเหนือจะอยู่ที่ดาวไหนเนี่ยน้องเหนือก็น่าจะต้องการอวัยวะสำหรับมองเห็นไหม
1: เห็นครับ
0: ซึ่งก็น่าจะต้องออกมาในรูปแบบของตานะแต่ว่าเอเลี่ยนอาจจะไม่จำเป็นต้องมีสองตาเหมือนเราก็ได้ไงเอเลี่ยนจะมีตาเดียวใหญ่ๆหรืออาจจะมี4ตานะฮะอาจจะไม่ได้เรียงกันเป็น2ข้างแต่อาจจะเรียงกันเป็นแบบตาเรียงอย่างนี้ก็ได้ไปไม่ได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: หรือเอเลี่ยนไม่ว่าจะอยู่ดาวไหนเนี่ยก็ต้องกินอาหารเหมือนกันไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: มันก็ต้องมีรูอะไรสักอย่างให้อาหารเข้าไปถูกไห
1: มอย่างเช่นปากใช่ไหมครับ
0: ก็อย่างที่น้องเหนือตอบก็คือว่าเอเลี่ยนเนี่ยถ้าเราเจอจริงอาจจะมีส่วนบางอย่างที่คล้ายกับสัตว์โลกและบางอย่างที่เอเลี่ยนไปเลยแบบเราไม่เคยจินตนาการเลยว่ามันจะเป็นแบบนั้น
1: ครับผมนะ
0: เอาล่ะน้องเหนือวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
1: ได้เรียนรู้ว่าตอนนี้นะครับเรายังไม่เจอเอเลี่ยนแต่ในวันข้างหน้าเราอาจจะเจอก็ได้ครับตัวที่จะมีโอกาสเจอนะครับคือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือว่าเราน่าจะเจอตัวใหญ่ๆที่เป็นหลายเซลล์บ้างก็ได้
0: ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าวิทยาศาสตร์ก็ยังคงก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆเราสำรวจอะไรใหม่ๆตลอดเวลาไม่แน่ตอนที่น้องเหนือโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราอาจจะได้เจอเอเลี่ยนตัวจริงก็เป็นไปได้นะครับ
1: น้องเหนือก็จะรอครับ

0: class ready.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Prai Rungsak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะครับและวันนี้ครับเด็กๆกลับมาพบกับTeacher Pamในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3อีกครั้งหนึ่งนะครับและวันนี้ครับเช่นเคยเรายังอยู่กันในบทเรียนในเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับนักเรียนปลายทางลองตอบทีเชอร์ด้วยครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยอาชีพลองดูที่หน้าจอได้เลยครับ Look at the picture. What do you see? What do you see in this picture? นักเรียนเห็นรูปอะไรบ้างเป็นอาชีพใช่ไหมครับเป็นอาชีพที่หลากหลายเลยและที่สำคัญเด็กๆดูที่ชื่อเรื่องของเราวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เป็นคำถามนะเป็นชื่อเรื่องของเราเลยก็คือ What does a postman do? What does a postman do? เรียนต้นทางและเรียนปลายทางยังจำประโยคคำถามนี้ได้หรือเปล่าครับแน่นอนครับเป็นประโยคที่ถามเกี่ยวกับลักษณะงานของอาชีพนั้นๆเช่น What does a postman do? เด็กๆเดาออกไหมครับว่าทิเชอร์ถามว่าอะไรเอ่ยเป็นคำถามที่ทิเชอร์ถามเกี่ยวกับอาชีพอะไรครับเห็นรูปอะไรครับลองตอบดูเด็กๆลองดูทั้งรูปอาชีพและรูปสถานที่ของเขานะครับเด็กๆคิดว่าคำว่า postman มีความหมายว่าอย่างไรบุรุษไปรษณีย์นั่นเองครับบุรุษไปรษณีย์ของเรามีหน้าที่ส่งจดหมายส่งพัสดุที่เราสั่งหรือว่าต้องการจะส่งจดหมายไปให้คนๆนั้นนะครับเด็กๆดูครับบุคคลคนนี้บุรุษไปรษณีย์เด็กๆรู้จักไหมครับรู้จักไหมครับในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า postman postman ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ที่หลากหลายมีอาชีพที่หลากหลายในวันนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เด็กๆทราบไหมครับว่าเราเรียนแล้วจะรู้เกี่ยวกับอะไรเอ่ยคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำศัพท์เหล่านี้ครับเด็กๆนี่แน่นอนเลยครับมาดูคำศัพท์เหล่านี้กันเลยเด็กๆเห็นไหมครับเดี๋ยวที่เชิญจะลองเปิดมาแล้วเด็กๆลองออกเสียงดูนะเริ่มเลย
2: dentist
1: ออกเสียงตามไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้คำศัพท์นะ janitorนักเรียนปลายทางออกเสียงตามทิชปามด้วยนะครับ janitor postman taxi driver นี่แหละครับก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับอะไรครับอาชีพนั่นเองครับคือ job นะและนี่คือหนึ่งในจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราครับและยังมีคนนี้อีก carpentercarpenter เด็กๆลองจำภาพไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันนะครับและนี่ที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้คือคำศัพท์ใช่ไหมครับแน่นอนเลยครับมันคือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก็คือการออกเสียงคำศัพท์ในภาษาอังกฤษนั่นเองครับและสามารถบอกความหมายได้นะเด็กๆสามารถพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพได้ครับและเด็กๆสามารถพูดบรรยายเกี่ยวกับอาชีพได้อย่างแน่นอนเลยเรามาเรียนรู้กันต่อเลยนะครับก็คือคำศัพท์นั่นเองคำศัพท์คำแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้เด็กๆจำได้ไหมครับว่าผู้ชายคนนี้เขาทำอาชีพอะไรใช่หรือเปล่านะถูกต้องครับ farmer ออกเสียงพร้อมกันครับ farmer คืออาชีพอะไรครับชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะครับเราจะใช้คำว่า farmer นะต่อไปเห็นบุคคลคนนี้ที่เป็นเหมือนคุณหมอใช่ไหมแล้วก็มีสัตว์ด้วยคือสัตวแพทย์นั่นเองออกเสียงว่าดังๆครับ next ไปต่อเลย nurse ใช่ไหมใช่แล้วต่อไปครับนี่ไงไม่มีสติกันเลยเด็กๆครับคำนี้คืออะไรเอ่ยpilot ทีเชอร์สังเกตได้แล้วพอมีเพื่อนพูดอะไรออกมาก็จะพูดตามกันเมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนพูดผิดก็พูดตามเพราะฉะนั้นแล้วตั้งใจโฟกัสที่ทีเชอร์นะครับโฟกัสที่รูปนะเอาใหม่นะรูปนี้คือรูปอะไรครับ
0: Pilot
1: What does it mean มีความหมายว่าอย่างไร
0: น
1: ัก บินไปต่อเลย
0: Chef
1: ก็คืออะไรครับพ่อครัวหรือคนทำอาหารนะ Chef คำนี้ครับดังๆครับ
0: waiter
1: very good ก็คืออะไรครับบริกรหรือพนักงานเสิร์ฟนั่นเองครับและต่อไปนี่ง่าย
0: policeman
1: จำรูปนี้ได้ไหมบุรุษไปรษณีย์คือ
0: postman
1: ลองมาสะกดพร้อมกันครับ postman 3 2 1Again please อีกรอบหนึ่งครับ
0: postman
1: จำได้นะเด็กๆจำให้ได้นะครับเพราะว่าเป็นชื่อเกี่ยวกับชื่อเรื่องของเราในวันนี้ด้วย postman ก็คืออะไรครับบุรุษไปรษณีย์นั่นเองครับไปดูกันต่อเลยเขาเป็นใครเอ่ยเห็นรูปเป็นรูปของคุณหมอแล้วก็ถือแปรงสีฟันด้วยต้องเป็นอาชีพเกี่ยวกับหมอฟันหมอฟันในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า
0: dentist
1: ไหนเด็กๆลองสะกดคำนี้พร้อมกันครับ
0: dentist
1: โอเคขออีกครั้งหนึ่งครับ again please dโอเคเก่งมากแต่ว่าขออีกครั้งหนึ่งครับ D E N I S T ใช่ไหมถูกต้องแล้วครับไปต่อเลยเด็กๆดูคำนี้เขาทำอาชีพอะไรรูปนี
2: ้คนขับแท็กซ
1: ี่เป็นคนขับแท็กซี่นั่นเองครับคนขับแท็กซี่ตอนนี้เป็นอาชีพอยู่นะครับเป็นคนขับรถแท็กซี่นะก็คือ
0: taxi driver
1: สะกดพร้อมกัน spell it please 3 2 1 ขออีกรอบหนึ่งดังๆครับ
0: Taxi driver
1: โอเค next เด็กๆดูรูปนี้รูปผู้หญิงคนนี้ครับเขาลองเดาอาชีพดูลองเดาอาชีพดูครับเขาทำอะไรอยู่เขาทำอะไรอยู่ครับร้องเพลงคำนี้ออกเสียงว่า singerเด็กๆครับ spell it please S singer ขอออกเสียงคำนี้5ครั้งดังๆพร้อมกันนะครับ
0: singer
1: เด็กๆครับไม่ใช่ singer นะ no ไม่ใช่เสียงเกิดนะครับ ng ออกเสียงเงเพราะฉะนั้นแล้วออกเสียงว่า singer 5ครั้งครับ
0: singer
1: ครบยังครับครบ5ครั้งยังเด็กๆจำให้ดีคำนี้ออกเสียงว่าอย่างไรครับ
0: singer
1: โอเคไปดูกันต่อเลยเด็กๆลองเดาอาชีพคนนี้ดูรูปตรงกลางนี้เขาทำอาชีพอะไรเขาถืออะไรอยู่ครับถือเลื่อยใช่ไหมแล้วก็มีไม้

0: ยเพราะฉะนั้นแล้วอาชีพนี้ก็คือช่างไม้นั่นเองครับช่างไม้ในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า carpenter
1: carpenter
0: carpenter
1: carpenter
0: ออกเสียงคำนี้3ครั้งพร้อมกัน3 timesc
1: arpenter
0: very good เมื่อออกเสียงได้แล้วลองสะกดให้ทีเชอร์ฟังหน่อยครับมีตัวอะไรบ้างพร้อมกันเลย
1: carpenter
0: very good ลองดูรูปนี้ต่อรูปนี้เด็กๆ เขาถืออะไรบ้างครับไม้กวาดแล้วก็มีที่ตัดผงใช่ไหมเด็กๆคิดว่าเขาทำอาชีพอะไรเรามาดูกันดีกว่า janitor
1: janitor
0: คือนักการพันโรงนั่นเองครับที่โรงเรียนของเรามีไหมครับ
1: ม
0: ีนี่เองออกเสียงว่าอะไรครับ
1: janitor
0: janitor
1: janitor
0: นักเรียนปลายทางฝึกออกเสียงซ้ำๆเยอะๆนะครับคำนี้ออกเสียงว่ายังไงนะครับ
1: janitor
0: janitor janitor โอเคเดี๋ยวทีเซอร์จะเอาคำศัพท์ออกก่อนลองดูที่คำแรกออกเสียงว่าอย่างไรครับ
1: singer
0: very good next ต่อเลย
1: carpenter
0: carpenter และสุดท้ายนักการพันโรงเนี่ย start with J ออกเสียงตัวขึ้นต้นด้วยตัว J ออกเสียงว่าเร็ว
1: ๆ janitor
0: janitor ออกเสียงพร้อมกันครับ
1: janitor
0: janitor
1: janitor
0: อีกรอบหนึ่งนะนักการพันโรงออกเสียงว่าอย่างไรครับ
1: janitor
0: janitor โอเค let's learn ของเราในวันนี้เด็กๆคิดว่าพอถึงช่วง Let's Learn ของเราจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับการถามและตอบนะถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆเด็กๆดูที่รูปนี้ครับ Look at picture เห็นอะไรบ้างครับมีรูปอะไรบ้างครับที่เห็น Pilot อะไรอีกครับเห็นอะไรอีกครับ Airport ก็คือสนามบินแล้วก็อะไรอีกอยู่ตรงกลางเลยเห็นไหมเนี่ยอะไรเอ่ยเครื่องบินก็คือเพลนจำได้ไหมที่เขาลักษณะงานของเขาคืออะไรครับเพลนด้วยมีเพลนด้วย fly a plane flies a plane เตรียมตัวไปเรียนรู้กันเลยนะครับเด็กๆทีเชอร์จะตั้งคำถามให้นะ what is he
1: he is a pilot
0: what is heWhat does a pilot do?
1: He flies a plane.
0: What does a pilot do?
1: He flies a plane.
0: เขาขับเครื่องบินนั่นเองครับเด็กๆครับตั้งคำถามให้ทีเชอร์บ้างตั้งคำถามให้ทีเชอร์หน่อย 3, 2, 1
1: What is he?
0: ชี้ไปที่รูปด้วย
1: What is he?
0: He is a pilotHe flies a plane. Flies a plane. ไปกันต่อเลยครับ next. ดูที่รูปนี้จำได้ไหมว่าเป็นรูปอะไร
1: singer
0: singer นะไปดูกันเลยครับ what is she
1: she is a singer
0: what is she
1: she is a singer
0: เด็กๆต่อไปคิดว่าทีเชอร์จะถามว่าอะไร what does aWhat does a singer do? Very good. What does a singer do? ตอบว่า she sings song. She sings song. เด็กๆครับคำว่า songs. ออกเสียงใหม่ครับ she sings songs.
1: She sings songs.
0: เห็น s ไหมครับมี s ทั้งสองที่เลยต้องออกเสียง s ด้วยนะ she sings songs.เด็กๆดูคำว่า sing s i n g คำนี้คือคำกริยาเด็กๆคิดว่ามีความหมายว่าอย่างไรครับ
1: ร
0: ้
1: อง
0: โอเคร้องและเพลงล่ะครับเพลงก็คือ song นั่นเอง s o n g song คือเพลงเติม s ด้วยร้องหนึ่งเพลงไหมร้องหนึ่งเพลงไหมครับ

0: ร้องหลายเพลงนะครับเป็นนักร้องต้องร้องหลายเพลงโอเคโตขึ้นใครอยากเป็นนักร้องบ้างเออแสดงว่าเสียงดีเรียนปลายทางมีใครอยากเป็นนักร้องไหมครับเด็กๆต้องฝึกร้องเยอะๆนะจะได้มีเสียงที่ไพเราะนั่นเองอ่ะไปดูกันต่อเลยมาดูคนนี้ของเราเลยคำนี้คำศัพท์คืออะไรครับ postman postman ทีเชอร์จะถามว่า what is he
1: he is
0: a postman ต่อไปจะถามทีเชอร์กลับหน่อยครับด้วยประโยคต่อไปเลย
1: what does a postman do
0: very good เป็นประโยคที่สองนะ what does a postman do เด็กๆช่วยตั้งคำถามให้ทีเชอร์หน่อยครับประโยคที่สองHe brings letter. เด็กๆลองดูทีเชอร์ยังไม่แปลให้ทีเชอร์จะทดลองทำท่าให้ดู He brings letter. เขาส่งจดหมายนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วคำไหนที่แปลว่าส่งหรือว่านำจดหมายเนี่ยคำไหนครับคำว่า bring คือการนำจดหมายเนี่ยมาให้หรือไปให้ก็ได้นะคำว่า letter แปลว่าอะไรลูกถูกต้องครับ letter แปลว่าจดหมายนั่นเองครับสมัยนี้ยังมีการส่งจดหมายอยู่ไหมครับ
1: ม
0: ีลองไปดูที่บ้านอาจจะยังมีเป็นซองจดหมายอยู่ส่งจดหมายให้กันอยู่นะอ่ะโอเคไปดูกันต่อเลยนะครับต่อไปทีเชอร์จะให้กรุ๊ป1อยู่ไหนครับกรุ๊ป1 and กรุ๊ป2ถามกันนะด้วยอาชีพต่อไปนี้รูปนี้เป็นรูปของอะไรครับอาชีพอะไรเอ่ยเด็กๆครับรูปนี้เป็นอาชีพของอะไร
1: Carpenter
0: โอเคเด็กๆครับลองดูนะประโยคนี้ What is he? He is a carpenter. What does a carpenter do? He makes chairs. He makes chairs.เด็กๆ ดูคำว่า he makes chairs คืออะไรเอ่ยคำว่า make ก็คือการทำนั่นเองครับ chair chair ใครพอเดาได้บ้าง chair แปลว่าอะไร very good เด็กๆปลายทางครับ chair คือ chair ก็คือเก้าอี้นั่นเองครับเป็นเก้าอี้ไม้เก้าอี้ไม้เพราะฉะนั้นช่างไม้เขาก็ประดิษฐ์อะไรที่เกี่ยวกับไม้นี่แหละเขาทำได้หมดเลยแต่ในประโยคนี้ทีเชอร์นำคำว่า he makes chairs มาเพราะว่าเด็กๆจะได้ฝึกคำนี้ด้วยเขาทำเก้าอี้ไม้นะเด็กๆครับกรุ๊ป1ตั้งคำถามกรุ๊ป2ตอบ3 2 1ดังๆนะ
1: What is he?
0: เด็กๆดูเขาด้วยครับว่าเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนักเรียนปลายทางครับดูด้วยนะครับว่าเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายให้ใช้ he ถ้าเป็นผู้หญิงให้ใช้ she นะครับ3 2 1
1: what is he is a carpenter
0: ต่อไปกรุ๊ป2ถามมั่งครับกรุ๊ป1เตรียมตอบนะ3 2 1
1: what does a carpenter do
0: He อะไรครับ
1: makes...
0: ถูกต้องแล้วครับ He makes chairs. He makes chairs. ออกเสียงใหม่พร้อมกันครับ He makes chairs. ออกเสียงใหม่พร้อมกันครับ He makes chair.
1: He makes chair.
0: โอเคต่อไปกรุ๊ป3กรุ๊ปที่อยู่ไหนครับลองดูอาชีพนะเอาอย่างนี้ดีกว่าทีเชอร์จะสอนทั้งห้องเลยแล้วกันทีเชอร์จะถามนักเรียนตอบนะเด็กๆครับดูที่ผู้หญิงคนนี้เป็นอาชีพใหม่ที่ทีเชอร์จะสอนเด็กๆดูครับลองเดาดูว่าเขาทำอาชีพอะไรเด็กๆดูทั้งคนแล้วก็ดูทั้งสถานที่ประกอบไปด้วยนะครับเด็กๆคิดว่าเขาทำอาชีพอะไรเป็นครูห้องสมุดใช่ไหมเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดหรือเรียกว่าบรรณารักษ์นั่นเองครับบรรณารักษ์ก็คือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องสมุดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วประโยคนี้ก็คือ ทีชั่นจะถามว่า what is she is a librarian ค่อยๆออกเสียงใหม่พร้อมกันนะ librarian librarian group 4 group 5

0: Group 1. What is she? Group 2.
1: She is a librarian.
0: Group 3.
2: She is a librarian.
0: Group 1.
1: She is a librarian.
0: Group 4.
1: She is a librarian.
0: Group 5. Very good. She is a librarian. ก็คือบรรณารักษ์หรือว่าเจ้าหน้าที่ห้องสมุดนั่นเองครับไปดูกันต่อเลย What does a librarian do? What does a librarian do?
2: She keeps books.
0: She keeps books. She keeps book. เขามีหน้าที่เก็บหนังสือนั่นเองครับเก็บหนังสือนะเด็กๆทีเชอร์จะตั้งคำถามอีกหนึ่งรอบแล้วให้นักเรียนทั้งห้องช่วยกันตอบนะครับWhat is she?
2: She is a librarian.
0: What does a librarian do?
2: She keeps books.
0: Okay, very good. ต่อไปใครจำภาพนี้ได้บ้างเป็นรูปเกี่ยวกับนักการพันโรง Very good. Janitor.
2: Janitor.
0: Okay.เพราะฉะนั้นแล้วคำถามนี้ควรตั้งคำถามว่าอย่างไรครับเด็กๆถามเลยถูกต้องแล้วครับ
2: What is he?
0: Okay, what is he? He is a janitor. He is a janitor. เด็กๆลองตั้งคำถามต่อเลยครับ
2: What does the janitor do?
0: He keeps a school clean.He keeps a school clean. เด็กๆออกเสียงพร้อมกันครับประโยคนี้เป็นประโยคใหม่นะมาทั้งห้องนะออกเสียงพร้อมกันนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ
2: He keeps
0: a school clean. เด็กๆเห็นประโยคนี้แล้วลองเดาดูสิครับว่าเขามีหน้าที่อะไรกล้าใช่ไหมคิดว่าคำว่า He keeps a school clean คืออะไรครับ
3: ทำความสะอาดโรงเรียนคร
0: ับ เขาทำความสะอาดโรงเรียนเขาเก็บกวาดโรงเรียนนะเก่งมากๆเลยนะครับเพราะว่านักการพันโรงของเราทำหน้าที่เกี่ยวกับรักษาความสะอาดให้โรงเรียนของเรานั่นเองครับไปดูกันต่อเลยก่อนไปทีเชอร์จะกลับมาถามก่อนว่า what is he okay what does a janitor do very good เก่งมากๆเลยครับดูคำนี้เป็นอะไรอาชีพนี้ออกเสียงว่าอย่างไรนะมีสองคำ taxi driver ออกเสียงพร้อมกันครับ taxi driver
2: taxi driver
0: เป็นอาชีพอะไรนะครับเป็นอาชีพอะไรเอ่ยคนขับแท็กซี่นะคะคนขับแท็กซี่ออกเสียงว่า taxi driver พร้อมที่จะตอบทีเชอร์หรือยังครับ What is he?
2: He is a taxi driver
0: What is he?
2: He is a taxi driver
0: Very good ตั้งคำถามให้ทีเชอร์บ้างครับHe drives a taxi. He drives a taxi. ลองออกเสียงตามทีเชอร์นะครับ He drives. He drives. He drives a taxi. He drives a taxi. มีเสียง S นะครับ He drives a taxi.เพราะฉะนั้นแล้วเขาทำหน้าที่ขับรถใช่ไหมครับขับรถแท็กซี่คำไหนคือคำว่าขับ
2: drive
0: very good คำนี้คือคำว่าขับนะครับ he drives a taxi very good นี
2: ่
0: ทำไมถึงว่าเป็นหมอฟันเขาชี้เป็นที่ฟันใช่ไหมครับโอเคหมอฟันในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรนะครับหมอฟันในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไร

0: นะ
1: Very
0: good
1: dentist
0: dentist
1: dentist
0: dentist
1: ที่ฉันจะพาออกเสียงจนกว่าจะดัง dentist
0: dentist
1: แบบนี้แหละอยากได้เสียงแบบนี้ dentist
0: dentist
1: chi
0: she is a dentist
1: what does a dentist do she takes care of teeth she takes care of teeth โอเคถูกต้องเลยครับเขาดูแลรักษาฟันของเรานั่นเองครับให้กับทุกคนเลยใครกลัวหมอฟันบ้างกลัวหมอฟันไหมเอาใหม่กลัวหมอฟันไหมลูกไม่กลัวเนาะสามารถไปให้หมอฟันดูฟันได้นะให้หมอฟันดูน่ะเขาจะได้รักษาฟันของเราได้ถ้ามีเกิดมีการผุหรือปวดจะได้ไม่ปวดฟันนะครับอ่ะไปกันต่อเลย What does a dentist do?
0: He takes care of teeth.
1: She takes care of teeth.
0: She takes care of teeth.
1: คำไหนคือฟันเอ่ย
0: Teeth.
1: โอเค teeth. Teeth.พร้อมหรือยังไปต่อแล้วนะถ้าเรามาเจอภาพนี้ในช่วง Let's Practice ของเราคือการอะไรเอ่ยได้ฝึกทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมในวันนี้ของเรายังเป็นการจับไม่จับคู่แล้วทีเชอร์ไม่จับคู่ทีเชอร์จะให้ทำกิจกรรมกลุ่มนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสามารถดูจากหน้าจอเลยแล้วก็ตั้งคำถามพร้อมกับตอบไปพร้อมๆกับหน้าจอเลยนะครับส่วนนักเรียนต้นทางทีเชอร์มีอันนี้มาให้เป็นบัตรคาอาชีพแต่เด็กๆครับเด็กๆครับเด็กๆจะได้คนละ1อาชีพและเดี๋ยวที่เจ้าจะสาธิตแล้วกันมิลินทำ here please how are you Nava are you ก็ได้อยู่ๆมาอ่ะทดลองก่อนลูกแต่ละกลุ่มจะได้คนละ1ชุดแบบนี้แล้วก็เอาไปแจกกันคนละ1อาชีพนะยกตัวอย่างเช่นมิลินได้อาชีพนี้และสเนลได้อาชีพอะไรลูกด็อกเตอร์อ่ะโอเคมิลินจะเป็นคนถามสเนลก่อนเลยว่า what is he อ่ะลองถามดูถูกต้องแล้วถามคำถามที่สองเลยลูก
2: What does...
1: ใช้ไมค์ดีกว่า
2: What does...
1: ถูกต้องแล้วลูกทำแบบนี้เลย
2: What does
1: เริ่มใหม่ลูกเริ่มใหม่ตั้งแต่ What is he
2: What is he He is a farmer
1: Very good ต่อเลยถามคำถามที่สองต่อเลย
2: What does a farmer do
1: He grows riceHe grows
2: rice.
1: เด็ก
2: ๆ
1: โอเคและเมื่อถามจบแล้วต้องทำยังไงครับสลับกันต่อไปเริ่มที่สเนลบ้างแล้วก็ถามที่อาชีพที่ตัวเองได
2: ้ What is he? He is a doctor. What does a doctor do?
1: He takes care of sick people.
2: He takes care of sick people.
1: แบบนี้นั่นเองครับที่เด็กๆจะใช้ประโยคที่เราเคยเรียนมานะในการตอบคำถามนะครับอ่ะโอเคเด็กๆทุกกลุ่มเข้าใจไหมครับเด็กๆทุกกลุ่มเข้าใจไหมที่ช่วยให้ทำอะไรครับให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับอาชีพที่ตัวเองได้จากนั้นเมื่อถามเสร็จสลับคนนะครับเฉพาะในกลุ่มตัวเองเท่านั้นนะจะได้ไม่ต้องลุกโอเคเข้าไปมาโอ้ sorry เก็บให้ทีเชอร์หน่อยถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: สเด็กๆครับ Time is up Time is up Time is up In 5 4 3 2 1 Sit properly Sit properly เงียบยัง Sit properlyโอเคทีเชอร์จะขออาสาสมัครมาปินมาต้องกล้ามาหยิบเอาไม้มาปินหยิบภาพของตัวเองมาด้วยนะครับพร้อมแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าเพื่อนจะถามและตอบถูกต้องหรือไม่ไฟไฟ
1: What is he?
0: เด็กๆ sit properly.
1: What is he? He is a firefighter. What does a firefighter do?
0: He fights fire.
1: He fights fire.
0: ต่อไปหนูถามบ้างครับ
1: What is he? He is a pilot.What does a pilot do? He flies plane.
0: โอเคตบมือให้เพื่อนนะครับไปเก่งมากๆเลยเด็กๆสามารถเมื่อสักครู่นี้ทีเชอร์ได้เดินดูแล้วสามารถถามตอบได้ครบทุกคนอยู่นะครับเด็กๆครับเราไปดูกันต่อเลยกิจกรรมต่อไปให้เด็กๆเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยครับเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนะครับใบงานที่9ของเรานะครับ What does a postman do?เปิดไปที่ใบงานที่เท่าไหร่ลูกเท่าไหร่นะครับหน้าที่เท่าไหร่จ๊ะเด็กๆดูที่รูปนี้เปิดไปที่หน้า43หน้า43ของเราจะมีแบบฝึกหัดอยู่2พาร์ทพาร์ท A และพาร์ท B นะครับเด็กๆจะได้กรอบข้อความเหล่านี้ก็คือหน้าที่ของเขาเด็กๆนำคำในกรอบนี้มาจับคู่ให้ตรงกับอาชีพนั้นๆเช่นยกตัวอย่างเด็กๆดูที่ number 1ข้อที่1เป็นอาชีพอะไรครับเด็กๆดู number 1ครับเป็นอาชีพอะไรครับถูกต้องแล้ว a singer เด็กๆลองดูสิครับว่าหน้าที่ของเขาคืออะไรเป็นคำไหนเอ่ย bring letter หรือเปล่าครับ bring letter เป็นอันนี้หรืออันนี้เป็น sing song เด็กๆนำมาเขียนได้เลยครับเด็กๆลองสะกดคำว่า sing song ให้ทีเชอร์หน่อยครับโอเคเด็กๆก็นำมาเติมแบบนี้ได้เลยจากนั้นไปดูที่พาร์ท B พาร์ท B เขาบอกไว้ว่าให้นักเรียนอะไรครับลองอ่านคำสั่งดูพาร์ท B อ่านดังๆพร้อมกันครับนำเลขข้อความจากพาร์ท Aไปใส่ในรูปภาพให้ตรงเด็กๆนำเลข1ไปใส่ในรูปไหนครับในพาร์ท B เป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปคนร้องเพลงนั่นเองครับรูปนักร้องนะเด็กๆก็เอาเลข1ไปใส่ได้เลยจากนั้นก็ให้นักเรียนทำต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ให้นักเรียนลงมือทำได้เลยครับ

0: าร์เพนเทอร์ใครถึงแล้วบ้างคาร์เพนเทอร์เขาทำอะไรเกี่ยวกับไม้นะใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้อะไรนะ
0: ต้องการความช่วยเหลือ
2: ได้เลย
0: อะไรลูกไลบรารีน
2: เขาทำอะไรเกี่ยวกับบุ๊ก
0: ต่อเลยSkill คืออะไรSkill คืออะไรลูกคำว่าSkill
1: โรงเรียน
0: โรงเรียนแล้วใครทำอะไรเกี่ยวกับโรงเรียนบ้างไม่ใช่ไม่มีทีเชอร์เขาคือพันลงทีเชอร์ตอบเสียงให้ฟังนะเจนิเตอร์ถามอะไรไหมต่อไปไลบรารีPostman เขาทำอะไรนะครับส่งอะไรบุรุษไปรษณีย์เขาส่งอะไรส่งจดหมายเพราะฉะนั้นแล้วคำว่าจดหมายในภาษาอังกฤษก็คือ letter brings letter เขาทำอาชีพอะไรนี่ janitor คืออะไรลูกเขาทำอะไรทำความสะอาดใช่ไหมทำความสะอาดอะไร

มั่นใจมั่นใจทำเลยไหนเลือกอันไหนลูกเลือกถูกต้อง

0: ถูกต้องจะได้ตัว B กูบอกว่าตัว B เอา B เล็กอ่ะ B เธอมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมีหางมาไม่เอาเอาตั้งตรงๆเลยแล้วก็แล้วก็ครึ่งได้แบบนี้เลยLibrarian เขาทำอะไรเกี่ยวกับ books นะเขาทำอะไรเกี่ยวกับ books นะห้องสมุดอะไรที่นี่มันคือคอนครับผมโอเคโอเคเด็กๆทามอีซาพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะครับใครถูกต้องให้เช็คถูกได้เลยนะครับมาดูการตามทีเชอร์เลยเด็กๆครับข้อ A เราจะตอบว่าอะไรครับ A singer sings song โอเคใส่เลย postman ใส่อะไรครับ brings letter ใครถูกติ๊กถูกได้เลยนะครับต่อไป number 3 librarian ก็คือ keeps book ต่อไปข้อ4นะครับ number 4 a carpenter make chairs ต่อไป a janitor keeps a school clean keep a school clean ต่อไป number 6 taxi driver drive a taxiNumber 7, a dentist takes care of teeth. Number 8, a pilot flying a plane. โอเคเด็กๆครับใครถูกต้องให้ติ๊กถูกได้เลยนะครับต่อไปตรวจพาร์ท B กันเลยพาร์ท B ของเราเด็กๆครับ Number 1ใส่ที่นักร้องคือซิงเกอร์ Number 2ใส่ที่ไหนครับใครทำเสร็จแล้วบ้างnumber 2ใส่ที่รูปไหนครับ postman ถูกต้อง very good number 3ใส่ที่ librarian เจ้าหน้าที่ห้องสมุดนะครับต่อไป number 4ใส่ที่ a carpenter number 5ใส่ที่ a janitor number 6 a taxi driver number 7 a dentist number 8สุดท้ายเลยนักบิน a pilotโอเคเด็กๆติ๊กถูกแล้วก็ลงชื่อได้เลยนะครับต่อไปนะครับเด็กๆมาดูช่วงนี้ช่วงสำคัญของเราก็คือ wrap up ของเราคือการสรุปบทเรียนในวันนี้เด็กๆทีเชอร์จะเตรียมคำศัพท์มาให้และให้นักเรียนออกเสียงดังๆพร้อมกันนะครับไปเลย nurse ดังกว่านี้ครับ
1: Taxi driver.
0: ถ้าเด็กๆจะไปตรวจฟันทำฟันถอนฟันเราจะไปหาใครครับถ้าเด็กๆอยากส่งจดหมายจะไปหาใครครับ
1: postman
0: ถ้าเด็กๆอยากได้อะไรที่เกี่ยวกับไม้ต้องไปหาใครครับไปหาช่างไม้ก็คือ carpenter นั่นเองโอเคครับวันนี้เด็กๆสัตว์ที่มากมายเลยนะครับเกี่ยวกับอาชีพของเรานะครับบทเรียนครั้งต่อไปของเราเด็กๆลองดูครับ My dream job อาชีพในฝันของฉันเด็กๆจะได้บอกทีเชอร์แล้วแหละรอบนี้ว่าอาชีพในฝันของเด็กๆคืออะไรและสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะครับก็คือใบความรู้ใบงานที่10ที่11นะครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษลงเรียบร้อยแล้วนะครับติดตามกันด้วยนะครับว่าครั้งต่อไปทิชปามจะนำอะไรมาสอนเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: cars ready

วัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินแล้วพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ light light light แปลว่าแสง air air air แปลว่าอากาศ temperature T E M P E R A T U R E temperature แปลว่าอุณหภูมิเด็กๆคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการ

ดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลินจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลินขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทย